0: 10วินาทีนะครับ
1: เอาให้จบเอาให้จบเคนชินมาเรื่อยๆครับ
0: ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆครับเคนชินครับ
1: ยังอยู่ชายหาดอยู่ยังอยู่ชายหาดอยู่เดี๋ยวจะขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสนามกอล์ฟผ่านไปแล้วเกือบ20นาทีนะสำหรับไตรอัลลอนดูดูไตรอัลลอน30นาทีบางทีคนนำเนี่ยเขาก็จะมีหันเดี๋ยวซ้ายแลขวาดูเพื่อนหน่อยว่าใครเอ๊ะมีเล็งไว้นิดนึง
0: ครับ
1: ถ้าห่างมากก็ยังไม่เล็งเยอะอันนี้สะพานก่อนจะเข้าสอลฟอเลี้ยวซ้ายสอลฟอนี่ย่อมเป็นหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับผมพยายามท่องมา มันยาว
0: ผมมาจำชื่อย่ออย่างเดียวเลยสอลฟ
1: อผมถึงก็จดไว้ในมือเลยนะว่าหน่วยต้องขึ้นคำว่าหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
0: คือถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ได้จดเนี่ยเราจะไปติดและชายฝั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่อันนี้จะเป็นรักษาฝั่งนะครับ
1: อยากได้จักรยานคันนี้จังเลยสีสวยมากสังเกตดูนะจอขวาเนี่ยนักว่ายน้ำเนี่ยไม่ต้องหุ่นดีเลยนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยว่ายน้ำดี
0: บางทีเขาเรียกว่าด้วยกล้ามมีกล้ามเนื้อเยอะกล้ามหลังนี้ป่ะครับ
1: นักว่ายน้ำบางคนก็ฝึกแต่เด็กการฝึกแต่เด็กเนี่ยทำให้เทคนิคของเขาอะดี
0: ครับ
1: ตัวเขาใหญ่เนี่ยยิ่งลอยน้ำดีเพราะนั้นเนี่ยทักษะการดึงน้ำการตัวโรเทตอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเขาจะว่ายน้ำได้ดีเพราะฉะนั้นสวิมแคปสีชมพูอะ
0: ครับผม
1: เขาลงทีมสบายเลยเพราะเดี๋ยวขึ้นมาก็ไม่ต้องปั่นแล้วไง
0: ใช่เต็มที่ก็คือเขาก็ลอยอย่างเดียวเลยเพราะว่าทีมรีเลย์เนี่ยคนและประเภทเลยแยกกันไปเลยนะครับ
1: ให้เต็มที่ตอนเข้าเส้นชัย3คนพร้อมกันเขาจะมีจุดให้ไปยืนรอ
0: ครับ
1: เวลาเข้ามาจะได้ถ่ายรูป3คนพร้อมๆกันก่อนเข้าเส้นชัยสัก500เมตรเขาจะมีและจุดให้ไปยืนรอ
0: ก็คือใครที่ว่ายกับปั่นมาภาพน่าจะดีกว่าเพื่อนเพราะว่าได้พักเพื่อนวิ่งมาเนี่ยแหละ
1: อ๋อแต่อย่าลืมนะเขาแข่งกัน2รอบ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหนื่อยพอกัน
0: เนี่ยเริ่มเมื่อกี้มีคนเริ่มใช้ท่ากบมาแล้วแล้วเมื่อกี้มี
1: พักนิดนึงพักนิดนึงบางคนไปไหว้ตามท่ากบนะฮะถูกขีบแว่นหลุดก็มีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอปลาเท้าน
0: ี่พี่ตูนนะพี่ตูนนะ
1: นี่ไอ้แฟนใคร
0: เป็นอีกหนึ่งคนที่ฟิตมากๆเลยนะครับ
1: กล้องเลอะน้ำเลยนะแหมเกือบจะเอากล้องลงน้ำไปด้วยกันแล้วทักทายได้ทักทายได้
0: รอบหนึ่งยังแรงเหลือให้ทักทายอยู่เดี๋ยวรอดูครับรอบสองนี่แหละ
1: รอบสองนี่อาจจะโทรมนิดนึงแต่สังเกตดูนะสาวๆสมัยนี้เวลาแต่งหน้าว่ายน้ำลงน้ำนะนานแน่นมาก
0: ครับผม
1: เครื่องไม่หลุดเลย
0: เครื่องสำอางกันน้ำไงครับช่วงนี
1: ้สงสัยเวลาเขาล้างหน้าออกเขาล้างไง
0: มันจะมีที่เป็นแต่ว่าล้างแบบ
1: เฉพาะทาง
0: ใช่ครับ
1: น้ำเริ่มลงอีกแล้วนะฮะถึงจุดนี้เนี่ยคาดว่า S2 จะต้องเดินไกลกว่านี้อีกนิดนึง
0: ครับโอ้แดดแรงจริงฮะ
1: แดดแรงครับตอนนี้เพิ่งจะ7โมงเองนะโค้ชชาวญี่ปุ่นด้านหลังนะฮะหลังหมวกเงินมุมนี้สวยๆแน่นๆนะฮะเริ่มทยอยขึ้นมาทำเวลาว่ายน้ำกันได้ดีครับ28นะ23นาทีเอง
0: มาได้เวลาสวยนะ
1: เวลาสวยเวลาสวยอันนี้ผู้นำหญิงนะจอขวาของไตกีฬา
0: ครับก็ยังเป็นสุชยาลีนาคูนอยู่นะครับ
1: ตอนนี้เริ่มตะลุมบอลเข้ามาแล้วฮะ
0: หมวกแดงครับ
1: ด้านสุดท้าย250เมตรสุดท้ายนะหมวกแดงหมวกชมพูเล็งคิดกันแสบตาครับเพราะว่าเขามองหน้าเข้าหาฝั่งตอนนี้แดดเข้าตา
0: ครับ
1: เพราะนั้นเนี่ยการเลือกแว่นตาว่ายน้ำก็สำคัญบางคนถนัดใส่แว่นใสตอนปล่อยตัวเพราะมันมืดใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พอว่ายไปว่ายมาเนี่ยแดดมันเริ่มออกต้องเป็นแว่นประหลอดเพราะป้องกันการแสบตา
0: แล้วก็ต้องป้องกันพวกเรื่องฝ้าให้ดีด้วยใช่ไหมครับ
1: ฝ้าเนี่ยมีคำเตือนนิดนึง ใครที่ใช้น้ำยาไล่ฝ้ายี่ห้อไหนควรจะใช้ยี่ห้อนั้นถ้าไปเปลี่ยนอาจจะทำให้แสบตาตาแดงได้เคยเจอเพื่อนใช้เนี่ยคือเขาว่ายน้ำกับยี่ห้อนี้พอไปเปลี่ยนเอาของเพื่อนมาให้ยืมก็บอกว่าแสบตาตาแดงมีผลต่อการแข่งขันเหมือนกันโอ้ยหมุนเงินเข้ามาแล้วครับขาแรงหมุนเงินนี่เวฟ2นะฮะ24นาทีเวลาดีเลยครับเวลาดีนี่พวกแนวกลางจอซ้ายเคนชินนะครับจอขวาดูเอลลอน
2: ดูเอลลอน
1: ผู้นำทั้งคู่
0: ใช่ครับก็ยังเหมือนเดิมนะเป็นชัพพวิทย์มานาโซเหมือนเดิมนะครับส่วนเคนชินก็เป็นผู้นำไตกีฬาอยู่ครับ
1: ทวิกีฬายูเทิร์นหน้าศูนย์ประชาการสอลฟอทวิผู้หญิงทวิผู้หญิงคนนำนี่ก็ตามมาเกือบ1กิโลของผู้ชายทวิผู้ชายนะฮะสังเกตดูจุดแลนด์มาร์คคือหน่วยประชาการสอลฟจุดกับตัวหน้าพระรูปฮะบริเวณถนนทางเข้าสอลฟอครับจอซ้ายของไตรลอน
0: ขวาเป็นผู้นำหญิงของทวิกิลาครับ
1: ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนาโกย่าเนี่ยเนาะคนซ้ายเนี่ยลีนักกุลเนี่ย
0: ครับตามฟอร์มแล้วจริง
1: คือหนึ่งต้องเร่งทำผลงานทำสถิติเพื่อจะแข่งกับตัวเองอ่ะยิ่งดียิ่งดียิ่งดีเริ่มทยอยมอบตัวกันเป็นแถวครับเดินขึ้นมาครับบางทีตื่นเต้นไงออกตัวแรง
0: เร่งเร่งไปหน่อย
1: เร่งไปนิดนึงเพราะนั้นขาเข้าเนี่ยจริงๆขาเข้าอ่ะถ้าเป็นผมนะผมจะเหมือนถ้ามีคลื่นอ่ะผมจะชอบมากเลยลอยเข้าหาฝั่ง
0: ให้คลื่นพาไป
1: ใช่ตอนออกตัวอาจจะลำบากหน่อยแต่ขาเข้านี่ลอยเข้าหาฝั่งนะผมจะพักผ่อนสบายสบายแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีคลื่นเนี่ยฮะคุณก็ต้องว่ายเข้าหา
0: ครับผมคลื่นไม่ช่วยส่งเลยทีนี้
1: ไม่ช่วยส่งจะซ้ำเอาด้วยมันต้องวิ่งเยอะ
0: คนเยอะจริงครับ
1: บางคนอย่างพวกเราพวกแนวกลางแนวหลังนี่พอถึงเอวก็เดินแล้วครับเพราะว่าเราเดินเร็วกว่าว่ายถ้าพวกโปรเนี่ยเขาดอลฟินเข้ามาเนี่ยเขาจะว่ายเร็วกว่าเดินตอนนี้เราอยู่กันครบแล้วนะผู้บรรยาย
0: ครบแล้วครับ3คนนะครับต้อนรับคุณริชาร์ดเวลคัมดูชาร์ด
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ
3: Welcome both What an amazing race so far Amazing scenery here in Satahip You can see on this beautiful drone shot the blue oceanThe sun shining down on this amazing scene as so many athletes take part in this festival of racing, open water swimming, duathlon and triathlon. Around 30 minutes elapsed already in the triathlon race, almost 40 minutes in the duathlon race as we watch the efforts of all of the runners, swimmers and of course bike riders as we can now see on screen flying through thispretty scenery here just 2 hours south of Bangkok on the left of screen there the open water swim section of the triathlon still ongoing with lots of swimmers from different levels of swimming experience taking part such a fantastic event this catering for swimmers of all levels of experience and on the right of screen there the lead athlete in the S2 sprint triathlon race Kenshin Mizushima of Japanflying across the bike course already. There he is on the left of screen. Kenshin Mizushima of Japan leading the way quite comfortably by at least a couple of minutes over his nearest rival as he continues to show how it's done in this triathlon race.
1: เอ๊ะของเรานี่มีภาคบรรยาย2ภาษาด้วย
0: ถูกต้องครับเรา3คนนะ2ภาษาครับแต่ผมจะไม่แปลสิ่งที่คุณริชาร์ดพูดนะ
1: ผมฟังอย่างเดียว
0: เป็นผู้ฟังที่ดีคร
1: ับแต่คุณริชาร์ดแปลที่เรานินทาได้นะ
0: โอ้พูดไทยคล่องเลยฮะ
1: มาดูสถิติดีกว่าเคนชินว่ายน้ำด้วยเวลา10 นาที 19 วินะฮะส่วนสุชยาเนี่ย

0: ว่ายน้ำด้วยระยะเวลา12นาที53วิส่วนธรรมกรเป่งปลั่งนะฮะ12นาที5วิครับดามิตี้รีดุกว่ายน้ำ11นาที5วิจเรเจียรนายนะว่ายน้ำ11นาที18วินะฮะแชมป์ขวัญใจชาวไทยแดเนียลครูซว่ายน้ำด้วยเวลา 11.28 นะครับเดวิดอัลเดียเพโรน่าจากสเปนก็เซบาสเตียนบูวอลนะฮะฝรั่งเศส11นาที35พวกนี้โอ้โหว่ายแทบจะไม่เกิน12เลยนะ
1: เวลาดีมากเลยนะครับ9คนนะครับที่เวลาไม่ถึง12นาทีในการว่ายน้ำนะครับ
0: พวกนี้นี่ผมเลยให้ว่ายเร็วกว่าผมเท่าหนึ่งครับ
1: สปีด
0: ก็ที่เป็นโปรสุภยาลีนกุลครับ
1: ก็ยังเป็นผู้นำหญิงอยู่นะครับสำหรับประเภทไตกีฬาครับ
0: อยู่ในเอ็ดกรุ๊ปที่18ถึง24เองครับยังเป็นเยาวชนที่เก่งนะ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องห่วงครับอนาคตอีกยาวไกล
1: ไตกีฬานี่ในเรื่องของอายุส่งผลไหมครับพี่กุ้งครับ
0: ยิ่งอายุเยอะยิ่งประสบการณ์เยอะ
1: เหมือนเอ็นดูแรนดีใช่ไหมคล้ายจักรยานแหละอายุเยอะเนี่ย
0: อายุน้อยสปรินต์ดี
1: ครับ
0: มากก็เอ็นดูแรนดีเป็นธรรมชาติแนวหลังของไตกีฬานะฮะเริ่มเข้าสู่ด้านสุดท้าย250เมตรสุดท้ายอันนี้หมวกสีแดงก็ยังเป็นหลังแนวเวฟ3
1: ครับผมเป็นเวฟ3อยู่
0: เข้ามาแล้วเวฟ3เริ่มเข้ามาแล้วนะยิ่งเดินยิ่งเข้าช้ายิ่งเดินไกลเพราะว่าน้ำมันเริ่มลงมันจะลงสุดๆประมาณ10นาฬิกาตอน10นาฬิกาตอนนั้นน้ำจะเริ่มนิ่ง
1: เนี่ยแล้วรอดูรอบ2เนี่ย
0: รอบ2มันลุ้นสนุกกันยังวิ่งดีกันอยู่ครับ
1: ส่วนใหญ่เมื่อจะเหนื่อยไงก็แล้วแถมเมื่อเจอ
0: กล้องนี่ต้องจัดเต็มจัดเต็มทั้งองค์
1: บางคนนี่เตรียมตัวมาตั้งแต่100เมตรเลยรู้ว่าข้างในมีกล้อง
0: เปล่าพอเลยไปแล้วหมดเดินมอบตัวยังมีแนวหลังอยู่ทุ่นที่2อยู่นะครับก็มาเรื่อยๆครับทีมงานมาแชร์ทางน้ำเราก็คอยดูแลเป็นอย่างดีนะฮะไม่ว่าเรื่องความปลอดภัยต่างๆแนวหลังนี่จะเป็นหมวกสีขาวมีบุยนะฮะสำหรับประคองตัวไว้ทุ่นส่วนบุคคลสามารถใช้ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความไม่มั่นใจของตัวเองซ้อมมันน้อยมือใหม่เกาะบุยตีขาไปเอาให้จบแล้วก็พอขึ้นจากฝั่งก็ไปปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งเพราะว่าต้องยอมรับถ้าเรายังไม่เก่งว่ายน้ำเราอย่าไปฝืนเพราะว่ายน้ำเป็นกีฬาที่อันตราย
1: ใช่ครับ
0: คือ
1: และนี่เป็นโอเพนวอเตอร์ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ขาพ้นน้ำขาน้ำเกินหน้าแข้งอ่ะก็มีสิทธิ์จมน้ำตายได้แล้วเพราะฉะนั้นกีฬาเวทนี้อันตรายต้องฝึกซ้อมให้เป็นอย่างดีถ้าไม่มั่นใจขอบุยช่วยได้ครับ
1: ไม่ว่ากัน
0: ไม่ว่า
1: พอเวลาคัตออฟคือ7โมง40นะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมว่าดูแล้วน่าจะเวลาเหลืออยู่นะสำหรับ
0: โอ้ย
1: แรกของการไหว้อ่ะ
0: มีชั่วโมงหนึ่งไหว้สำหรับการไหว้รอบแรกเนี่ยถ้าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยออก6โมง40ใช่ไหม
1: ครับ
0: คัตออฟที่ที1ทาร์ทิชั่นเนี่ย7โมงชั่วโมงนึงผมว่าเหลือเฟือยกเว้นว่าไม่ไหวจริงๆ อาจจะเกาะทุ่นพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวว่ายต่อไอ้นี่ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: คือแต่ว่าเข้ามาแล้วมันออกไม่ได้ออกไปก็ไม่มีผลการแข่งขันก็ไม่เป็นไรทำไมสำหรับผมเคยแพนิคแล้วไม่จบผมก็ขอเขาปั่นต่อแล้วก็วิ่งต่อได้เขาอนุญาตแล้วแต่สนามนะแล้วแต่สนามโอ้ยน้ำมันโดดๆเลยใครเนี่ย
1: เห็นชินเนี่ยเพราะว่าหมวก
0: เลย
1: แล้วหมวกเขาจะมี
0: ตรง
1: ของชาติญี่ปุ่นอยู่ด้วยครับ
0: ไม่ต้องห่วงครับ
2: That's right, there's Kenshin Mizushima of Japan leading the way in the triathlon race. Japanese professional triathlete, but he's been living in Thailand for more than 10 years, studying at university in Chiang Rai. Very passionate about racing in Thailand. He actually told me yesterday when I was chatting to him, he's planning to stay here in Thailand.After he finishes his studies, he's hoping to become a professor at the university where he's studying here in Chiang Rai in order to further his career and, of course, further his triathlon career. And what an amazing athlete he is proving to be in this race today. On the left of screen there, Kenshin Mizushima. And on the right of screen, we have Manasa, one of our other leading athletes here in the race today.Really showing how strong these competitors are here at this triathlon race. Yeah, that's right. We've got athletes in the duathlon and the triathlon both competing here at the same time. Duathlon, of course, is the bike and running race taking place at the same time as our triathlon event.Great job by the organizers to get all of these races happening simultaneously. As you can see here, the leader of the duathlon, the bike and

0: ให้ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะ
1: ซ้อมภูเขาด้วยครับ
0: ความชินวันนี้มีเนินเล็กๆก็ไม่ได้รู้สึกเลยฮะถ้าเกิดซ้อมเชียงรายนะ
1: นำหญิงตอนนี้ก็ยังอยู่ในภายในสอลฟเดี๋ยวจะเข้าถึง5แยกสอลฟตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเนินแล้วก็ไหลลงไปในแอ่งแล้วก็ขึ้นเนินอีกทีตรงข้ามทางรถไฟเพื่อจะเลี้ยวขวาไปทางท่าเรือจุกเสม็ดอันนี้เป็นวิวบริเวณรางรถไฟนะฮะตรงนี้เป็นกองพันช่างอันนี้เคนชินนำชายไตรอลอนอยู่เดี๋ยวจะออกถนนใหญ่สุขุมวิทเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะครับเหลือตรงนี้อีกประมาณ2กิโลครึ่งตรงนี้จะเป็นเนินหลังเต่าซึมๆเล็กๆน้อยๆปั่นไปฮะใบไม้ยังไม่กระดิกเลยลมไม่มี
0: ว่าลมนิ่งมากนะครับจะรอดูสุขุมวิทอีกจุดนึงที่พี่กูบอกว่ามันจะมีช่องลมอยู่นิดนึง
1: ถ้าถ่ายเห็นนะมันจะมีเจอช่องลมตรงแฟลตก่อนเข้ากิโลที่18เลี้ยวซ้ายเข้าลงกองน้ำดูเทคนิคการปั่นครับการปั่นนี่คือการควงขาเขาไม่ได้กดนะเขาควงการควงเนี่ยขาที่ลงไปเขาเหมือนกับเขี่ยเอาหมากฝรั่งที่อยู่ปลายเท้าออก
0: ครับ
1: จะสลับกันทำเขาจะไม่กดบันไดหนักๆเนี่ยเดี๋ยวตะคิวมันจะมาจะเป็นการควงเท้านับรอบไปเรื่อยๆเวลาเราฝึกปั่นใหม่ๆเนี่ยก็จะปั่นกันที่ชะ AV รอบ90รอบต่อนาที
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเกิดเก่งๆก็จะเป็น100 110อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เต๋าสมชายนี่ใช่มั
0: ้ยพี่เต๋าสมชายครับ
1: เมื่อวานเห็นแวบๆอยู่แถวโรงแรมที่เราพัก
0: ว่าเค้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ฟิตมากๆนะจบทั้งฟูลมาราธอนนะ
1: จบ70.3 ดานังแล้วผมไม่แน่ใจว่าจบฟูลอารอนแมนหรือเปล่าแต่ว่าเก่งครับ 70.3 นี่ผมผ่านมาสาธารณะแล้วผมก็เหนื่อยผมคอเต๋ายังยิ้มครับเต๋าลง S2 ใช่ไหม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวดูที่มือโอเคหมายเลขบอกว่าลง S2 ยังไม่พอยังไม่พออีก
0: แรงยังเหลือแรงยังเหลือ
1: แต่จริงๆแล้วแกนี่หล่อตลอด
0: ใช่ครับยังเท่
1: ยิ้มยิ้มยิ้มนี่ SC ทักตบมือหน่อย
0: เหนื่อยต้องวิ่งแวะทักทายอยู่แล้ว
1: เปล่าขอทักเดี๋ยวช่างภาพห้ามเดินฮะเห็นไหมเดินไม่ได้เดินไม่ล้างตัวครับเดี๋ยวถึงจุดล้างตัวน้ำจืดน้ำจืดนี่ส่งหัวใจมินิฮาร์ดมาเลยตรงนี้แหละผมชอบยืนแช่เย็นเป็นไอไอนะสเปรย์ลงมางี้สวยๆเลย
0: ทั้งไอทยอยขึ้นมามีกองเชียร์ด้วยนะ
1: ไม่พอต้องกอกน้ำเลยเพราะว่าบางทีมันเหนียวตัวไงเวลาขึ้นน้ำทะเลมานะฮะแล้วมันต้องการเซฟจักรยานเจอน้ำเกลืออ
0: ๋อใช่ใช่ใช่
1: จะเป็นสนิมเพราะนั้นเนี่ย
0: เรื่องใหญ่เลยนะ
1: โหจักรยานของเรามันหลายตังค์โซเซอร์เขาต่อลูกปืนบางทีเราแข่งชายทะเลบ่อยปีนึงเราควรจะล้างใหญ่สักครั้งนึง
0: ครับผม
1: ยอมนิดนึงเพราะไม่งั้นหมักหมมมากมาก
0: โอ้โหน้ำทะเลนี่มันกัดไวมากเลยนะครับ
1: ใช่ซึมไปในลูกปืนคอลูกปืนดุมล้ออย่างเงี้ยผมก็จะช้าตรงปักพักท้ายนี
0: ่ที่พี่กูบอกไงพักถือว่าเป็นการพักไปในตัว
1: โอ้ยเดี๋ยวดูแกปั่นดีกว่าแป๊บเดียว
0: โอ้แต่แกปั่นดีมากนะครับพี่เต๋าว่าปั่นดีวิ่งดีด้วยครับนี่ครับก็หมวกขาวค่อยๆทยอยขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ผูกบุยมา
2: We can see the swimmers coming out of the water here in the white caps and the red caps. And just to help our viewers understand, the swimmers in the white caps were the least experienced of all of the competitors in the event today. They started in the fifth and final wave of swimmers, but a lot of care and love has been given to these competitors to give them a nice, safe and relaxing experience as they take on this big challenge. And it's such a great thing to see from an event point of view that there's so many people able to try triathlon for the first time in many cases because of the way this event has been organized. I'm really excited to see this because often triathlon events are a little bit difficult for many people to take on. It's quite a big challenge, but a lot of effort taken by the organizers here to make this an event for everybody, not just for professional level athletes. And I'm really impressed about how this event has been organized to make that possible. You saw the swimmers with the white caps there. Some of them had the inflatable buoys behind them. They've had extra attention from kayakers and canoe safety officials around the water to make sure that they have a good time as they head out.

0: out of the water towards the bike leg. Really great to see triathlon being made accessible to all levels of competition. A great way of keeping this sport alive. So well done to everybody, and well done, of course, to the participants for taking on this big challenge, even though for many of them it might be their first ever attempt at doing something like this. So bravo.
1: สังเกตดูนะการแข่งไตรกีฬาเราจะปูพรมตลอดเดินพรมแดงใครที่อยากจะไปเมืองคานมาเดินที่นี่ได้นะเพราะว่าหนึ่งนักกีฬาเนี่ยลงว่ายน้ำเขาจะไม่ใส่รองเท้า
2: ครับ
1: ของการขึ้นมาเนี่ยเพื่อไม่ให้การแบบบาดเจ็บก็จะปูพรมให้ตลอด
3: โอ้นี่เป็นทวิกีฬาครับเข้ามาแล้วครับเหลือวิ่งอีก 2.5 ครับ
1: ทวิกีฬานี่เพิ่งจะ51นาทีเอง
3: เร็วมากแล้ววิ่งแค่ 2.5 เนี่ย
1: ปั่น
3: แป๊บเดียวเอง
1: ว่าปั่น AV 40ได้ตรงนี้สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบตรงนี้ต่อไปจะปั่นขึ้นเนินที่กิโลที่18เลี้ยวซ้ายลงกองน้ำตรงนี้ปั่นขึ้นเนินครับแต่ทำอะไรเคนชินไม่ได้ครับเคนชินปั่นชิลมากลมก็ยังไม่มีครับสังเกตดูใบไม้ไม่กระดิก
3: นิ่งมากวันนี้ลมเบามากครับเนี่ยนภัสสรนะครับเป็นผู้นำทวิกีฬาในประเภทหญิงครับนำมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
1: น่าจะนำฮะทวิกีฬาเขาแข่งรอบเดียว
3: ใช่ครับรอบเดียวครับ
1: โอ้ย
3: แป๊บเดียว
1: ชั่วโมงนึง
3: เดี๋ยวต้องดูว่า
1: ผู้ชายเนี่ยให้ชั่วโมง
3: พอ10พอรอบที่พอหลังจากนี้พอเป็นทวิกีฬาเขาน่าจะต้องไปกดในการวิ่งเพิ่มแล้วนะคร
1: ับ แค่ 2.5 โลเองเอ้ยวิ่ง5
3: 2 2.5
1: 2.5 เอง
3: ใช่ครับแป๊บเดียวนั่นแหละ
1: 2.5 ถ้าวิ่งเทส3 6นาทีครึ่ง7นาทีผมให้ไม่เกินชั่วโมง10อ่ะ
3: ครับจบแน่
1: จบ
0: See the leaders of both the male and female race in the duathlon here on screen looking very strong as they power up. Sorry, leaders of the triathlon on the left. There's Suchaya, of course, of Thailand, and the leader of the duathlon, both female leaders of the two respective races going on at the moment. We've got Thai leaders of both the triathlon and duathlon in the female division.Here's the lead male in the duathlon, as we were seeing on the bike just earlier. That's, of course, Thapawit Manasol leading the duathlon as he heads into the running leg, looking a little bit tired after that bike leg.
1: We now completing the low kung dai. Pai mala low kung na don win.
0: That's right. This is now, of course, the last section of his duathlon. He'll have done a run.He'll have done the bike and now doing the final 2.5 kilometer run.
1: น่าจะจบไม่เกิน1ชั่วโมงสำหรับนำชายสำหรับดูแอลอน
3: เป็นชาพวิทย์มันนัสโซเหมือนเดิมนะครับที่ยังคงนำอยู่ครับ
1: ดูว่าจะได้สับหนึ่งไหมหนึ่งชั่วโมงสับจบก่อน1ชั่วโมงแน่ๆดูแล้วถ้าวิ่งอย่างนี้นะเล็ก6นาทีทัน
0: Pumping those arms. Only 2 kilometers to go, probably at this stage, as he's keeping his cool, knowing that all he has to do is take one right turn to head back up towards the main road, one left turn to head back down towards the coastal road, and then he's pretty much staying along the coast as he runs past the impressive Thai naval headquarters on his right. He's about to turn right just after this, past the Royal Thai Fleet building there. He'll head up this road that we're looking at.And then go back down towards the coast. Almost certainly now going to win the duathlon race there. Thapawit Manasol of Thailand as we head back onto the bike course to check out the latest in the duathlon race in the female division. Not far behind him, heading towards the second transition for the duathlon, where our lead female athlete will also transition, as you can see here, into her final run.In that event. So it's run, bike, run for the duathlon as the athletes get ready to transition. Back in the world of triathlon, as you say there, there's Kenshin coming in for the end of his bike leg. He'll be preparing for his first run in the S2 triathlon. He's done the swim, he's done the bike. He'll now be preparing for his first run before doing the whole thing again for the S2 in this amazing endurance challenge.
1: เคนชินยังหลังจากลงจากยานต้องวิ่งต่ออีก5กิโลแล้วก็ไปกระโดดลงน้ำต่อ
3: ครับ
1: นะครับ750เมตรปั่นจักรยานอีกแล้วก็วิ่งอีก5กิโลนะกว่าจะจบ
3: ทั้งหมด2รอบแต่นี่ถือว่าเร็วมากนะครับสำหรับ เคนชิน

0: this victory from the outset and looking strong towards the finish
1: 300 เมตรสุดท้ายครับกดเต็มที่ฮะหันหลังไปดูข้างหลัง
2: ไม่น่าไม่มีใครเลยครับวิ่งเหงาๆครับไม่น่ามีใครที่จะมากระชาก
1: เนี่ยถึง
2: แฮมไปได้แล้วครับ
1: ถึงฟินิชไลน์นั้นไม่เกิน300เมตรหมดแนวรั้วนี่ถึงแล้วครับแป๊บเดียวเป็นผมตรงนี้นะถ้าใกล้เส้นนะผมกองเต็มเลยวิ่งใส่ไม่หยุดเลย
2: แรงยิ่งมา
1: แรงยิ่งมาหลังเส้นค่อยว่ากัน
2: แต่เหมือนตัวเขาเองก็พยายามที่จะคอยเช็คอยู่ตลอดนะก็คือแบบว่าไม่ประมาทนะ
1: คุมเพสไว้คืออย่างน้อยทำลายสถิติตัวเองก็ยังดีเพราะว่ากีฬาพวกนี้ไม่ต้องชนะใครหรอกชนะตัวเอง
2: บางคนมาเพื่อแข่งกับตัวเองอย่างเดียวเลยนะ
1: ใช่ใช่คือแข่งเพื่อจบเพื่อ
2: จริงจบก็ถือว่าชนะตัวเองแล้วนะแข่งไกลกีฬานะ
1: ชนะตัวเองเมื่อวานอาจจะสู้วันนี้ไม่ได
2: ้
1: นี่นี่เราชนะตัวเองได้สำเร็จนะฮะยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับหนึ่งของดูแอลลอน
2: กีฬาชายนะครับนั่นก็คือ
1: แล้วสวยๆหล่อๆไปเลยครับ
2: รับพวิทมานโสครับเป็นกีฬาทีมชาติซีเกม2025ทีมชาติไทยด้วยนะครับคนนี้ครับ
1: หล่อครับท่านี้จำไว้นะฮะสำหรับใครที่จะเข้าเส้นท่านี้ชูมนิ้ว number 1มายกป้ายหน่อยครับ
2: โอ้โหเรียกว่าสบายๆนะครับนี่ครับ1ชั่วโมง2นาทีครับ
1: รอมันเลย
2: สวยงามมากครับนี่คือแชมป์ทวิกีฬานะครับไทยครับชัพพวิทมานโสครับกีฬาชาวไทยครับ
1: ครับขอบคุณทีมงานขอบคุณสนามนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งของพวกเรา
0: ชัพพวิทมานโส there our winner of the duathlon race here in Tithahap from Thailand, of course, and what a fantastic race. He was raising his finger into the air in celebration. Number one he is today, and well deserved. As we go down to the finish line, and he's shortly about to do his finish line interview and right behind him.
1: Duathlon. And up on Duathlon, ha. By now we know.
2: Me Pongsathorn Waraneet, ha.
1: Good God, ha. เดี๋ยว2ท่าน
2: โอ้น่าจะเครียดหนักพอสมควรครับจากพี่ครับ
1: เต็มที่แล้วครับเต็มที่อันด
2: ับ1นะครับเนี่ยแชมป์และรองแชมป
1: ์เพราะอายุก็ต่างกัน
2: ครับ
1: ยังไงจ๋าก็แจ๋วครับเพราะว่าอายุดูเยอะกว่าตอนนี้ต้องให้นักกีฬาพักก่อนเพราะว่าเขาบดมาเต็มที่ครับบางคนเห็นอาเจียนเยอะเพราะว่าเขาใส่เต็ม
0: Looks like Pongsathorn Waraneet there of Thailand coming in second place. Of course, representing the Navy here down in Tithahap. Another very strong competitor in today's duathlon race. The first and second men coming home already in the duathlon, just around the 1 hour mark. Really strong racing from both of them. Representing, of course, both of them, Thailand in this duathlon event. Back on course now in the triathlon, we seeKenshin Mizushima of Japan confidently taking the lead here. Nobody behind him in shot on camera at the moment as he's running up the hill as part of his first running leg. Saving his energy, no doubt, for the second rotation of this S2 triathlon event. He's done the swim, he's done the bike. He's now about halfway through the first run. And then he'll have to do the whole thing.For a second time, which is why he's conserving his energy a little bit as he runs up this hill, checking his watch, checking his heart rate, no doubt, to make sure that he's still keeping himself in check. Back there on the right of screen in the duathlon, this looks like Chanchai Sai Lee, I think, coming in the duathlon. Really great efforts here.
1: วันอาชีพนะ
0: ฮะวันอาชีพ that's right
1: โอ้ทยอยเข้ามาเรื่อยๆดูแอลลอนมากันติดๆนะครับผู้ชาย
2: เดี๋ยวรอดูผู้นำหญิงเนี่ยแหละครับ
1: ผู้นำหญิงเท่าที่สังเกตดูยังค่อนข้างไกลอยู่
2: นี่เป็นจังหวะเข้าเส้นชัยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับของชัพพวิทมานโสนะครับสำหรับแชมป์ทวิกีฬาชายครับในการแข่งขันสัตหีบไตรอน2026ครับ โอ้ประมาณ1ชั่วโมง2นาทีเท่านั้นครับก็นำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปล่อยตัวเลยครับ
1: ม้วนเดียวจบ
2: ไม่มีใครมาเบียดเลยนะจริงๆแล้วส่วนนี้ครับเป็นผู้นำของไตรกีฬาหญิงนะครับชยาลีนากูลครับก็เข้ามาจุดทรานซิชั่นเลยครับเดี๋ยวจะไปวิ่งต่อครับ
3: ทีมชาติของเรานะครับตอนนี้ผมดูในผลของการแข่งขันเนี่ยตอนนี้ไตรกีฬาอันดับหนึ่งอย่างเคนชินที่2อย่างเบนเจเลนนะ
2: ครับ
3: อันเดเนียนทูที่4แจมมูนเบิร์นที่5ธรรมทรที่6โอมิตี้ลีดุกนะฮะที่7เซบาสเตียนดูวัลนะครับสามารถเช็คดูผลไปติดตามได้นะฮะทางเลสรีซอลเขาก็มีให้ดูเป็นไลฟ์นะครับวิ่งอีก5กิโลชิว
2: ๆนี่ไม่ใส่ถุงเท้าด้วยครับ
3: อ
2: ันนี้อยู่ที่ซ้อมเนี่ยว่าซ้อมมาแบบไหน
3: ใช่ใช่ยังผมมาไม่ใส่ถุงเท้าเพราะว่าตอนสมัยก่อนสาธิตเที่ยวเนี่ยแข่งไตรกีฬาไม่มีอะไรเขาก็ไม่ใส่ถุงเท้าเขาก็ปั่นจักรยาน
2: ได
3: ้เขาทำได้เราก็ลองดูก
2: ็
3: ทำได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดจนปัจจุบันก็ไม่ใส่ถุงเท้าเหมือนกันแต่บางคนถ้าไม่ใส่ก็
2: อาจจะมีเลือดออกได้
3: ต้องระวังต้องระวังต้องซ้อมแหละผมบอกซ้อมใส่ก็ใส่นะฮะซ้อมไม่ใส่ก็ไม่ใส่
2: ครับก็การแข่งขันในวันนี้ที่เราถ่ายทอดสดนะครับจะเป็นระยะสปรินต์นะครับก็คือเป็นระยะสั้นนี่แหละว่ายน้ำ750เมตรนะครับปั่น20กิโลนะครับแล้วก็วิ่งอีก5กิโลนะครับแต่ว่าการแข่งขันไตรกีฬาเองเนี่ยมีหลายระยะก็จะมีระยะโอลิมปิกด้วยมีไอรอนแมน 70.3 นะครับแล้วก็จะเป็นแบบไอรอนแมนที่เป็นระยะแบบฟูลครับ
3: ดิสแทน
2: ใช่ครับ
3: ก็สำหรับมือใหม่ก็เอาสปรินต์ไปก่อน
2: ครับ
3: อย่างที่เราเห็นเนี่ยมือใหม่มากว่าย750ปั่น20แล้ววิ่ง5นะ
2: กำลังดีระยะกำลังดี
3: มือใหม
2: ่ครับ
3: แต่ตอนนี้มือเก่าผมก็ลงมาลงสปรินต์แล้วครับ
2: เริ่มกลับมาจุดดีใช่ไหมครับ
3: มาสตาร์ทอัพใหม่ฮะมาลงสปรินต์ก่อนเพราะว่าลงสปรินต์แล้วทำเวลาได้ดีกว่าที่เราไปเทียบกับการแข่งที่เราเคยแข่งมาก่อนเฮ
2: ้
3: ยก็บอกว่าความรู้สึกมันดีว่ะ
2: บางทำเวลาเป็นอย่างเงี้ยแล้วกลับทำให้เรามีไฟในการที่จะกลับมาแข
3: ่
2: งต่อซ้อมอีกทีนะ
3: ใช่แดดเริ่มออกเริ่มจ้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งแดดเหมือน9โมงเลยแดดดีครับเคนชินยังนำมาโดดๆครับผ่านไปแล้ว2กิโลสำหรับเคนชินตอนวิ่งนะฮะยังเหลืออีก3เพื่อจะเข้าไปจุดเปลี่ยนเพื่อจะโดดลงน้ำต่อนะครับ
2: นี่ครับสุชยาลีนากุลนะครับผู้นำไตรกีฬาหญิงออกมาวิ่งแล้วครับหมายเลข13ครับ
3: ห่างจากผู้ชายเกือบ2กิโลใช้ได้นะใจดีนี่ไม่เร็วนะไม่เร็วเร็วด้วย
0: สุชาลีนากุล there of Thailand leading in the women's division of the S2 triathlon race and looking very smooth as she transitions off the bike and into the run. She was of course on the Thai national team at the Asian Games earlier this year in Nagoya and very impressive competitor. As we jump back to the men's leader in the triathlon race, Kenshin Mizushima himself, a very well-known athlete here in Asia. He's been the fastest Asian competitor at the Ironman World Championships at the 70.3 distance, the half Ironman, for two consecutive years in 2023 and 2024. He was the leading Asian in the half Ironman World Championship distance, and he's showing his class and strength here today at Satihip, smoothly working his way through the running course of this triathlon race. Just see the sunshade of his hat just flapping behind him in the breeze. He'll be happy that there's a little bit of breeze and wind in the air this morning just to cool him down. Try to stop overheating as the sun starts to warm up here, just a couple of hours south of Bangkok. Beautiful weather here today. Really lovely day, blue skies, lovely sunshine, but it will get a bit hot in a few hours' time, so the athletes will be keen to push on through this first part of the course and try and get back into the water to cool down again by getting this run out of the way. So Chailee Nicole here on the left of screen, number 13, leading in the female triathlon division. A very smooth transition from her off the bike and into the run as she just slipped on her running shoes. That's right, I think she's using a couple of the team relay competitors as a bit of a windshield and using them to keep her going. during this race. So lots of races taking place simultaneously today. A complicated operation for the race organizers, but very smoothly done so far. We've got team relay taking place with each runner taking different legs of the triathlon. One will do the swim, one will do the bike, one will do the run. And then, of course, the overall athletes doing all three events. And in the case of the S2 triathletes, they're doing all three events twice, which is why this is such a big challenge for them. And here's Kenshin now heading back along the coast road, getting some much needed water, not just in his mouth there, but as you can see, also over the head, down his back, just to try and cool his body down as the sun starts to come up here on the wonderful coastline of Sathaheap. A bit more water on the head there, keeps the cap back on. He's wearing, of course, a white cap to reflect the sunlight off his head, very common nowadays in racing. But interesting that, of course, Kenshin, who's been based in Chiang Mai for the last 10 years, he'll be used to the hot weather in Thailand, but still opting to keep the sunshade and the neck cooler on there. But of course, Suchaya herself leading in the female race, no need for her. She's already cool enough. She just put the sunshades on and off she went. Very impressive. All these Southeast Asian athletes, particularly the Thai athletes, very strong when it's hot. For people like myself.
1: Kenshin อยู่ใกล้ๆสโมสรเรือใบครับก็เหลืออีกประมาณ1กิโลสุดท้ายก่อนเข้าจุดเปลี่ยนกีฬาเพื่อจะลงว่ายน้ำรอบที่2
2: ครับ
1: สำหรับหมวกสีขาวเมื่อกี้ก็น่าจะดี NF ไปเรียบร้อยนะเพราะว่าว่ายน้ำไม่ผ่านการตัดตัว
2: คัตออฟอยู่ที่ 7:40 นะครับ
1: ไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรถ้าขออนุญาตมาแชร์เพื่อไปปั่นจักรยานและวิ่งต่อถ้าเขาอนุญาตก็ได้นะครับแต่ไม่มีผลการแข่งขันบางคนอยากจะจบไงแต่ไม่สนใจว่า
2: การเวลาเท่าไหร่แต่ขอทำให้ได้นะ
1: ทำให้ได้ถ้าสนามเขาอนุญาตก็โอเคนะบางสนามเขาไม่อนุญาตเพราะเนื่องจากอาจจะช้าแล้วทำให้เกิดการจราจรคับข้างก็ไม่อนุญาตก็เป็นไปได้เห็นชินครับ800เมตรสุดท้าย
2: ส่วนนี
1: ้น้ำหญิง
2: ทวิกีฬาผมไปดูมา
1: เป็นไง
2: นี่ผลงานเขาคือฮาล์ฟมาราธอนที่เขาใหญ่ได้อันดับ2นะ
1: โอ้โห
2: บุรีรัมย์ฮาล์ฟมาราธอนอันดับ4ผมก็เลยว่าทำไมเขานำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วิ่งใช่ครับ
1: วิ่งดี
2: เ
1: ขาวิ่งดี
2: วิ่งดีมากครับ
1: วิ่งพื้นฐานที่ดีแล้วก็เขายังรักษาฟอร์มการวิ่งได้ดีคือแทบไม่ขาไม่เปรี้ยดูง่ายๆเลยทรงดีอะดูไหมเคนชินก็ทรงดีแรงอย่างเงี้ยเหลืออีกรอบนึงสบายฮะโอ้ยสปินสั้นๆเองเดี๋ยวลงน้ำตอนลงน้ำผมว่าดีนะเพราะว่าน้ำมันไม่เย็นพอน้ำมันอุ่นๆมันได้คลายกล้ามเนื้อไงถ้าลงไปแล้วน้ำมันเย็นปุ๊บเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันช็อก
2: ครับ
1: ลงอีกรอบนึงฮะผมว่าถือว่าเป็นเหมือนกับรีเฟรชตัวเองไม่เกิน500เมตรแล้วว
2: ิ่งมาร้อนๆลงน้ำหน่อยดีกว่า
1: ขอพักแต่ว่าไอ้ตรงจุดเปลี่ยนตรงกีฬาจากถอดรองเท้าแล้วไปว่ายน้ำเสื้อเนี่ยเขาต้องรีบดึงเพื่อไม่ให้มันต้านน้ำอีกเพราะตอนนี้เขาปลดเสื้อปลดกระดุมข้างหลังเนี่ยปลดซิปหลังเนี่ยถ้าว่ายน้ำเดี๋ยวมันต้านถ้าก็ลืมนะนิดเดียวก็มีผลต่อการต้านน้ำทำให้มันเสียเวลาได้จอขวานำหญิงดูแลดูแลล่อน
2: ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเหมือนกันนะสำหรับผู้นำหญิงนะเพราะว่าก็นำโด่งมาตั้งแต่ต้นเลยครับ
1: จุดให้น้ำเรามีทุกถ้าจำไม่ผิดนี่1กิโลครึ่งเจอจุดให้น้ำสำหรับอากาศร้อนๆเนี่ยจิบน้ำบ่อยๆครับ
2: สำคัญเลยนะครับ
1: อย่าจิบก่อนหิวครับจิบตามเวลาจิบตามระยะที่ให้มาเนี่ยแหละว่ายน้ำการวิ่งสองคนนี้น่าจะเป็นทีมชาติเสื้อเหลืองดำสำหรับผู้หญิงนะทวิครับเข้ามาแล้ว
2: ก็จะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะบางคนก็เริ่มเอาน้ำมาต้องลาดตัวบ้างแล้วล่ะครับต้องมาลดอุณหภูมิใน
1: ระบายความร้อนด้วยน้ำเนาะระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนรถยนต์อะตรงนี้อยู่ตรงจุดกับตัวตรงศูนย์สวนแฮปปี้ริมหาดนะยังปั่นกันออกไปนะครับก็จักรยานก็ยังวนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นระยะสปรินต์ระยะสแตนดาร์ด S2 นะฮะ ก็ยังมีเรื่อยๆ
2: ครับ
1: รวมทั้งทวิกีฬาบางคนก็ยังมีอยู่แต่ทวิกีฬาตอนนี้น่าจะปั่นกันไปเกือบจบแล้วล่ะครับรอวิ่งรอบสุดท้ายกัน
0: Only around 1 kilometer to go now, I'd say even less perhaps for Kenshin Mizushima leading the S2 triathlon race as he heads back towards the transition area where he will be preparing as he looks to his right into the ocean to jump straight back into the sea for his second rotation of the swim, bike and run. The triathletes in the S2 competition needing to do this entire sequence twice, adding an extra dimension of not just endurance challenge, but also strategic pacing challenge for this competition. It's complicated enough sometimes pacing yourself in a triathlon across three different disciplines, but when you have to do all three of them twice, even more tricky to make sure you get your pacing right. Very important in this run stage of the first rotation, not to burn yourself out too quickly, knowing that you still have to get through the second rotation of all those three disciplines again. So important in this running stage, just to keep the heart rate down, try and keep cool, don't overheat, keep on taking liquids and electrolytes, because in the swim section, of course, it's pretty hard to take on either of those things, since you'll be in the water for another 20 minutes. So very important to keep cool during this stage of the first rotation of disciplines.
2: เป็นผู้นำนักกีฬาหญิงครับนภัสสรเทคนิคไพบูลย์ศรีนะครับที่นำมาตั้งแต่ต้นเลยครับถือว่านำโด่งเลยครับ
3: ไปดูในเลดดีโซเนี่ยผู้นำหญิงยังเป็นตอนนี้เป็นดมิทรีดีดุกลีดุกนะฮะ
2: ครับ
3: ตามด้วยสุชยาอันดับ2การกมลอันดับ3พรชนกอันดับ4แล้วก็วันวิสาอันดับ5นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะเลดดีโซไปดูผลของเพื่อนๆได้ถ้าจำเบอร์บิดนัมเบอร์ของเพื่อนๆไปดูว่าตอนนี้เพื่อนผ่านจุดไหนไปแล้วT1 T2 ไปถึงไหนแล้วนะครับส่งกำลังใจเชียร์เพื่อนและช่วยเราจัดรายการก็ได้นะผ่านคอมเมนต์
2: ครับผม
3: ต้องทางเรา
2: คำถามว่ามีต่างชาติลงแข่งไหมมีนะครับอย่างผู้นำไตกีฬาตอนนี้ผู้ชายก็จะมาจากญี่ปุ่นนะครับส่วนผู้นำหญิงไตกีฬาเนี่ยก็ต่างชาติเหมือนกันนะครับ
3: ที่รีดู
2: ออสเตรเลียครับผมนี่มาแล้วครับเคนชินครับ
1: หมวกว่ายน้ำแว่นอย่าลืม
2: นี่ครับส่วนนี้ครับสำหรับกีฬาหญิงครับกำลังจะเข้าเส้นชัยครับสำหรับผู้นำตอนนี้ครับนภัสสรชัยกิจไพบูลย์ศรีครับ
3: ห่างจากผู้นำชายประมาณ18นาที
0: Now we got a victory here in the duathlon for the female division. Navatsoran of Thailand coming in first place in the female duathlon event. Fantastic bike and run andOf course, run again for her in this competition as we jump back quickly to the triathlon race and see Kenshin Mizushima already swim cap on, goggles coming out as he gets ready to take his running shoes off and head straight back into the ocean for his second rotation of swim, bike, run. Running along this green carpet towards the ocean where he'll maintain his lead quite comfortably in this race.And have a relatively open swim with not too many competitors around him as he begins leg two of the S2 triathlon challenge. Very efficient transition again from him out of the run and into the swim. A high five there. Careful on the steps.
2: เมื่อกี้เคนชินเหมือนน่าจะไม่รู้ว่าเป็นใช่คร
3: ับ
2: นิดเดียวดีเมื่อกี้ยังทรงตัวอยู่นะครับ
3: ตอนนี้ต้องวิ่งไกลหน่อยครับเพราะน้ำลงแล้ว
2: เข้ารอบที่2นะ
3: ว่ายน้ำไม่น่าจะเป็นอุปสรรคครับแต่ตอนนี้จะโดนตัดแรงด้วยการวิ่งลงชายหาด
2: เหนื่อย
3: การ
2: ท
3: นทราย
2: มัน
3: เหนื่อยว่ะ
2: ครับ
3: แต่สำหรับนักกีฬาที่ซ้อมมาดีครับไม่ต้องห่วงลงน้ำนี่เป็นปลา
2: แถวบ้าน
0: I'm sure he's very tired and probably a little dehydrated, but he will really enjoy this moment of heading back into the water just to cool down his body and feel refreshed.

0: diving in here
1: ดอลฟินไปเรื่อยๆครับบนหัวเข่าแล้วดอลฟินคิกไป
0: Always a bit tricky in this section of the triathlon race when it's not quite deep enough to start swimming but it's quite tiring on the legs to be wading out with your legs onlyespecially after you've just done the bike and the swim, it is actually a good chance to start using your arms, even if you could still walk at this point, just to get the blood flowing away from your legs and into your upper body. Try and save those legs for the next bike and swim section of the race, which is why I think you saw him diving forwards into the water, even though it's probably only around waist height at that point. But be nice and relaxing for him now to not have other competitors around him.One of the big challenges of triathlon open water swimming is the mass start at the beginning with so many elbows and knees and feet kicking you in the face. He can now enjoy swimming in his own pace, at his own rhythm.
2: Look like washing machine.
0: Yeah, exactly, exactly. It'd be much more relaxing now, I think, for him just swimming on his own. More like a training session almost as he heads out with the lifeguards there.In full attention. Very well organized swim course this, I must say, with lots of safety support. You can see the lifeguard on the platform there. There's the kayakers out on the water as well. But congratulations here to Napatorm for the duathlon victory. Must celebrate her efforts coming home in first place in the women's division of the duathlon. What a fantastic run, bike and run for her today. Big smiles at the finish line.
1: ตอนนี้จังหวะสโตรกของเคนชินเริ่มปรับเข้าคมเข้าฝากแล้วครับช่วงตอนออกตัว S2 เมื่อกี้นี้ยังสโลว์ดาวน์แป๊บหนึ่งตอนนี้สปีดของการว่ายเขากลับมาเหมือนเดิมนะฮะใกล้จะถึงบ้าจางที่2นะฮะก่อนเลี้ยวซ้ายตอนนี้กระแสน้ำจะนิ่งๆเพราะว่าเป็นช่วงน้ำลงสุดแล้วใกล้ๆ8โมงจะเป็นน้ำลงสุดจะไม่มีกระแสน้ำพัดไปซ้ายไปขวาเพราะนั้นดูทุ่นไข่ปลาได้จะไม่เฉียงไปเฉียงมานะฮะแต่จะมีปัญหาเรื่องลมแรงขึ้น
3: ลมจะเริ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: คือเริ่มใหญ่ขึ้นนิดนึง
3: ไม่เหมือนเมื่อเช้านี่ถือว่าสบายสบายอยู่นะรอบแรกนะ
1: ใสๆเหลือ100เมตรก่อนที่จะหักเลี้ยวซ้ายนะครับสำหรับบาดจ่างที่2
3: เวลาก็ยังดีอยู่นะสำหรับเคนชินครับมาดีมากครับ
1: คนนี้ถนัดมองขวาหายใจทางขวาแต่นักกีฬาก็จะพยายามฝึกหายใจสองข้าง
3: เพื่อเวลาแล้วแต่ละที่ใช่ไหมครับ
1: แต่ละที่เพื่อหลบคลื่นบางทีอย่างตอนว่ายขวางน้ำขวางขนานไปกับฝั่งอย่างเงี้ยน้ำซัดมาทางขวาถ้าเราหายใจทางขวา
3: ก็เข้าเต็ม
1: เข้าปากสำลักก็ต้องหายใจทางซ้ายอันนี้เป็น
3: ไอบาส
1: นะฮะสำหรับรีคอเวอรี
3: ่ครับ
1: ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในการผ่อนคลาย
3: นี่จะเป็นนักกีฬาทวิกีฬาแหละครับที่เข้าเส้นชัยกันมาแล้วนะครับ
1: นะโอ้โหระวังจี๊ดเลยฮะอย่างนี้อันตรายนะผมว่าอยู่ดีเดี๋ยวมันจะเส้นเลือดตีบเอาตรงกระทันหันนั้นก็ไม่ดีนะฮะระวัง
0: That's the third discipline in the duathlon, the ice bathvery important competitive challenge to survive the ice bath after
1: happy your
0: happy hour of the run bike and run there's the duathlon athletes enjoying the amazing facilities here at this Thailand Tri League event with the ice bath for the hard working athletes to relax in after their efforts for recovery of course and here's Kenshin back in the water as you mentioned earlierlooking pretty relaxed. I think you said sabai sabai. Very nice and relaxed. Interesting just there as he flips from the freestyle into a backstroke for his turn around the corner. That's a popular technique these days for speeding up your ability to do a sharp turn around the buoy. Very impressive turning technique as he turns the corner. And you can see, I think, the second placed athlete also in the water now behind him.Just passing that first lifeguard station on the left. Exciting to see the competition hotting up in the water here as we see Kenshin being hunted down in the men's triathlon event.
1: ที่สองเนี่ยถ้าดูในเลสรีซอสจะเป็นเจเลตเกียรนายนะแชมป์ขวัญใจชาวไทยลงน้ำมาแล้วได้ประมาณ50เมตรนะฮะตามหลังเคนชินอยู่ประมาณผมว่าต้องมี200เมตร

0: โอ้เดี๋ยวดูแล้วคลื่นใหญ่กว่าตอนเช้าเยอะเยอะเลยนะครับเนี่ย
1: แต่พวกเรานักเล่นไตชอบฮะมีคลื่นมันท้าทายดี
0: ครับผม
1: มันไม่มีคลื่นมันว่ายในสระมันไม่สนุกเนี่ยมันต้องมีนิดนึง
0: เป็นโอเพนวอเตอร์
1: เห็นไหมถ้าหายใจทางขวาเนี่ยคลื่นมันซัด
0: ขับ
1: ปากเพราะนั้น
2: ผู้หญิงมาอย่างครับ
1: หายใจทางซ้าย
0: ลาจอทางขวาเนี่ยหมายเลข12นะครับกันกมลนะครับตอนแสงวันนี้รู้เลยว่าแดดแรงสุด
1: ๆนึกว่า9โมงยังไม่8โมงเลยตอนนี้เคนชินพักนิดหนึ่งดูสปีดช้าหน่อยแต่เขาเหลือบมองข้างหลังไม่เห็นเพราะว่าเสียเวลาเอื้อมไปดูไม่ต้องเอื้อมรอเพื่อนมาจับขาแล้วค่อยหนี
0: ดูแล้วก็ยังเหลือๆอยู่เหมือนกันนะครับ
1: เหลือครับ
0: ปั่นเขาก็ปั่นดีด้วยนะ
1: เห็นชินเขาอายุน้อยกว่าเจเลเยอะ
0: ครับก็อยู่ในช่วงอายุเอ็นดี้25ถึง29
1: กำลังสด
0: เจเลนี่คือ45ถึง49นะครับ
1: ใช่ใช่เจเลก็ซ้อมบ่อยซ้อมประจำแล้วก็อยู่ทีมแซ็คโคชชิ่งอยู่ภูเก็ตเป็นสถานที่ดีฮะทั้งปั่นจักรยานว่ายน้ำวิ่งครบภูเขาเพียบ
0: โอ้มีหมดเลยนะ
1: มีหมดเหมือนอยู่เชียงใหม่แต่ถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่ซ้อมร้อนไม่ได้ต้องมาซ้อมที่ภูเก็ตมันซ้อมร้อนได้ความร้อนเยอะ
0: เชียงใหม่ก็จะไม่เจอทะเลไม่เจอคลื่นให้ท้าทายอะไรเท่าไหร
1: ่สายภูเขาเดี๋ยวขอดูทะเลใกล้ๆทะเลผ่านทุ่น2ไปแล้วมาแชลอย่าเพิ่งหลับฮะ
0: มาแชลเพลินไงพี่อยู่ในเรือ ไม่ก็เมาคลื่นอยู่ตอนนี
1: ้มันร้อนขอหลบหน่อยหลับผักสายปลานิดหนึ่งร้อนเล่นนะฮะมาเชลยังอยู่ในการว่ายขนานฝั่งเพื่อจะเลี้ยวซ้ายทุ่นสุดท้ายนะฮะเหลืออีก250เมตร
0: อันดับตอนนี้จากเลนรีซอลของผู้ชายจะเป็นซามิเอลเบิร์นนะฮะหรือว่าแซมโชติบันนะครับอันดับ3ครับ
1: เตรียมเลี้ยวซ้ายแล้วครับสำหรับเคนชินนะครับทุ่นสุดท้ายก่อนทางตรงสุดท้าย250เมตรเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับบางคนตรงเลี้ยวเนี่ยจะมีแอบว่ายกันเชียงนิดนึงเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถ บางคนก็สอนมาโอเพนวอเตอร์เอ้ยผ่อนคลายหน่อยสำหรับพวกถ้าไม่ใช่อีลิตนะสำหรับสายน้ำหมักเล่นอย่างเราผ่อนคลายก็นั่นแหละกันเชียงตีเข้ามา250เมตรสุดท้ายครับสำหรับเคนชินในการจบว่ายน้ำเข้าสู่ทางที่ชันเพื่อจะไปจักรยานต่ออีก20กิโลคาดว่าถ้ายางไม่แตกรถยางไม่รั่วนะน่าจะที่1ครับ
0: มันนำโด่งเลยนะครับแบบนี้
1: เจเลเพิ่งพ้นทุ่นแรกมาเองนะคนบัจจา
3: So here's Kenshin Mizushima just heading down the final third of the swim race. It's a triangle that the swimmers have to effectively complete in this S2 triathlon event. He's gone out, he's gone across, and he's now coming back towards the ocean.For the last 100 meters or so of his swim before he'll get back on the bike and then of course finish with his second run of the day hoping that he can maintain his lead over

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: deviating and maintaining almost a perfect distance between him and the swim marker boys on his left all the way around this triangle. A sign of experience to make the swim look so easy when, as you can see, the water is still a bit choppy, a few small waves constantly bobbing around him up and down, making breathing a little tricky, but always breathing to his right and then looking up every other stroke just to make sure that he's still on course there. You can see at the end of his stroke, he'll just look up to make sure he's still heading directly to the beach. Be a little bit easier on this swim back towards the shore because the waves will just gently push him in to the shoreline. Always a little bit easier on the way back than it is on the way out.
1: เริ่มว่ายสบายขึ้นขากลับมาเพราะว่าคลื่นพาเข้ามาฮะ
2: คลื่นส่งแล้วตอนนี้ครับ
1: สบายเลยเป็นผมนี่ชิลมากเลยตรงนี้ผมเดินแล้วเนี่ย
3: แป๊บนึงนี่จะขึ้นเลยนะครับถือว่า
1: เพราะตรงนี้ผมว่าเอวละเพราะว่าวันน้ำมันลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยทุ่นเนี่ย50เมตรก็จะถึงชายฝั่งแล้วเดินครับนำหญิงเข้ามาแล้วในเลดลีซอหมายเลข11จะเป็นนำหญิงชื่อดมิทรีรีดุกนะฮะลองดูอีกทีหนึ่งทีมงานหมายเลข12เนี่ยจะเป็นอันดับ2ของผู้หญิงหมายเลข11จะเป็นดมิทรีรีดุก
2: หมายเลข12ก็คือกันกมลสังแก้วนะครับจะลงไปว่ายน้ำต่อครับ
1: เขาในเลดลีซอลดมิทรีเนี่ยผ่านที3มาแล้ว
2: นี่ครับ
1: ชั่วโมง18นาที
2: เจนดอลฟินมาแล้วครับวิ่งต่อนะครับขึ้นจากน้ำนะครับผู้นำของเราชั่วโมง22นาทีครับ
1: วิ่งไปอีก200เมตรครับเข้าทางที่ชั่นเพื่อปั่นจักรยานรอบนี้จะสบายมากเริ่มมีลมจะเย็น
2: ครับ
1: โอ้ยเหมือนจริงเหมือนถ้ามองในแง่บวกนะคือแบบได้พักอ่ะเพราะว่าหนึ่งมันปั่นจักรยานมันรับลมเต็มๆไงระบายความร้อนก็ควงขาไปเรื่อยๆก่อนปั่นชมวิวริมทะเลต้นไม้ก็เยอะมันจะมีสู้ถนนนิดหน่อยตอนออกไปถนนสุขุมวิทเท่านั้นเอง
2: แต่อยู่ด้านในนี่ถือว่าลมดี
1: ลมดีฮะช่วยส่ง
2: กระแสลม
1: ดูที่ธงมาแล้วนะธงเริ่มตั้งอะไรมาตอนนี้กระแสลมต้องมีมากกว่า15กิโลเมตรเหมือนมากกว่าเมื่อเช้าแล้ว
2: ผู้นำไตรกีฬาณขณะนี้ครับของประเภทชายครับ
1: พยากรณ์อากาศตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงไร้ฝนครับอาจจะมีเมฆเป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะบางส่วนซึ่งไม่อาจจะไม่ใช่ส่วนแถวนี้ก็ได้
2: ครับผม
1: ดูจ้าสลึก
2: ดูทรงแล้วแบบว่าแดดแรงแน่นอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานก็ถือว่าแดดดีครับดีเกินไปอ
1: ยู่กี่วันแล้วฮะเนี่ย
2: ผมมาถึงเมื่อวานช่วงประมาณ10 โมง 10 โมงนิดๆครับโอ้โหนั่งในเต็นท
1: ์นึกว่า
2: แดดใช่แดดยังร้อนอ่ะ4 โมงยังร้อนอยู่เลยครับกำลังจะลงไปว่ายน้ำนะครับกันกำมลสันแก้วครับ
1: ถ่ายกล้องลงมา FC รอครับช่างภาพเราก็เก่งนะครับ
2: เป็นคน
1: วิ่งนะ
2: เป็นคนเดียวที่วิ่งครับเนี่ยเป็นช่างกล้องคนเดียวที่วิ่งครับ
1: ใครเนี่ยคนเนี้ย
2: พี่ชื่อพี่หลังครับ
1: พี่หลังใช่ไหม
2: พี่หลังนี่ก็ถือว่าสายโหดเหมือนกันไปฝึกกับทหารมาแล้วก็มีคนเดียวแหละที่จะวิ่งตรงนี้ได้ที่เหลือไม่มีครับ
1: เขาน่าจะว่ายตามไปนะ
2: ตอนแรกก็ท้าเขาอยู่เหมือนกันนะ
1: ถึงน้ำจะลงแต่น้ำก็ใสและสวยนะครับน้ำสีเขียวมรกตเลยทีเดียวโป๊ะตรงกลางนี่เมื่อวานเอาไว้แข่งโอเพนวอเตอร์นี่นะว่าย1กิโล10กิโลเดี๋ยววันนี้มีโอเพนวอเตอร์5กิโลด้วย
2: วันนี้มีว่ายน้ำ
1: ช่วงที่ออนไลน์เราจะเป็นโอเพนวอเตอร
2: ์หลังจากมอบรางวัลก็จะมีโอเพนวอเตอร์แข่งกันต่อ
1: ติดตามกันต่อยาวๆครับเชียร์น้องๆลูกๆหลานๆสมาชิกในครอบครัวที่มาแข่งกันก็ดูออนไลน์กันยาวๆครับ
2: เทนจินแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะ
1: ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างครับเห็นจักรยานผ่านไป
2: คือรักษาสปีดทุกอย่างดีมากทรานซิชันก็ดีนะครับ
1: มาลุ้นกันว่าเคนจินจะจบก่อน3 ชั่วโมงหรือไม่เน่ผมว่าน่าจะมี2 ชั่วโมง 50ต้องเห็น พราะว่ากีฬา S2 Standard S2 อ่ะมันจะมีทรานซิชั่นเยอะกว่าปกติจะมีแค่2ทรานซิชั่น
2: ครับผม
1: ระยะโอลิมปิกดิสแทนซ์เนี่ยที1กับที2ก็วิ่งเข้าเส้นละอันเนี้ยมันงอกมาอีก3เป็น5ทรานซิชั่น
2: มันก็จะมาเจอเวลาตรงนี้แหละ
1: จะบวกเวลาทรานซิชั่นนี่แหละ
0: See Kenshin Mizushima here heading back out onto the bike course. He's not allowed to jump onto his bike until he crosses the line. And here he does, immediately after he goes across that transitional line. He's back on the bike. He'll still need to slip his shoes on. He looks like he's done that in one smooth motion. Very, very impressive. Not always easy jumping straight onto the bike when the shoes are already clipped in. His left foot going into the shoe there.His right foot was already straight in as he jumped on the bike. Really nicely done. There he'll just tighten it now.
1: สังเกตดูเขามาใส่รองเท้าแถวๆนี้ทุกครั้งเลยเมื่อกี้รอบแรกเนี่ยเขาก็มาใส่แถวนี
2: ้
1: ใส่เท้าขวาก่อนเลยเดี๋ยวใส่เท้าซ้ายเหมือนกับเขาซ้อมมาไงก็ไปอย่างนั้นเลยอัตโนมัติ
0: And straight into the triathlon tuck position on his tri bike with the forearm bars there, nice and aerodynamic.He's got his aerodynamic helmet on as well for maximum speed. Just adjusting his left shoe there again. Loaded up with his water bottle right underneath his chin there, but tucking down nicely into his aero position as he sets off for his second and final bike leg. Still with a comfortable lead in this men's triathlon race.Looking fresh after his smooth swim. Didn't seem troubled at all during that second swim. Very impressive technique. And looks like he's happy to be back on the bike already. Early we saw he had strapped to his crossbar, the main bar of the bike. He'd strapped his energy gels to the top bar of the bike. That's very common these days. Keeps the food all in one place, easy to access.And makes sure that it doesn't affect the aerodynamics of the bike to keep it tucked there just behind the handlebars. I expect he'll have one or two more of those electrolyte gels during this second bike leg. Much easier to eat and get the nutrition down while you're on the bike compared to the run. So a good chance to take on the calories that you need to keep pushing yourself to the maximum.Just taking care here during this first section of the bike course with these tricky corners before he gets onto the longer, faster section.
1: ตอนนี้ขึ้นเนินโยกขึ้นไหมอัพฮิลนะโยกหน่อยรถไตกีฬาของพวกเราส่วนใหญ่ก็จะดูตามอีลิทอีลิทก็ถังน้ำเขาจะเป็นทอร์ปิโด
2: ครับ
1: เขาจะไม่ต้องยกกระดกกระติกน้ำเขาจะก้มดูดได้เลยเขาจะมีหลอดดูดขึ้นมาง่ายๆนะส่วนเอเนอร์จีเจลเขาจะติดไว้ที่ตัวถังด้านบนเฟรมด้านบนก็จะมีการเอากรรไกรคลิปเพื่อให้มีรอยบาด
2: คือตัดไว้ก่อนนิดนึง
1: ตัดไว้ก่อนนิดนึงแล้วก็เอาสกอตเทปแปะไว้พันไว้เพราะนั้นเขาจะดึงใช้มือเดียวเนี่ยดึงขึ้นมาเพื่อแล้วมันจะฉีกไปในตัวแล้วก็ดูดเอเนอร์จีเจลเสร็จปุ๊บก็เอามือล้วงไว้ข้างหลังเก็บใส่เสื้อเพื่อไม่ให้การถังขยะขยะหล่นกลางทางได้จะเป็นเทคนิคฮะใช้เวลาว่าให้ประโยชน์แล้วก็ใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุดใช้มือให้น้อยที่สุดเพราะว่าต้องโฟกัสกับการคอนโทรลรถพวกนี้เนี่ยถ้าบางทีเนี่ยบางคนเคยนะสะดุดลากไม้บนถนนนี่แหละล้มเพราะว่าเผลอฉีกเกียร์นาน
2: ครับ
1: มีเป็นไปได้ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับ anything is possible นะฮะเป็นคำขวัญของ Iron Man ครับเกิดขึ้นได้ครับขับอยู่ดีปั่นอยู่ดียางแตกก็มีครับอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้อย่างในไตรถ้าเกิดยางแตกนี่ทำยังไงครับ
1: ตามกฎการแข่งขันแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยกเว้นว่าคณะกรรมการหรือผู้จัดจะให้ใครเป็นออฟฟิเซอร์ในการช่วยเหลือ ห้ามคนนอกเข้ามาช่วยเด็ดขาดหรือว่าปะฟาวเลย
2: ครับ
1: ไอรอนแมนคุณต้องดูแลตัวเองนะฮะ
2: จะไม่เหมือนถ้าเกิดยังไงหันจักรยานก็จะมี
1: ทีม
2: ที่คอยขับรถตามเลย
1: อันนั้นผมทีมได้ออฟฟิเชียลไงถ้าเกิดเป็นคนนอกเช่นชาวบ้านยื่นให้ไม่ได้เหมือนกันนักว่ายน้ำคนนำหญิงเนี่ยฮะมุมนี้ชัดเจนดีครับมาจากโดรนซูมเต็มที่เลยสองสโตรกหายใจฮะใส่เต็มที่
3: คุณผู้ชมถามว่าเคนชินเป็นคนญี่ปุ่นเหรอหรือคนที่ไหนเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเคนชิน
1: มาเรียนในไทย
3: คิชิมะครับแต่ว่าเรียนในไทยนะซ้อมในไทยด้วย
1: ซ้อมในไทยแหละก็อยู่บนไทยโอ้พูดชัดเจนเลยหล่อนะ FC เยอะ FC เยอะ
3: ในวันนี้แข่งกันที่อ่าวดงตาลนะครับกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
1: จอซ้ายเคนชินถึงถนนใหญ่หน้าสอรฟอนะหน้ากรมราชการตรงนี้จะเป็นขึ้นเนินนิดนึงถึงบริเวณหน้าตึกจะขึ้นเนินปั่นไปเรื่อยๆแต่เป็นเนินซึมๆครับไม่ได้เนินยากอะไรแล้วก็ไปยูเทิร์นตรงลานพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับกลับมาที่เดิมระยะทางตรงนี้ปั่นโดดๆเลยอ่ะ2กิโลครึ่งเนี่ยถ้าจะแซงนะก็สนุกตรงนี้พัฒนามันใหญ
3: ่ดูเลยโล่งๆเลยครับ
1: แต่ที่2ห่างไปก็คือจะเลเจียรนัยยังห่างเยอะอยู่ยังไม่เห็นจะเลเจียรนัยตามมานะฮะคิดว่าห่างกันมากกว่า1กิโลตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของถนนเส้นนี้อยู่หน้าหน่วยประชาการเนี่ยครับหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอันนี้ผมจำได้
3: ครับเดี๋ยวผมจำชื่อย่อให้สอรฟอเดี๋ยวผมพูดชื่อย่อให
0: ้ What a wonderful sight here open road for Kenshin Mizushima as the Thai flags flying proudlyin the coastal wind here. What a beautiful shot here from the drone of the shadow of his bike in action in this perfect triathlon tuck position as he gets ready to just round the corner here, nice and careful, knowing that he's got a fairly comfortable lead. This section of the road course, not the fastest section of the bike course for him. You've got these separated sections of road,which feel a little bit bumpy on the triathlon bike since it's such a rigid carbon fiber frame. You'll feel the bumps with these rectangular slabs of road. He'll be keen to get onto the faster, smoother sections just coming up ahead in the bike course where he'll really be able to accelerate and fly along. Taking the chance now with this slower speed to take on some more water. He's got those two bottles stowed just in front of his body here, right beneath his mouth. Perfect positioning for maintaining the aerodynamics of the bike and making that drink easily accessible. Unlike on a typical road bike where that bottle holder might be lower down, perhaps inside the actual frame section of the bike. Typical on these triathlon races to have the bottles mounted much higher up, closer to your mouth, so you don't really have to move very much when you take on the water. Sometimes,you'll even see, as I used to have, straws coming out of the bottles that go almost directly into your mouth, so you literally do not have to move at all when you want to keep drinking. But Kenshin looking very smooth here. You can see the vibration of the bike there just on the handlebars, but he'll be keeping his cool, no doubt, as he knows he's got a fairly comfortable lead at this point. He just needs to hold it together in order to still have the legs to kick in the final run and make sure that he can maintain his...position in this men's triathlon race. Back in the water, many more athletes in the triathlon now coming in for their second swim. They'll be keen to get this swim completed so they can get back on the bike. But still a beautiful day here in Sathahip, just a couple of hours south of Bangkok. Wonderful place for triathlon racing.With the blue waters of the ocean here and then the fast new tarmac roads for the athletes to enjoy riding and running around.
1: สังเกตดูคอร์สว่ายน้ำกระแสลมกระแสน้ำคลื่นเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะยิ่งสายไปเรื่อยๆ9โมง10โมงเนี่ยเริ่มแรงขึ้นนะฮะตอนนี้เคนชินผ่านจุด6กิโลไปเรียบร้อยแล้วระยะห่างระหว่างจเลจีรานายอันดับ2กับเคนชินในเลสรีซอลเนี่ยแจ้งว่า9นาที9นาทีตีแล้วก็ประมาณสัก3กิโลได้ก็คงจะเดี๋ยวมาดูตอนวิ่งอีกทีนึงเริ่มเอเนอร์จีเจลมาจิบแล้วนะ

0: during the bike leg
1: จุดกลับตัวนี่ดูดีๆอาจจะเจอสวนกับเจเลจีระไนกำลังเข้าทางตรงเส้นนี้พอดีเลยเพราะระยะห่างเส้นทางตรงเนี่ย 2.5 กิโลเดี๋ยวลองดูครับเผื่อเจอกันนะอาจจะมีเซฮายทักทายกันได้นิดนึงวิ่งสวนทางกันไม่แน่ใจว่าคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เจเลหรือเปล่าเพราะมีมาแชมป์ตาม
0: This is the most technical part of the bike course, where the riders have to effectively zigzag back and forth a few times during this section of the road. That's why they won't be riding perhaps at their top speed during this section, because they know they have to slow down again at the end of each of these stretches. But if they can get through this section, which is a great time as Kenshin is here to take on some extra calories, they then have a longer, fasterSection of open road that they can really enjoy and start to really power down the watts on the bike and crank up the speed. This section more about playing it strategically, cleverly to just preserve a little bit of energy and take on the calories while you can before you then open up into the faster sections of the longer straight lines of the bike course. A great mixture of challenge here on the.Triathlon bike leg. I really like it when these races have a real test of skill as well as just power and watt outage. Interesting to have a few U-turns thrown in just to test your bike handling. Great drone shot here of the swimmers in action. You can see the difference in the open water between swimmers who still have that power in their shoulders and legs to be kicking aheadAs we can see here, a very smooth piece of overtaking taking place in the water in this final swim of the S2 triathlon race.
2: Oh, จังหวะนี้มีว่ายแซงกันในน้ำแล้วนะครับ
1: เริ่มแล้วเริ่มเครื่องติดเครื่องร้อนเกาะเพราะว่าใกล้ถึงฝั่งบางทีแบบบางคนหมดบางคนไม่หมดคนซ้ายมุมบนเห็นมาเริ่มช้า
2: พอตกดูแบบช้าดึงช้ากว่าเยอะเลยนะคร
1: ับคนขวานี่แรงยังดีอยู่อันนี้ก็คืออยู่ที่การซ้อมเหมือนกันบางคนซ้อมสปรินต์ไม่ได้ซ้อมระยะยาวซ้อมสั้นบางคนซ้อมยาวไม่ซ้อมสปรินต์ข้อดีข้อเสียมันต่างกันแล้วก็เทคนิคของนักว่ายน้ำเนี่ยการดึงน้ำนี่สำคัญมากถ้าดึงแล้วบืดดึงแล้วเสียของมันเหมือนอย่างผมเนี่ยฝึกมาตั้งนานดึงยังไงก็ไม่ได้เต็มที่ก็ต้องยอมรับก็เน้นเอาแรงอย่างเดียวสำหรับนักว่ายน้ำรุ่นใหม่ๆเด็กๆที่เป็นเยาวชนขึ้นมาเนี่ยโอ้เทคนิคก็ดีแล้วก็มันอยู่ในเหมือนกับในสัญชาตญาณการดึงน้ำเขาก็จับถูกถ้าดึงแป๊บเดียวเขาไปเร็วกว่าเรา2ก้าวของจ้วงเลยตอนนี้ดูในเลสลีโซเนี่ยเวลาของเจเลจิรนัยกับกามิที่ลีทุกที่เป็นทางนำหญิงเนี่ย
2: ครับผม
1: ห่างกันไม่ถึง1นาท
2: ีโอ้นิดเดียวเอง
1: เพราะว่านั้นเนี่ยผมว่านั้นเห็นมาแชล2ของ2คันเนี่ยติดกันยังไงทีมงานต้องลองฝากดูหน่อยเพราะว่า2คนนี้เขาใกล้เคียงกันนำชายไอ้โทษอันดับ2ของชายกับอันดับ1ของหญิงเนี่ยกามิตี้ตีดุ๊กหมายเลข11แหมดูที่เบอร์ได้ยังไม่เห็นในจอยังไม่เห็นในจอ
2: เดี๋ยวต้องรอดูตอนขึ้นจากน้ำแหละน่าจะเห็นชัดขึ้นแล้ว

0: ่อสายก็ยังคงเป็นเคนชินเหมือนเดิมนะครับ
1: จอขวาถ้าอันดับเปลี่ยนเนี่ยสุชยาจะลงมาเป็นอันดับ2แล้ว
0: ครับผม
1: ก็พรชนกจะขึ้นนำเพราะว่ามีการเปลี่ยนตอน250เมตรสุดท้ายของว่ายน้ำ
0: มีคุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่าชอบวิวมากจริงผมว่าการจัดการแข่งขันแบบนี้เหมือนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีมากเลยนะครับบางคนอาจจะแบบโอ
1: ้มากรรม
0: สัตหีบมันก็อยู่ใกล
1: ้ 5,000 คน
0: ใช่แล้วเต็มนะเต็มเร็วแล้ว
1: เปิดปุ๊บไม่เกินครึ่งวันสล็อตเต็มแล้วโซเอาเรียบร้อยตอนนี้ไม่สำคัญเท่านะสมัครให้ทัน
0: ใช่ครับอันดับแรกสมัครให้ทันก่อนเลย
1: แข่งจบไม่ว่าสมัครให้ทันก่อน

0: ซ้อมมาให้ตายถ้าสมัครไม่ทันก็ไม่ได้แข่งอยู่ดีอะ
1: ขอยืมเพื่อนหน่อยได้ไหมวางยาเพื่อนให้ท้องเสียแล้วขอเบอร์ต่ออะไรเงี้ยตรงนี้ถึงอีถึงเอวแล้วครับน่าจะเดินได้แล้วแต่เขานักว่ายน้ำไปต่อครับถ้ายังไม่ถึงหัวเข่ายังว่ายต่อได้หมวกชมพูทีมรีเลย์ก็มีมาไหว้แล้วนะ
0: ทีมรีเลย์ผมก็เมื่อกี้ไปดูในรีซอมานี่เขาซัดตำแหน่งกันเป็นว่าเล่นเลยนะเปลี่ยนกันเป็นว่าเล่นเลยนะ
1: บางคนได้มือดี
0: ครับ
1: จากการปั่นไง
0: ก็ไปกดเวลาตรงนั้นได้นะ
1: โอ้ยทีมรีเลย์เนี่ยแข่งสนุกนะคือต่างคนต่างใส่เต็มอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วเขาไม่จำกัดด้วยไม่จำกัดเพศด้วยนะ
0: รวมกันได้เลยครับผม
1: บางทีมชาย2หญิง1บางทีชาย1หญิง2อะไรเงี้ยยังไงก็ได้ขอให้เร็วอ่ะ
0: อันนี้น่าจะเป็นเบอร์13นะครับลีลากุลนะครับอันดับ3อยู่นะครับตอนนี้ครับของหญิงครับเชียลีลากุลครับที่ตอนแรกเป็นคนนำมาแหละ
1: มาหมดว่า
0: โดนแซงนะวะ
1: คือผมว่าหมดตั้งแต่วิ่งไงวิ่งอาจจะใช้เยอะ
0: ใช่เพราะเขาไปโดนแซงมาตั้งแต่ช่วงวิ่งเนี่ย
1: แต่น้องๆพวกนี้พอรู้จุดอ่อนแล้วเขาสามารถจะพัฒนาตรงที่อ่อนแล้วขึ้นมาแข่งได้อนาคตในอีกยาวไกล
0: อ่ะ
1: ไอ้นี่เดมิทรีดุ๊ก
0: ผู้นำหญิงอยู่นะตอนนี้ครับเดมิทรีดุ๊กที่เราหากันอยู่อยู่ตรงไหนฮะ
1: เจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเดมิทรีดุ๊กอันดับ1หญิงนะ
0: ครับอันนี้อันดับ1หญิงนะครับหมายเลข11ชาวออสเตรเลียครับอ่ะคอนเฟิร์มครับ
1: อยู่ในเอทกรุ๊ป40ถึง44
2: And here we have Dimitri Lee Duke of Australia on the bike currently leading in theTriathlon race for the women's division. There's been an overtake during the first rotation of the triathlon. We didn't see much of her in the opening stages, but here she is now out of the water and on her bike and looking smooth and strong as she powers ahead in the female race.
0: ครับแต่ตอนนี้ครับเราไปสัมภาษณ์ครับพูดคุยกับแชมป์ทวีชายกันนะครับกับพี่สนุกเกอร์กันเลยครับ
3: น้ำแกไม่ทันเหรอครับนะครับตอนนี้มาอยู่กับสนุกเกอร์นะครับและนี่คือ3หนุ่มนะครับที่ติดอันดับนะครับในการแข่งขันประเภททวีหรือว่าดูเอลลอนนั่นเองครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้มีอันดับที่1อันดับที่3และอันดับที่5แนะนำตัวกันเบาๆหน่อย
4: ครับผมเคฟชพวินนะครับ
3: ครับผม
5: สวัสดีครับเอกวรุษสวนอาชีพครับ
4: ซันชานชัยครับ
3: โอเคนะครับถามความรู้สึกหน่อยครับหลังจากจบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับ
4: คำแรกเลยนะครับเหนื่อยชิบหายครับก็รู้สึกดีใจครับที่งานไตรลีกกลับมาอีกครั้งครับก็มีไฟในการซ้อมมากครับขอบคุณงานมากๆครับผม
3: โอเคโอเคคนนี้คนนี้เป็นไงบ้างครับตอบไม่ถูกเลย
5: สนุกมันและมันมากๆเลยครับขอให้มีทุกๆปีไปครับ
3: มันร้อยไหมร้อย
5: ร้อยร้อยอย่างเร่งครับ
3: ฟังสำเนียงนี่ออกแน่นอนเลยร้อยไม
5: ้ร้อยอย่างเร่งครับ
3: ปีเบาร้อยแรงร้อยแรงเอ้ามาอันดับ5ของเราครับเป็นไง
6: ผมเป็นครั้งแรกครับที่มางานใหญ่แบบนี้ครับตื่นเต้นมากครับแต่พอแข่งปุ๊บไม่ตื่นเต้นครับโคตรเหนื่อยจักรยานย่ำแล้วย่ำอีกไม่ไปแล้ว
3: ย่ำแล้วย่ำอีก
6: ใช่ครับ
3: มีดำเนินอะไรยังไงไหมมีช่วง
6: มุดจนแบบหัวจะไปชนกับล้อแล้ว
3: ถามถึงความรู้สึกแล้วเนี่ยเอานิดเดียวเลยหญิงจับไหมฮะหญิงจับไหมวันนี้ถามได้ไหมเนี่ย
7: ครับ
3: ได้มากับใครหรือเปล่าครับไม่ได้มานะครับโอเคฝากถึงความรู้สึกนะครับของเรานิดนึงแล้วกันรวมๆเลยครับว่าชวนทุกคนมาร่วมแข่งขันครับของไตลีกของเราครับ
7: ครับก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาของไตลีกนะครับไตกีฬาก็ถ้ามีครั้งต่อไปอยากชวนพี่ๆน้องๆนักกีฬาทุกคนนะครับมาร่วมเข้าแข่งขันครับก็จัดดีมากๆเลยครับก็เป็นครั้งแรกผมแล้วก็ภูมิใจผมภูมิใจมากๆครับ
3: ครั้งหน้ามีมาไหม
5: มาครับผม
3: มาอีกไหม
6: มาแน่นอนครับ
3: แน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันกับพวกเขาแน่นอนแต่ช่วงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูความสนุกของงานของเรากันในช่วง
0: กีฬา
3: ต
0: ่
3: อคร
0: ับ มีโอกาสก็มาร่วมสมัครแข่งขันกันได้นะครับสำหรับการแข่งขันไตรกีฬานะครับกลับมาเข้าสู่การแข่งขันนะครับก็ตอนนี้ครับสถานการณ์ผู้นำชายเนี่ยไตรกีฬาก็จะเป็นเคนชินนะครับมิซูชิมะนะครับชาวญี่ปุ่นที่เห็นในภาพนี้นะครับส่วนผู้นำหญิงเนี่ยก็คือนิมิจิรีดูครับหมายเลข11นะครับชาวออสเตรเลียครับ
2: อ
0: ากฏมาแบบนี้จริงถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวก็น่าจะเป็นแชมป์ในวันนี้นะครับเนี่ยทางซ้ายคือผู้นำชายและทางขวาคือผู้นำหญิงครับดิวที่รีดูเองนี้น่าจะไปเร่งแซงได้ตั้งแต่ช่วงการวิ่งแหละครับแล้วก็นำตั้งแต่ตอนว่ายน้ำมาเลยครับ
2: On board with the two leading athletes in the triathlon here you have on the left of screen Kenshin Mizushima of Japan on the right of screen Dimitri Lee Duke of Australia both athletes based largely in Thailand very very familiar with the racing scene hereKenshin Mizushima here on screen has been living in Chiang Mai for the last 10 years or so up in the north of Thailand traveled down to the south today for this weekend of racing action and very much enjoying his experience just tucking his bottle around his back there in order to spray the back of his neck keep his body coolslot it back into position at the front of his bike. And here, the well-known figure of Dimitri Lee Duke, an Australian national, leading in the female race. She's a very well-known figure in the world of Ironman triathlon. She was actually a successful basketball player before she started taking on endurance sports. But after working for many years in the west of Australia,As a paramedic, she then moved to spend most of her time training here in Thailand and is a very well-known figure in the local triathlon and Ironman scene, both as an athlete and as a coach. Great to see her in action here today on the course. And another spectacular shot from our drone team here, capturing the beautiful shadows of the race course here as the sun continues to shine on this area of Chonburi.Down at the southern coast of Sathaip as the riders enjoy these fantastic open roads around the Royal Thai Fleet area of Sathaip. A rare opportunity for the athletes, both Thai and foreign athletes, to race in this specific section of the coastline with so much of the area around here used by the Thai Navy. A really fantastic opportunityto enjoy the open roads here. And here's Dimitri Lee Duke pushing hard to maintain her lead in the female triathlon race. She was certainly having fun at the start line. She told me she didn't really feel like she was in very good shape, but she certainly looks like she's in great shape right now, leading smoothly in this event. She's actually based in Phuket, notquite as far away perhaps as Kenshin up in Chiang Mai. She trains with the Z Coaching Triathlon Squad as an athlete and coach. He's been living in Thailand for about 12 years now, but only really been racing professionally for the last year or so. But a very talented athlete. She mixes it up between triathlon and gravel and road bike races.But certainly looking very smooth in today's race and not at all fazed by the hot weather here in Chonburi. Very, very smooth effort from Dimitri Lee Duke. Inspiring for many of the local and international runners to see her doing so well. And she won't mind me saying she's inspiringnot just because of her performance, but also at the age of 43, she's a good 18 years older than Kenshin Mizushima on the left of screen. So certainly inspiring for those of us who are coming into endurance sports later in our life that she's doing so well and pushing so strongly in this race today.
8: Kenshin นี่เลี้ยวซ้ายเข้าสุขุมวิทนะครับกำลังจะผ่านหน้าสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบครับตรงนี้จะเป็นแอ่งที่ลึกลงไปพอผ่านสะพานลอยคนข้ามถนนตรงนั้นเนี่ยก็จะเริ่มไต่ขึ้น
0: ขึ้นนิดๆ
8: ใช่เป็นเนินซึมๆซึ่งเป็นจุดสูงสุดเห็นไหมเป็นล่องเขาตรงนั้นจะเป็นเนินเลี้ยวซ้ายกิโลที่18ตรงลงกองน้ำ
0: แล้วพอเลี้ยวเข้าเมื่อไหร่คือลงเหมือนจะลงเลยนะครับใช่ไหม
8: ตรงนั้นจะผ่านสระว่ายน้ำตรงนั้นจะเป็นดาวฮิลลงมาก็ไหลเข้าทางที่ชั้นเ
1: ื่อเตรียมเข้าสู่การวิ่งนะฮะแป๊บเดียวครับวิ่งอีก5กิโลแป๊บๆเร็ว
9: มากแบบว่าตอนนี้ด้วยเวลาที่เราดูของ Liberty Redux ที่เป็นผู้นำหญิงกับพี่เจเรเนี่ยอยู่ใกล้กันนะเมื่อกี้ที่ดูปั่นจักรยานน่าจะใกล้ๆกันแล้วล่ะ
1: ถ้าทีมงานกล้องที่เป็นแฮนด์เฮลนั้นสังเกตเห็นอาจจะเจอจเรอยู่เพราะว่าจเรเนี่ยจะต้องมีมาแชลตามเป็นอันดับ2อยู่แล้วลองสังเกตดูทีมงานลองดูครับเผื่อเจอจเรอันดับ2ของผู้ชายไตแอทลอนนะฮะตอนนี้มาอยู่ที่เคนชินครับกำลังไหลลงมานะครับเพื่อจะเตรียมขึ้นอัพฮิลอีกนิดหน่อยพออัพฮิลเนี่ยควงรอบขาปั่นไปเบาๆครับเลี้ยวซ้ายไหลลงไปผ่านหน้าสระว่ายน้ำผ่านสวนแฮปปี้นะฮะ
9: ครับ
1: ก็จะถึงทรานซิชั่นเพื่อจะเปลี่ยนเป็นวิ่งเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันครับดูซิว่าจะจบภายใน2ชั่วโมง40ไหม ตรงนี้เหลือประมาณ3กิโลเองก็จะถึงจุดเปลี่ยนแล้ว
9: การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยปิดถนน1เลนการกลวยไว้ก็คือเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาเลยนะครับ
1: แต่ว่ากฎการแข่งขันก็บอกนะฮะให้ปั่นชิดซ้าย
9: ครับ
1: แล้วห้ามปั่นเป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วก็โนดาร์ฟนะฮะนอนดาร์ฟ
9: ตอนนี้ไม่มีใครดาร์ฟตามเขาได้เลย
1: มีพวกกลุ่มหลังๆพวกที่3 4 5
9: นั้นที่อาจจะใกล้กันนะฮะ
1: นี่ต้องระวังเพราะมาแชลเค้าก็โหดนะเพราะว่ามันมีเรื่องของผลการแข่งขันใช่ไหมถ้าดาร์ฟเนี่ยม
9: ี
1: ใบเหลืองใบแดงเนี่ยไม่ทวนใบเหลืองกันหน่อยไหมใบเหลือง
9: หนึ่งใบเหลืองก็คือปรับเวลา4นาทีนะครับ2ใบเหลือง8นาที3ใบเหลืองเนี่ยเท่ากับ1ใบแดงก็คือ disqualify เลยครับ
1: พักผ่อนจบไม
9: ่
1: ม
9: ี
1: การแข่งขัน
9: คือนอกจากการดาร์ฟแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทิ้งขยะด้วยที่เขาจะปรับนะครับโดนคาดโทษไว้ครับqualify นี่เรื่องใหญ่เลยนะ
1: แข่งเสร็จครับมาอยู่ตรงวิลเลจวิลเลจของเรามีของอาหาร
9: พี่ไงพี่ยายาหญิงอยู่ตรงนี้นี่มาให้กำลังใจพี่ตุลครับ
1: โอ้พี่ยายาหญิงนี่ก็นักวิ่งเก่าเหมือนกันนะแก
9: ปัจจุบันก็ยังไปวิ่งอยู่เหมือนกันนะใช่ครับ
1: ไปบุรีรัมย์อยู่เนาะตรงนี้ของกินเต็มที่เลยครับเราแจกคูปองนะฮะก็เอาให้นักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามได้
10: เชิญครับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขัน
1: ขึ้นเนินสุดท้ายครับเพื่อจะเลี้ยวซ้ายแยกลงกองน้ำสำหรับเคนชินนะครับตรงนี้แหละที่ว่าเขาบอกเป็นช่องลมอ่ะตรงตัวแฟลตพวกเนี้ย
9: ครับ
1: ระวังตีซ้ายจากทะเลเข้ามาแต่ทำอะไรเคนชินไม่ได้หรอครับ
9: ไม่รู้สึกไม่ทันสถาน
1: แต่ก็พวกเราอาจจะโดนแต่เคนชินทำอะไรเขาไม่ได้มันก็แข็งแรงมาก
9: ตั้งแต่ใส่ลอดิสมาแล้วอะดูทรงแล้วก็น่าจะมั่นใจพอสมควรนะครับ
1: ผมใส่ลอดิสผมอาจจะล้มกิ้งอยู่ตรงนั้นในชายหาดแล้วครับลมแรงอันนี้ขึ้นเนินนิดนึงเอาละ200เมตรสุดท้ายเลี้ยวซ้าย
9: พอเลี้ยวซ้ายก็จะ
1: ไหลลงไป
9: ครับ
1: ใช่ตรงนี้ถือเป็นจุดพีคที่สุดของเซอร์กิตนี้เลยนะครับระยะความสูงจะน่าเลย18เมตรจริงๆอะทั้งสนามก็วนไปวนมาโรลลิ่งไปโรลลิ่งมาแหละก็ไม่ยากเทคนิคไม่เยอะเพียงแต่ว่าในกองพันในกรมเนี่ยต้องระวังซิกแซกนิดหน่อย
9: จังหวะเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เริ่มเลี้ยวซ้ายโอ้ตรงนี้ลาดยางใหม่ๆเลยครับเกาะถนนดีโอ้สบายหายห่วงนั่นนะฮะทางลงไหลลงไปเลยครับตรงกลางเนี่ยเป็นแอ่งตรงนี้เหลือไม่ถึง2กิโลครับนู่นทรานซิชั่นแล้ว
9: ชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนะ
1: ต้นไม้เยอะดีนะ
9: แล้วก็บริเวณนี้ใครที่มาเที่ยวจริงๆที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของสัตหีบนะครับช่วงเย็นๆเขาจะมีเป็นเหมือนถนนคนเดินด้วยจะมีตลาดอยู่นะครับ
1: เล็ก1กิโลเดี๋ยวเคนชินก็จะเริ่มปลดครีตแล้ว
9: ครับ
1: ปลดรองท้องรองเท้าเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่ทรานซิชั่นเพื่อเข็นเข้าไปไฟเอาจอขวาเป็นเดมิทีรีดุกนะฮะไตรอนผู้หญิงนะนำหญิงอยู่หมายเลข11ห่างจากอันดับ2ไทยอยู่เกือบ10นาที10นาทีถ้าคำนวณแล้วก็เกือบ5กิโลจากการปั่นจักรยาน
9: ซึ่งถือว่าไกลมากและจริงๆตัวเขาเองเนี่ยที่ตั้งแต่รอบแรกที่เขาเริ่มแซงได้เนี่ยมันตั้งแต่ช่วงที่จะเป็นจักรยานไปจนถึงวิ่งนะแสดงว่าเขาทำเวลาในจุดนี้ได้ดี
1: โอ้ยเขาซ้อมทางเขาอยู่ภูเก็ต
9: อันนี้คืออ
1: ยู่แซกโคชชิ่งแซกนี่ก็ว่ายน้ำก็ดีอดีตตำนานไอรอนแมนเลยเคนชินจะเลี้ยวซ้ายนะเข้าจุดเปลี่ยนจักรยานแล้วครับ
11: เ
1: ตรงนี้ก็ต้องระวังมีการเลี้ยวในปลดคลีตแล้วลงเขาไม่หยุดรถเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูถ้าดูเขาไม่หยุดรถเขาไหลเข้าไปแล้วก็วิ่งตามเนี่ย
9: เราไปต่อได้เลย
1: ไอของเราต้องจอดก่อนจอดขาสั่นยืนบางทีนะตอนผมแข่งใหม่ๆขาสั่นยืนแล้วขาล้าคือแบบเฮ้ยขาไม่มีแรงต้องยืนนิ่งๆสงบนิ่งแป๊บนึงเพราะว่าเราสายอ่อนไงโ
9: อ
1: ้สายแข่งนี่ก็ลงเขาวิ่งต่อเลย
9: ต่อเนื่องได้เลยทรานซิชั่นได้ดีฮะ
1: ใช่โอ้พวกนี้เขามืออาชีพครับเขาเริ่มตั้งแต่โอ้เป็นเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยเขาก็ไล่ขึ้นมาเขาฝึกมาดีโอ้เขามีเทคนิคการเปลี่ยนแบบเขาซ้อมแบบ
9: เหมือนบางคนซ้อมทรานซิชั่นบ่อยมากเลยนะคร
1: ับ เสียบเอาหัวรถเข้าจัดวางเครื่องแต่งกายแต่งตัววิ่งออกมาแต่งไปวิ่งไปอะไรเหมือนเคนชินนี่เขาทำให้เราเห็นน่ะเออผมเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเฮ้ยมีแต่งไป
9: พกมาทั้งถุงเลย
1: โอเคนะเป็นเทคนิคอย่างนึงสำหรับลดเวลาได้เป็นอย่างดีเลยเอาละเหลือ5กิโลสำหรับการวิ่งของเคนชินละดูที่เขาเอาอะไรติดตัวไปถุงก็แก๊ปยังเอาไปเหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวดูก่อนน่าจะไม่แล้วเพราะว่าถุงคงทิ้งไปแล้วแหละ
9: ใส่รองเท้า
1: อย่าลืมถอดหมวก
9: เหมือนได้ยิน
1: เฮ้ย
9: มีเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะพกมาไว
1: ้ถุง
9: ใช่ครับ
1: ถุงนั้นทิ้งไปแล้วเนี่ยมีการวางแผนเขาเห็นไหมเขามีถุง1กับถุง2
9: วางแผนได้ดีมาก
1: เราก็ควรจำไว้ถ้าเจอแบบระยะ S2 นะต้องทำอย่างนี้มี2ถุงเปลี่ยนไปวิ่งไป
9: ที่สำคัญคือบางคนนี่ต้องจำจุดจอดให้ดีด้วยนะผมเคยเจอบางคนคือ
1: มาเด้อเลยอ่ะ
9: เสียเวลาใช่ไหม
1: หาอยู่นั่นน่ะจำแหลกไว้ก่อน
9: ครับ
1: แหลกที่1 2 3จากในออกนอกแล้วก็หมายเลขอะไรอย่างพวกเราไม่ใช่โปรเนี่ยเราหมายเลขอยู่กลางๆหรือปลายๆเราต้องจำดีๆเพราะจักรยานสีเหมือนกันบางทีไปหยิบของเพื่อนมาเอ๊ะทำไมมันไม่ใช่มันไม่คุ้นวะ
2: Another very smooth transition here from our triathlon race leader in the S2 division, Kenshin Mizushima of Japan, straight off the bike into his running shoes, and then that little pink bag that he was using for his first transition once again just popped on his hat, popped on his sunglasses, grabbed a little bottle of water, and off he goes for the final section of this epic six-stage challenge. Swim, bike, run, swim, bike, and now final run as he heads onto the running course with a healthy 10-minute plus lead over the remainder of the field at this stage. A really solid performance. He came out of the water at the end of the first swim leg in first place, and he's never been troubled since then, managing to keep a fairly comfortable cushion over the rest of the field throughout the rest of the proceedings. Just grabbing another bottle there. He did well to drink on the bike. We saw him using water from both of his bottles and taking on at least a couple of gels during his bike ride. He doesn't have long to go now, just a short run really by his standards, but after all of this effort, I'm sure he'll be starting to feel the heat, feel the tiredness in the legs. He'll be doing his best to just keep it cool during this final section of the race. And of course, he's also, as you can see here, got a little bit of a crowd to contend with as he weaves his way through the rest of the field in the triathlon race, since there are so many competitors ahead of him who will have started slightly later than him and, of course, not been moving quite as quickly as he has through this long challenge. But I'm sure he'll be familiar with this kind of experience, having done so many different races. And he is, of course, as I mentioned earlier, a very well-known figure here, both in Thailand and in the region, since he's been Asia's top competitor in the half Ironman distance world championships a couple of times in 2023 and 2024. And on the right of screen here, you can see Dimity Lee Duke of Australia, also based here in Thailand, powering ahead on her second bike leg, trying to maintain her own healthy lead over the rest of the female field in the S2 triathlon discipline. She's also looked pretty solid and smooth throughout this bike section. You can see she's also strapped the gels to her top bar of the frame here, using that black tape as so many athletes do, and I used to do, just to line up the nutrition. It's useful to put it there, not only because it's easily to access,

0: but it's also very easy to see it. And that's a good reminder that you must, of course, try and consume all of that stuff that you put on your bike, because sometimes if you put it in the back of your triathlon suit, you can forget it's there and then forget to take on the calories. But by putting it on the bike frame right in front of you, you keep being reminded that you must try and take this while you have the chance during your bike leg. Very useful when you get tired and overwhelmed by the competition. It's easy to forget to keep eating and taking on that fuel. So she's a very well disciplined and experienced competitor, so no surprise to see that she's got all of her nutrition lined up there on the top frame of the bike in the way that she has.
1: เป็นภาพมุมท็อปนะครับของเคนชินนะครับอันดับ1ไตรอาธลอนชายนะครับนำชายตอนนี้เลดดีซอลเขาประเมินว่าจะจบภายใน2ชั่วโมง22นาทีนะ
2: ครับ
1: อันดับ1ส่วนเจเลดเกียรนัยเนี่ยอันดับ2จะจบที่2ชั่วโมง57วินาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลดดีซอลนี่จะคำนวณแล้วใกล้เคียงไหมใกล้เคียงไหมซึ่งผมว่าก็ใกล้เคียงจากที่เราประเมินด้วยสายตาฮะ2ชั่วโมง22สำหรับเคนชินตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง4กิโลสำหรับเคนชินในการที่จะวิ่งให้ได้สักเพส4428ได้ครับ2ชั่วโมง
2: มีโอกาสนะเดี๋ยวมีโอกาสปันลุ้นให้ทำให้ได้แล้วกันเพราะว่าดูแล้วแชมป์ก็น่าจะแต
1: ่
2: เบอร์แล้วล่ะครับแบบนี้ครับ
1: เจเลเจรนัยหมายเลข5นะบิ๊กเบอร์นี้ถ้าดูจากระยะเวลาแล้วนะเขาจะอยู่ใกล้ๆกับเตอร์มิที่รีดุกเลย
2: ครับ
1: ถ้าทีมงานคว้าหมายเลข5เจอนะช่วยส่งมา
2: ขอสักนิดนึงใช่ไหมขอให้ได้เห็น
1: เอ้ยมุมซ้ายนี่คือพี่ลูกเสือนะแกเนี่ยนักไตรกีฬา
2: อายุเยอะด้วยนะพี่ลูกเสือเนี่ยครับ
1: เออฮะ60แล้วเขาแก่ผมนิดนึงน่ะเออตะเบะหน่อยพี่ลูกเสือมาราธอนพี่ลูกเสือ
2: เนี่ยครับ
1: เสื้อเขาพิมพ์มาเลยเป็นพิมพ์ลายนี้เจอที่ไหนก็เรียกพี่ลูกเสือมาจริงๆเป็นครูสอนศิลปะ
2: เรียกว่าครูแหลม
1: ครูแหลมคม
2: ครูแหลมอายุ60แล้วครับครูแหลมเนี่ยครับ
1: เออแกยังชิวๆนะเจอกันทุกสนามครับไปที่ไหนผมว่าจบมากกว่า15มาราธอนแล้วแหละเท่าที่เจอนะเนี่ย
2: ชื่อจริงก็คือสัจจาจันทิมนะครับพี่ลูกเสือครับ
1: บ้านอยู่แถวบางบัวทองเจอกันมาแล้ว เดี๋ยวเคนชินก็จะไปแตะหลังพี่ลูกเสือแล้วครับผ่านมาจุดเดียวกันเนี่ยแหละเจอแล
0: ้ว Wow, some high fives there from Kenshin, obviously enjoying himself as he knows he's got a healthy lead in this race, I think, at this point. Nice to see the fans getting a chance to interact with the race leader. And nice to see him enjoying himselfconsidering how hard he is pushing to make sure that he stays in the lead of this race. But a wonderful opportunity for some of the other athletes in this race and some of the other competitors to get to run alongside our race leader today. It's always exciting when you're relatively inexperienced in the sport to get to run alongside or next to some of the top athletes in the world. So really memorable experience for many of the participants.Further back in the field to be able to be this close to the race leader in this way. Exciting opportunity for them. Just as a reminder then, on the left of screen we have the leader in the triathlon race, the S2 race, Kenshin Mizushima of Japan, based in Chiang Rai. And then on the right of screen, Dimity Lee Duke of Australia, also based here in Thailand, down in Phuket, leading in the triathlon race in the...men's and women's division, and then plenty more of the participants here on screen coming through having a great time today.
1: Oh, เท้าเปล่ามาเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อกี้ที่แข่ง
2: วิ่งแบบแบร์ฟูดเลย
1: แบร์ฟูดนะโอ้โหเป็นผมนี่มีพองอะยางแตก
2: นี่เลยวิ่งเร็วเลยดีดีด
1: เท้าร้อน
2: แต่บางคนที่เขาซ้อมมาก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเขาวิ่งแบบแบร์ฟูดได้นะ
1: วิ่งมาราธอนจบแบร์ฟูดอะก็มีเห็นซ้อมมันเยอะอยู่เอาละเดมิทีรีดุกตอนนี้อยู่ถนนกองพันทหารช่างนะครับผ่านกิโลที่15ไปแล้ว
2: เมื่อก่อนนี่เขาทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับก่อนที่จะมาเทิร์นโปรเป็นนักกีฬาแบบเต็มตัวปี2015
1: คนพบตัวเองแล้ว
2: ใช่คือ2013เนี่ยเขาได้ที่ 4H Group ที่การแข่งขัน World Championship ที่โคนาไงผมว่าน่าจะไปคนพบตัวเองแล้วว่ามา ทางนี้ดีกว่า
1: ผมเห็นแกอยู่ไทยมานานมากเลยตั้งแต่ผมเล่นไตมา10กว่าปีเนี่ยผมก็เจอหน้าแกมาตลอดนะโอ้แกก็อยู่เมืองไทยแหละแล้วแกก็มีทีมซ้อมกับทีมแซคโคชชิ่งอะไร
2: แล้วจริงๆพอเป็นชาวออสเตรเลียเองอะเรื่องสภาพอากาศผมว่าไม่ได้เป็นปัญหาเขาบ้านเขาร้อนก็คือสุดๆเหมือนกันนะ

0: ายเขามีโอ้โหเขาฝึกโหดเขาก็ครบทุกอย่างเหมือนอย่างเรามีสัตหีบอย่างเงี้ยเขาก็มีมุมของเขาเราก็มีมุมของเราความร้อนอบอ้าวทะเลนะโอ้ถึงเราสวยจริงๆเลยฮะนึกถึงมาลิบูเลย
1: วันนี้อากาศดีมากใช่ครับอากาศดีมากคือมีผู้ชมบางคนเนี่ยพอเข้ามาดูเนี่ยได้เห็นทะเลแล้วนึกว่าเป็นทะเลที่ภูเก็ตนึกว่าแข่งที่ลากูน่าด้วยคือวันน้ำทะเลสีสวยจริงครับช่วงนี้ครับสัตหีบจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพที่คนมาเที่ยวทะเลกันได้นะครับสำหรับสัตหีบครับ
0: กิโลที่2ของการวิ่งของเคนชินในรอบสุดท้ายแล้วนะครับแป๊บเดียวครับถ้ากดเพจ4:32อีก12นาทีจบเร็วกว่า2:20อีก มารอรอเชียร์กันครับว่าเคนชินจะจบภายใน2:20มั้ยเหลืออีก3กิโลเอง
1: สบายสบายแบบนี้ครับคือตอนแรกที่พี่กุ้งบอกว่าอาจจะแบบกลัวอย่างเดียวคือยางแตกหรือเปล่าจักรยานแต่พอทีเนี้ยเป็นวิ่งไม่มีอะไรแล้วครับ
0: ไม่มีตะคริวไม่มีเลยดูนี่ไม่มีอาการเสียทรงเลยเนี่ยซ้อมมาดี
1: คือซ้อมดีแล้วก็โหลดเจลต่างๆได้ดีคำนวณมาดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหาเท่าไหร่นะครับ
0: มืออาชีพต้องคำนวณเป๊ะทุกอย่างแล้วก็ห้ามหลุด
1: ไม่เร่งด้วยคือมันไม่เหมือนแบบไม่มีใครมาบี้พอที่จะต้องทำให้เร่งโอเวอร์ไงครับ
0: คือเอาชนะตัวเองอ่ะถ้าอยากทำลายสถิติตัวเองก็เร่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครมากดดันไงเนี่ยสบายๆโดยไม่ที่รีดุกำลังปั่นขึ้นเนินเพื่อเข้าสู่กิโลที่18นะครับเห็นชินนำมาโดดๆออกจากกองเรือยุทธการไปแล้วเดี๋ยวก็จะเจอกับสโมสรเรือใบทางขวามือนะฮะแล้วก็จะวิ่งไปถึงที่ว่าการอำเภอสัตหีบและยูเทิร์นกลับมาครบพอดี
1: ผู้ชมบอกสัตหีบสวยมากครับ
0: สามารถแวะมากินอาหารทะเลได้เรื่อยๆนะตรงเนี้ยเมื่อกี้วิ่งผ่านรอบแรกผมเห็นมีร้านหมูกระทะ
1: ครับ
0: โอ้โหท้องร้อง
1: เลยหิวแต่เช้าน
0: ี่ถ้าเจอแสนนะไก่ย่าง
1: ครับ
0: โอ้โหไก่ชายหาดตรงนี้ยังไม่เห็นเจอนะเป็นผมเคยวิ่งมาราธอนพัทยาเจอหมูปิ้งนะแวะร้าน
1: แวะด้วย
0: ผมวิ่งมาราธอน6:30
1: แวะกินแล้ว2:00
0: ขอจอด15 นาทีได้ไหมกินพร้อมโอเลี้ยงแก้วหนึ่งตอนเราเป็นนักกีฬาสายชิลไงเราไม่ได้แข่งอะไรเราแข่งกับตัวเองแต่เชื่อเถอะกีฬาขอให้ได้ขยับอย่างเราได้ออกกำลังกายได้ขยับร่างกายระบบการดีตั้งแต่ระบบขับถ่ายเลยนะวันไหนถ้าแบบออกกำลังกายขับถ่ายไม่ออกจริงพอเราได้วิ่งได้ออกกำลังกายได้เขย่าตัวเนี่ยเหมือนกับมันได้เขย่าลำช่วงลำไส้ไปในตัวขับถ่ายง่ายใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนการขับถ่ายไม่ดีลองมาออกกำลังกายดูก่อนที่จะใช้ยานะครับ
1: มันดีขึ้นในหลายๆด้านจริงๆอย่างที่เขาบอกแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วอันนี้ก็จริงนะคืออย่างน้อยเราเลือกที่จะเดินเน
0: ี่
1: ยก็คือการออกกำลังกายที่ดีแล้วล่ะครับ
0: อาจจะมีข้อคิดสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมาตายกีฬา
1: ครับ
0: ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ไหมก็ลองดูสมมติเราวิ่งอยู่แล้วอันนี้ร้านหมูกระทะทั้งหมดแต่ยังปิดร้านยังวางโต๊ะอ่ะสำหรับคนที่เริ่มออกอยากจะเริ่มออกกำลังกายเล่นตายกีฬาเนี่ย1ถ้าคุณเป็นนักวิ่งนักปั่นอยู่แล้วแต่ไม่เคยว่ายน้ำไปหัดว่ายน้ำ
1: ผมครับผม
0: ว่ายน้ำเนี่ยผมเคยเห็นคนอายุ60มาหัดว่ายน้ำแล้วลงไปกีฬาครั้งแรกเขาก็สามารถจบได้เขาจะมีวิธีการสอนอย่างแรก1ท่าเบสิกให้ดี2เริ่มค่อยๆเพิ่มระยะ1ถ้าท่าการว่ายที่ถูกต้องว่ายได้แล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: มาเพิ่มระยะเวลาเลือกเพิ่มระยะทางให้ยาวขึ้นก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคเรื่องว่ายน้ำและอย่างที่บอกครับถ้าว่ายน้ำไม่มั่นใจเอาบุยมาม
1: าใส่ได้
0: ใส่ได้และก็ค่อยๆเริ่มจากระยะสปิน
1: ครับ
0: ว่ายน้ำสั้นๆ
1: สปินแค่รอบเดียวก็มีนะจริงๆรายการนี้ก็มีนะครับรอบเดียว
0: 150เมตรว่ายจาก50เมตรไม่ได้ก็ว่ายจาก100เมตรว่ายเสร็จไม่ไหวพักที่100เมตรแล้วก็ปั่นต่อว่ายต่อได้นะครับไม่ว่ากันก็คือขอให้จบเสร็จแล้วจักรยานถ้าเราได้เราก็ค่อยปั่นไปเพิ่มจาก AV 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อยๆเพิ่มมา27 28จน AV 30ก็เทียบเข้ามาตรฐานแล้วส่วนวิ่งอ่ะอย่างตัวอย่างผมเองเนี่ยวิ่งเพจ8เองต้องอยู่เพจ8วิ่งไปเถอะ
1: ไปเรื่อยๆ
0: ยังไงก็จบ
1: ใช่ครับ
0: คือ1ถ้าคุณว่ายน้ำ750ได้ภายในสักครึ่งชั่วโมงหรือ45 นาทีคุณก็ผ่านคัตออฟอยู่แล้วถูกต้องไหมมาปั่นจักรยานความเร็ว25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไงก็ผ่านคัตออฟวิ่งเพจ8ยังไงก็จบทัน

0: เผื่อเพื่ออย่างรายการนี้คัตออฟที่เที่ยงเลยนะครับ
1: เหลือๆสำหรับระยะสปินเอสสำหรับสแตนดาร์ด S2 เนี่ย
0: ครับผม
1: ถ้าเทียบแล้วก็เกือบ6ชั่วโมงนะจากปล่อยตัว6โมงครึ่งใช่ไหม6โมงครึ่งถึงเที่ยง5ชั่วโมงครึ่งก็ยังได
0: ้เรื่อย
1: ๆอย่างผมเนี่ยสายช้า4ชั่วโมงครึ่งนึงผมยังเคยจบเลยก็ยังจบสำหรับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่จะกลับมาเล่นเข้ามาเล่นนะฮะมือใหม่มาหัดไตกีฬาก็ได้ครับเริ่มจากระยะสั้นๆ
0: แล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าเริ่มมีหลายๆที่มีสถานที่ฝึกซ้อมแล้วก็มีโค้ชที่ดีที่ทำให้เราแบบเริ่มต้นได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: เรียนออนไลน์ก็ได้เรียนออนไซต์ก็ได้นะฮะกิโลครึ่งสุดท้ายของเคนชินโอ้ยจบ
0: ทรงดีมากเลยนะครับเคนชินนี่คือแบบว่า
1: ทรงไม่เปี้ยเลย
0: ไม่มียั่วให้เห็นเลยครับ
1: เติมน้ำสถานีสุดท้ายในนี้จะมีทั้งน้ำมีน้ำเกลือแร
0: ่
1: มีผลไม้เรียงไปเรื่อยๆแล้วก็มีที่ทิ้งขยะมีไอติมด้วยนะ สำหรับใครที่อยากอมแล้วดูดก็กินไอติมไปจบใครปวดห้องน้ำก็แวะห้องน้ำทางไทยแลนด์ไต้หลิงเราก็จัดดีครับเป็นออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานระดับโลกมาเยอะแล้วนะครับการจัดรูปแบบแพทเทิร์นการให้น้ำให้อาหารจุดพักมีครบทุกอย่างนะฮะเอาใจนักกีฬาได้ทุกคน
2: Just approaching the finishing straight now for Kenshin Mizushima. Exciting opportunity for him to really soak up the atmosphere of this event that he's worked so hard to maintain the lead of since the beginning.Coming out of the water first in the first swim section and then remaining in front throughout the rest of the competition as we look at this perfect coastline here down in Sitaha at the Dongthan beach just a couple of hours south of Bangkok. This whole area part of the Royal Thai Fleet
1: อันดับ2อันดับ3ของผู้นำชายไตกีฬานะฮะมีการเปลี่ยนมือนิดนึงนะครับอันดับ2ตอนนี้เป็นแซมเบิร์นนะฮะบิ๊บหมายเลข9เจเลเจียนายลงมาที่อันดับ3นะครับบิ๊บหมายเลข5นะครับมีการเปลี่ยนครับถ้ายังไงมีจังหวะเดี๋ยวทีมงานช่วยย้อนกลับไปดูหลังจากเคนชินเข้าเส้นก็ได้ครับย้อนกลับไปก็สัก5กิโลก็เจอ
0: เบิร์นหรือว่าแซมโชติบันนี่คือน่าจะไปกดมาได้เยอะเลยนะพี่
1: จักรยานจักรยาน
0: จักรยานเนี่ยแกแสดงว่าแกกดมาดีมากครับ
1: มาดีกดมาดีเวลาก็ใกล้เคียงครับ2ชั่วโมง12แต่ห่างกันแค่ไม่กี่วิ
0: ผมเห็นตั้งแต่รอบแรกแล้วอะเวลาเขา
1: ไอ้อันดับเรื่อยๆ
0: ตีมใช่ครับแต่เขาไปดรอปตอนว่ายน้ำว่ายน้ำมันลงไปอีกรอบนึง
1: แต่ต้องดูเจเลครับว่าวิ่งจะเก็บแซมได้มั้ยเดี๋ยวมาวัดกันตอนวิ่งแหละผมว่าเดี๋ยวมีหายใจลดต้นคอตอน
0: รุ่นอายุก็คือแบบเบียดกันข่มกันอยู่นิดนึงนะ
1: นิดเดียวนิดเด
0: ีย
1: ว
0: เบิร์นนี่40ถึง44ครับวิจาเล45ถึง49ครับ
1: ห่างกันไม่เกิน5ปี
0: นี่ครับดิมิทรีรีดูครับเตรียมตัวที่จะวิ่งครับ
2: Is Dimitri Lee Duke just completing her transition from her second bike leg into her second run grabbingHer own sunglasses, her own cap, and she's got a handy little waist belt here that she'll strip over her shoulders, which will have her race bib on, and probably a couple of gels, I think, stashed in there as well to help her with this final section of her six-legged double triathlon, swim, bike, run, and then swim, bike, run again. She's now on the final section of that challenge.Leaving the transition area, looking strong, pumping those legs and arms to maintain her lead in this S2 triathlon race.
1: ตอนดมิทที่ปั่นจักรยานผมสังเกตเห็นแกไม่ได้ใส่แว่นตาปั่นจักรยานถ้าแกใส่แว่นตานะผมว่าจะทำความเร็วได้เยอะกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าจะแว่นตาจักรยานแกไปหล่นหรืออะไรที่ไหนเพราะว่าเวลาปั่นเนี่ยถ้าเจอแมลงหรืออะไรเงี้ยมันจะมีอุปสรรคต่อการมองมากเลยมันจะมีปัญหาผมว่าสงสัยแว่นหล่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะทำให้แกไม่ได้ใส่ตอนปั่นจักรยานเนี่ยแกยีตาอยู่ด้วย
0: คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอนะครับช่องไทย PBS ครับรวมถึงไลฟ์ของไทย PBS นะครับเวลาเนี่ยที่เราถ่ายทอดทางไทย PBS เนี่ยจะจบตอนเวลา 9:00 น.นะครับแต่ว่าสามารถรับชมกันต่อได้นะครับผ่านเพจของ Thailand Tri League นะครับ ซึ่งเราจะมีลิงก์นะครับให้คุณผู้ชมได้ชมต่อเนื่องจนถึงการรับรางวัลเลยครับเตรียมดูกันได้ยาวๆแล้วเดี๋ยวมาลุ้นแชมป์รวมไปถึงอันดับ2อันดับ3กันนะครับตอนนี้ดิมิทรีรีดุคครับก็ออกมาวิ่งแล้วครับ5กิโลเมตรสุดท้ายครับ
1: ดูว่าแกจะทำให้จบภายใน2ชั่วโมง40ได้หรือไม่นะครับดิมิทรีรีดุคครับเพราะในนี้ estimate ที่2ชั่วโมง42ในレース result estimate ทางไว้เคนชิน estimate ทางไว้2ชั่วโมง22ตอนนี้เหลืออีก6นาทีครับผมว่าจบก่อน2ชั่วโมง20อ่ะอันนี้เหลือไม่ถึงกิโลแล้วเนี่ยผ่านสะพานเดินเรือตรงกลางมาแล้วทรงไม่ตกเลยนะเนี่ย
0: นิ่งมากนิ่งเหมือนรอบแรกเลยนะ
1: ผมว่าแกไปได้อีกรอบนึงให้ S3 มั้ยให้ S3
0: ให้เพิ่มแหมคือทรงนิ่งแบบรอบ1รอบ2เหมือนกันเด้เลยครับ
1: ผมว่าถ้า S4 นี่จะเป็น 70.3 Half Iron Man นะเอามั้ยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยซุ้มเส้นชัยเนี่ยถึงแล
0: ้
1: ว
0: หน้าจอ Thai BS น่าจะได้เห็นจังหวะเคนชินเข้าเส้นชัยพอดีแล้วครับ
1: ก่อน9โมงนะ
0: ครับหลัง9โมงติดตามต่อได้ที่ Thailand Thai League นะครับ
2: Finish line now in sight for Kenshin Mizushima of Japan just moving to the right side here for the triathlon finish onto the red carpet for his final few meters of incredible racing today. Congratulations to Kenshin Mizushima of Japan
0: นี่ครับและแชมป์ไตกีฬานะครับได้แก่เคนชินมิซูชิมะครับนักกีฬาชาวญี่ปุ่นนะครับสุดยอดครับผมขอแสดงความยินดีกับ27นาทีนะ
1: โอ้เร็วกว่าที่ estimate
0: เร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยคร
1: ับโอ้แกวิ่งดีมากเยี่ยมไปเลยสุดยอดครับจะได้รางวัลเป็นถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เงินรางวัลด้วย
0: ครับ
1: สำหรับโอเวอร์ออลนะฮะทั้งไตกีฬาทวิกีฬานะครับ
0: โอ้โหออเนี่ยสแตนดาร์ด S2 30,000 บาทนะครับพร้อมด้วยพระราชทานครับ
1: ครับทั้งชายทั้งหญิงโอเวอร์ออล
0: เดี๋ยวเรามาดูผลการแข่งขันกันนะครับก่อนที่จะลาทางหน้าจอไทย PBS ไปนะครับการแข่งขันทวิกีฬานะครับชวิตมนัสโสนะครับจากไทยนะครับเข้ามาเป็นอันดับที่1นะครับตามมาด้วยนักกีฬาจากสปป.ลาวนะครับทวนโพสนะนะครับอันดับที่3นะครับเป็นทางด้านดลวัฒน์นะครับลาสไหวครับอันดับที่4ครับปิยนัทสระวงครับและอันดับที่5นะครับเทพสิทธิ์ครับพรมสุวรรณครับนี่เป็นทวิกีฬานะครับที่จบไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนประเภทหญิงนะครับทวิกีฬาครับอันดับที่1นะครับณภัสสอนนะครับศิริกิจไพบุญศรีครับอันดับที่2ครับบุษกรจันทเวศครับอันดับที่3เป็นทางด้านตะวันธารศักดิ์ครับอันดับที่4มาเรียสวินิโก้ครับและอันดับที่5จิรณัฐนะครับเจงกัตการครับก็ตอนนี้ครับหมดเวลานะครับทางหน้าจอไทย PBS แล้วครับติดตามกันต่อได้นะครับทางเพจของ Thailand Thai League นะครับเรา3คนนะครับป๊อบจิรนเดชไกรศักดิ์นะครับพี่กุ้งประสงค์กันโมหานกันโมทานนะครับแล้วก็ริชาร์ดทิเบอร์ต้องขอลาทางหน้าจอไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ห้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นครับอุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลอย่างดีจะใช้ไฟน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพียงใส่ใจดูแลเล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดค่าไฟลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ
4: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอก กับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
5: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ช่วงหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับในหลวงและพระราชินีแล้วก็พระองค์หญิงที่แบบจับมือประชาชนแจกลายเซ็นเซลฟี่อย่างเงี้ยคือเรามีภาพจำอันนั้นของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมาร่วมส่งพระองค์เนี่ยที่สนามหลวงพร้อมๆกับประชาชน
1: เราเข้าใจพระองค์ท่านห่วงใยพระสนิกรของพระองค์ท่านมูลนิธิเพื่อผู้พายามยากท่านให้กับประชาชนเยอะมากทุกหมู่เหล่าจะได้หมดจะทุรกันดารจะไหนก็ไปถึงที่
2: พระองค์อายุน้อยมากอายุน้อยนะพระองค์ก็ทำงานหนักมากทำมาตั้งแต่เด็กเราเห็นพระองค์ตั้งแต่ทีวีขาวดำอะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เวลา 16:26 ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดเด็ก0929ซึ่งเป็นรถเชิญพระศพไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกัน
1: ตลอดแนวเส้นทางเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดไว้ทุกข์มารอเฝ้าส่งเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาหนึ่งในนั้นคือนางสุมารีขาวถิ่นชาวจังหวัดนนทบุรีผู้ยังเก็บรักษาความทรงจำอันล้ำค่าที่มีต่อพระองค์ไว้ไม่เสื่อมคลายเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลผ่านการจัดจำหน่ายเสื้อเที่ยวระลึกซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระกรุณาลงพระปรมาภิไธยที่เสื้อด้วยพระองค์เองแม้จะมีเสื้อจำนวนมากกว่า30ตัวแต่ครั้งสองพระองค์ใช้เวลาจนดึกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธยจนครบทุกตัวด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนางสุมารีจึงนำเสื้อดังกล่าวมาปักทับบริเวณลายพระนามเพื่อเก็บรักษาไว้แทนความทรงจำอันทรงคุณค่า
2: พอใครซื้อของอะไรไม่ว่าจะเสื้อหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเสร็จแม่เนี่ยจะเซ็นให้ทุกคนเลยแต่ป้าสู่ซื้อเสื้อมา30ตัวก็เลยเซ็นเป็นคนสุดท้ายก็เสร็จประมาณเกือบ5ทุ่ม
3: พระองค์เซ็นให้ด้วยพระองค์
2: เนี่ยนี่ฝีมือของพระองค์เองนี่ขององค์พานะคะ
3: ครับ
2: องค์พาก็จะมีตัวอะไรเนี่ยตัว P กับ A T
3: นี่ขององค์พา
2: องค์พาเลยค่ะกับมือเลยค่ะ
3: แล้วอันนี้ท่านเซ็นแล้วก็คือพระสู่ก็คือเอาไปปัก
2: ใช่ค่ะตัวเดือดซัก
3: ตั
2: วจะเลือนค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ของเด็ดแม่องค์โสมอันนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีความผูกพันกับองค์พาแล้วก็สนิทเด็ดแม่ท่านนะคะเนี่ย
0: ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยยังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่เลือกแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านการทำความดีเพื่อส่วนรวม กลุ่มนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อาสามาช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดทั้งวันทั้งการปูเสื่อแจกยาดมและดูแลผู้สูงอายุที่เดินทางมาร่วมเฝ้าส่งเสด็จตัวแทนนักเรียนบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเพื่อดูแลประชาชน
4: ก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามจุดที่พี่ๆจิตอาสาเขามอบหมายไว้ครับ
3: มอบหมายอะไรยังไงบ้าง
4: ก็จะเป็นเก็บขยะแจกน้ำประมาณนี้ครับ
3: ความสะดวกประชาชน
4: ใช่ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาทำจิตอาสาตรงนี้ครับ
5: การที่ผมได้มาทำจิตอาสาก็นับว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบใช่เพิ่มเป็นเกียรติด้วยครับว่าแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
1: เช่นเดียวกับเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาศูนย์พระหฤทัยจากหลายสถาบันการศึกษาที่ร่วมกันบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้เพื่อเก็บรักษาความทรงจำและถ่ายทอดความรักความอาลัยและเทิดทูนที่ประชาชนมีต่อพระองค์ผ่านภาพถ่าย
6: คือรูปใบหนึ่งสำหรับพวกผมอ่ะมันสำคัญมากๆเพราะว่าเราอ่ะได้เข้ามาในจุดที่สำคัญและประชาชนได้อยู่ด้วยเราสามารถถ่ายภาพและเล่าเรื่องแบบประชาชนโศกเศร้าเห็นรถขบวนนำเสด็จพระศพของท่านเพื่อไปที่นาครับผมครับผม
7: ลูกของเราจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรบ้างยังไงเอ่ยลองเล่าให้พี่ฟังอย่างวันนี้ที่เห็นมีรูปอะไรที่เราซึ่งว่าเออรูปนี้แหละแบบเป็นรูปที่เราคิดว่าฝีมือเราเป็นเพื่อนพูดได
8: ้ก็ของผมครับก็จะเป็นรูปที่เห็นประชาชนนะครับได้ไหว้รูปท่านของพาครับผมให้ความรู้สึกว่าทุกคนก็เคารพอยู่แล้วก็ท่านของพาก็ช่วยเหลือประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ขณะที่ในส่วนภูมิภาคประสบกรณิกรจำนวนมากยังคงพร้อมใจกันร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่จังหวัดสงขลาคุณตาวัย87ปีและคุณยายวัย85ปีเดินทางจากอำเภอหาดใหญ่มายังขอประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพด้วยความตั้งใจทันทีที่เสร็จสิ้นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปคุณยายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่พร้อมกับบอกว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายและน้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนตลอดมาย
9: ังไงนะถ้ายังเดินได้ต้องมาให้ได้ถ้าไปได้นะคะอยากไปกรุงเทพด้วยซ้ําแต่มันไม่สามารถไปได้เพราะเวลาเนี่ยมันทําไม่ได้นะคะเพราะเราคือกับพระองค์พานี่คะเราพูดง่ายๆถ้าพูดกับสัตว์ชาวบ้านนะเรารู้จักพระองค์มาตั้งแต่เกิดเลยนะคะแล้วก็เรารักเคารพแล้วก็คือทราบซึ้งในพระจริยวัตรของพระองค์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงวันที่พระองค์เกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็ติดตามมาตลอด
1: ส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านอาหารกึ่งพิพิธภัณฑ์รวบรวมภาพและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้นำพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาจัดแสดงเพิ่มเติมเพื่อร่วมแสดงความอาลัยเจ้าของร้านเล่าว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้าเสด็จใกล้ชิดแต่จากการติดตามพระกรณียกิจมาอย่างต่อเนื่องทำให้รับรู้ถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง
10: ๆแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่มีคนรู้ก็คือเหมือนกับเวลาน้ำท่วมอะไรแบบนี้ครับผมนะครับพระองค์เนี่ยใส่ใจมากพระองค์ต้องไปดูแลด้วยตัวเองไปเพ็กของด้วยตัวเองก็ไปเจกด้วยตัวเองโดยที่ไม่ออกสื่อแม้แต่ปลากระป๋องสักกระป๋องนึงเนี่ยที่พระองค์เอาไปเพ็กใส่อ่ะพระองค์ยังบอกเลยว่าอย่าเอากับปลากระป๋องเนี่ยใส่ถุงยังชีพอ่ะทั้งกระป๋องเพราะว่าพอปลากระป๋องแตกอย่างอื่นมันก็เสียหายหมดพระองค์ยังให้เอาใส่ในถุงอ่ะถุงพลาสติกแล้วมัดยางแล้วเอาใส่ถุงยังชีพอีกทีถ้ามันแตกมันก็อยู่ในถุงนั้นนั่นคือความใส่ใจของพระองค์ครับผมที่ผมอ่านมาที่ผมศึกษามาแล้วพระองค์เนี่ยเอาไปแจกด้วยตัวของพระองค์เอง
0: จ้าของร้านยังตั้งใจจะพัฒนาอาคารทั้งหลังให้เป็นพื้นที่จัดแสดงภาพและสิ่งของอันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และจดจำพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ประชาชนแต่ละคนจะมีความทรงจำต่อพระองค์ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความสำนึกในพระมหากรุณา

0: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังขณะที่ประชาชนเดินทางเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงอย่างเนืองแน่นและวันนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:00 นพร้อมจัดสมุดหลวงลงนามแสดงความอาลัยโดยประชาชนที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมบัตรประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพและนั่งรอบริเวณจุดคัดกรองสำหรับการถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปและการถวายสักการะทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศได้จัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้จัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและวัดเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดี
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆนะครับตำรวจเชียงใหม่ดำเนินคดีศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังครับหลังจากที่พ่นสีบนกำแพงสาธารณะในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ถูกเปรียบเทียบปรับไป 3,000 บาทมีการประสานให้ลบภาพแล้วก็ฟื้นฟูสภาพกำแพงเหตุเกิดในช่วงที่จังหวัดกำลังเร่งจัดระเบียบเมืองเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสู่การประเมินเป็นมรดกโลกครับภาพที่ชาวบ้านบันทึกไว้ได้แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งกำลังพ่นสีบนกำแพงสาธารณะภายในซอยพระปกเกล้า3เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ครับก่อนที่ภาพนี้เนี่ยจะถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่กำลังรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบของเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสู่การเป็นเมืองมรดกโลกต่อมาตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ตรวจสอบจนทราบว่าผู้ที่ปรากฏในคลิปก็คือนายดนัยพัฒน์หรือว่ามือบอลศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดังจึงเชิญตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาก่อนที่พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
0: และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าร้านกาแฟซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้ากำแพงไม่ทราบว่ามีการมาพ่นสีในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามให้ข้อมูลว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนเจ้าของบ้านที่อยู่ด้านหลังกำแพงก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าติดตำรวจเนี่ยได้มีการติดต่อเข้ามาแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความเนื่องจากว่าการพ่นสีไม่ได้เกิดขึ้นภายในพื้นที่บ้านและไม่ต้องการให้ผู้ที่วาดภาพได้รับความเดือดร้อนจึงไม่ได้แจ้งความเพิ่มเติม
2: ขอโทษที่อาจจะไม่ได้ทำให้ทุกคนไม่สบายใจหรือทำให้ทุกคนต้องเหนื่อยกับการทำงานศิลปะของผมในครั้งนี้ก็ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ครั้งหน้าก็ถ้าเกิดแนะนำว่าให้ขออนุญาตให้เป็นทางการ
3: ครับ
2: ในการก่อนจะทำงานศิลปะ
3: ครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เมืองเชียงใหม่นะครับก็เป็นท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านผู้บังคับการนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็เน้นย้ำตำรวจนะครับโดยเฉพาะสภ.เมืองเชียงใหม่เนี่ยให้ช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลนะครับเรื่องของการขีดสีตีเส้นไอ้พ่นสีอะไรต่างๆที่มันดูแล้วไม่สวยงามนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลกนะครับ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกมองว่าอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเขตเมืองเก่าเชียงใหม่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ประวัติศาสตร์หลังจากนี้ทีมงานขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่มรดกโลกร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะลงพื้นที่ทำความสะอาดและฟื้นฟูกำแพงบริเวณดังกล่าวเพื่อที่จะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไปครับ
0: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M7 นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีทั้งน็อตและสกรูจำนวนมากตกลงบนพื้นถนนค่ะทำให้รถ

0: หลายสิบคันที่วิ่งตามมาเนี่ยถูกน็อตจนยางรั่วเสียหายจำนวนมากนะคะล่าสุดทางกรมทางหลวงได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงและตำรวจนครบาลติดตามตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะซึ่งเจ้าของรถก็พบตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดในขณะที่โลกออนไลน์ก็ตั้งคำถามค่ะถึงเรื่องของบทลงโทษแล้วก็ค่าปรับต่อผู้ก่อเหตุครั้งนี้ค่ะกรณีที่น็อตและสกรูจำนวนมากตกบนผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์สายกรุงเทพชลบุรีขาออกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้รถยนต์ของประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียหายเพราะว่าไปเหยียบน็อตแล้วก็สกรูเหล่านี้หลังเกิดเหตุกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ตรวจสอบภาพจากวงจรปิดแล้วก็สืบสวนไปที่ตำรวจทางหลวงกับตำรวจนครบาลที่ร่วมกันทำงานนะคะในที่สุดก็สามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ในวันเดียวกันค่ะในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ต้นเหตุเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะสาเหตุที่ทำให้น็อตและสกรูเนี่ยตกลงมาเนื่องจากว่าปิดคลุมแล้วก็ยึดตรึงไม่รัดกุมทำให้วัสดุตกหล่นลงบนผิวจราจรส่งผลกระทบกับคนที่ใช้เส้นทางจำนวนมากตัวของเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบทุกรายโดยจะดำเนินการผ่านบริษัทประกันภัยหากมีความเสียหายส่วนใดที่เกินความคุ้มครองเจ้าของกิจการก็จะรับผิดชอบเพิ่มเติมทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลไปที่ร้านซ่อมยางบริเวณทางลงบางปะกง2 แห่งค่ะพบว่ามีรถที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เข้าไปปะยางเนี่ยอย่างน้อยๆ43 คันขณะที่สื่อออนไลน์ประเมินนะคะว่าผู้เสียหายอาจจะมีจำนวนมากกว่านั้นหรือเปล่าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับคุณผู้ชมหรือว่าใครที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะสามารถเข้าแจ้งความพร้อมนำหลักฐานไปยื่นได้ที่สถานีตำรวจนครบาลอ่อนนุชเพื่อใช้ประกอบในการเรียกร้องค่าเสียหายตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของคดีลักขโมยแล้วก็เผาลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เล่ากันไปว่าตัวของนายเดชเนี่ยเขารับสารภาพว่าเป็นคนที่นำลอตเตอรี่ไปแล้วก็นำไปเผาทีนี้ตำรวจเขาได้มีการแจ้งข้อหาลักทรัพย์นะคะกับทางนางแหววซึ่งเป็นภรรยาของนายเดชด้วยเพราะว่าเดิมทีตัวของนางแหววเนี่ยเขาปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนายเดชกระทำการเพียงคนเดียวเท่านั้นปรากฏว่ามีภาพหลักฐานเป็นภาพจากวงจรปิดนะคะที่ไปพบว่าทั้ง2 คนเนี่ยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันในวันเดียวกับการที่ไปเผาลอตเตอรี่ค่ะ
1: ตำรวจก็นำผู้ต้องหาทั้ง2 คนนะครับส่งตัวฝากขังขณะที่ศาลเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงินคนละ 100,000 บาทครับพนักงานสอบสวนสภ.สวรรคโลกเรียกตัวนางแหววภรรยาของนายเดชครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์และเผาทำลายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหมายเลขของป้าขยันนำมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ก่อนที่ตำรวจจะนำตัวทั้ง2 คนไปฝากขังต่อศาลจังหวัดสวรรคโลกระหว่างที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายเดชออกจากห้องควบคุมเพื่อที่จะนำขึ้นรถไปฝากขังที่ศาลนักข่าวพยายามจะสอบถามถึงหลักฐานที่ตำรวจได้มาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านเมื่อวันที่6มิถุนายนเวลาประมาณบ่าย3โมงนะครับก็จับภาพทั้ง2คนเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกันซึ่งเป็นช่วงใกล้เคียงกับที่นายเดชให้การรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นวันที่ลงมือเผาลอตเตอรี่ของป้าขยันแล้วก็ลงมือเพียงแค่คนเดียวครั้งนี้ก็เช่นกันครับนายเดชตอบคำถามยืนยันกับนักข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าลงมือเผาแค่คนเดียวไม่ได้มีใครร่วมด้วยไม่เกี่ยวข้องกับภรรยาและภาพนั้นเป็นคลิปคนละวันกันครับ
2: พี่ต้องตอบอ่ะพี่ว่าพี่ไปอะไรกันน่ะวันนั้นน่ะแล้วนั่งรถไปด้วยกันทำไมไปไหนจ๊ะมัน6วันที่6อ่ะค่ะพี่ต้องรู้สิแต่พี่แหววนั่งรถไปด้วยมั้ย
3: ไม่
2: แต่ภาพวงจรปิดเห็นนั่งรถไปด้วยนะไปไหนกันจ๊ะ
3: ไม่คร
2: ับแล้วภาพมันมีได้ยังไงอ่ะจ๊ะพี่

0: ตอบยังไงที่ไปกัน2คนน่ะ
1: ไปตอนไหนครับภาพวงจร
0: ป้าภาพวงจรปิดประมาณเกือบบ่าย3อ่ะค่ะเลี้ยวออกไปมุ่งหน้าไปนายายคนึงอ่ะค่ะ
2: ผู้สื่อข่าวพยายามถามข้อมูลกับนายเดชให้ได้รายละเอียดมากที่สุดนะคะในส่วนของนางแหววเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปนั่งบริเวณด้านหน้ารถค่ะไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะมีรายงานว่าชุดสืบสวนมีการสอบถามตัวของนางแหววแต่ว่าส่วนตัวยังให้การปฏิเสธในข้อหาค่ะต่อมาศาลจังหวัดสวรรคโลกก็รับคำร้องฝากขังผู้ต้องหาในคดีลอตเตอรี่รางวัลที่1มูลค่า6ล้านบาทพนักงานสอบสวนสพ.สวรรคโลกได้ยื่นฝากขังทั้งนายเดชและนางแหววเป็นเวลา12วันนะคะตั้งแต่วันที่13ถึง24มิถุนายนผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์กระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่2คนทั่วร่วมขึ้นไปค่ะและร่วมกันทำความเสียหายทำลายซ่อนเร้นซึ่งเอกสารหรือสิ่งของของผู้อื่นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยทีนี้ศาลพิจารณาแล้วก็เห็นนะคะว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยไม่ต้องการทนายความแล้วก็ไม่คัดค้านการฝากขังอีกทั้งก็ยังมีพฤติการไม่มีพฤติการในการหลบหนีอีกด้วยศาลจึงอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องของพนักงานสอบสวนค่ะ
3: พร้อมกันนี้ศาลยังมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2นะครับโดยกำหนดหลักประกันคนละ 100,000 บาทรวม 200,000 บาทและวางเงื่อนไขห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีรวมถึงต้องมารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดอย่างเคร่งครัดครับต่อมาน้องชายของป้าแหววได้นำเงินสดมาวางเป็นหลักประกันให้ผู้ต้องหาทั้งสองก่อนที่ศาลจะอนุญาตปล่อยตัวพร้อมกับนัดให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนมารายงานตัวต่อศาลอีกครั้งในวันที่31กรกฎาคมนี้ 9:00 น.ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งคดีนะคะเป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่ไปทำร้ายเด็กหญิงม.6 อายุเพียง17ปีเสียชีวิตขณะที่ขับรถจักรยานยนต์เนี่ยไปโรงเรียนในตอนเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ตำรวจเขาสามารถควบคุมตัวไว้ได้มีการสอบปากคำแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะท่ามกลางความกดแค้นของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ยังนำตัวผู้ต้องหาไปขอคันมากับพ่อของผู้เสียชีวิตอีกด้วยแต่ว่าพ่อเนี่ยบอกว่าไม่ให้อภัยนะคะและทางญาติๆก็เรียกร้องให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะตำรวจนำตัวนายสัมพันธ์หรือว่านายเอี้ยงอายุ35ปีนะคะผู้ต้องหาคดีดักซุ่มทำร้ายน้องน้ำหวานอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะนำตัวของนายสัมพันธ์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะจุดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่15ตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าชาวบ้านส่วนใหญ่หนูอยู่ในอารมณ์ที่โกรธแล้วก็ไม่พอใจค่ะระหว่างทำแผนก็มีการตะโกนด่าทอเป็นระยะนะคะซึ่งการทำแผนเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีด้วยกัน
4: อยากให้เขาได้รับโทษอะไรจ้ะแม่
5: ตายแล้วตายอย่างเดียว
4: ชีวิตไปเลยที่เขาทำมันคือยังกับเด็กเกินไปไหมคะ
5: คนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเด็กเขายังมีอนาคตอีกไกลเร็วแล้ว
3: ผู้ต้องหาให้การนะครับว่าเฝ้ารออยู่ข้างทางจนกระทั่งเห็นน้องน้ำหวานเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาลำพังก็เลยกระโดดออกมาขวางในลักษณะกระทันหันนะครับทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยไปเฉี่ยวชนที่บริเวณขาของผู้ต้องหาและรถก็ล้มลงจากนั้นก็พยายามที่จะฉุดกระชากตัวลงไปในป่าละเมาะข้างทางครับระหว่างนั้นเนี่ยน้องน้ำหวานขัดขืนและตะโกนขอความช่วยเหลือจึงใช้มีดทำร้ายหลายจุดจนกระทั่งได้ยินเสียงรถของพ่อน้องน้ำหวานใกล้เข้ามาก็เลยเดินออกจากป่าละเมาะแล้วก็หลบหนีหายไปก่อนหน้านี้นายสัมพันธ์รับสารภาพในชั้นสอบปากคำครับว่าไม่รู้จักกับน้องน้ำหวานครับแต่ว่าเข้าไปดูใน Facebook จนรู้เส้นทางและเวลาก่อนที่จะมาดักรอตั้งแต่ตีสามแต่ว่าน้องน้ำหวานเนี่ยตอนนั้นขัดขืนนะครับแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือเจ้าตัวก็เลยทำร้ายด้วยอาวุธมีดครับ
2: ส่วนที่วัดหนองสี่เรียน

0: เหลี่ยมจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นพื้นที่ที่ตั้งศพบําเพ็ญกุศลนะคะแม่ของน้องน้ำหวานเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะที่ผ่านมาก็มีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับลูกสาวในทุกๆวันลูกเป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือเกรดดีนะคะสอบได้4แล้วก็ได้ที่1อีกด้วยน้องตั้งใจว่าจะเรียนต่อพยาบาลค่ะส่วนวันหยุดก็ตั้งใจว่าออกไปช่วยทำงานช่วยตาช่วยยายหาเงินดูแลครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
1: เขาบอกว่าเขาอยากกินทุเรียนหนูก็บอกว่าค่อยๆใช้ตังหน่อยหวานแต่แกก็เลยบอกว่าใช้ๆใช่แม่เดี๋ยวหนูก็ไม่ได้ใช้แล้วแกพูดแบบนี้ไม่กี่วันเองแล้วแกก็พอได้ยินข่าวเมื่อวานแม่เขาโทรไปหาหนูวายหวานว่าลูกสาวหนูโดนฟัน
2: จ้ะเราก็เลยมานึกถึงคำนี้
1: หนูก็ไม่ได้นึกถึงหนูก็บอกว่าเอ้าทำไมหวานพูดอย่างเงี้ยลูกแม่เราเหนื่อยอ่ะเราก็ใช้ไปเธอตังค์อ่ะเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ใช้จ้ะโทรคุยกันทุกคืนทุกวันค่ะ
0: ขณะที่บรรยากาศภายในวัดก็มีญาติไปร่วมเคารพศพนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเข้าไปให้ความช่วยเหลือจำนวนมากแม่และญาติก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าต้องการให้ลงโทษตัวผู้ต้องหาขั้นสูงสุดเพื่อให้สะสมกับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุค่ะมาดูคดีทางการเมืองที่หลายคนตั้งคำถามว่ามีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะคะนั่นก็คือเรื่องของคดีหัวสวสวเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ปี2567แล้วนะคะแต่ว่าคดีตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรแต่ตอนนี้กกต.มีการออกเอกสารชี้แจงเดินหน้าเรื่องของการพิจารณาคดีและคาดว่าจะมีการชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
3: แต่ว่าล่าสุดนะครับสสของพรรคประชาชนคุณภริศวัชร

0: ทิ้งช่วงจะต้องปฏิบัติตามแผนระบายน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ภายใต้กรรมการน้ำแห่งชาติเป็นหลักโดยจะมองความต้องการการใช้น้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในภาพรวมของประเทศซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาแผนการระบายน้ำที่เหมาะสมในทุกสัปดาห์จากนั้นจะมีมติสั่งการให้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำตามแผนค่ะ
1: ทั้งหมดคือรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับอีกสักครู่คุณผู้ชมติดตามรับชมรายการจานนี้มีเรื่องโลกครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: นี่น่าจะเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่คนไทยรู้จักกันดีมีตารอบตัวเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือใช่แล้วครับน้องสับปะรด
1: ส่วนมากจะชอบกินแบบสดๆเพราะมันจะเป็นรสธรรมชาติดีหรือบางทีเราก็จะเอาไปทำกับข้าวพวกผัดเปรี้ยวหวานแกงต้มได้หมด
2: ส่วนมากจะชอบเป็นสับปะรดฉีกตาครับมันจะหวานกว่าแล้วก็กรอบกว่าครับสับปะรดอื่นสับปะรดสดมาก

0: ชอบแบบปัตตาเวียค่ะเพราะเนื้อมันแห้งและกรอบหวานค่ะแช่เย็นนะอร่อยอะค่ะ
1: รู้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอันดับต้นๆของโลกเลยนะโดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องครองส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าร้อยละ36และสับปะรดปัตตาเวียเป็นพันธุ์หลักที่ไทยส่งออกมากที่สุดครับโดยเฉพาะในรูปแบบแปรรูปและผลสดโดยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริการัสเซียเยอรมันสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นและแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดชลบุรีโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งสับปะรดเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกและโรงงานแปรรูปเป็นจำนวนมากครับ
2: หวานเย็นสดชื่น
1: นี่ก็กรุบกรอบไส้หนึบหนับเคี้ยวเพลินเกินจะห้ามใจพอมาเป็นเครื่องดื่มได้รสเปรี้ยวอมหวานสดชื่นไปอีกแถมนี่ยังเป็นผลไม้ที่แปรรูปเป็นของคาวได้สารพัดอย่างนี่มันผลไม้มหัศจรรย์แปรรูปก็ดีกินสดก็สดชื่นเสียงอะไรอ่ะคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมาก่อนฮะนั่นชัวร์ละเสียงพี่ช้างมายังไงล่ะเนี่ยเอ้าทำไมยิ่งกินเสียงพี่ช้างก็ดังขึ้นเรื่อยๆคือก็พอรู้อยู่นะครับว่าพี่ช้างก็ชอบกินสับปะรดเหมือนกันแต่มันไปมีปัญหากันตรงไหนล่ะครับเนี่ย
3: คือช้างในพื้นที่หลายพื้นที่ที่อยู่ติดกับไร่สับปะรดนะครับเขาก็จะออกมากินตัวของผลสับปะรดตอนนี้ที่ช้างปรับในเรื่องของพฤติกรรมแล้วนะครับก็คือออกมาแทบจะทุกคืนในพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดติดขอบป่านะครับเหมือนออกมาช้อปปิ้งนะครับกินสับปะรดแล้วก็กลับไปนอนในป่าหรือว่านอนในไร่ชาวบ้านต่อนะครับอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวพันในเรื่องของพืชอาหารโดยตรงครับของช้างครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะสับปะรดตอนนี้มีทั้งทุเรียนลองกองนะครับมะม่วงลำไยแล้วก็เงาะช้างออกมากินหมดเลยครับประชาชนที่ได้รับผลกระทบบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยครับเราจะเห็นว่าในภาพข่าวเนี่ยชาวบ้านถูกช้างทำร้ายนะครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยครับจะมีคนเสียชีวิตนะครับซึ่งถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็ประมาณ10ปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเนี่ยประมาณ200รายนะครับ
4: พอเราปลูกพืชพอมันจะได้ขายแล้วแบบเนี้ยเขาก็ลงมากิน
5: ถ้าบางคนที่เขาเสียหายมากความโกรธความโมโหความเสียดายเข้าของมันก็มีค่ะ
4: อยากจะทำร้ายอยากจะทำยังไงก็ได้คือไม่ให้ช้างเนี่ยเข้ามาในไร่ของเขาอะค่ะ
1: สับปะรดผลไม้สุดโปรดที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศสร้างงานและรายได้ให้เกษตรกรหลายครอบครัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนปลูกกับช้างป่าและดูท่าจะไม่เป็นสับปะรดไปซะแล้วครับทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบกันในตอนสับปะรดคนปลูก VS ช้างป่ากันครับ

ในเชิงของสาเหตุที่สัตว์ป่าหรือว่าช้างป่าออกมานอกพื้นที่มากขึ้นที่เราเห็นเนี่ยครับมันมีอยู่2ปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยาครับที่มันเปลี่ยนไปปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าเราลดลงไปมากจากเมื่อเทียบกับอดีตมีการสัมปทานเปิดป่านะครับแล้วมีการโครงการพัฒนาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจต่างๆซึ่งเป็น

0: พืชรายได้หลักของเราซึ่งถ้าดูรายงานการวิจัยนะครับในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับป่าที่เคยสมบูรณ์เนี่ยมันกลายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยแล้วก็ตัวของพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็ขยายตัวไปติดกับพื้นที่วัลลักมากขึ้นอันที่2ก็คือว่าปัจจัยในเชิงของพฤติกรรมและวิวัฒนาการของช้างช้างมีการเรียนรู้ว่าพืชอาหารตัวเนี้ยเขาหากินได้ง่ายครับการผสมกันระหว่าง2ปัจจัยนี้ครับทั้งในเรื่องของการขยายตัวของพื้นที่เมืองนะครับการหายไปของพื้นที่ป่านะครับมันเป็นปัจจัยกายภาพที่หนุนเสริมในเรื่องของพฤติกรรมช้างนะครับให้ออกมามากขึ้นครับ
1: ปัจจุบันครับประเทศไทยเรามีช้างป่าราว 4,200 ถึง 4,600 กว่าตัวกระจายกันอยู่ใน16กลุ่มป่าครอบคลุม94พื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อพื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดลงพื้นที่เกษตรขยายตัวเข้าไปประชิดติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์มากขึ้นจึงนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามายาวนานหลายทศวรรษเลยล่ะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเฉพาะในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบช้างออกนอกพื้นที่แล้วกว่า 78,977 ครั้งสร้างความเสียหายต่อพืชผลและทรัพย์สินเกือบ 15,000 ครั้งมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง228รายและบาดเจ็บอีก255รายความสูญเสียนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนนะครับช้างป่าเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันแล้วทางออกของความขัดแย้งนี้ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้ช้างกับคนอยู่รอดไปพร้อมกัน
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผลไม้และอาหารเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยจะสร้างปัญหานะครับที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้นะครับผมเพื่อเป็นการหาทางออกเรื่องนี้นะครับผมเลยเดินทางมาที่นี่ครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดนะครับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่สำคัญเขายังเคยมีปัญหานะครับความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามากกว่า20ปีนะครับจนเกิดเป็นโครงการกุยบุรีโมเดลขึ้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแห่งนี้ครับ
3: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ 6,500 กว่าไร่เศษนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก
2: ตอนนี้ที่อุทยานกุยบุรีนี่มีช้างเยอะแค่ไหนครับ
3: จากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี64นะฮะก็มีอยู่ประมาณ350กว่าตัวประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าช่วงนั้นก็มีการวางยาตายไปประมาณ 3-4 ตัวประมาณปี40นี่มีการเว้นคืนพื้นที่ส่วนตรงนั้นมาประมาณ20,000กว่าไร
2: ่ครับ
3: จากเมื่อก่อนเป็นไร่สับปะรดนะครับแล้วก็เป็นแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจเมื่อเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายๆหน่วยงานนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการในการจัดแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได
2: ้ครับ
3: ก็มีการเวนคืนพื้นที่มาแล้วก็มีการปลูกป่า
2: ครับผม
3: แล้วก็มีการสร้างแหล่งพืชแหล่งอาหารสร้างแหล่งน้ําทําโป่งทํากระทะน้ําเพื่อที่จะต้องการที่ให้ช้างเค้ามีแหล่งอาหารสมบูรณ์ไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปทําร้ายชาวบ้านน่ะ
2: แล้วหลังจากที่เกิดกุยบุรีโมเดลขึ้นมาเนี่ยครับถือว่าเราประสบความสําเร็จมั้ยครับ
3: ก็ถ้ามุมมองผมถือว่าสำเร็จนะครับดูจากเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลสถิติสถิติที่ว่าเห็นว่าช้างออกนอกพื้นที่ลดลงหรือความเสียหายลดลง
2: กุยบุรีโมเดลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เพียงแค่ป้องกันความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายังเปลี่ยนช้างป่าเลยนะครับจากที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งของเกษตรกรนะครับให้มาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเปลี่ยนรถขนสับปะรดให้กลายมาเป็นรถขนนักท่องเที่ยวแทนก็เป็นการสร้างรายได้นะครับกลับคืนสู่เกษตรกรนะครับเปลี่ยนความเสียหายในวันวานให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชนครับที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับสวัสดีครับ
4: สวัสด
2: ี
4: ค่ะ
2: นี่ผู้ที่จะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวในวันนี้นะครับผม
4: แต่ก็ขอยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะ
2: ขอบคุณครับมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับที่นี
4: ่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่คือผาชมสัตว์ป่าครับ
2: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับสัตว์ป่าที่นี
4: ่ตอนนี้วันนี้โดยเฉพาะตอนนี้เจอช้างอยู่บริเวณเส้นนี้ค่ะแต่ไม่ทราบว่าเราจะทันไหมเนาะเราไปกันเลยค่ะ
2: โอเคครับพร้อมครับลุย

0: go.
1: ตอนนี้ก็เข้ามาในเส้นทางของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะต้องมาด้วยรถกระบะของชาวบ้านนะครับของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยแหละนะครับผมนำพานักท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาก็จะเห็นความครึ้มของป่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จวบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะแต่ว่าพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้รับการเวียนคืนกลับมาแล้วก็มีการช่วยกันฟื้นฟูมาเป็นป่านะครับมีการปลูกป่าเพิ่มอยู่ตลอดนะครับใครชอบดูสัตว์เนี่ยนะฮะมาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับพูดเหมือนเจอแล้วเลย พี่เขาบอกมาไปดูกันฮะกระทิงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
2: ฝูงนึง
1: ฝูงนึง

0: าเมื่อกี้โชคดีมากเลยนะครับระหว่างทางเราได้เห็นช้างฝูงหนึ่งกับกระทิงนะครับและตรงนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นผาชมสัตว์ป่าแล้วเราก็ได้เห็นมีทั้งกระทิงและช้าง
1: ค่ะช้างงาตัวใหญ่
0: จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ค่อนข้างพิเศษและมีโอกาสเห็นได้เยอะเลยใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถลงจากรถแล้วก็เดินได้บริเวณที่เยอะกว่าจุดอื่นๆนะคะทางนู้นก็เดินไปได
0: ้
1: มันเป็นจุดที่ปลอดภัย
0: พี่จบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่มันเกิดเป็นการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ระดมชาวบ้านที่มีผลกระทบจากช้างป่าสัตว์ป่ามาทำลายพืชไร่มาทำการท่องเที่ยวมันก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เลยดึงเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่ม
0: ครับ
1: ค่ะปัจจุบันก็170คนแล้ว
0: ถือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของชุมชนที่นี่ได้เยอะไหมครับ
1: ก็ได้เยอะอยู่นะก็คืออดีตเนี่ยเขาก็จะโกรธ
0: ครับ
1: โกรธช้างที่มาทำลายพืชไร่เขาเนาะ
0: เ
1: ออแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามหาช้างแล้ว
0: กลายเป็นว่าก็อยากจะรักษาเขาไว
1: ้ใช่ค่ะอยากรักษาไว
0: ้โอ้ครับผมทัศนคติต่อช้างก็จะดีขึ้น
1: ดีขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตของชุมชนที่นี่ก็ดีขึ้นนะคะจากการท่องเที่ยวที่เราได้มีโอกาสมาทำการท่องเที่ยวในพื้นที
0: ่ครับ
1: เพราะว่าอดีตอ่ะพวกเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรในครอบครัวก็ส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้เยอะ
2: บุรีโมเดลไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแค่กับผืนป่าหรือตัวเลขความเสียหายนะครับแต่ยังสามารถเปลี่ยนมุมมองคู่ขัดแย้งให้กลายเป็นแนวร่วมได
0: ้ปวดเขาอยู่ไหม
3: ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ในส่วนพี่น้อยก็มี

0: ต้อนรับเลย กำลังสับใบสับปะรดอยู่นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือสวนของพี่น้อย
1: จ้ะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะตัดได้แล้วค่ะนี่แดดเริ่มเบียร์แล้ว
0: นี่เตรียมที่จะตัดสับปะรดแล้วล่ะครับใช่ครับ
1: น้องจะช่วยตัดไหมคะ
0: จะลองดูถ้าไม่ทำให้เสียหายก็ลองดูก็ได้
1: เดี๋ยวพี่น้อยทำให้ดูก่อน
0: โอ้โหพี่เขาคล่องมากเลยอะโตมากเลยดูดิถักปุ๊บ
1: ปุ๊บ
0: ถักปุ๊บ
1: ปุ๊บ
0: หมุนปุ๊บโยนปุ๊บ
1: นิ้วชี้หายเดี๋ยวคุณกล้องรอสักลูกนะคะ
0: ใส่ถุงมือ
1: ถุงมือใส่ด้านซ้าย
0: ใส่ด้านซ้ายนะครับถักป๊อกนี่แล้วก็หัวหัวไอ้นี่หว่าสับปะรดของข้าช้างอย่าแตะตรงนี้มีช้างมาไหมพี่
1: มีมาถึงอยู่ค่ะประมาณ2ปีที่แล้วก็มาถึงมาตรงนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังนี้มาไม่ถึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาช่วยผลักดันแล้วเขาก็ตั้งจุดอยู่ด้านใน
0: แสดงว่า2ปีที่แล้วช้างยังแวะมาอยู่เลยตรงน
1: ี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เขาชอบกินเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเราต้องตัดสีนี้เพราะว่ามันจะยังไม่สุกแล้วก็ไม่หอมมากนะคะก็ถ้าปล่อยให้สุกมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ก็จะดึงดูดเขาแล้วก็เลยตอนแรกก็ต้องเลือกวิธีการที่โรงงานเอาสีไหนก็เอาออกเลยชิงขายก่อน
0: อันนี้
1: สีแบบนี้ก็จะหวานช
0: ้
1: างจะหอม
0: ครับผม
1: เราจะเข้าใจช้างว่าทำไมช้างก็ถึง
0: แล้วจะเข้าใจช้าง
1: ชนกัน
0: ชนเลยครับสับปะรดจากสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮะมาลองดูครับเข้าใจช้างเลยเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นดึงดูดมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเขาจะยิ่งสุกเขาจะยิ่งหอม
0: แล้วในมุมของชุมชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยเรามีวิธีการรับมือกับช้างหรือป้องกันเรื่องของช้างมาบุกสวนเนี่ยยังไงบ้างครับ
1: คือส่วนหนึ่งเราก็ป้องกันตัวเราเองของพี่น้อยเองค่ะพี่น้อยขุดร่องเนาะข
0: ุ
1: ดกันช้างหนึ่งอย่างที่จริงอะร่องอะกั้นเขาไม่อยู่หรอกค่ะ
0: จ้ะครับ
1: เพราะถ้าเขาจะมาเนาะแต่ว่าแค่ชะลอหรือสร้างความลำบากให้เขานิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนกว่าเขาจะมาถึงไร่พี่น้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเห็นก่อนเพราะว่าจะผลักดันเข้าแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เขาใช้โดนบินเนาะอันนี้ช่วยชาวไร่ได้เยอะมากเลยแต่เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เนาะมีโรงงานมีอะไรต่าง
0: ๆ
1: คนก็เลยยังอยากปลูกอยู่แต่ก็ต้องเฝ้าช้างวิธีการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที
2: ่เบื้องหลังของการเฝ้าระวังช้างป่าในวันนี้ไม่ได้อาศัยแค่ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่อีกต่อไปครับแต่ยังถูกยกระดับด้วยระบบ Smart Early Warning System เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนตาสับปะรดคอยเฝ้าป่าตลอด24ชั่วโมงมาดูกันครับว่าระบบแจ้งเตือนช้างป่าที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเนี่ยทำงานอย่างไร
0: พี่จ๊ะเอ๋แนะนำหน่อยครับว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างครับอย่างที่ผมเห็นจอตรงนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นภาพจากกล้องที่ติดไว้อย่างนี้แหละครับอันนี้คือภาพ
3: เป็นภาพเรียลไทม์ค่ะที่ส่งมาจากตัวกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งเราจะติดอยู่บริเวณชายป่าที่มีเป็นด่านช้างค่ะด่านช้างคือเส้นทางที่ช้างออกนอกป่าออกมาเราก็จะติดกล้องไว้เพื่อดักเขาแล้วก็เราพอมาขึ้นในระบบแบบนี้แล้วค่ะ
0: ครับ
3: เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังช้างก็จะบันทึกภาพแล้วก็ส่งแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
3: ก็จะไปมีการผลักดันที่มีช้างหรือสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เราก็จะดันกลับเข้าในพื้นที่อนุรักษ์ค่ะแล้วจะเป็นภาพที่มีขึ้นมาเป็นลิสต์แบบนี้ค่ะ
0: จะได้เป็นการเตือนว่าจะไปในพื้นที่ตรงไหนโซนตรงไหนใช่ไหมครับ
3: ของ
0: อย่างนี้จะมีชื่อสถานที่อยู่
3: ใช่ค่ะ
0: พอเดินไปตรงนี้ผมได้เห็นรูปช้างติดไว้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเหมือนกับเลขรหัสเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเลขรหัสที่เราแยกอัตลักษณ์ช้างที่ออกนอกพื้นที่ในกุยบุรีอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ
0: คอัน
3: นี้เขาจะมีงาบางทีก็เป็นหูแหว่งอย่างเงี้ยค่ะมีหูอะไรเงี้ยค่ะคืออัตลักษณ์ของช้างแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันเลยอย่างตัวที่มีงาที่เขาจะออกนอกพื้นที่มากกินอะไรออกไปบริเวณแปลงใคร
0: ครับ
3: เจ้าหน้าที่หรือว่าชุดเฝ้าระวังเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวพี่แหว่งเด
0: ี๋
3: ยวจะออกไปตรงนี้นะคะ
0: ชอบกิน
3: ใช่ชอบกินพืชผลทางเกษตรของราษฎรแบบไหนเราจะรู้แล้วเราก็จะไปดักทางถูกป่ะอ๋อพี่แหว่งเขาจะออกไปตรงนี้แล้วนะคะอะไรเงี้ยอ๋อ
0: แสดงว่าแต่ละตัวเราก็จะรู้พฤติกรรมเขาแล้วก็จะทำให้เราวางแผนได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
0: โดรนนี่ใช้ทำอะไรบ้างครับ
3: หลักสำคัญก็คือการสนับสนุนการเฝ้าระวังคือป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่สแกนตัวที่มีสัตว์ป่าสแกนช้างสแกนกระทิงว่าอยู่บริเวณไหนก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปผลักดันแล้วก็พอระหว่างการผลักดันนะคะเราใช้ตัวนี้ในการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที
0: ่อันนี้คล้ายลำโพงเลย
3: ใช่ค่ะติดลำโพงไปอันนี้เป็นจุดที่ช่วยในการ ส่งเสียง

0: ยบางทีแรกๆค่ะตัวช้างหรือสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ก็จะกลัวตัวเสียงนี้ด้วย
1: โดรนมีลำโพงด้วยดูซิจะไปเสียงไงกับข้าวไหมครับกับข้าวนี่เสียงช้างเขาพูดว่าอะไรครับ
0: ไม่ได้เรียนไม่แน่ใจนะคะว่าพูดว่าอะไรแต่ไปกันค่ะเข้าป่ากันเนี่ย
1: เข้าป่ากัน
0: ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการจากเบาไปหนักก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นหัวไฟไฟฉายอะค่ะแค่ไฟฉายพวกช้างเขาก็จะเข้าพื้นที่แล้ว
1: ใช้แสงไฟสองไล่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขาก็ได้ผลเหรอครับ
0: ได้ผลค่ะที่กุยบุรีได้ผลคือเราใช้แสงไฟคือเขาก็จะเข้าไปพื้นที่ป่าแล้วแล้วก็ใช้เสียงของเจ้าหน้าที่เองด้วยแค่ส่งเสียงเฮ้ยให้ไปเขาก็ไปแล้วค่ะ
1: เมื่อกี้พูดในส่วนของการผลักดันไปแล้วมีเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่เสริมเข้ามา
0: คือการสร้างแปลงหญ้าก่อนเลยค่ะ
1: แปลงหญ้า
0: แปลงหญ้า
1: ขออนุญาตดูหน่อยอันนี้เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะตัวหญ้าที่เป็นหญ้าลูซี่ที่เราใช้
1: เมล็ดซึ่งเป็นอาหารของช้างเหรอครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแปลงหญ้าแบบนี้ที่เราทำข้างในพื้นที
1: ่โอ้ครับครับ
0: ก็จะมีความสมบูรณ
1: ์เราเข้าไปปลูก
0: ให้ค่ะ
1: เยอะไหมครับตั้งแต่ครับ
0: ก็ข้างในมี 2,000 กว่าไร
1: ่แล้วตั้งแต่ทำมาเนี่ยพี่จะเอกคิดว่าได้ผลไหมครับ
0: เราต้องขอบคุณความร่วมมือทุกๆหน่วยงานมันทำให้กระบวนการการแก้ไขปัญหาเรามันประสบความสำเร็จมาก
1: ๆ
0: ลดปัญหาคอนฟลิกต์ระหว่างชุมชนกับตัวพื้นที่ตัวช้างเองด้วยมันก็ลดน้อยลงกลายเป็นว่าเป็นความร่วมมือที่มันเพอร์เฟกต์ที่สุดนะตอนนี้
2: นอกจากเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกุยบุรีโมเดลมาเกือบ20ปีนั่นก็คือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ประเทศไทยที่เข้ามาหนุนเสริมทั้งอุปกรณ์อย่างกล้องแคมราแทรปโดรนเทอร์โมและวิทยุสื่อสารรวมถึงการอบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนไปจนถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับชุดผลักดันช้างด้วยครับ
3: เป้าหมายหลักของทาง WWF นะครับที่มาทำงานที่นี่ก็คือจะลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการที่ช้างกับคนนะครับในพื้นที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยครับผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับการทำงานหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนกับช้างเนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าสามารถทำในวันนี้เราสามารถเห็นผลได้เลยในวันพรุ่งนี้ซึ่งตัวนี้ครับพื้นที่กุยบุรีเองก็ผ่านจุดตรงนั้นมาค่อนข้างจะนานพอสมควรกว่าจะถึงจุดนี้ครับ
2: กุยบุรีโมเดลพิสูจน์แล้วครับว่าทางออกของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างไม่ใช่การกั้นรั้วหรือการไล่ล่าแต่คือความเข้าใจและการออกแบบการอยู่ร่วมกันอย่างชาญฉลาดครับจากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งวันนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกลายเป็นบ้านของช้างป่ากว่า350ตัวกระทิงอีกราว500ตัวพร้อมทั้งได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะซาฟารีเมืองไทยแม้ว่าช้างเนี่ยยังคงออกนอกพื้นที่ป่าอยู่บ้างนะครับแต่ทว่าความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลงอย่างชัดเจนขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ดีขึ้นด้วยนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์นะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีธรรมชาติและผู้คนในพื้นที่เดินทางไปในทิศทางเดียวกันช้างกับคนย่อมอยู่รอดและอยู่ร่วมไปด้วยกันได้ครับ
4: ปัญหาตอนนี้นะครับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยเราอาจจะต้องมีเอมพาธีที่มองทั้ง2สปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้างใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะครับก็คือพืชเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับถ้าเราสามารถที่จะออกแบบกลไกในการอยู่ร่วมระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้ดีขึ้นนะครับพืชเศรษฐกิจก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้ต่อนะครับแล้วก็ประชาชนก็อยู่อย่างปลอดภัยนะครับในพื้นที่ของตัวเองครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเครื่องมือที่ดีนะครับในการที่จะติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆครับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับให้เขารู้ตัวนะครับมีระบบเยียวยาที่ดีนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนในพื้นที่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินต่างๆนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่จะหนุนเสริมให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นครับผมมองว่าจะช่วยเปลี่ยน

0: ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้ครับ
1: จากที่เคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะครับและก็เข้ามาร่วมเป็นผู้นำในการท่องเที่ยวนี้นะครับตลอด20ปีวันนี้พี่จวบมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ดีใจภูมิใจในตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คือจริงๆนะพี่ก็ด้วยพี่มีโรคด้วยเนาะป่วยแต่ว่าพี่ดีใจคือมันเหมือนยารักษาโรคของพี่ด้วยคือพี่ได้เจอนักท่องเที่ยวได้นำเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านมีรายได
1: ้ครับ
2: พี่รู้สึกว่าพี่อายป่วย
3: และนี่เป็นเพียงหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้เราเห็นการจัดการปัญหาหนักๆยากๆว่าสามารถทำให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือสร้างกฎกติกาที่มองเห็นทุกเหลี่ยมมุมบนฐานของความเคารพซึ่งกันและกันจนเป็นผืนป่าที่ช้างก็อยู่ดีคนก็อยู่ได้และเราในฐานะผู้บริโภคก็ยังได้กินสับปะรดหวานๆฉ่ำๆและยังเป็นสับปะรดที่ยังคงสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ตามไปเมืองใต้สุดของเกาะฮอนชูที่คนอื่นยังไม่ฮิตแต่เราจะไปเพราะมีของดีเรื่องปลา
2: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
3: ฆ่าเชื้อแล
2: ้
3: ว
2: UV แล้วปล่อยมาอีก
3: ไม่ใช่จับมาเฉยแล้วต้องมานั่งหาว่าคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
4: มีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมากมาก
5: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างว่าเราโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
4: ใช่
1: ติดตามได้ในอยู่ที่รู้ตอดใครยังไม่ไปเราไปไปกินปลาที่จุดใต้สุดของเกาะฮอนชู
6: วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พบกับภาพความสิ้นหวังของผู้คนที่เป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนทำให้คนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นคือต้องรับราชการทหารไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม
7: ลงไปข้างล่างแล้วเลี้ยวขวาตรงนั้นทะลุไปได้มีคนเคยบอกถ้าไปซ้ายคุณจะวนกลับมาที่นี
0: ่วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
8: ตัวลูกหลบไปสัปดาห์นี้มือตบตัวแม่จะใส่เสลี่ยงลงสนามกับการตามหาอีก2ทีมสุดปังเข้าสู่รอบชิงบัลลังก์ประเทศไทยสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่3ชิงแชมป์ภาคเหนือถ่ายทอดสดจากศูนย์กีฬาทศมินทราบพิตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.wipa.me และ Wipa Application

0: เชื่อไหมที่สวนพี่มีมนุษย์ต่างดาวบินมาตกด้วย
1: ใครจะไปเชื่อ
0: มันบินมาอย่างนี้เลยนะฟูแล้วก็ไปตกตุ้มตรงนู้นน่ะนู่นอีกลำหนึ่งฟูฟูฟู
1: สีล่อใต้หวังขาด้วย
0: ไม่เชื่อดิ
1: ใช่จ้ะ
0: ตามมาดูเลย
1: ไปแน่ไหนอะพี่ผมยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวสักตัว
0: นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่
1: นี่มันมะนาวนะ
0: ก็มะนาวต่างดุดมนุษย์

0: างดาวไงเฮ
1: ้มหาอำนาจบ้านเหนือมาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินานี่ก็คือพี่อาร์ตพระเอกของเราในวันนี้ชาวสวนมะนาวตำบลศรีจุฬาจังหวัดนครนายกแล้วไอ้มะนาวต่างดุดของพี่เนี่ยคือมะนาวสายพันธุ์อะไรครับ
0: มะนาวตาฮิติ
1: เอ๊ชื่อไม่คุ้นเลยพี่ช่วยสะกดให้ฟังหน่อยสิ
0: ตออาตาฮอนกฮูกสระอิตอเต่าสระอิ
1: ชื่อแปลกๆแบบนี้พี่อาร์ตพอจะรู้ที่มาของมันไหมครับ
0: มันมาจากเกาะตาฮิติ
1: เอ้ยอยู่โซนไหนของโลกอะครับ
0: อยู่ที่ฮาวาย
1: อยู่สักไกลเลยอุ้ยแล้วพี่อาร์ตเคยไปหรือเปล่าครับ
0: เคยไปอยู่บ้าง
1: เฮ้ยจริงดิ
0: ในฝันนะ
1: ฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วทำไมพี่อาร์ตถึงเลือกปลูกมะนาวตาฮิติล่ะครับมันมีจุดเด่นอะไรล่ะครับ
0: มะนาวพันนี้ลูกใหญ
1: ่ไหนมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียว
0: อันนี
2: ้มะนาว
0: อันนี้มะนาว
1: เปลือกล่ะครับ
0: เปลือกบางน้ำเยอะ
1: หมดหรือยังครับพี่ยังมีอะไรอีก
0: มันก็จะดีตรงที่ว่ามันทนโรคคือที่ปลูกกันเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเอาจริงๆกับปุ๋ยไม่ได้เท่าไหร่การบำรุงก็น้อยมากบอกก่อนว่าที่มาทำตรงนี้ไม่มีความรู้อะไรเลย
1: ดูแล้วเหมือนปลูกง่ายเนาะ
0: นั่นแหละมันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลย
1: และนี่ก็คือแม่ละอ่อผู้ที่ถ่ายทอดวิชาเกษตรให้กับพี่อาร์ต
3: เขาไม่เป็นอะไรเลยท้องนาเขาก็ไม่เคยไปสวนเขาก็ไม่เคยเข้า
1: ไม่เคยจริงเหรอครับพี่
0: ใช่ไม่เคยไม่ต้องจับจอบจับเสียมอะไรไม่เคยเลยไปเหยียบท้องนาคือไปวิ่งเล่น
1: แล้วแม่สอนพี่อาร์ตนานมั้ยครับกว่าที่พี่เขาอ่ะจะทำเป็นทุกอย่าง
3: สอนเที่ยวเดียวเขาเรียนรู้ได้เลยแต่แต่งมะนาวแบบนี้นะลูกตอนอย่างงี้เลือกเก่งอย่างงี้เลือกสีอย่างงี้ถึงจะตอนออกมามันจะมีรากก็สอนเขา
0: แรกๆเราชอบไหมโอ้โหไม่ชอบเลยมันไม่เป็นนะแต่พอทำไปนานๆปุ๊บเหมือนก็เราเกิดความชำนาญขึ้นเหมือนเราทำงานเงี้ยมันชำนาญขึ้นเราก็สามารถพัฒนาเป็นอย่างๆไปนะได
1: ้กลับมาที่เรื่องมะนาวที่พี่บอกว่ามันทนอ่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือแรกๆที่แม่ปลูกเลยหรือเปล่าครับ
0: โอ้ยอันนี้รุ่นหลังแล้วรุ่นหลังแล้ว
1: เอ้ารุ่นแรกไปไหนอ่ะ
0: รุ่นแรกมันคือมันนานเริ่มแรกคือเราไม่รู้เห็นเขาปลูกกันในวงบ่อซีเมนต์วงบ่อซีเมนต์เขาจะมีรองก้นพอรองก้นพอผ่านไปสักสิบปี15 ปีอย่างเงี้ยปรากฏว่ารากมันไม่ไปมันก็เลยตาย
1: เราต้องปลูกแบบไหนถึงจะดีล่ะครับ
0: ก็อันนี้คือปลูกลงดินปกติไม่ต้องปิดข้างล่างเพื่อว่าที่ให้รากเวลาเราปลูกเราก็ปลูกลงดินปกติแต่ว่าเอายางอ้อมไว้ต้นมันเล็กอยู
1: ่แล้วทำไมต้องเป็นยางอะครับ
0: คือเราลดต้นทุนจากท่อซีเมนต์เนี่ยมันถังนึงตอนนั้นมัน100 นึงแต่ตอนนี้น่าจะ140 150นะแล้วใช้วงยางเอาเซนละ10 บาท
1: มีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการประหยัดต้นทุนไหมครับ
0: นึกถึงเรารดน้ำลงดินเนี่ยน้ำก็จะไหลไปทั่วเลยแต่ถ้าเกิดเรามีวงยางอ้อมไว้ล่ะมันก็จะขังอยู่ที่โคนเวลารดน้ำก็ชุ่มอยู่ที่โคนไงไม่ไหลไปที่อื่น
1: มะนาวตาฮิติมันเริ่มให้ผลผลิตปีไหนอะครับ
0: ปีที่2ปลูกปีนี้ก็นับไปเลยบางต้นมันก็งามเร็วมันก็ปีหนึ่งปีหน้ามันก็ได้แล้วอะ
1: แหมปลูกง่ายให้ผลผลิตไวด้วยเนอะแล้วต้นข้างหน้าพี่เนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วครับ
0: ปีที่แล้วปี68อ่ะ
1: ต้นนี้ก็อายุ1 ปียังไม่มีผลผลิตอ่ะสิ
0: มันมีบางต้นมันก็จะให้แต่มันยังไม่ 100% ไงถ้ามันต้องผ่าน2 ปีไปแล้วอ่ะใช่ถ้า2 ปีไปแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีก
1: หุ้ยมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกขนาดไหนอ่ะหุ้ยพาผมไปดูหน่อยสิ
0: มาดูน่าแล้วเด็ดไม้1ลูก
1: พี่อาร์ตผมมีของมาเทียบด้วยว่ามันจะใหญ่จริงมั้ย
0: เทียบกับไข่ไก่เหรอ
1: ใช่จ้ะพี
0: ่โหไข่ไก่เบอร์0ลองมาดูกับมะนาว
1: โอ้โหพี่มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ย
0: มะนาวอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดนะ
1: โอ้ยังใหญ่ได้อีก
0: ใช่ประมาณส้มคิ้วหวานเลย
1: พูดเวอร์ปะเนี่ย
0: ไม่เวอร์แต่วันนี้ไม่มีให้โชว์ไง
1: โอ้พี่แล้วมีอะไรมาโชว์แทนไหมอ่ะ
0: แล้วมะนาวสายพันธุ์เนี่ยไม่ใช่แค่ลูกใหญ่อย่างเดียวเปลือกบางน้ำโจ๊ก
1: น้ำโจ๊กคืออะไรอ่ะพี
0: ่น้ำเยอะก็คือน้ำบีบแล้วโจ๊กเลยอะไรประมาณเนี้ย
1: นึกว่าบีบมะนาวใส่โจ๊กซะละ
0: มาคนละลูก
1: โยนมันเลยแล้วพี่ก็เอามีดไป
0: ดูนะว่าจะมีเม็ดไหมเปลือกบางไหมชื้อเป็นไงเปลือกบางไหม
1: บางเชียบประมาณ1 เซนได้อะพี
0: ่ไม่ถูเซนนึงมันหนาไปแล้ว
1: ยังหนาไปอีกเหรอ
0: ไม่ถึงมิล
1: จ้าไม่ถึงมิล
0: มีเม็ดไหม
1: อ่ะผมขอซูมแป๊บ
0: ถ้าหาเจอพี่ให้มะนาวไป10 โลเลย
1: ไปเตรียมมะนาวมาเลย
0: แถมต้นปีก10 ต้น
1: เออไม่เห็นเม็ดเลยจริง
0: ๆนั่นนะเอางี้เดี๋ยวพี่บีบให้ดูเลยว่าน้ำมันจะโจ๊กจริงไหมเป็นไงโจ๊กพอไหม
1: โว้ยนี่มันไม่ใช่ไหลโจ๊กแล้วพี่อันนี้มันท่อแตกแล้ว
0: อันนี้มุก
1: พี่ก็กล้าเล่นนะไอ้มุกแบบเนี้ย
0: บีบจริงยังไม่ได้บีบเลย
1: งั้นขอของจริง
0: ดู

0: เสียงพี่เป็นยังไงหล่อขึ้นไหม
1: อ๋อมาเสียงอย่างกับพระเอกหนัง
0: กินแล้วเสียงเป็นอย่างนี้เลย
2: งั้นผมขอลองมั่ง
0: อร่อยไหม
2: มันหน้าตาฮิติ
1: รสเปรี้ยวแถมอมหวานด้วยแปลกจริงๆเลยพี่โอ้ยเสียงผมเป็นอะไรไปเนี่ย
2: แม่ครับแล้วใครเป็นคนเริ่มเอามะนาวตาฮิติมาปลูกอะแม
3: ่อาเข้าไปหาซื้อพันธุ์มาให้น้องพ่อเขาก็ไปหาพันธุ์ที่ไหนมาให้ไม่รู้สั่งมา100กิ่งเลยเขามาให้100กิ่งก็ปลูกมา2คนกับพ่ออาร์ตเขาปลูกมาได้ประมาณ20กว่าปี
2: โอ้นานมาก
3: คือของเราเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เอามาเจ้าแรกของตำบลศรีจุฬาเลย
2: พูดได้เลยเหรอครับว่าเจ้าแรกอะ
3: ได้เลยคนเดียวเดี๋ยวแล้วไปหาเลยเนี่ยตำบลศรีจุฬามีเจ้าเดียวที่บ้านนี้มี
2: และตอนนี้อะแม่
3: เขาซื้อเราไปบ้านละ10ต้น20ต้นเราขยายพันธุ์ขาย
2: คนขยายพันธุ์ก็คือมือดีแห่งตำบลศรีจุฬา
3: ใช่ลูกแม่เองเพราะแม่ถ่ายทอดให้เขาไป
2: ก่อนหน้าที่พี่อาร์ตจะกลับมาทำสวนมะนาวเนี่ยพี่อาร์ตทำงานอะไรมาก่อนล่ะครับ
4: ทำงานอยู่ที่สมุทรปราการโรงงานเหล็ก
2: แล้วเป็นยังไงมายังไงถึงหันมาเป็นเกษตรกรได้ล่ะครับพี่
4: เสร็จแล้วก็ทำงานจนพ่อเสียก็เลยเริ่มกลับมาที่บ้าน
2: และนี่ก็คือพี่ยุ้ยพี่สาวคนโตและพี่เอ๋พี่สาวคนกลางของพี่อาร์ต
5: หลังจากที่คุณพ่อเสียเราสามคนก็เลยต้องคุยกันว่าใครต้องมีสักคนนึงที่กลับมาอยู่บ้านกับแม่เพราะว่าแม่แก่แล้วอายุมากแล้ว
3: พอไม่มีปุ๊บแล้วเราจะทำยังไงทั้งสวนทั้งนาคนเดียวไม่ไหวแล้ว
5: ทีนี้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอมาอยู่กับแม่เองเพราะผมเป็นผู้ชายสามารถทำดูแลสวนดูแลนาแล้วก็ดูแลแม่ได้ถ้าไม่มีอาร์ตก็จะลำบากมากเพราะว่าไม่พี่คนใดคนหนึ่งก็ต้องกลับมาอยู่กับแม่
4: การที่เราเป็นลูกผู้ชายคนเดียวนะของบ้านก็ต้องกลับมาทำเพราะนานตรงนี้มันหนักนะงานสวนงานนามันหนักก็กลับ
2: ตั้งแต่พี่อาร์ตกลับมาเบาใจขึ้นเยอะไหมครับแม
3: ่ก็ดีใจลูกชายกลับมาแม่ดีใจมาก
2: มะนาวพันธุ์ตาฮิติเนี่ยมันให้ผลผลิตทั้งปีไหมครับพี่อาร์ต
4: มีทั้งปีเดี๋ยวพาไปดูว่าต้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้อย่างต้นนี้ใกล้ๆแล้วนี่ก็มีแล้วเนี่ยแต่อันเนี้ยยังไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกลูกเต็มที
2: ่เอ้ากักมันไว้ทำไมอ่ะ
4: ก็ข้างหลังเราทำไว้แล้วไงข้างหลังมันมีแล้ว
2: ยังไงนะ
4: เราก็จะสลับกับรดน้ำเพื่อให้เรามีขายได้ตลอดทั้งปี
2: แล้วระหว่างที่เราไม่รดน้ำมาเลยเนี่ยต้นมันจะเป็นอะไรไหมครับ
4: ถ้าเกิดเราปล่อยธรรมชาติของมันไม่ต้องรดน้ำอะไรมากลูกมันก็จะไม่ใหญ่เท่าที่ควร
2: แต่มันจะไม่ตายใช่ไหมครับพี่
4: ใช่เพราะว่าที่นี่เราไม่ได้ปิดหลังคาฝนมันตกของมันโดยธรรมชาติสังเกตพื้นรอบๆมันจะยังไม่ชุ่มน้ำเห็นไหมใบมันจะแห้งๆหน่อยเดี๋ยวพอเราต้องการให้มันออกลูกเราก็รดน้ำให้มันชุ่มเลยมันก็จะออกดอกขาวเต็มต้นเลยหอมทั้งสวนอ่ะหลังจากติดดอกแล้วมันก็เดือนเดียวมันก็จะเป็นลูกแต่ลูกมันก็ยังเล็กนะ
2: และอีกกี่เดือนลูกจะโตอ่ะครับ
4: 3ถึง4เดือนเลย
2: แล้วเรื่องราคาของมะนาวตาฮิติล่ะครับพี่
4: ขายไม่ได้ขายเป็นลูกขายเป็นกิโลก่อนหน้านี้ก็โลละ50แล้วก็มี70บ้างก็อยู่ที่9ลูกถึง10ลูกต่อ1กิโลลูกละ1ขีดอ่ะแต่ที่นี่มันก็ไม่ได้มีแบบเป็นเยอะมากมายให้เขาทีละเป็น100โลอะไรเงี้ยเต็มที่ก็20 30โลก็กลุ่มลูกค้าที่มาซื้อที่นี่จะไม่มีที่เขามาซื้อไปขายนะเคยมีซื้อมาขายอยู่ไม่ไหวเขาบอกลูกละ10บาทมันไม่ได้เหรอเท่าไหร่เป็นคนซื้อไปกินจะมาจากกรุงเทพเลยก็มีก็จะโทรมาถามตลอดว่ามีหรือยัง
2: ขับมาเพื่อซื้อมะนาวพี่อย่างเดียวเนี่ยนะ
4: ใช่เขาซื้อไปกินเขาบอกว่ารสชาติของมันอ่ะมันไม่เหมือนกับที่อื่นมันจะเหมือนกับเปรี้ยวแล้วมันอมหวานเขาไปกินเพื่อสุขภาพของเขาอ่ะนะที่เขาบอก
2: มะนาวตาฮิติมันทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานอย่างนี้เรื่องหัวใจพี่อาร์ตก็คงจะหวาน
4: ก็ไม่มีอะไรมากนะ
6: เขาชอบแย่ไง
2: เล่นนี่ก็คือพี่นกนางเอกของเราในวันนี
4: ้แม่ค้าคนสวยครับอเมริกานิโม
2: ่เดี๋ยวนะอเมริกานิโม
4: ่ใส่โซดาปั่นเบาๆนะปั่นเบาๆแบบซอฟๆเลยอ่ะไม่เอาแรงนะขอเก็ดน้ำแข็งเก็ดแบบฝอยๆเลยนะแต่ไม่ต้องละเอียด
2: สูตรไหนของพี่แกครับเนี่ย
4: ครับแล้วก็มีเอาน้ำมะนาวเน้นพันตาฮิตินะเอาแบบหวานๆนะไม่เอาเปรี้ยว
6: จบยัง
4: ครับ
6: มาทำเอง
2: สงสัยวันนี้จะมีแต่รสขมมาคุยกันหน่อยดีกว่าสองคนนี้เจอกันได้ยังไงครับ
6: รู้จักกันที่ทำงาน
2: หลังจากนั้นพี่อาร์ตก็ย้ายมาอยู่นี
4: ่มาอยู่ก่อน
2: เป็นไงมาไงถึงได้ชวนพี่นกเขามาอยู่ด้วยล่ะ
4: ทนความคิดถึงไม่ไหวมากกว่า
2: ปากหวานนะนี
4: ่ก็เลยตัดสินใจขอแล้วกันให้แม่ไปแม่เขาไปพี่สาวพาสิงสารคามไปขอที่บ้านเขาโน่น
2: หลังจากที่พี่นกมาอยู่ที่นี่พี่นกมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
6: แม่พี่สาวแล้วก็พี่อาร์ตอ่ะเขาก็จะให้พี่อ่ะไปเรียนทำน้ำอยากให้เรามีอาชีพเป็นหลักเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยทำงานใช่ไหมคะพอมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยให้พี่มีอาชีพ
2: และปัจจุบันจากสาวโรงงานก็ได้ผันตัวมาเป็นบาริสต้าประจำสวนแห่งนี้พอจะมีเครื่องดื่มเย็นๆให้ผมสักแก้วไหมครับ
6: อันชันน้ำผึ้งมะนาว
2: มะนาวจากที่ไหนนะ

0: มะนาวที่สวนเราค่ะมะนาวตาฮิติ
1: มาเริ่มกันเลย
0: เอาน้ำมันชันมานะคะเสร็จแล้วพี่ก็จะเติมน้ำผึ้งแล้วพี่จะเติมน้ำมะนาวอย่างนี้ก็ดื่มได้เลยสดชื่นถึงใจค่ะแล้วก็มีแรงเดินสวนต่อกับพี่อาร์ได้เลย
1: มะนาวตาฮิติเปรี้ยวๆตัดกับความหวานของน้ำผึ้งกินแล้วชื่นใจพร้อมเดินสวนต่อแล้วครับแล้วพี่อาร์ตเดินมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ย
2: มาสอนดูตัดกิ่งอันไหนกิ่งที่มันควรตัดออกอะไรอย่างเงี้ยดูไหม
1: ไม่ดูได้ไหม
2: อ้าวนั้นทางว่างมาทำเองละทำไม่ดู
1: อ่ะดูก็ได้ผมไม่อยากลงมือเองแต่เดี๋ยวนะอันนี้พี่ก็ปลูกในบ่อซีเมนต์นี่ทำไมรากมันลงดินได้อ่ะ
2: อ๋อเพราะเราปลูกกับดินข้างล่างไม่มีอะไรรอง
1: แล้วการตัดแต่งกิ่งอ่ะเพื่ออะไรครับ
2: ทีการดูแลระยะห่างของมัน
1: ต้องห่างขนาดไหน
2: จะให้ดีเลยก็อยู่ที่ประมาณสักไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบหรือ2เมตรได้ยิ่งดีเพราะว่าต้นมันก็จะใหญ่ไงระยะรอบต้นมันจะได้ไม่เบียดกันอ่ะมันชิดเกินไปเราก็ตัดทุบกิ่งที่มันจะลากพื้นเราก็ตัดออกจ้ะมีลูกอยู่เราก็เอาไว้ก่อน
1: เอาแล้วถ้าอยู่ๆพี่ขี้เกียจไม่อยากตัดแต่งกิ่งอะ
2: ล้มหักเวลาลมพัดแรงๆเข้าหรือมันออกลูกมาเยอะมันก็ทำให้กิ่งหักเราก็ตัดปัญหาด้วยการตัดออกเลยอ๋อลืมบอกอย่างนึงข้อดีของมะนาวพันธุ์เนี้ย
1: ว่ามา
2: หนามเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม
1: ไหนอะ
2: หนามมันน้อยหนามมันแทบไม่มีเลย
1: แต่ผมเห็นแผลที่มือพี่นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มีดบาดเนี่ยหนามมันจะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยลองไปจับมะนาวที่อื่นจะหายากที่จะละลูดได้อย่างง
1: ี้ไม่มีหนามแล้วพี่ใส่ถุงมือทำไมอะ
2: มันหนามน้อยไม่ใช่ว่าหนามไม่มีมันมีแต่มันน้อยไงโอกาสที่มันจะตามเรามันก็น้อยลง
1: แล้วใบของมะนาวตาฮิติเนี่ยพี่เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
2: เนี่ยแล้วใบมันมีประโยชน์นะ
1: อย่างไร
2: ใบมันเต้นได
1: ้อุ้ยแปลกๆแล้วล่ะ
2: เห็นไหมเต้นได
1: ้สงสัยดูโซเชียลเยอะไปละปล่อยให้พี่แกเต้นไปก่อนละกันผมขอตัวไปคุยกับแม่ก่อนว่าลูกๆทั้ง3คนอ่ะเป็นยังไงเริ่มจากที่พี่อาร์ตก่อนเลยแม่
3: เขาเป็นคนง่ายๆ
1: จริงอ่ะ
3: เขาเป็นคนเด็กทำมาหากิน
1: แล้วพี่เอกกับพี่ยุ้ยล่ะ
3: พี่เอกก็ชอบทำขนมถ้ามีอะไรไปขายใช่ไหมพี่ก็จะเป็นคนจัดของขายที่ร้าน
1: เงินผมขอไปคุยกับพี่เอกก่อนแล้วกันผมอยากลองชิมขนมของพี่เขาแล้วว่า
4: ที่พี่ชอบทำเพราะว่าที่บ้านคือพี่อาร์ตกับแม่ชอบกินขนม
2: ก็ทำอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนด้วยเขาเปิดดูในเน็ตมั้งแล้วก็หัดทำเองอะไรเอง
1: แล้ววันนี้พี่เอ๋จะทำอะไรให้ผมกินล่ะครับ
4: เดี๋ยววันนี้พี่จะทำลืมกลืนให้กิน
1: อุ้ยไม่ต้องเคี้ยวเลยเหรอครับพี
4: ่ไม่เดี๋ยวก็รู้ว่ากลืนทันหรือเปล่าม
1: ันจะติดคอเอาสิ
4: ไม่ติดคอแต่ติดใจ
1: นั่นแน่อุ้ยงั้นพี่รีบทำเลยดีกว่า
4: ตัวขนมเองจะมี2 ส่วนขั้นตอนแรกเราจะทำเป็นสีก่อนต้มน้ำอันชันทีนี้เราพักไว้ให้เย็นก่อน
1: ระหว่างที่รอน้ำอันชันเย็นน่ะพี่เอ๋ทำอะไรต่อล่ะครับ
4: ทำไส้สำหรับลืมกลืนค่ะแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำตาลทรายเติมกะทิคนให้เข้ากันใช้ไฟอ่อนแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนกะทิสุกพอเรากวนไส้เสร็จแล้วเราก็เทใส่ถุงบีบเพื่อเตรียมบีบไส้แล้วก็พักไว้ก่อนเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บอุณหภูมินะคะถ้าเราเอาวางไว้ข้างนอกมันจะแข็งตัว
1: ตอนนี้ก็ได้สีแล้วก็ได้ไส้แล้วพี่เอ๋จะทำอะไรต่อครับ
4: ตัวขนมลืมเกินต่อแป้งน้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมะพร้าวแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกวนเหมือนเดิมใช้เวลากวนประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ตั้งครึ่งชั่วโมงให้ผมทำอะไรดีอะ
4: ระหว่างนั้นไปช่วยพี่ยุ้ยแพ็คผักเขาน่าจะแพ็คผักขายกันวันนี
1: ้ระหว่างรอขนมพี่เอ๋บอกว่าให้มาคุยกับพี่ยุ้ยเรื่องแพ็คผักขายอะครับ
5: จริงๆแล้วอะเป็นฝ่ายพีอาร์ของบ้านเพราะทำสวนก็ทำไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมาถ่ายรูปแล้วก็อัพ
1: อ๋อเป็นฝ่ายพีอาร์ของบ้านแล้วที่พี่จะแพ็คอ่ะมันคืออะไรเหรอครับ
5: วันนี้เราจะนำเสนอการแพ็คสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของสวนเราอ่ะค่ะเพื่อจะเอาไว้ขายหน้าร้านแพ็คเป็นเซตต้มยำสำหรับคนที่ทานแค่คน2คนน่ะแล้วมะนาวอ่ะค่ะเราก็คอยให้ลูกค้าอีกทีว่าลูกค้าจะอยากเอากี่กิโลเลยหรือเอากี่ลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ไปในถุงเดียวกัน
1: ราคาขายเท่าไหร่หรอครับพี
5: ่เซตน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สัก10บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากเคี่ยวขนมจนครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเอาตัวเอกของเรามะนาวตาฮิติผสมกับน้ำอัญชันแล้วก็เทลงไปในตัวขนมที่อยู่ในหม้อเคี่ยว
4: อัญชันผสมกับมะนาวเราก็จะได้สีม่วงอ่อนอ่อนอันนี้เราจะบีบไส้ลงไปนะคะไม่ต้องไปทำอะไรอีกต่อไปแล้วแค่รอให้มันเย็นขนมก็จะเสร็จตัวสามารถชิมได้เลยเสร็จแล้วจ้ะลืมกลืน
1: แต่ผมไม่ลืมกินแน่นอน
4: เนื้อตัวด้านนอกจะออกหวานๆด้านในจะเป็นครีมลาวาออกเค็มๆนิดๆเนื้อสัมผัสของตัวขนมอ่ะเวลาเข้าปากขนมจะลื่นลงไปโดยที่เรายังไม่ทัน

0: รู้ว่าเราอ่ะเคี้ยวมันแล้วก็เลยเรียกว่าลืมกลืน
1: กลืนขนมลงคอหมดละเอ้ยงั้นมาดูกันต่อดีกว่าว่าพี่อาร์ตมีเทคนิคในการดูแลสวนอย่างไรบ้าง
2: สำหรับตัวพี่นะคือเราปลูกมันแล้วเนี่ยเราใส่ใจกับมันเราดูมันทุกวันอ่ะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะว่าใบมันเฉาลงนะวันนี้เราควรที่จะลดนะเพื่อที่ว่ามันจะได้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละคือหลักการของพี
1: ่ก็ปลูกง่ายจริงๆนะครับพี่ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะ
2: ใบแบบนี้ก็ยังโอเคอยู่อย่างนี้ยังไม่ต้องลดแต่ถ้าเกิดใบมันเริ่มที่จะแห้งก็เนี่ยประมาณนี้นี่แหละใบมันจะเริ่มออกเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะเฉาลงกว่านี้อ่ะว่ามันแห้งแล้วนี่หว่าเราก็ลด
1: แล้วนั่นเพราะอะไรมันโผล่มาตรงหญ้าเนี่ยพี่
2: อันนี้ก็คือสปริงเกอร์รดน้ำมะนาวที่เราทำเองนะจากขวดน้ำทั่วไปขวดอะไรก็ได้ได้หมดเลย
1: ที่มาที่ไปของไอเดียนี้มันคืออะไรเหรอครับ
2: เมื่อก่อนก็ใช้สปริงเกอร์รดปรากฏโอ้โหตัวนึงนั้นมันตัวละ15 บาทแล้วเราต้องใช้ตั้งเยอะผมมันจะเต็มสวนเราไงมันก็ใช้เงินเยอะใช่ไหมก็เลยไม่เอาละก็เลยมาใช้วิธีการใช้ขวดนี่แหละ
1: ก็คือลดต้นทุนเหมือนบ่อซีเมนต์ที่เปลี่ยนมาเป็นยางมาสาธิตวิธีการทำหน่อยอุปกรณ์มีอะไรบ้าง
2: ก็เนี่ยตามที่เห็นเลยขวดและท่อไม่ต้องใช้เกาเลยคือท่อปกติเห็นไหมถึงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วควงได้เลยลำดาบได
1: ้วิธีใช้แปลกๆเนาะ
2: อ๋อไม่ใช่แล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือ3ทางปกติต่อปุ๊บแล้ววางที่หัวแบบโดเรมอนได้เลยหมุน
1: ดีเลยบินขึ้นไปกับมะนาวต่างเดิด
2: ไม่ใช่อีกแล้ว
1: โอ้ผมก็อ้อเหมือนกันแหละเนี่ยอุ้ยมุกอะไรเนี่ย
2: เสร็จแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยข้องอที่เราใส่ขวดเมื่อตะกี้นี่เลยใส่เข้าไปกำหนดทิศทางน้ำยังไงนี่เลยเข็ม
1: แล้วเข็มเนี่ยพี่อาร์ประดิษฐ์เองหรือเปล่า
2: ซื้อเขาตามร้านค้าเนี่ยแล้วเราก็เอามาใส่ที่จับเอาเองหาอะไรหุ้มให้มันใหญ่ให้เราจับได้ถนัดมือต้องจับให้แน่นเพราะต้องแทงให้ทะลุขวดนะเราต้องการให้ไปด้านหน้าทั้งหมดแล้วต้องเจาะให้มันเอียง45 องศาไปด้านหน้าเสมอฝั่งละ9 รูฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยเจาะไปเลย
1: คิดนานไหมเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้
2: มันน่าจะ2 ปีเป็นปี2 ปีแหละ
1: ทำไมมันนานจังอะพี่มันดูง่ายๆนะ
2: พอใส่แค่ทำตอนว่างๆเอาง
1: านเยอะหรือว่าขี้เกียจ
2: ก็ประมาณนั้นแหละ
1: ผลงานชิ้นนี้ให้ชื่อว่า
2: Pinker DIY by Art เอง
1: ว้าสุดยอดนักประดิษฐ์แต่ตอนนี้ผมจะกลายเป็นสุดยอดนักชิมละเพราะว่าพี่เอเรียกผมไปเข้าครัวอีกแล้ว
0: จะมาทำยำมะนาวใส่หมูยอ
1: เอมะนาวมันก็ต้องอยู่ในยำอยู่แล้วสิ
0: มันเป็นมะนาวเป็นวัตถุดิบหลักอย่างอื่นเป็นวัตถุดิบรองวันนี้เรามาดูกันก่อนว่ามะนาวพี่อ่ะน้ำเยอะจริงไหม
1: ก่อนหน้านี้ก็เห็นพี่อาร์ตกรอกใส่ปากแล้วนะ
0: กลัวคนดูจะไม่เชื่ออ
1: ่ะอีกรอบก็ได
0: ้อันนี้ซีกแรกซีกที่สองสุดท้ายค่ะ
1: 1 ลูกได้ปริมาณเท่าไหร
0: ่30 มล.นี่ขนาดมะนาวพี่ลูกยังไม่ใหญ่นะถ้าใหญ่เต็มที่อาจจะได้มากกว่า30 มล.อันนี้ลูกกลางๆเพราะมะนาวเรายังโตไม่เต็มที
1: ่แล้วลูกใหญ่ๆไปไหนหมดล่ะ
0: ยังไม่ครบ5 เดือนอันนี้อายุมะนาวอยู่ประมาณ3 เดือน
1: 3เดือนนี่ก็เยอะแล้วนะ
0: อ
1: ่
0: ะปอกเปลือกแล้วนะคะตาลน้ำปลาพริกป่นพระเอกของเราลงไปแล้วจ้ะตัวเสริมเราคือหมูยอเรียบร้อยแล้วยำมะนาวตาฮิติใส่หมูยอเมนูเพิ่มความสดชื่นของเราใครง่วงๆอยู่มาแล้วจะได้ตื่น
1: ผมว่าให้น้องชายพี่อ่ะกินก่อนเลยคนแรกแล้วมะนาวตาฮิติที่ว่าปลูกง่ายๆเนี่ยมันมีโรคหรืออะไรมากวนใจไหมครับพี่
2: คิดว่าน่าจะมีแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นโรคอะไรรักษายังไงเพราะไม่เคยรักษา
1: แล้วมันจะหายได้ยังไงล่ะครับพี่อาร
2: ์
1: ต
2: ไม่หายมันก็ตายเป็นกิ่งๆไปเพราะมันเริ่มตายแล้วก็ตัดมันออก
1: ส่วนที่เหลือก็ไม่เป็นไร
2: มันก็ไม่ตายนะบางครั้งก็ลูกมันออกมาเป็นดำๆก็มีบางคนก็เรียกอะไรแฮงเกอร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่มันก็หายไปเองนะก็เราไม่รู้ทำยังไงเนาะ
1: ปลูกง่ายดูแลง่ายเนาะผมอยากได้กิ่งพันธุ์ไปปลูกแล้วอ่ะพี่
2: มะนาวเรานี่นอกจากที่จะขายลูกแล้วอ่ะก่อนที่เราจะขายลูกด้วยซ้ำเราสามารถขายกิ่งได้ก่อนด้วยกิ่งละ50 บาท
1: แล้วต้องเป็นกิ่งแบบไหนล่ะครับ
2: ลักษณะของมันก็คือไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปถ้าแก่เกินไปสีมันก็จะเข้มสีออกน้ำตาลเข้มเลยอ่ะถ้าอ่อนเกินไปมันก็จะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยมันอ่อนเราเอาที่มันกลาง
1: ๆแล้วพี่เคยตอนกิ่งที่มันแก่ไหม
2: ทดลองแล้วเอามาชำได้ไหมได้แต่เวลาไปปลูกแล้วมันโตช้าไอ้อย่างอ่อนเลยแบบนี้เขียวเลยก็เหมือนกันออกรากไหมออกแต่ไปปลูกแล้วมันก็โตช้าอันนี้จากที่ทดลองเองนะไม่ใช่แบบมีหลักการอะไร
1: ในมือพี่เนี่ยมีทำเองอีกปะเนี่ย
2: อ๋ออันนี้มีทำเองดัดแปลงให้มันโค้งนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราตอนเราก็ ง่ายหน่อยเทคนิคก็คือตัดใต้ตาที่เราเด็ดเนี่ยออกเนี่ยเราจะปอกเปลือกมันออกง่ายๆแล้วก็ตัดอย่างนี้เลย
1: ตัดข้างบนเหนือตาไม้ไม่ได้หรอครับ
2: ก็ได้อยู่นะแต่คิดว่าใต้ตารากมันจะออกได้เร็วกว่าจากที่ลองอะนะทีนี้เราก็จะเอาขุยมะพร้าวใส่เข้าไปแบบนี้ให้มันอยู่เลยช่วงที่มันจะออกรากไว
1: ้นี่ก็คือเทคนิคที่ได้มาจากแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ถ้าแม่สอนแม่ก็จะมัด2ป้องแต่ก็ลองแล้วป้องเดียวมันก็ออกเหมือนกันไม่ต้อง2ป้อง
1: ต้องรออีกกี่วันถึงจะเอาไปปลูกได้ครับ
2: 30ถึง40วันเราจะมาดูเลยมันจะมีรากออกมาให้เราเห็นเต็มไปหมดเลยเราก็ตัดข้างล่างปุ๊บแล้วเราก็เอากิ่งเนี่ยไปใส่ถุงชํานอกจากมะนาวตาฮิติของเราแล้วรอบๆสวนหรือในสวนส่วนอื่นๆเราก็สามารถปลูกผักอย่างอื่นขายได้ด้วยลูกค้าที่มาซื้อเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีผักขายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะม่วงผักยาวหรือผักอื่นๆอย่างเงี้ย
1: เดิมมันทำอะไรแถวนี้อ่ะแม
3: ่ตะไคร
1: ้เอาไปทำอะไร
3: เอาไปต้มยำบ้านเราไม่ต้องไปตลาดเราปลูกขาตะไคร้กินเองขายก็ได้ปกติก็ขายอยู่ส่งร้านพี่แกง
1: อ๋อก็คืออันที่พี่ยุ้ยจัดเซตต้มยำ
3: ใช่
1: แล้วแม่จะทำต้มยำอะไรให้ผมกินนะครับ
3: ต้มยำไก่ใส่มะนาว
1: มะนาวอะไรนะ
3: ตาฮิติเท่านั้น
1: เพราะว่า
3: ลูกใหญ่น้ำเยอะขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง
1: แล้วใส่มะนาวตอนไหนอะครับแม่
3: เดี๋ยวต้มไก่สุกก่อนค่ะนี่โจ๊กเลยเนี่ยแม่เนี่ย
1: สรุปทำโจ๊กหรือต้มยำครับแม
3: ่ต้มยำเสร็จแล้วจ้าต้มยำไก่เปรี้ยวจี๊ดเลย
1: ระหว่างแม่กับต้มยำอะอะไรเปรี้ยวกว่า
3: ต้มยำเปรี้ยวฝ่า
1: รสเปรี้ยวนำเค็มตามตรงตำราต้มยำจริงๆเลยครับแม่ จากที่ทำกิ่งชำเสร็จก็พร้อมปลูกละพี่อาร์ตมีเคล็ดลับยังไงหรอครับ
2: เคล็ดลับไม่มีมีแต่วิธีที่ง่ายที่สุด
1: สำหรับมือใหม่เหรอ
2: ทุกคนเลยก็ได้ไม่ต้องมือใหม่ก็ได้อย่างผมเนี่ยไม่เคยเลยที่จะปลูกเองก็ยังปลูกได
1: ้แล้วปกติในสวนใครปลูก
2: ปกติก็แม่ปลูก
1: ปะโถเอาวันนี้ขอดูฝีมือพี่อาร์ตปลูกหน่อยก็แล้วกัน
2: เริ่มจากนี่เลยเลือกพื้นที่ได้แล้วเราก็เนี่ยเขี่ยดินรอบๆหน่อย
1: ต้องดูสภาพดินด้วยไหมครับว่าต้องเป็นดินแบบไหน
2: ไม่ได้จำกัดขึ้นอยู่กับบ้านเราจะมีดินแบบไหนก็ปลูกได้หมด
1: แล้วคุณลึกไหมอ่ะ
2: ไม่ต้องลึกเลยแค่นี้พอ
1: โอ้ยนี่เรียกว่าแทบจะไม่ได้ขุดเลยนะพี่
2: ก็บอกปลูกแบบที่ง่ายที่สุดจากนั้นเราก็เอายางมาเลยยางก็เป็นยางเก่าเส้นละ10บาทเสร็จแล้วเราก็เอาถุงมาเลยถุงชำ
1: อันนี้เอาอยู่กี่เดือนครับ
2: ชำไว้แล้วเดือน1เดือนถ้าเอาต้นมะนาวไปปลูกอ่ะจะไม่แนะนำให้ใช้กระถางเล็กๆนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่พออย่างน้อยก็ต้องวงยางอย่างนี้ก็ยังดีจากนั้นเราก็เอาขี้วัวใส่หรือจะเอาดินใส่ไปหน่อยก็ได้ให้ต้นมันแน
1: ่
2: น
1: แล้วต้องรดน้ำถี่ไหม
2: ก็พยายามรดให้มันชุ่มไว้อย่างไรต้นมันจะสูงประมาณเมตร50หรือเมตรนึงประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตจากมันได้เลย
0: พอน้องชายกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านเราก็มองเห็นว่าน้องมีความตั้งใจดูแลนาดูแลสวนวัดผลได้จากน้องดูแลมะนาวถึงขั้นที่บอกเราได้ว่าแม่มะนาวเนี่ยพร้อมที่จะออกลูกแล้วนะแล้วก็ออกจริงๆคือหลังจากที่เขาบอกเราไม่เกิน1เดือนมะนาวเขาออกดอกทั้งสวน
1: อาร์ตเขาเก่งขนาดนี้ได้จากแม่เต็มๆเลยนะเนี่ย
3: เหรอโอ้ได้แม่เหรอ
2: จากที่ไม่เป็นเลยมันก็เป็นหมดทุกอย่างอยู่กับมันแล้วมันก็โอเคมีความสุขดี
1: 100คะแนนเต็มพี่นกให้เท่าไหร
3: ่อับให้85
1: เรียกว่าภูมิใจลูกชายคนนี้สุดๆเลยไหมครับแม่
3: เขาอยู่ที่ไหนก็พูดได้เต็มปากเพราะลูกของฉันเออ
1: นี่แหละความภูมิใจของคนเป็นแม่แล้วในสวนของพี่เนี่ยมีมนุษย์ต่างดาวจริงไหม
2: มนุษย์ต่างดาวก็พี่นี่แหละ
1: จะอุ๊ยงั้นผมขอตัวก่อนนะครับโอ๊ย

ทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตต์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก

0: BSC to me ผู้ว่า
1: เป็นภัยพิบัติที่ประชาชนให้ความสำคัญคนรุ่นใหม่ก็มีนโยบายที่พร้อมจะรับมือกับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2: ภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้และเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้จากสถิติจะเห็นได้ว่ามีการเกิดน้ำท่วมขึ้นในทุกๆปีค่ะ
3: PM 2.5 ทำให้สูญเงินมากกว่า 3,000 กว่าล้านบาท
1: ร่วมโหวตทีมเสนอนโยบายที่ใช่ทาง LINE @ThaiPBS ขณะชมสดพลิกเมืองไปพร้อมกัน Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 16:05 นทางไทยPBS
4: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้าไหมย้อมและผ้าพลาสติกคีรีวง
5: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
6: อีก4ปีถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพ World Pride นี่ไม่ใช่แค่มหกรรมแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ความเท่าเทียมทางเพศ
7: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกัน
8: World Pride มันก็จะเป็น disrupt อันใหญ่ที่ทำให้เอเชียมันเปลี่ยนและนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า New Era ที่แท้จริง
6: แต่ถ้าหากจะเดินไปให้ถึง World Pride คงยังมีอีกหลายจุดยากที่เราต้องทำต่อ
9: ถ้าเราไม่มีนโยบายหรือว่าวิธีปฏิบัตินะคะที่มันเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี้ก็คงจะยากในการที่ทำให้บริการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีคนเข้าถึง
8: คือเราต้องทำให้เห็นว่ามีความจริงใจในการไปต่อมีผู้ว่าคนไหนพูดบ้างหรือยังรู้หรือยังว่า World Pride คืออะไร
6: ทำไมกรุงเทพต้อง World Pride นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้เรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 ทางไทย PBS
10: ไปทำเขาโกรธขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้สึกผิดเลยคิดอยากจะไปง้อเขาบ้างเลยเหรอ
11: ขอบใจนะที่อยากจะช่วยแต่บางอย่างมันก็แก้ไม่ได้แล้ว
12: ไหนๆก็คืนดีกันแล้วอ่ะตอนนี้เราเป็นอะไรอ
13: ่
12: ะ
13: เรื่องราวของสมพรกับอนันต์ยังไม่จบนักเขียนทิ้งตัวละครไม่ได้แล้วก็ทิ้งคนอ่านไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
14: คุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
15: และฝูงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือพาคีไรโนซอรัสพวกมันใกล้ชิดกับไทรเซราทอปส์สัตว์สังคมเหล่านี้ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวอยู่ทางใต
16: ้ติดตามสารคดี Walking with Dinosaurs อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS
17: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: คุณจอมดูให้ดูสเตชั่นเอ้ยโยกกระสอบไปดูญี่ปุ่นที่ไม่เคยเห็นกันอีกิมาโชว์

0: เปรียบเทียบแพปลาไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้มองเห็นด้วยภาพแต่รับรู้ด้วยกลิ่น
1: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
0: คาย
1: แสง UV แล้วปล่อยมาอีกคนที่ช่วยหาคนซื้อมาให้ไม่ให้จับไม่เฉยแล้วต้องมานั่งหาคนขายไทยบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
0: สุดท้ายกรมประมงก็บัญญัติชื่อทางการภาษาไทยของปลาตัวนี้ว่าปลากระรังไทเดนป๊อปและกลายเป็นว่าผมได้ตั้งชื่อปลาตัวนี้ผมเป็นพ่อที่ให้กำเนิดเขา
2: ชื่อหนังสือคือไทยฟิชบุ๊กในหนังสืออ่ะผมก็จะรวบรวมชนิดพันธุ์ปลาแล้วก็เทคนิคการประกอบอาหาร
0: มันไม่มีทางที่จะขายเนื้อ30โลให้หมดภายในวัน2วันฉะนั้นมันต้องมีการแช่แข็งอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าหน้าสดไม่มีในโลก texture ดีมากครับมีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือ texture ดีมากๆ
3: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างเวลาโดนแดดจะเป็นใสเลยนะ
0: ใช่
4: ดูให้รู้วันนี้เรามีโปรเจกต์พิเศษกับคนพิเศษที่เราคัดเลือกมาแล้วว่าเขาคือคนที่ยืนหนึ่งอยู่ในแถวหน้าของคนที่รู้เรื่องปลาในเมืองไทยยืนหนึ่งยังไงเขาคร่ำเคร่งทำสารานุกรมปลาในเมืองไทยสำเร็จมาแล้วเล่มหนาขนาดนี้เกิดจากการสะสมความรู้และประสบการณ์มายาวนานและพบว่าเขามีแรงบันดาลใจและพลังที่จะส่งเสริมการประมงไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศเราก็เลยจับมือกันว่าไปญี่ปุ่นกันไหมเราจะพาเขาไปหาความรู้ที่เมืองไทยยังไม่มีด้วยกันก่อนอื่นทำความรู้จักกับเชฟออฟด้วยกันก่อนเลยค่ะ
0: ตะคุปลาผมไม่อยากเรียกตัวเองอย่างนั้นแล้วกันผมเป็นคนชอบปลาแล้วกันครับแต่จริงๆมันก็แล้วแต่คนเรียกนะผู้ใหญ่ท่านนึงก็เรียกผมว่าเป็นหมอปลาเพราะว่าเขาเห็นงานที่ผมทำผมดูแลปลาว่าเอ้ยสภาพปลาเป็นยังไงอะไรยังไงบางคนเขาบอกว่าผมเป็นคนข้างใครอะไรอย่างนี้เป็นอะไรที่อยากรู้อยากศึกษามากกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปลาอยู่ประมาณ 3,000 ชนิดก็รู้จักไม่หมดหรอกครับนี่เนี่ยบ้านเราจะเรียกว่าปูใบจุดหลายๆที่ในโลกมันมีพิษเขาเรียกซิกูเทล่าจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายสับสนไปเช่นเราเจอของร้อนเราจะรู้สึกเย็นเราเจอของเย็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสั่นจะเยือกเลยทำให้เจ็บปวดตามข้อต่างๆตามร่างกายงานศึกษาเรื่องพิษซิกูเทล่าในประเทศไทยไม่มีพิษชนิดนี้ในอาณาบริเวณอ่าวไทยหรืออันดามันมันจะอยู่ทางแปซิฟิกมากกว่าขึ้นชื่อว่าปูเนี่ยความสดสำคัญมากตัวเนี้ยมาจากสตูลฉะนั้นมันตายแล้วส่งมาเอามาต้มเนื้อจะเหลือแต่น้ำต้องต้มตั้งแต่ที่นู่นแล้วส่งมาให้เราไม่งั้นจะไม่ได้กินตัวนี้คือกุ้งมังกรคิงคองสีของเขาเป็นสีเขียวเป็นยอดสุดของห่วงโซ่อาหารของกลุ่มกุ้งมังกรฟันเขาจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆทำให้เขาสามารถกินกุ้งมังกรชนิดอื่นได้แท้หอยนางรมได้ทำไมมันถึงเป็นดักล่าขนาดนั้นปกติกุ้งมังกรเนี่ยหนวดของเขาจะยาวเพื่อที่ใช้เอาไว้ป้องกันตัวแต่กุ้งมังกรชนิดนี้เบื่อเขาหนามากขนาดของขาเขาเนี่ยใหญ่กว่ากุ้งมังกรปกติแรงเขาจะเยอะมากๆเนื้อของเขาเนี่ยพอแล่ออกมาแล้วว่าเนื้อเขาจะเป็นสีออกส้มๆเนื้อเขาจะรสชาติเข้มข้นมากนี่แหละครับปลาแพดเดิลป๊อปเป็นชื่อที่ผมเรียกกันเล่นๆในร้านผมเป็นพ่อที่ให้กำเนิดเขาคือผมหาตัวอย่างมาแล้วก็ถ่ายรูปกับดร.ชวฤทธิ์วิทยานนท์ไปประชุมในโต๊ะประชุมของกรมประมงคนในงานโดนโต๊ะประชุมก็งงไม่เคยเห็นมาก่อนไอ้เนี่ยมันคือปลาอะไรจารย์ชวฤทธิ์ก็บอกว่าน้องเจ้าของร้านเอาปลาตัวนี้มาให้ผมถ่ายรูปอะเรียกมันว่าแพดเดิลป๊อปเขาก็หัวเราะกันแล้วก็ชอบสุดท้ายกรมประมงก็บัญญัติชื่อทางการภาษาไทยของปลาตัวนี้ว่าปลากระรังแพดเดิลป๊อปแล้วกลายเป็นว่าผมได้ตั้งชื่อปลาตัวนี้ส่วนตัวเนี้ยในอดีตอาจารย์หว่างเคยบอกว่ากลางอ่าวไทยมีย้อนไปสัก15ปีผมไปเดินตลาดมหาชัยผมก็เปิดรูปปลามาใดเขาบอกมีแต่นานแล้วนะ30ปีที่แล้วอ่ะผมก็บอกเอ้ยอย่ามาอ้ำพอเวลาผ่านไปได้เห็นกลุ่มนักตกปลามีการตกตัวนี้ขึ้นมาได้จริงๆผมเลยรู้สึกว่ามันมีจริงๆนะเนื้อของเขาเนี่ยมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเหมือนตระกูลมาใดอูมามิมากเล่มนี้เขียนโดยคน3คนชื่อหนังสือคือ Thai Fish Book ก็มีพี่แบ็คนะครับแบ็คคิสแล้วก็มีผมนะครับออฟเคนซากุแล้วก็เชฟนิวในหนังสือผมก็จะใช้ระยะเวลารวบรวมชนิดพันธุ์ปลาแล้วก็เทคนิคการประกอบอาหารในนี้มี100กว่าตัว100กว่าชนิดผมใช้เวลาเขียนหลังเลิกงานครับประมาณปีครึ่งทุกตัวในเล่มนี้จะเป็นปลาจริงที่สั่งเข้ามา
2: ในเรื่องของกินเนี่ยก็อยากรู้รสชาติมันเนอะกินแล้วอันนี้อร่อยแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปก็คือนอกจากเอามากินเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้อีกผมก็เลยให้การช่วยเหลือการศึกษาพบปลาที่ผมได้มาแต่ละครั้งเนี่ยหลายๆตัวเป็นปลาที่ไม่ได้พบเจอบ่อยๆนักวิจัยหรืออาจารย์ต่างๆไม่สามารถเข้าถึงปลาพวกนี้ได้ก็จะเรียกเขามาถ่ายภาพเก็บข้อมูลได้จากไหนอุปกรณ์ที่ประมงเป็นยังไงช่วงไหนของปีบางตัวที่หายากก็อาจจะมีการเก็บ DNA ไว้หน่อยเอาไว้ใช้ยืนยันฐานข้อมูลหรือถ้ามันหายากแล้วก็ต้องการเป็นตัวอย่างมากๆผมก็บริจาคไปเลยไม่ได้คิดเงินอะไรยังไงก็ยกให้เขาไปเลยก็มีบริจาคปลาพญานาคไป2ตัวให้กับอพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากไปกับดูให้รู้เนี่ยมันมีคำถามในดวงใจเนอะเรื่องของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆที่เอามาเสริมอาหารให้กับพวกสัตว์น้ำความรู้ของการจัดการสหกรณ์ชุมชนเนอะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังกระจัดกระจายยังไม่ค่อยรวมตัวกันมันมีชุมชนสหกรณ์ประมงที่กำลังจะตั้งขึ้นที่ระยองวันนี้เป็นวันนัดรวมตัวกันของผู้ที่เกี่ยวข้องเราจะมาคุยเรื่องของโครงสร้างชุมชนพี่น้องชาวประมงทั่วประเทศนะครับรอผมหน่อยนะครับรับปากว่าความรู้ที่ได้มาเนี่ยจะมาช่วยพัฒนาประเทศทุกคนรอหน่อยนะครับไปกันครับ
4: รถไฟมาถึงญี่ปุ่นเราไปนัดเจอกับเชฟออฟที่สถานีรถไฟเล็กๆริมชายฝั่งทะเลที่วากายาม่ากันค่ะมาดูเรื่องประมงก็ต้องไปชายทะเลสินะคะ
2: สิ่งที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดก็คือรอบนี้ไปคนเดียวผมปกติเวลาไปต่างประเทศผมจะไปกับเพื่อนๆไปกับแฟนไปกับสมาชิกหลายๆคนก็จะมีคนดูเรื่องของคิวรถคิวอะไรให้แล้วรอบนี้ไปเองเคยเห็นในเกมตกปลาว่าวากายาม่าเป็นแหล่งตกปลารู้แค่นั้นแหละที่วากายาม่านะครับมีผลิตภัณฑ์ประมงที่น่าสนใจที่ผมรู้จักอยู่แล้วเช่นฟาร์มปลาที่เลี้ยงด้วยสารสกัดจากบ๊วยแล้วก็มีเรื่องของเคนมาคัตสึโอะเจอหน้าคุณฟูจิที่ญี่ปุ่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าตอนที่เขาอยู่ไทยพออยู่ญี่ปุ่นปุ๊บด้วยสีหน้าสีทางแล้วก็การอากัปกิริยาเขาอะมันมีความเป็นญี่ปุ่นออกมาเลย
5: ไอ้นี่อายนั่น
6: เนี่ยอ๋อคร
5: ับพอดีเลย
6: ครับ
5: สวัสดีครับเจ๊โอ้ดีใจได้เจอกันอีกทีครับ
6: ครับ
5: เรานัดกันที่เนี่ยเจ๊โอ้อยากดูอะไรครับเราต้องมานัดกันที่นี่มาจากเมืองไทยเลยใช่มั้ย
6: มาจากไทยครับมาคนเดียวเงา
5: ๆขอบคุณครับผมอธิบายครับทำไมถึงต้องนัดกันที่นี่แล้วเราเรียนรู้อะไรครับ
6: เราก็รู้นะฮะว่าประเทศญี่ปุ่นน่ะเราเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดการปลาเราจะมีคำว่าอิเคจิเมะเนี่ยประเทศไทยกำลังฮิตเลยทีเนี้ยเรารู้แค่เรื่องของอิเคแต่เรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการจัดการในญี่ปุ่นน่ะเรายังไม่มีความรู้กันเลย
5: วันนี้รีบกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้าเลยนะตี5ไหวมั้ย
6: ฮะได้ครับ
5: โอเคพร้อมไปกันเลยเด
6: ี๋
5: ยวไปทางนี้กันครับเตรียมรถไปแล้วไม่มีแท็กซี่กันนะ
4: เจอกันตรงนี้แล้วก็ต้องขับรถไปอีกชั่วโมงกว่าพักผ่อนสักคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าตรู่ว่ากันใหม่ค่ะ
2: วันที่2จำได้ว่านัดกันช่วงเช้ามืดเลยเพราะว่าจะไปดูสหกรณ์ประมงไปดูเรื่องของการขึ้นปลาการจัดการปลาเนี่ยเป็นวันที่ผมประทับใจที่สุดเลยเพราะผมได้ไปดูในสิ่งที่ผมอยากเห็นแพปลาที่ญี่ปุ่นไม่ได้เคยเข้าไปลึกขนาดนี้ได้เห็นการจัดการการทำงานของเขาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและล้ำค่ามากเปรียบเทียบแพปลาไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้มองเห็นด้วยภาพแต่รับรู้ด้วยกลิ่น
5: ตอนนี้เราเข้ามาด่านแรกเลยรู้สึกไง
6: ผมไม่ได้รู้สึกแต่ผมไม่ได้กลิ่น
5: อ๋อไม่รู้สึกไม่ได้กลิ่นหมายถึงว่าดีไม่ดีคือดี
6: ดี
5: คือไม่คาว
6: ไม่คาวสะอาดมากกลิ่นคือไม่มีเลยแล้วก็เขามีรางน้ำตรงกลางแล้วก็น้ำเสียเนี่ยจะไหลลงตรงกลางแปลว่าเขามีการปรับระดับพื้นไว้อยู
5: ่มันคือสะอาดมาก
6: ใช่ครับมีการหล่อน้ำตลอดเวลา
5: น้ำที่ไหลเนี่ยไม่ใช่น้ำทะเลอย่างเดียวนะเป็นน้ำทะเลที่ใช้ UV
6: แส
5: ง UV แล้วปล่อยมาอีก
6: ก็คือน้ำต้องสะอาดแล้วก็คือเราปล่อยจากไอ้พวกนั้นมาเรื่อยๆนะครับ
5: อ่ะซุกเกอร์อันน่าเชื่อถือเห
4: รอและอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าชาวประมงจะออกเรือในตอนกลางคืนและกลับมาตอนเช้ามืดณขณะที่เราเข้ามาดูในพื้นที่นี้คือ 5:30 ค่ะแต่ทั้งเชฟออฟและฟูจิเซ็น

0: ็ดูสดชื่นตาใสปิ๊งๆเลยนะคะ
1: รู้สึกดีใจมันเหมือนกับเป็นรายละเอียดย่อยๆที่ปกติแล้วเขาไม่บอกกันหรอกไม่มีใครไปนั่งสนใจว่าน้ำที่ไหลทิ้งตลอดเวลาเนี่ยมาจากไหนผ่านกระบวนการอะไรมาเขาไม่ได้ดูดน้ำจากทะเลมาเลยแต่เขามีการขุดบ่อน้ำให้น้ำซึมเข้ามาแล้วค่อยเอาน้ำเนี้ยไปฆ่าเชื้อก่อนด้วยแล้วก็ค่อยทำความสะอาดเป็นเรื่องของความลึกซึ้งแล้วก็ความรายละเอียดความใส่ใจด้วย
2: วิธีประมูลของที่เนี่ยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันก็คือแต่ละคนเนี่ยจะแอบเขียนที่บ้านตัวเองแล้วหนึ่งสองสามยกทีเดียวจบเลยใครเยอะกว่าก็คือวันนั้นชนะเลย
3: เพราะว่าจะมีการมาประมูลสองครั้งก็คือจับแล้วประมูลแล้วแล้วออกอีกออกทะเลอีกแล้วกลับมาประมูลในตอนเที่ยงคืนคือมาปุ๊บก็วัดน้ำหนักแค่น้ำหนักแล้วทางสตาฟของที่เนี่ยก็จะบอกน้ำหนักพอได้น้ำหนักเป็นบัตรเรียบร้อยแล้วก็ออกเรือเลย
1: สมมติเรือประมงเข้ามาเนี่ยครับจะมีการคัดเกรดปลายังไงใครเป็นคนคัดจะรู้ได้ไงว่าอันไหนปลาใครต้องมีการลงทะเบียน
3: ของไทย
1: ไ
3: งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าสัตว์น้ำที่จะในคนสัตว์น้ำที่มีตัวตนของใครดูแลตัวเองได้อ๋อมีเขียนไว้นี่ก็คือน้ำหนักนะครับแล้วมีชื่อของเจ้าของปลามันก็เลยรู้ว่าเป็นของใครเนาะ
0: เชฟถามรัวๆเลยนะคะแล้วก็บันทึกวิดีโออธิบายเองด้วยแม้ว่าการมาดูงานลักษณะนี้เพียงไม่กี่วันก็คงจะไม่ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างแต่เราหวังว่าอย่างน้อยจะเป็นก้าวแรกที่มั่นคงค่ะ
2: ทางนักท่องเที่ยวสร้างมีแต่ไหน
4: ท่องเที
2: ่ยว
4: สร้าง
2: ได้ไหม
4: ได้ไ
2: หมอ๋อใช่ก็คือเขาบอกว่า JF เนี่ยคล้ายๆกับ JA ก็คือสหกรณ์การเกษตรนี่สหกรณ์ปลาอะไรประมาณนั้นนี่คือช่วยดูแลเรื่องน้ำมันของเรือหรือช่วยจัดการการขายอะไรเงี้ยประมูลอะไรเงี้ยเป็นตัวกลางทำให้ขายได้เขาเป็นคนช่วยเก็บเงินให้เป็นช่วยเป็นคนเอามาแบ่งทีหลังเป็นคนดูแลหมดเลย
0: ระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเรือประมงลำใหม่เข้ามาถึงฝั่งพอดีออกไปดูการลำเลียงปลาสดๆกันค่ะ
1: JF เนี่ยเป็นสหกรณ์ประมงในญี่ปุ่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศชุมชนประมงของญี่ปุ่นเนี่ยจะขึ้นกับ JF ทั้งหมดคือเขาบูรณาการทั้งหมดทั้งภาครัฐเอกชนตลาดรวมถึงช่วยทำในเรื่องของสื่อการตลาดให้ด้วยบ้านเราตอนนี้โครงสร้างสหกรณ์เราจะค่อนข้างกระจัดกระจายและไม่มีการรวมกลุ่มกันก็เลยคิดว่าการมาดูงาน JF ครั้งนี้น่าจะเอาแนวความคิดแล้วก็โครงสร้างการจัดการของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่เมืองไทยได้ครับ
0: แล้วก็มีชาวประมงมีเวลาว่างให้เราคุยด้วยนะคะจริงๆตอนนี้ทุกคนทำงานแข่งกับเวลามากเลยค่ะเพราะทุกอย่างในนี้จะเสร็จเรียบร้อยภายในอีกสักชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะ
1: สิ่งที่ได้ตรงใจคือผมได้ไปสัมภาษณ์ชาวประมงที่เอาปลามาขึ้นที่นั่นเขามีความคิดเห็นยังไงกับตัวสหกรณ์ประมงทำให้สหกรณ์ประมงเขาเข้มแข็งทั้งประเทศ
2: รู้ไหมว่า JF กับนะชาวประมงเนี่ยมีความผูกพันกันยังไงหนึ่งในนั้นรู้แบบว่าจะไปจับปลาเนี่ยมันจะมีสถานที่เขาเตรียมไว้ให้แล้ว มันไม่ใช่ว่าจะไปจับได้มั่วๆ
5: JF ย้ายข้อมูลว่าช่วงนี้ปลาอะไรจับได้ดีทางฮอกไกโดจะได้ปลาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยจะรู้ข้อมูลเยอะถ้าเป็นชาวประมงเฉยก็จะแค่คนเดียวส่วนตัวแต่นี่คือเป็นความรู้ก้อนใหญ่จากที่ต่างๆให้ช่วยแชร์ให้เพราะ JF เนี่ยมันใหญ่ทั้งประเทศ
1: ชาวประมงกับ JF เนี่ยเกื้อกูลยังไงกันแล้วทำไมเราถึงต้องพึ่งพา JF ทำไมเราไม่ออกไปทำของเราเองอะไรอย่างนี
6: ้คุณญี่ปุ่นตัดดี
2: ท่านท่านจะคุณคัตสึโดะชินะได้ไงก็捕まえるだけの力時間を使いたいですね
6: そうです
2: เออใช่ๆนะก็เพราะว่าบอกว่า JF เนี่ยเป็นคนที่ช่วยหาคนซื้อมาให้ไม่ให้จับไม่เฉยแล้วต้องมานั่งหาคนขายใครบ้างคนซื้อเราเป็นใครแต่ถ้ามี JF เนี่ยเขาช่วยหาลูกค้าให้เราทำหน้าที่เป็นชาวประมงอย่างเต็มที่ได้เลย
6: เอาเรือมาแล้วนี
2: ่คุณนะมาแล้วไปดูก่อนนะ
0: ทั้งหมดคือในมุมของชาวประมงว่าเขาได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างจากสหกรณ์ในท้องถิ่นคนฟังก็ทั้งฟังทั้งบันทึกลงสมองกันแทบไม่หมดเลยนะคะและในส่วนของสหกรณ์ล่ะหลักๆมีหน้าที่ในการหาตลาดให้ประกันราคาในชุดที่ขายได้ราคาต่ำเกินไปดูแลเรื่องประกันอุบัติเหตุต่างๆให้ชาวประมงเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงในทุกกระบวนการค่ะ
2: ทางเจฟได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลอะไรบ้างไหมบอกว่าเขามีฮะเขาจะมีแผนกที่อยู่ข้างบนของเขาเนี่ยตามจังหวัดหรือต่างประเทศมีการไปดึงมาว่าเฮ้ยเมืองนี้สามารถจับได้เท่าไหร่เมืองนี้จับได้เท่าไหร่จะเป็นคนมาช่วยเราอีกทีถ้าไปจับในที่ที่ไม่ให้จับแล้วไปจับแล้วรู้ก็จะไม่ได้ทำงานตลอดชีวิตทำให้เขากลัวไงว่าต่อไปถ้าทำผิดครั้งเดียวตัวเองจะชีวิตของชาวประมงก็คือจบ
1: หมดอนาคตเลยโครงสร้างแล้วกันครับเพราะว่าเรื่องของวัฒนธรรมอ่ะไทยกับ

ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันแน่นอนแต่โครงสร้างของการจัดการเราสามารถเอามาปรับใช้ได้จากที่เราไปดูมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยการจะนำมาปรับใช้กับประเทศไทยต้องเริ่มในที่ที่พร้อมก่อนไม่ว่าจะเป็น

0: โมงเช้าต้องพักกันแล้วค่ะหาอะไรกินกันดีกว่ามาเมืองประมงก็ต้องกินปลาสิคะ
1: ปลาชิมโน่โอริโอติไป
2: ส่วนอีกอย่างนึงคือเป็นปลานะครับชื่อปลาคิชิวมูเมะมาไดก็คือปลาไทยที่กินน้ำบวยเพื่อให้ปลามันแข็งแรงเพราะถ้ากินน้ำบวยแล้วปลามันจะแข็งแรงแล้วมีภูมิก็เลยให้กินน้ำบวยเพราะเมืองนี้เป็นเมืองของบวยจุดเด่นของที่นี่คือมาใช้ชีวิตสบายๆไม่ต้องรีบมาตกปลาม
3: ันไม่ไกลด้วยนะเพราะยังอยู่ในฮอนชูอยู
2: ่
3: ไม่ต้องลงไปถึงคันไ
2: ซจริงค่ะจริง
1: ๆถ้าโดน
2: แ
1: ล้วก็
2: เฮ้ยเอาอะไรดีเชฟเอาอะไรครับผม
3: บอกว่าคนไทยควรจะได้ไม่พลาดอะไร
2: ถ้าอินโดนีเซียถ้าไม่รู้มโนว่าถ้าไม่รู้ไปกินมโนคุเรโตนั่นก็เอา
0: บริเวณที่เราแวะกินอาหารนี้เป็นจุดชมวิวของเมืองค่ะบรรยากาศดีมากๆถ้าใครชอบเมืองเล็กเมืองรองและอยากกินอาหารทะเลสดๆแนะนำคุชิโมโต้ไว้ในอ้อมใจนะคะอาหารมาแล้วพร้อมลุยมากค่ะ
2: อาหารมาเรียบร้อยแล้วเชฟผมขออนุญาตอยากกินเนื้อปลา
3: ครับ
2: เนื้อเฉยๆอย่างที่เชฟเคยเล่าไงว่าเราจะกินว่ามันอร่อยเนี่ยถ้าจิ้มน้ำจิ้มเยอะจะทำให้รสชาติมันหายไปจะดูความอูมามิความกลมกล่อมจะกินแบบจืด
3: ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมคลิปให้ครับจะ
2: ลองดูมันก็จะอร่อยได
3: ้นี่นะดูความใสของเนื้อนะครับ
2: โอ้ใสจริง
3: เนื้อใสมากถ้ากดแล้วมันมีการเด้งคืนลักษณะนี้คือปลาที่ตายมาไม่เกิน3วันกล้ามเนื้อยังมีการลิโกมอร์ติสอยู่แบบนี้ถ้ากินเข้าไป
2: แข็งอยู่
3: ใช่กล้ามเนื้อมันจะมีการเกร็งตัวอยู่ถ้ากินเงี้ยสู้ฟันมากๆกรอบเท็กเจอร์ดีแต่อวมีอาจจะยังออกมาไม่หมด
2: เนาะมันอย่างนี้เข้าใจเข้าใจ
3: มันต้องใช้ระยะเวลาม
2: ัน
3: พูดง่ายๆคือสดเกินไป
2: ต้องสดเกินไป
3: ไปลองชิมเลยแล้วกันครับเนี่ยนะครับ
2: เชฟต้องกินก่อน
3: เท็กเจอร์ดีมากครับมีความกรอบกลิ่นหอมบาลานซ์กันดีมากที่สำคัญคือเท็กเจอร์ดีมากมาก
2: ดูฝั่งนี้กับดูฝั่งนี้คนละอย่างนะเวลาโดนแดดมันจะเป็นใสเลยนะ
3: ใช่
2: แล้วก็นี่คือปลาที่ให้บวยเป็นอาหารผสมอยู่บางส่วน
3: ครับ
2: แข็งแรงมาก
3: ใช่เนื้อเขาสัมผัสเขากรอบกรุบแล้วก็ยืดหยุ่นมาก
2: ๆโอ้อร่อยเลยอ่ะสิ่งที่ผมชอบคือไม่เหม็นเลยอ่ะ
3: ไม่เหม็น
2: ไม
3: ่มีไม่มีกลิ่นคาวเลย
2: อร่อยมากอีกทีนึง
3: เอาเลย
2: ครับมาจิ้มกับซีอิ๊วดูดิเป็นไง
3: เกลือเนี่ยมันจะเป็นสารสื่อประสาทครับลิ้นเราจะรับรสชาติดีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราจิ้มเยอะไปรสชาติของโชยุจะกลบรสชาติของปลาทำให้เราไม่ได้รสชาติที่แท้จริงพอกินกับโชยุแล้วรสชาติมันชัดขึ้นรู้สึกถึงรสหวานที่มากขึ้น
2: หอมขึ้นไม่มีความคาวเลยมากิน
3: เคนมังกุโ
2: รเป็นปลาที่ถูกจำกัดไว้ใช่ไหมคุณมังกุโร
3: ใช่ครับมีโควต้าในการจับ
2: แต่ว่าเลี้ยงเองได้เจ๋งมาก
3: เราจะได้ยินว่าโลกเราอ่ะมีทำฟาร์มปลาบูฟินทูน่าเยอะที่เดียวที่สามารถเลี้ยงบูฟินทูน่าตั้งแต่มาเป็นไข่เลี้ยงจนโตจนออกมาเป็นไซส์30โลมาขายได้เนี่ยมีที่เดียวในโลกคือคิงคิ
2: ใช่
3: ที่อื่นก็คือจะไปจับลูกปลาขนาดวัยเล็กเอามาขุนต่อแล้วก็เอาไปขายแต่คิงคินี่คือเลี้ยงจากไข่ เป็นการประมงที่ยั่งยืนมาลองเทสกันดีกว่า
2: จะไม่จิ้มทั้งจิ้มเลยครับกลับปุ๊บแบบนุ่มเลย
3: ตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นเนื้อติดมันหน่อยแต่พอกินเข้าไปแล้วเอ้ยนี่มันอากามิอากามิเนื้อแดงเลยต่อไปเป็นจู
2: ต่อไปจูโตโร่
3: อ
2: ัน
3: นี้นี่รสเค็มนะ
2: ผมรู้สึกว่ามันนิ่มเกินไปหรือเปล่าสำหรับผมนะ
3: มันเป็นฟรอเซนปลาที่เป็นฟรอเซนเนี่ยหรือของที่เป็นฟรอเซนเนี่ยเท็กเจอร์มันจะเสียไปแต่สิ่งที่ได้ออกมาคือบางครั้งอูมามิมันจะแตกตัวง่ายกว่าเคยมีคำพูดว่าทูน่าสดไม่มีในโลกคุณลองคิดดูว่าปลาทูน่าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นปลาเนื้อแดงแล้วก็มันมีเรื่องของไมโอโกลบินในเนื้อเยอะฉะนั้นมันจะเก็บในตู้ชิลได้ไม่นานและที่เมื่อกี้ซาโจบอกว่าทูน่ามาตัวนึง30โลมันไม่มีทางที่จะขายเนื้อ30โลให้หมดภายในวัน2วันฉะนั้นมันต้องมีการแช่แข็งอยู่แล้วเขาถึงบอกว่าทูน่าสดไม่มีในโลก
0: ก็ว่าจะได้กินอาหารแบบเพลินๆได้พักผ่อนสรุปเชฟน่าจะอธิบายจนเหนื่อยแต่เราคนฟังได้ความรู้เยอะเลยนะคะกินปลาสนุกขึ้นอีกโขเลยล่ะค่ะอิ่มแล้วตามสูตรบ้านเมืองญี่ปุ่นที่แหล่งท่องเที่ยวจะมีให้ซื้อของประจำเมืองติดไม้ติดมือให้ได้คิดถึงเมืองนี้กันค่ะ
2: โอ้นี่ฮะเป็นรูปของฮอนชูนะฮะที่อยู่ที่ใต้สุดเป็นรูปของคุกกี้ทุกคนซื้อไปกินเยอะเลยเพราะว่านะฮะมันโดดเด่นและราคาไม่แพงด้วย
3: ก็คือเห็นปุ๊บรู้เลยว่าคือที่นี
2: ่และเป็นของฝากเลยถ้าไปมาที่นี่หาไม่ได้ด้วยอ่ะ ไอตัวนี้ที่ให้ไอมาไดไงเอานี่ให้กิน
3: คือ
2: ก
3: ินสารสกัดเหรอฮะ
2: สารสกัดที่มาจ

0: น้ำบวยเอามาให้ปลากินเชฟออฟไปดูงานมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนนี้ตอนบ่ายตอนเช้าเราไปดูเรื่องปลาเราได้อะไรที่มันปิ้งบ้างไหม
1: ผมชอบรูปแบบการจัดวางสถานที่เขาใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมีการสอดคล้องต่อเนื่องกันของการทำงานทำให้ไม่มีเสียเวลาในการทำงานได้ไขข้อข้องใจในเรื่องของสหกรณ์ JF เนี่ยได้รายได้จากอะไรมีสินค้าอื่นๆมีกิจกรรมอื่นๆที่สร้างรายได้เหมือนกัน
0: เมื่อเช้าเนี่ยมันจะมีคนที่เขาดูแลเรื่องสหกรณ์ชาวประมงได้ขายดีและช่วยเรื่องประกันอะไรเนี่ยมีหน่วยงานอะไรที่จะเป็นไปได้ในประเทศไทยที่จะหน้าที่แทนตรงนี้หรือมันจะยากไหม
1: ประเทศไทยเราเองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อยู่อาจจะต้องไปคุยแล้วก็ขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในหลายๆอย่างทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงรัฐวิสาหกิจชุมชนอาจจะต้องไปคุยว่ามีอะไรที่เราจะได้รับการสนับสนุนอะไรได้บ้างต้องมาคุยกับคนจริงๆที่จะทำในเรื่องของประมงถ้าเราจะเซตอัพแบบนี้นะคุณจะมามีส่วนร่วมแล้วทำตามกฎกติกาได้หรือเปล่าแล้วคุณจะได้อะไร
0: ก็เนอะประเทศไทยจะมีโอเวอร์แบบนี้มันต้องยากเนอะมีแผน
1: ก็ยากหน่อยเพราะว่าวัฒนธรรมเราเขาไม่เหมือนกัน
0: เคยทำงานกับกลุ่มประมงมาบ้างเลยใช่ไหม
1: ครับมีที่สตูลที่ชลบุรีที่พังงาคุยงานกับกลุ่มที่ภูเก็ต
0: ถามนะครับว่าทำไมอยากจะช่วยการพัฒนาของประเทศขนาดนั้นผมรู้สึกถึงมีพลังเต็มไปหมดเลย
1: บางครั้งอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยญี่ปุ่นอ่ะผลิตภัณฑ์เขาส่งออกไปทั่วโลกด้วยคุณภาพที่มันน่าประทับใจขนาดนั้นแล้วเราเองมีพื้นที่ทะเลตั้งกี่ตารางกิโลเมตรในประเทศไทยถูกไหมฮะแล้วเราก็มีจังหวัดที่ติดกับชายทะเลเยอะแยะทำไมเราทำไม่ได้อย่างเขาพอมีคำถามแล้วก็จะพยายามค้นหาคำตอบก็จะพยายามผลักดันแล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่ได้เห็นเนี่ยไปพัฒนาต่อข้อดีที่เห็นจากสหกรณ์นี้คือทุกคนรวมตัวกันและสามัคคีกันในเมื่อมีความสามัคคีอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นกว่าทำคนเดียวถูกไหมฮะ
0: ถามหน่อย
1: ครับ
0: อะไรที่ทำให้เขาสามัคคี
1: การที่เรารวมกลุ่มกันสามัคคีกันเนี่ยมันทำให้เกิดพลังเมื่อมีพลังเราจะสามารถต่อสู้หรือต่อต้านคู่แข่งหรือคู่ค้าอื่นๆได้เหมือนสมมติมีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกำหนดราคาปลาแต่ปรากฏว่าเรารวมตัวกันว่าเฮ้ยเราจะไม่ขายให้พ่อค้าคนกลางแล้วเราจะรวมกลุ่มกันแล้วขายในนามของกลุ่มเราเท่านั้นมันทำให้เราสามารถเอาผลผลิตของแต่ละหน่วยงานมารวมกันแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
0: นั่นหมายถึงว่าถ้าจะรวมตัวกันเราต้องเล่าให้กับคนที่จะมารวมตัวกันว่ามันมีข้อดีเยอะกว่าที่แยกกันนะเพ
1: ื่อ
0: จะรู้สึกว่ามันรวมตัวมันได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ต้องอยู่ในกรอบนะ
1: ใช
2: ่กลับไปถึงเมืองไทยเชฟน่าจะไฟลุกโชนเพิ่มอีกนะคะเพราะมีงานรออยู่อีกเพียบซึ่งไม่ใช่งานง่ายซะด้วยค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในญี่ปุ่นใช้เวลาให้เต็มที่ก่อนนะคะ
1: จริงๆอ่ะทีมงานชวนผมแล้วว่าไปกินข้าวเป็นร้านๆนู่นนี่นั่นไหมผมบอกผมเอาตามคุณฟูจิแล้วกันเพราะว่าผมเองอ่ะชอบเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดท้องถิ่นเพราะว่าเราไปเดินแล้วก็จะเห็นความเป็นอยู่จริงๆที่สำคัญที่สุดคือผมชอบไปดูพวกโซนปลาเป็นนิสัยอยู่แล้วไปเดินแบบซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นเนี่ยสนุกมากทีมงานชวนทุกวันไปกินร้านนั้นไหมไปกินนี้ไหมอะไรเงี้ยก็มีไปกินวันนึงแต่วันอื่นก็คือซื้อของซูเปอร์อย่างปลามาไดอุเมะมาไดมันมีขายเหมือนกันที่นู่นซึ่งรสชาติเทสอะไรเนี่ยดีกว่าปลาทั่วไปแบบชัดเจนเลยอย่างเคนคาสโอซึ่งเป็นของดีของเมืองนั้นเขาไม่มีคาสโอแบบอื่นเขาก็มีแค่เคนคาสโอเพราะเมืองเขาจับปลาด้วยวิธีนั้นกันคุณภาพเคนคาสโอเลยดีมากชิมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละคาสโอที่ดีอย่างแรกที่ผมดูเรื่องความหลากหลายเนาะของท้องถิ่นของแปลกๆที่มันไม่ใช่เป็นของที่มีขายทั่วไป
2: นี่แค่วันที่2ของการดูความหลากหลายค่ะเรายังต้องเดินทางกันต่ออีกแต่เวลาหมดซะแล้วติดตามกันต่อได้ในตอนหน้าคราวนี้ได้ขึ้นเรือถึง2ลำเรืออะไรขึ้นไปทำอะไรตอนหน้าได้รู้กันค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
3: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
4: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
5: ธนาคารสังเกตุโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องนะครับ
4: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉ

0: ึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
1: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
0: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
0: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.เริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3 ไทย PBS สื่อของทุกคนพลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง 15 และ 16 มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง17มิถุนายนรวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าและบรรดาเหล่าสัตว์พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง19มิถุนายนเจมี่โอลิเวอร์ชวนทำอาหารจานด่วนด้วยรสชาติที่สร้างความประหลาดใจจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข 3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ถ้าอายุยืนได้ถึง100ปีคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนไทย PBS ร่วมกับมนุษย์ต่างวัยชวนคุณมาลองออกแบบชีวิตดีๆและยืนยาวในงานมนุษย์ต่างวัยเฟส2026 Longevity อยู่กันไปยาวๆให้จอยกว่าเดิมลองฟัง50 speakers ที่จะมาเติมแรงบันดาลใจและไอเดียดีๆที่จะออกแบบชีวิตที่ยืนยาวให้มีความสุขลองเรียนรู้กับเวิร์กช็อปฝึกทักษะสุขภาพการเงินความสัมพันธ์และความหมายของชีวิตลองเล่นเกมรู้ใจวัยเก่าและรับของรางวัลสนุกๆที่บูธของไทย PBS 3วันเต็มวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ Impact Exhibition Center ห.6 ลงทะเบียนเข้างานฟรีเพราะการมีอายุยืนไม่ใช่แค่อยู่ได้นานแต่อยู่ให้มีพลังและจอยกว่าเดิม
3: คติธรรมนำชีวิต
4: วันนี้มีคติธรรมหรือธรรมะมาฝาก3ประการก็คือคนเรานั้นจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อหนาวร้อนหิวกระหายอดทนต่อคำด่าอดทนนี้เป็นหลักเบื้องต้นที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปนั้นจะอยู่ในสังคมหรืออยู่ในกลุ่มของเพื่อนๆได้ประการถัดมาก็คือความเพียรหรือเรียกว่าวิริยะท่านบอกว่าขี้เกียจเป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงผึ้งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญจะทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานในการศึกษาประการที่3ก็คือปัญญาความรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นพิจารณาไตร่ตรองทบทวนสิ่งนี้ควรครบสิ่งนี้ไม่ควรครบเพราะว่าเรานั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่ามีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวก็จะทำให้บุคคลนั้นไปตลอดรอดฟังได
5: ้วันนี้วันพระแรม14ค่ำเดือน7ปีมะเมีย

0: สวัสดีค่ะ
1: พบกับเรื่องราวหลากหลายและความสนุกสนานจากข่าวสารทั่วทุกมุมโลกกับรายการสีสันทันโลกค่ะ
0: พบกันทุกวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 11:30 น.เป็นต้นไปค่ะวันนี้กับคุณมินิฐาจิตกรีและดิฉันจารุพรอุปารัตน์ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026เริ่มต้นอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะทีนี้ตำรวจที่เปรูใช้ประโยชน์จากกระแสในช่วงนี้เปิดปฏิบัติการปลอมตัวบุกจับกุมผู้ขายยาเสพติดค่ะนี่ก็เป็นวินาทีที่ตำรวจเปรูแต่ว่าอยู่ในชุดแมสคอตฟุตบอลโลกประจำปีนี้นะคะบุกเข้าไปจับกุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดในกรุงลิมาภารกิจของตำรวจชุดนี้ประสบความสำเร็จค่ะก็สามารถจับกุมพ่อค้ายาเสพติดรายนี้เอาไว้ได้พร้อมของกลางทั้งสารเสพติดอุปกรณ์ต่างๆและมีอาวุธปืนด้วยนะคะผู้บัญชาการกรีนสควอดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปรูเปิดเผยว่าจากการสืบสวนนะคะพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นแฟนบอลตัวยงแล้วก็คลั่งไคล้ฟุตบอลมากเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้าหน้าที่เลือกแต่งตัวเป็นแมสคอตฟุตบอลโลกเพื่อจะได้เข้าไปใกล้บ้านของผู้ต้องสงสัยโดยที่เขาไม่เอะใจตำรวจเปรูเขาขึ้นชื่อเรื่องของการทำภารกิจปลอมตัวแบบนี้อยู่แล้วนะคะมักจะอาศัยช่วงเทศกาลต่างๆปลอมตัวบุกจับกุมผู้ต้องหาจนกลายเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วหลายรอบนะอย่างเช่นอ่ะเมื่อสักครู่เป็นหมีอันนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสเป็นกรินช์ปลอมเข้าไป
0: ค่ะ
1: คือถึงจะเป็นมุกเดิมเปลี่ยนตัวละครนะแล้วภารกิจก็ประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนมาสคอตฟุตบอลโลกปี2026มี3ตัวที่ออกมาปฏิบัติการคราวนี้ก็คือ Maple the Moose นะคะ Zayu the Jaguar แล้วก็ Clutch the Bald Eagle เป็นตัวแทนของ3ชาติเจ้าภาพคือแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐอเมริกาค
0: ่ะ
1: 3ตัว3คาแรคเตอร์ไปกันครบนะคะปฏิบัติการลงมือกันเต็มที่จนกระทั่งชุดอะไรหลุดก็เลยทีเดียวแต่ผู้ต้องหาก็หนีไม่รอด
0: ก็ถือว่าเต็มที่กับงานนะคือก่อนหน้านี้ที่บอกไปอาจจะเป็นมุกที่เจ้าหน้าที่ใช้บ่อยแต่ก็ได้ผลอยู่เสมออย่างบ้านเราเองถ้าเกิดว่าเคยเห็นยังจำกันได
1: ้
0: ที่ปลอมตัวเหมือนเป็นพุ่มหญ้าเป็นต้นไม้
1: อ
0: ๋
1: อใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันคือเป็นมุกที่ถึงแม้ว่าจะซ้ำแต่เวลาเอาไปทำงานจริงๆนี่ก็คือได้ผลอยู่เสมอเลยนะ
1: คาดเดาได้ยาก
0: ใช่ค่ะยังอยู่กันที่มหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะต้องยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะแยะเหลือเกินค่ะหนึ่งในนั้นคือเรื่องวีซ่าเข้าสหรัฐที่แฟนบอลหลายคนบ่นกันนะคะว่าได้ยากได้เย็นมากเลยซึ่งที่อาร์เจนตินาก็เลยมีกิจกรรมปลอบใจให้กับแฟนบอลที่ไม่ได้ไปชมเกมข้างสนามกันนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าสำนักงานของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรุงโบโนสไอเรสของอาร์เจนตินาค่ะจะเห็นว่ามีผู้คนมารอต่อแถวยาวเลยนะคะและจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือมารับทีวี LED ขนาด32นิ้วแบบฟรีๆยกกลับบ้านไปได้แบบนี้เลยนะคะคือเอาไปทั้งกล่องเลยนะแบบใหม่เลยยังไม่ได้แกะกล่องด้วย
1: อ๋อใหม่จริง
0: ๆเออนี่เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่า Televisados ที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้จัดขึ้นให้กับชาวอาร์เจนตินาที่ถูกทางการสหรัฐปฏิเสธวีซ่าจนพลาดโอกาสไปชมทีมชาติของตัวเองลงแข่งแบบติดขอบสนามขอเพียงแค่ลงทะเบียนกับบริษัท100คนแรกก็รับทีวีกลับไปรอชมฟุตบอลโลกได้เลยค่ะหนึ่งในผู้โชคดีคนนี้ก็คือคุณโฮเซฟีน่าคนนี้เธอเล่าว่าจริงๆวางแผนจะไปชมฟุตบอลโลกที่สหรัฐไว้อยู่แล้วว่าจะปักหลักที่ไมอามี่เพราะว่าครอบครัวเธอก็อยู่ที่นั่นกลายเป็นว่าถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะแผนทุกอย่างก็เลยพังหมดไม่เป็นท่าโชคอย่างดีเห็นโพสต์กิจกรรมนี้ก็เลยรีบลงทะเบียนได้มาเป็นคิวที่6เลยนะคะรู้สึกดีใจเหมือนการบรรเทาความผิดหวังได้พอสมควรส่วนผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งนี้ผู้ชายคนนี้เขาบอกนะคะว่าอยากให้ทุกคนที่พยายามแล้วหวังจะไปชมฟุตบอลโลกแต่ถูกปฏิเสธวีซ่าได้พบกับความสุขและสนุกกับการชมฟุตบอลโลกผ่านทีวีจากแบรนด์ของเขาค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นขาประจำของการแข่งขันอยู่แล้วและก็มักจะทะลุเข้าไปรอบลึกๆด้วยครั้งที่แล้วเนี่ยยังคว้าแชมป์อีกต่างหากใครๆก็อยากจะรอชมอยู่แล้วนะคะ
1: ไม่รู้จะแทนกันได้ไหมนะคะสำหรับการไปชมแบบติดขอบสนามเทียบกับการดูผ่านโทรทัศน์แต่ ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
0: อ่ะใช่คือมันเป็นการแข่งขันที่แบบ4ปีมีครั้งนี่แหละคนก็อยากจะรอดูเนาะแล้วนี่เป็นชาติที่ปีที่แล้วได้แชมป์ไปแล้ว
1: ใช่
0: ยังไงเขาก็ต้องอยากจะไปดูอีกสักครั้งนึงอ่ะ
1: เป็นชาติที่อินกับฟุตบอลมากด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็โปรโมชั่นถูกใจทีเดียวอ่ะไปชมบรรยากาศฝั่งแฟนบอลต่างประเทศแล้วชวนไปดูที่เมืองเจ้าภาพกันบ้างอย่างที่เม็กซิโกซิตี้เป็นสถานที่จัดนัดเปิดสนามที่เพิ่งผ่านพ้นกันไปงานใหญ่ระดับนี้แน่นอนต้องรองรับผู้มาเยือนทั้งจากในและต่างประเทศจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ทั้งเมืองก็เลยปรับโฉมเพิ่มความอลังการกันสักหน่อยค่ะเปิดมาบรรยากาศหรูหราเลยนะคะสังเกตเด่นเลยเนี่ยแชนเดเลีย
0: สวยงามนะคะ
1: โคมไฟระย้าใหญ่เบ้อเร่อเลยนะคะไม่ได้อยู่โรงแรมหรูที่ไหนนี่เป็นสถานีรถไฟใต้ดินกรุงเม็กซิโกซิตี
0: ้
1: ช่วงนี้ทางการเร่งแปลงโฉมจุดต่างๆของเมืองช่วงที่ผ่านมาเร่งมือมาตลอดหวังสร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนที่มาชมมหากรรมฟุตบอลโลกปีนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐแล้วก็แคนาดานะคะทีนี้สถานที่หนึ่งที่ถูกพูดถึงมาก

0: ก็คือสถานีรถไฟใต้ดินอิตาโกปกติแล้วโหมีชื่อเรื่องของความแออัดเร่งรีบวุ่นวายต่างๆแต่พอติดแชนเดเลียติดโคมไฟต่างๆปุ๊บจุดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์เลยหลายคนล้อเลียนบอกว่าถ้าจะมาโดยสารรถไฟสงสัยต้องใส่ชุดราตรีมาเลยหรือสวมทักซีโดมาเลยไหมบางคนบอกเห็นแบบนี้เหมือนอยู่ในฉากละครย้อนยุค
1: ดิฉันคิดว่าโรงแรมนะ
0: ใช่มีคนพูดถึงนึกถึงไททานิคด้วยเรือสำราญหรูๆเน
1: า
0: ะก็ว่ากันไปผู้ใช้งานความเห็นก็หลากหลายอ่ะบางคนก็บอกว่ามันเวอร์หรือว่าดูไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่เหมือนกับว่าทางการคิดอะไรไม่ออกก็เลยทำอะไรที่คิดได้ในนาทีสุดท้ายอะไรแบบนี้ทั้งที่แต่ละสถานีเองอ่ะเขามีเรื่องของการตกแต่งที่ต่างกันอยู่แล้วติดแชนเดเลียมันอาจจะไม่ได้เข้ากันกับทุกจุดสักเท่าไหร่ฮะบางคนบอกว่าการที่ทางการมาปรับปรุงสถานีรถไฟแบบนี้ไม่ค่อยคุ้นตาจริงๆควรปรับปรุงมาตั้งนานแล้วให้มันดีขึ้นแต่ว่าก็เพิ่งจะมาทำกันตอนที่มีงานใหญ่นะคะยอมรับว่าอย่างน้อยก็ทำให้บรรยากาศดูดีขึ้นนั่นแหละถึงจะไม่ได้เป็นไปตามที่คิดก็ตามเดี๋ยวไว้รอชมภาพหลังจากผ่านพ้นการแข่งขันฟุตบอลโลกไปว่าหลังจากที่มีคนผ่านไปผ่านมาใช้งานเยอะๆแล้วเนี่ยสภาพรวมจะเป็นยังไงแล้วก็การปรับตัวการใช้งานจริงหลังจากผ่านทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วจะยังได้ใจคนเมืองอยู่ไหมหรือว่าจะชินกันแล้วก็ชื่นชอบกันไป
1: เรื่องของความสวยงามก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็หนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยเนาะทำยังไงก็ได้ให้ผู้คนที่สัญจรเนี่ยยังรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะความสวยงามเป็นเจ้าภาพด้วยนะคะพูดถึงสุนัขกันบ้างค่ะที่เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์แล้วก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญของมนุษย์มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะช่วยจับคนร้ายกู้ภัยช่วยเหลือผู้บกพร่องหรือแม้แต่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเด็กในสหรัฐค่ะที่เขาก็ให้สุนัขเนี่ยมาช่วยบำบัดความเครียดของผู้ป่วยเช่นเดียวกันแต่มีความพิเศษกว่าที่อื่นๆค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชินนะคะว่าสุนัขบำบัดส่วนใหญ่ก็จะมีอาสาสมัครคอยพาไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นครั้งคราวแต่สำหรับแก๊งน้องหมาที่เห็นอยู่พิเศษกว่าค่ะเพราะเป็นสุนัขประจำสถานพยาบาลแบบฟูลไทม์ผ่านการฝึกฝนมาเป็นพิเศษแล้วด้วยนะคะสุนัขแก๊งนี้เป็นสุนัขในโครงการ Pause and Play ของโรงพยาบาลเด็ก Mount Sinai Clarice Children's Hospital ในนิวยอร์กค่ะผู้ประสานงานโครงการได้เล่าให้ฟังไว้นะคะว่าสุนัข3ตัวนี้แตกต่างจากสุนัขอาสาสมัครทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าได้รับการฝึกฝนมาเพื่อให้สามารถรับมือและทำงานในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลได้อย่างมืออาชีพแล้วทำงานแบบเต็มเวลาจริงๆค่ะชั่วโมงการทำงานเนี่ยอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะเรียกว่าคอยสแตนด์บายสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยตลอดวันค่ะผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยนะคะว่าโรงพยาบาลเด็กทั่วประเทศเริ่มนำสุนัขเข้ามาช่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลหนึ่งอาจจะเพราะว่ามีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้นชี้ให้เห็นนะคะว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในโรงพยาบาลแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตและบรรเทาความเจ็บป่วยเจ็บปวดทางร่างกายและลดความเครียดของเด็กๆได้ค่ะนอกจากนี้สุนัขยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยยอมลุกขึ้นมาขยับร่างกายและช่วยเปลี่ยนภาพจำของโรงพยาบาลให้ดูน่ากลัวน้อยลงโดยสิ่งเหล่านี้มีเสียงยืนยันจากผู้ป่วยตัวจริงอย่างคุณแอตตี้นะคะเธอเล่าว่ามีสุนัขประจำโรงพยาบาลอยู่ด้วยตอนเธอเข้ารับการเจาะน้ำไขสันหลังและก็คิดว่าสุนัขช่วยบรรเทาแล้วก็เยียวยาเธอได้จริงๆค่ะสำหรับภารกิจนี้อาจจะต้องยกให้น้องหมานะถ้าเป็นน้องแมวอาจจะยังนะอาจจะยัง
0: อาจจะไม่ได้เยียวยาใจผู้ป่วยผู้ป่วยต้องเยียวยาตัวเอง
1: ไม่ใช่แค่เยียวยาใจถ้าเกิดเป็นน้องแมวอาจจะต้องเยียวยาร่างกายตัวเองด้วย
0: ได้แผลเพิ่ม
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการฝนเล็บการอะไรกันเกิดขึ้นก็อันนี้ต้องยกให้สุนัขจริงนะเขามีความสามารถในการบางทีบางคนที่เลี้ยงสุนัขเขาก็บอกว่าน้องสัมผัสได้ถึงแบบอารมณ์ความรู้สึกของคนเลี้ยงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอีกเรื่องนึงชวนไปชมเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์กันบ้างกำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผู้บกพร่องในสหรัฐนะคะทีมนักวิจัยหวังว่านี่อาจจะเป็นทางออกของวิกฤตขาดแคลนผู้ดูแลตามบ้านที่อเมริกากำลังเผชิญอยู่ค่ะ
2: Hey Brian, it is time for lunch too and a no caffeine drink and snack.
0: เนี่ยนะคะก็เคลื่อนเข้ามาแล้วก็ขยับขยับแล้วก็ส่งเสียงบอก Brian ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วนะชื่อของหุ่นยนต์ตัวนี้ชื่อ Robbie นะคะเป็นหุ่นยนต์รุ่น Hello Robot Stretch 4 เป็นสมา

0: าชิกใหม่บ้านนี้เขาบอกว่าทั้งตัวคุณไบรอันแล้วก็ภรรยาชื่อเบรนด้าเป็นผู้บกพร่องคุณไบรอันเนี่ยมีภาวะสมองบาดเจ็บมีอาการตัวสั่นฝันร้ายอยู่บ่อยๆส่วนคุณเบรนด้าเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งแต่ว่าต้องคอยดูแลบ้านดูแลสามีด้วยเบรนด้าบอกว่าแต่ละวันร็อบบี้หุ่นยนต์เนี่ยนะทำหน้าที่ดูแลไบรอันหลายอย่าง27อย่างต้องคอยเตือนนั่นนี่พาออกกำลังกายไปจนถึงเช็คความเรียบร้อยต่างๆเทียบเท่าเวลา8ชั่วโมงครึ่งต่อวันที่เธอหรือว่าผู้ดูแลที่เป็นคนต้องทำทั้งคู่ชื่นชอบร็อบบี้มากเขียนชื่อตัวโตๆเอาไว้ด้วยนะที่ตัวแบบนี้มีตามบ้านตามอะไรก็เขียนชื่อเขาไว้เรื่องราวของครอบครัวนี้ต้องบอกว่าสะท้อนวิกฤตขาดแคลนผู้ดูแลในสหรัฐนะคะกำลังรุนแรงขึ้นเพราะว่าปัญหาค่าแรงต่ำภาระงานก็หนักคุณเบรนด้าบอกว่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยแทบจะหาจ้างคนดูแลไม่ได้เลยหลายครั้งเสียเงินไปกับบริการสั่งและส่งอาหารเนี่ยรวมถึงการซื้อของชำทางออนไลน์ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองเยอะเพราะว่าจะปล่อยสามีอยู่บ้านคนเดียวก็ทำไม่ได้โชคดีมีร็อบบี้เข้ามาช่วยนะคะหุ่นยนต์ร็อบบี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์นักวิจัยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่จะเอาหุ่นยนต์มาแทนที่คนนะคะแต่ว่าจะมาช่วยแบ่งเบาภารกิจที่มันซ้ำซากจำเจต่างๆคนที่เป็นมนุษย์ที่ทำงานเป็นผู้ช่วยแบบนี้จะได้ไม่เหนื่อยจนหมดไฟไปซะก่อนผู้ใช้บริการหุ่นยนต์ตัวจริงอย่างคุณไบรอันบอกว่าชอบหุ่นยนต์ตัวนี้นะการออกกำลังกายที่ร็อบบี้เป็นคนนำให้ใครขยับตัวเนี่ยคุณรู้ไหมทำให้น้ำหนักลดลงจริงแล้วก็เขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองอ่ะสุขภาพดีขึ้นคือให้เครดิตเจ้าร็อบบี้เลย
1: ค่ะ
0: อาจจะมีการใช้เสียงหรือว่ามีอะไรบนจอที่ดึงดูดให้อยากทำตามเป็นแรงบันดาลใจให้อยากขยับตัวเนาะก็เลยค่อนข้างจะได้ผลกับการดูแลตัวเองตามแนวทางของร็อบบี
1: ้ดิฉันชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือดีไซน์ของร็อบบี้ที่ก็ดูแบบปกติถ้าพูดถึงหุ่นยนต์เวลาที่จะต้องมาดูแลมนุษย์เนี่ยบางทีจะต้องมีตัวที่ใหญ่หน่อยมีแขนมีขาแต่อันนี้คือเน้นมาพูดคุยเน้นคอยมาเตือนอย่างน้อยก็คือช่วยแบ่งเบาภาระคนที่ต้องมาเลี้ยงดูผู้ป่วยได้เหมือนกันถือว่าเป็นนวัตกรรมดีๆที่เชื่อว่าอีกหน่อยน่าจะมีการพัฒนาได้มากกว่านี้นะคะชวนพูดถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์กันบ้างค่ะเอาแบบเฉพาะเจาะจงกับวงการก่อสร้างเลยนะคะซึ่งหลายประเทศตอนนี้ก็กำลังขาดแคลนแรงงานเฉพาะด้านที่อังกฤษค่ะจึงมีตัวช่วยทำงานแบบนี้ไม่แย่งงานมนุษย์ค่ะแขนกลหุ่นยนต์อัจฉริยะที่กำลังเคลื่อนตัวยกแล้วก็วางอิฐอย่างแม่นยำท่ามกลางแดดจ้านะคะคือนวัตกรรมสะเทือนวงการก่อสร้างที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการ Future Build ณกรุงลอนดอนค่ะนี่คือหุ่นยนต์ช่างอิฐที่ชื่อว่าวอลเดอร์นะคะที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนภาพจำของไซต์งานก่อสร้างที่เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เปื้อนคราบปูนให้กลายเป็นสนามควบคุมหุ่นยนต์สุดล้ำของคนรุ่นใหม่ค่ะวอลเตอร์นะคะมีชื่อเต็มก็คือ Walling Trailbase Robot เป็นหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมที่ปกติใช้ในสายพานการผลิตรถยนต์แต่ได้รับการดัดแปลงโดยบริษัท JT Lifestyle Homes เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนแรงงานในสหราชอาณาจักรปัจจุบันช่างอิฐชาวอังกฤษมีอายุเฉลี่ยสูงถึง46ปีค่ะและก็แทบไม่มีคนรุ่นใหม่ทำอาชีพนี้โดยเจ้าวอเตอร์สามารถทำงานได้ในทุกสภาพอากาศโดยไม่ต้องตั้งนั่งร้านและมีความเร็วในการก่อผนังถึง10ตารางเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเท่ากับแรงงานช่างอิฐ5คนและคนงานทั่วไปอีก1คนรวมกันใน1ชั่วโมงโดยใช้คนควบคุมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะนอกจากเรื่องของความเร็วหุ่นยนต์ตัวนี้ยังถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าใช้วิธีการผสานก้อนปูนด้วยกาวแห้งชนิดพิเศษแทนการใช้ปูนซีเมนต์โม่แบบดั้งเดิมซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตและใช้ปูนซีเมนต์ในไซต์งานก่อสร้างคือตัวการใหญ่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 6% ของโลกค่ะโดยอิฐที่จะใช้ก็จะเป็นอิฐที่สั่งทำพิเศษที่มีร่องลึกเพื่อให้แขนกลเนี่ยสามารถขยับจับแล้วก็วางพิกัดได้อย่างแม่นยำสูงสุดปัจจุบันนะคะทางบริษัทมีหุ่นยนต์วอลเดอร์พร้อมใช้งานแล้ว30ตัวและก็กำลังสั่งซื้อเพิ่มอีก100ตัวเพื่อรองรับการสร้างบ้านในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์ซะทีเดียวนะเพราะเป็นงานที่มนุษย์ไม่ค่อยเลือกทำแล้วก็จริงๆคนที่ทำอยู่อาจจะปรับเปลี่ยนไปเรียนรู้เรื่องของการใช้แล้วก็ควบคุมหุ่นยนต์ในการทำงานแทนแล้วก็เหมือนเปิดสนามงานใหม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับนวัตกรรมแบบนี
1: ้
0: อีกเรื่องนึงค่ะชวนกันไปที่โครเอเชียกันบ้างชวนรู้จักนกแก้วตัวนึงชื่อดังเขาอายุ70ปีไม่ใช่แค่ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเท่านั้นแต่ต้องเรียกว่าเป็นส่วนนึงของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ค่ะ

0: เราอาจจะฟังเนื้อร้องไม่รู้เรื่องนะแต่ฟังทำนองพอจะเดาได้มันคือเพลง Happy Birthday นั่นเองนะคะซึ่งก็เจ้าของวันเกิดก็คือที่เกาะกรงอยู
1: ่
0: นกกระตั้วหงอนเหลืองหรือว่านกแก้วคอกาชูตัวโตทีเดียวนะคะอยู่ในกรงแบบนี้จริงๆเขาจะคอยส่งเสียงว่าคอกกี
1: ้
0: เนี่ยจะมีแบบเสียงแว่วๆให้ได้ยินนะคุณผู้ชมเป็นเสียงเรียกชื่อของตัวเขาเองขานรับกลุ่มเด็กๆที่มาร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday ให้อย่างสนุกสนานอย่างที่บอกไปนกแก้วตัวนี้อายุ70ปีแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองบนเกาะที่ชื่อว่าเวเรกี้บริจูนที่โครเอเชียเมื่อเจ้าคอกกี้นกแก้วที่โด่งดังที่สุดในประเทศนี้ก้าวเข้าสู่วัย70ปีอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวคอกกี้เนี่ยเกิดในปี1956นะอุทยานแห่งชาติบริจูนี่ฉลองวันเกิดให้1สัปดาห์เต็มช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ดูแลบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาเหมือนมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีชีวิตของทางอุทยานมีความฉลาดช่างคุยแล้วก็ชอบสร้างความบันเทิงให้คนที่มาเยี่ยมชมนะคะจริงๆแบบส่งเสียงทักคนด้วยแบบเช่าเป็นภาษาอิตาเลียนแบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยทักทายนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเพลงที่ร้องประจำตัวอะไรแบบที่ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็มีรอยยิ้มกันแต่บางครั้งผู้ดูแลบอกว่ามีหลุดสะบดคำสะบดคำหยาบภาษาอังกฤษออกมาได้ด้วยเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น F word เน
1: า
0: ะคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว F ไม่สุภาพออกอากาศไม่ได้นะคะแต่ว่าผู้ดูแลบอกว่าไม่ได้สอนนะอาจจะมีนักท่องเที่ยวแอบสอนไว
1: ้
0: แล้วประวัติของเขาเนี่ยโชคโชนเพราะว่าเขาอยู่เคยเป็นของขวัญของโจซีฟโบรสติโตนะอดีตผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของยูโกสลาเวียมอบให้หลานสาวแต่ว่าพอคอกกี้ตัวโตขึ้นเรื่อยๆเลี้ยงไม่ไหวนะหลานสาวก็เลยต้องส่งให้อุทยานช่วยดูแลรักษาเมื่อสักครู่เราอาจจะเห็นภาพของช้างตัวหนึ่งเขาชื่อลันกานะคะเป็นช้างเอเชียเพศเมียที่อินทิราคันธีอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียมอบให้เมื่อปี1972ก็ต้องบอกว่าลันกากับตัวกอกกี้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิต2ตัวที่ยังมีชีวิตอยู่จากยุคสมัยอันรุ่งเรืองในอดีตของที่นั่นนะคะก็ถึงได้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่ได้แค่เป็นสัตว์ที่ชื่อดังเท่านั้น
1: ส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะคะว่าคอกกาทูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวมากๆอย่างบางบ้านเนี่ยตัดสินใจเลี้ยงพร้อมกับลูกที่เพิ่งคลอดมาเลยเขาจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่กันไปได้ยันนานด้วยนะคะเรื่องราวใกล้บ้านวันนี้ค่ะพาไปรู้จักชาวอินโดนีเซียที่ออกจากงานมาเปิดร้านอาหารสุดแหวกแนวค่ะแล้วก็พาไปชมจิตรกรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนามที่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะติดตามได้ในช่วงสีสันอาเซียนกับคุณปฐพีเรืองศรีค่ะ
2: ยุคนี้ใครหลายคนอาจจะเบื่อหน่ายกับงานประจำนะครับเลยลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็มีไม่น้อยเลยเช่นเดียวกับชาวอินโดนีเซียคนนี้ครับที่ลาออกมาทำร้านอาหารของตนเองในแบบที่ไม่เหมือนใครและไม่น่าจะมีใครเหมือนด้วย
3: บรรยากาศสุดคึกคักหน้าโรงเรียนในเมืองบันดุงของอินโดนีเซียเด็กๆหลายคนพอเลิกเรียนก็น่าจะหิวจึงมามุงรอทานอาหารจากร้านโปรดกันยกใหญ่แต่เผอิญว่าร้านนี้แปลกแหวกแนวไม่เหมือนร้านไหนๆเพราะว่ามีขนาดเล็กจิ๋วเสียเหลือเกินไม่ว่าจะทั้งโต๊ะเก้าอี้เตาภาชนะเครื่องปรุงอุปกรณ์ต่างๆเล็กกว่ามือของเด็กๆเสียอีกแต่ที่สำคัญใช้ปรุงอาหารได้จริงและรับประทานได้จริงด้วยเมนูหลักๆก็จะเป็นจูอันกิเต้าหู้สอดไส้เนื้อสัตว์แบบพื้นเมืองของที่นี่ซึ่งน้องๆยืนยันว่าอร่อยจริงเดเดนมามุตอาลียูดินคุณพ่อลูกสองลาออกจากงานขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันมาโชว์ฝีมือสร้างสรรค์ห้องและเฟอร์นิเจอร์จำลองขนาดเล็กถ่ายลง TikTok ตั้งแต่ปี2023หนึ่งในผลงานก็คือรถเข็นขายอาหารริมทางขนาดจิ๋วที่สามารถใช้ทำอาหารได้จริงมียอดผู้เข้าชมวิดีโอมากกว่า2ล้านครั้งพร้อมทั้งเสียงเรียกร้องจากแฟนๆให้นำอาหารออกมาขายจริงทุกวันนี้เดเดนได้เงินจากการขายจูอันกิวันละ 60,000 ถึง 100,000 รูเปียหรือประมาณ110บาทถึง184บาททั้งๆที่ต้นทุนทำอาหารใช้

0: แค่ 10,000 รูเปียหรือประมาณ18บาทเท่านั้นซึ่งเดเดนก็มองว่านี่เป็นช่องทางแห่งโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมมาสู่ครอบครัวของเขาแม้ว่ารายได้ตอนนี้จะยังไม่ได้มากมายอะไรรวมถึงยังคงกังวลถึงความยั่งยืนของงานนี้ในระยะยาวแต่เขาก็เชื่อว่าด้วยความหลงไหลความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่เขามีก็น่าจะช่วยให้เขาประกอบธุรกิจนี้และมีรายได้ต่อไปได้เรื่อย
1: อินโดนีเซียมีผู้ใช้งาน TikTok มากถึง150ล้านคนนะครับในจำนวนนี้มีครีเอเตอร์มากถึง8ล้านคนที่ได้รับรายได้จากแพลตฟอร์มและในจำนวนนี้อีกมากกว่า 63% ที่ได้รับรายได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้วยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าในโลกยุคดิจิทัลแบบนี้ผู้คนต่างก็มีทางเลือกในการทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
0: ศิลปินชาวเวียดนามบรรจงนำแป้นพิมพ์กดลงไปบนกระดาษสาจนกลายเป็นลวดลายสีสันเธอเปลี่ยนแป้นพิมพ์และกดลงไปบนกระดาษด้วยความประณีตแบบนี้หลายครั้งจนกระทั่งได้ภาพพิมพ์ในแบบที่ต้องการถือเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านดงโฮจังหวัดบักนินทางตอนเหนือของเวียดนามซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า400ปีจนทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปีที่แล้วถึงจะดูเรียบง่ายแต่อันที่จริงกระบวนการสร้างสรรค์มีความซับซ้อนอย่างมากเริ่มตั้งแต่การทำแป้นพิมพ์ศิลปินจะต้องวาดภาพบนกระดาษจากนั้นจึงนำแบบร่างไปติดบนบล็อกไม้แล้วให้ช่างแกะสลักภาพแบบกลับด้านขณะที่การพิมพ์ภาพก็ต้องแบ่งแป้นพิมพ์ออกไปตามสี5สีเวลาใช้ก็ต้องพิมพ์ทีละสีห้ามใช้ปนกันหรือแม้แต่กระดาษก็ต้องทำจากเปลือกต้นไม้ของพืชพื้นถิ่นซึ่งจะทำให้กระดาษเหนียวนุ่มดูดซับสีได้ดีจนทำให้ภาพดูเงางามเป็นพิเศษด้วยกรรมวิธีที่ซับซ้อนทำให้มีศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ได้ไม่มากนักพวกเขายังคงมุ่งมั่นทำงานฝีมือแต่ละชิ้นอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณที่ชาวเวียดนามดำรงรักษาไว้หลายชั่วอายุคน
1: ปกติแล้วภาพของจิตรกรรมดงโหนะครับก็จะออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นออกมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนิทานพื้นบ้านภาพของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ใช้วิพากษ์วิจารณ์ความเป็นไปในสังคมได้ด้วยซึ่งภาพเหล่านี้ครับมักมีการซื้อขายหรือจะแสดงในโอกาสสำคัญทำให้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังได้ดีทีเดียว
2: และนี่คือเรื่องราวน่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมติดตามชมสีสันทันโลกได้ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะและรายการเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
3: คุณผู้ชมรอติดตามกันได้นะคะรับรองว่าเราจะกลับมาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆและความสนุกสนานเช่นเดิมค่ะ
2: ส่วนการชมย้อนหลังสามารถชมได้ตลอดนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS ค่ะ
3: ส่งท้ายสีสันทั่วโลกวันนี้ค่ะลากันไปด้วยภาพความน่ารักของแพนด้าแดงในสวนสัตว์ที่นครฉงชิ่งของจีนค่ะที่เพลิดเพลินกับผลไม้สดแสนอร่อยที่ทางสวนสัตว์จัดให้เพื่อฉลองวันเกิดสุดพิเศษให้กับแพนด้าแดงที่เกิดในเดือนมิถุนายนค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเรา2คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณออนซินีอมรโมลีและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงประเคนพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูป
1: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีประชาชนทยอยไปถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยรักครับหลังจากเมื่อวานนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพวันนี้ประชาชนยังได้เข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกับมีการลงนามในสมุดหลวงด้วยความอาลัยรักและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานในด้านต่างๆเพื่อประชาชนและประเทศชาติเสมอมาเช่นงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์สะท้อนถึงทรงเป็นเจ้าหญิงผู้มีความเข้มแข็งคล่องแคล่วแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนมีเมตตาทำให้ผู้ที่เคยได้มีโอกาสถวายงานหรือได้รับพระกรุณาธิคุณรวมถึงที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ต่างอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราช

0: ระวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องถึงช่วงเที่ยงค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะประชาชนเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อเดินทางไปที่นั่นติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์รายงานสดจากบริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะคุณนิชมนค่ะ
2: ประชาชนจากทั่วสารทิศทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนตั้งใจเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับนำเอาพระรูปนะคะรวมถึงสิ่งของต่างๆที่เคยได้เก็บรักษาเอาไว้มาร่วมแสดงความอาลัยในวันนี้ด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอคิวนะคะโดยทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจสัมภาระแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนที่จะรับสติกเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ยังมีจุดให้ยืมเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบนะคะโดยใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางในการลงทะเบียนค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนะคะรอบละประมาณ120คนเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะชาวกรุงเทพมหานครรายหนึ่งนะคะเดินทางมาพร้อมกับพระรูปที่ตนเองเคยได้มีโอกาสได้บันทึกภาพไว้และยังเก็บรักษาไว้พร้อมลายพระหัตถ์โดยเล่าด้วยความซาบซึ้งถึงครั้งที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะ
3: วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันเป็นวันสงกรานต์นะคะที่2022ที่วัดพระแก้ววันนั้นท่านเสด็จกัน3พระองค์มันก็เลยเป็นครั้งแรกที่เราได้ถ่ายรูปพระองค์ท่านแบบหลักๆเพราะปกติแล้วก็จะมีในหลวงสมเด็จแต่วันนั้นก็มีจุดสามพระองค์ท่านเดินนำมาแล้วพอท่านเห็นเราท่านก็เลยหยุดแล้วก็ให้เราถ่ายรูปเราก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายนานกว่าปกติเพราะปกติมันจะมีแค่วินาที2วินาทีเท่านั้นก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ารักเพราะว่าท่านสบตามาท่านโบกมือให้ทั้งเซตมีหลายใบมากเลยค่ะ
2: เช่นเดียวกับประชาชนอีกจำนวนมากนะคะที่เดินทางมาแสดงความอาลัยหลายคนเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะคะและน้ำตาที่คลอเบ้าโดยระบุว่าตั้งใจเดินทางมาเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณค่ะ
4: ส่งงานที่อุดรนะก็คุณป้าอยู่ย่านโน้นก็คือก็ตามข่าวพระราชกรณียกิจแต่ก็ภูมิใจเสียดายเสียใจเพราะว่าท่านทรงงานก็เก่งนะคะรักพระองค์ท่านนะคะ
2: ขณะที่บริเวณโดยรอบสนามหลวงมีการจัดเตรียมเต็นท์พักคอยสำหรับประชาชนนะคะพร้อมกับจุดบริการทางการแพทย์อาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดทั้งวันค่ะโดยประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปได้ถึงวันที่16มิถุนายนนะคะในเวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:00 นค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิชมนค่ะ
0: ขอบคุณครับและในช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายเรื่องราวของประชาชนที่เคยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีและถวายงานเปิดเผยถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือพระจริยวัตรที่งดงามและก็เรียบง่ายครับกว่า10ปีที่แล้วที่ร้านบะหมี่โบราณอยู่ที่ถนนวิสุทธิกษัตริย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายในร้านเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อครั้งเสด็จมาเสวยพระกายอาหารกลางวันที่ร้านเมื่อวันที่28มีนาคม2553นายสุรศักดิ์นุชโพเจ้าของร้านบะหมี่โบราณเปิดเผยถึงความที่ประทับใจในพระจริยวัตรเรียบง่ายและทรงเป็นกันเอง พระองค์ยังมีพระเมตตาฉายพระรูปร่วมกับครอบครัวซึ่งถือเป็นมงคลยิ่งสำหรับครอบครัวรวมไปถึงความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณจนถึงทุกวันนี้ครับ
5: พระองค์ท่านเนี่ยไม่ถือพระองค์นะครับคือถ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านจริงๆแล้วในใจของพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะรู้ความเป็นไปของชาวบ้านจริงๆมากกว่าที่จะไปจัดรูปแบบการต้อนรับซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับพระองค์เนี่ยทำให้ทางร้านแล้วก็บุคคลในร้านแม้กระทั่งแบบวันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้อนุญาตให้ประชาชนจากข้างนอกที่จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเข้ามาร่วมรับประทานด้วยได้ด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านตรัสว่าเราอยากให้มีบรรยากาศแบบนี้
0: ส่วนเจ้าของร้านกรอบรูปบริเวณสี่แยกวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเร่งจัดเตรียมกรอบพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในพระอิริยาบถต่างๆเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการที่สั่งจองเข้ามาเพื่อนำไปประดิษฐานให้บุคลากรในสังกัดถวายสักการะและแสดงความอาลัยทำให้ช่วงนี้ร้านกรอบรูปต้องเร่งผลิตกรอบรูปให้เพียงพอกับความต้องการครับ
1: ก็จะมีหลายแบบแต่แบบที่ทางราชการเขาใช้ก็คือแบบนี้นะคะไซส์นี้ก็จะเป็นขนาด24x36นิ้วค่ะถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยก็สามารถจะสั่งได้นะคะ
6: อันนี้ทำก็เริ่มมีแล้ว
1: มีแล้วค่ะใช่ค่ะจองก็จองมาทางเพจเราก็จะเยอะเลยค่ะทางเพจนี้ก็จะมีหลายมาจากปักธงชัยตอนนี้สั่งจองคือวันจันทร์จะเข้ามารับ
6: อ๋อส่วนใหญ่วันจันทร์นี้จะเข้ามา
1: ใช่ค่ะวันจันทร์จะเข้ามารับเพราะว่าท่านก็เพิ่งค่ะใช่ไหมคะอืมนั่นแหละค่ะ
6: ร้านรูปเราก็มีหลายรูปแบบ
1: หลายรูปแบบมากก็หมายถึงว่าลูกค้ากำหนดมาเลยอยากได้รูปไหนถ้าทักมาทางเพจเนี่ยเราก็จะจัดการในเรื่องของรูปให้พร้อมเลยลูกค้ามาทีเดียวก็มารับเลยทีเดียว
0: เจ้าของร้านระบุว่ายอดสั่งจองกรอบพระรูปเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และยังสั่งจองเข้ามาต่อเนื่องซึ่งทางร้านได้สั่งเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้นำพระรูปไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามที่ตั้งใจไว้ครับ
1: ผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วค่ะสำหรับการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนอกจากการใช้จ่ายสำหรับร้านค้ารายย่อยแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะจะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะตอนนี้มีร้านค้าเข้าร่วมไปแล้วกว่า 80,000 ร้านค้าค่ะขณะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประเมินว่าเม็ดเงินที่รัฐเติมเข้าไปจะทำให้ยอดขายของร้านค้ารายย่อยนั้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยกดดันเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นด้วยพรุ่งนี้15มิถุนายนค่ะจะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่โดยมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่พร้อมกับเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยไปพยุงดัชนีความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้ารวมถึงหอการค้าไทยและทันทีความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าจะมีการปรับลดลงแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตการที่รัฐบาลอัดเม็ดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยประคองเศรษฐกิจและทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาททำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยมียอดขายดีขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็อาจไม่รู้สึกว่าธุรกิจสดใสค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นขณะที่ผลจากโครงการต่อระบบเศรษฐกิจคาดว่าจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
7: ถ้าสมมติว่าค่าแรงเพิ่มขึ้น 10% และยอดขายถูกอัดในลักษณะของไทยช่วยไทย plus เนี่ย SME จะประคองตัวได้เพราะยอดขายจะมีและต้นทุนของค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำแต่ค่าโสหุ้ยของตัววัตถุดิบหรือราคาน้ำมันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วทำให้ต้นทุนที่เขาสูงขึ้นเนี่ยเขาอาจจะผลักราคาขายไปได้บ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่รัฐบาลอัดเงินเข้าไป 170,000 ล้านนะครับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอาจจะมีทำให้เกิดเงินหมุนเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือ 200,000 ถึง เอาเลขกลมๆก็แล้ว250,000 ล้านเนี่ยมันประคอง

0: านการณ์เศรษฐกิจทำให้เขาประคองการจ้างงานได้
1: ขณะที่กระทรวงการคลังเปิดเผยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะพบว่ายอดใช้จ่ายในโครงการรวม 28,835 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 16,710 ล้านบาทเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 12,124 ล้านบาทส่วนจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทมีไปแล้วกว่า 2,600,000 ราย
2: ไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้นะครับนอกจากเจอเรื่องของปัญหาราคาตกต่ำกุ้งก็ยังไม่สามารถส่งไปขายยังมาเลเซียได้เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าตอนนี้มีความคืบหน้าในการไปเจรจากับทางมาเลเซียแล้วนะครับตอนนี้ทางการมาเลเซียรับทราบแล้วแล้วก็มีการสั่งการให้ตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้นตอนนี้รอในเรื่องของวันในการนัดเจรจาอย่างเป็นทางการขณะที่ผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับอยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาตลาดกุ้งมาเลเซียรวมถึงให้เยียวยาย้อนหลังให้ผู้ที่ขายกุ้งหลังวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยครับปัญหาการระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งแม้กระทรวงพาณิชย์จะประกาศมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวม13ด้านนะครับแต่ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบอกว่าพ่อค้ารายย่อยและผู้ประกอบการห้องเย็นยังรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่าปกติเฉลี่ยกิโลกรัมละ40บาทซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาขาดทุนจึงต้องการให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยรวมไปถึงการรักษาตลาดมาเลเซียไว้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับห้องเย็นด้วยครับ
3: คือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปิดด่านของมาเลเซียกับอุตสาหกรรมกุ้งเนี่ยรัฐบาลทำช้ามากนะครับเหมือนกับเอื้อให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจอุตสาหกรรมกุ้งเกษตรกรมีปัญหาและก็รับภาระอยู่ส่วนเดียวนะครับเป็นเหมือนผู้ถูกกระทำซึ่งด่านมาเลปิดเกษตรกรไม่สามารถช่วยตัวเองได้มันเป็นนโยบายที่รัฐต่อรัฐต้องมาเจรจากัน
2: ผู้เลี้ยงกุ้งยังส่งเสียงสะท้อนบอกว่ารัฐบาลทำงานค่อนข้างล่าช้าก็เลยทำให้ถูกกดราคาขายกุ้งต่ำกว่าปกติอย่างน้อยกิโลกรัมละ40บาทก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลมีการชดเชยหรือว่าเยียวยาย้อนหลังให้กับเกษตรกรที่ขายกุ้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุดให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคากุ้งที่ตกต่ำด้วยส่วนประเด็นเรื่องของการไปเจรจากับมาเลเซียเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประสานไปยังมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางการมาเลเซียรับทราบเรื่องแล้วและได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบรายละเอียดเป็นการเร่งด่วนแต่ก็ยอมรับว่าณเวลานี้ไทยกับมาเลเซียยังไม่ได้มีการนัดรับเจรจากันเนื่องจากมาเลเซียยังติดภารกิจแต่ก็คาดว่าปัญหาจะคลี่คลายในเร็วๆนี้ครับ
4: ทางการมาเลเซียเนี่ยตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยยังมีติดภารกิจแต่ว่าในหนังสือเนี่ยข้อความก็คือท่านรัฐมนตรีคือเกษตรของมาเลเซียเนี่ยก็ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ลงมาดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เป็นการเร่งด่วนเพราะว่าท่านก็ได้อ้างถึงว่าเราได้ทำการค้ากันติดต่อกันตลอดนะครับก็เป็นความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้วก็ผมคาดว่าน่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้ครับเพราะว่าในหนังสือที่ตอบมาเนี่ยทางนู้นเขาก็เร่งเหมือนกัน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าแม้ว่าณขนาดนี้ทางการมาเลเซียยังไม่ได้กำหนดวันเจรจากับไทยประเด็นเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะครับแต่ว่าทางการไทยก็มีความพร้อมหากฝ่ายมาเลเซียจะพร้อมเจรจาวันไหนทางการไทยก็พร้อมขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้ครับจะมีการเรียกกรมประมงเข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะร่องรอยการสู้รบชายแดนณเวลานี้กำลังถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่กองกำลังสุรนารีทดลองแหล่งท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะหลังจากที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะล่าสุดมีการประเมินว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะมีคนไปที่นั่นไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนักท่องเที่ยวทยอยลงทะเบียนเข้าชม

ประสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวไปลงทะเบียนบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจัดรถบริการนักท่องเที่ยวไปยังประสาทตาควายคิดค่าบริการคนละ100

0: ความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาเที่ยวชมแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือบริเวณจ่าเริงและพลทหารบุญเสียสละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยบนเนิน350ปัจจุบันทำเป็นอนุสรณ์ไว้เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญ
1: มา2ครั้งแล้วค่ะ
2: 2ครั้งแล้วเป็นยังไงบรรยากาศที่นี
1: ่บรรยากาศตอนนั้นว้าเวแบบนี้ตอนนี้โอเคค่ะคนเยอะดีค่ะ
2: เชิญชวนถ้ามีโอกาสเชิญชวนประชาชนมาเที่ยว
1: อยากให้มาเยอะๆค่ะให้กำลังใจทหารเขาสู้รบเหนื่อยมาก
3: ค่ะที่ประวัติศาสตร์อ
2: ยากให้เปิดอีกไหม
1: อยากเปิดอะไรคะอ
2: ยากให้เปิดที่นี่ไม่ที่นี่เปิดเที่ยว
1: อยากเปิดแบบเป็นอันนี้ไปเลย
3: ที่ต้องเที่ยวค่ะ
1: มันจะคนจะได้ไม่อัดเยอะเนาะจะได้ทยอยมา
2: สวยไหมพี่ที่นี
1: ่สวยวิวสวยค่ะ
0: สำหรับการเปิดท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์พบว่ามีประชาชนให้ความสนใจกันมากนะคะมาที่นี่เฉลี่ยเกือบวันละ 3,000 คนซึ่งเป็นการเปิดให้ช่องเปิดให้ท่องเที่ยวตามกิจกรรมความเหมาะสมเพราะว่าต้องประเมินกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่อีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบตามห่วงเวลาอีกครั้งนึง
4: หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของโรงพยาบาลห้วยปลากลั่งนะครับที่จังหวัดเชียงรายเขาเปิดให้ทำการรักษาฟรีครับแก่ผู้ป่วยยากไร้เปิดมานานต่อเนื่อง3ปีแล้วนะครับมีคนที่ไปเข้ารับการรักษาจำนวนมากแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของราคาน้ำมันและก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลดลงด้วยจนตอนนี้จากการไปตรวจสอบพบว่างบประมาณในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้น่าจะเหลืออีกไม่เพียงถึง2เดือนครับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ยังคงให้รับการรักษาประชาชนผู้มีฐานะยากจนและก็ด้อยโอกาสที่เข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมภายในวัดห้วยปลากั้งตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขนาด90เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า730ล้านบาทเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565มีผู้ป่วยเฉลี่ยวันละประมาณ300คนใช้งบประมาณเฉลี่ยเดือนละกว่า6ล้านบาทแต่ยังคงเหลืองบประมาณเพื่อบริหารโรงพยาบาลอีกเพียง2เดือนเท่านั้นเรื่องนี้พระไพศาลประชาธรเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งออกมาเปิดเผยบอกว่าตลอด3ปีที่ทางโรงพยาบาลเปิดรับการรักษาผู้ป่วยยากไร้ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากแต่หลังจากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นก็เลยทำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดและก็ร่วมทำบุญบริจาคทานลดน้อยลงเลยทำให้วัดไม่สามารถนำเงินที่ถูกสนับสนุนเป็นงบประมาณดำเนินการของทางโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมได้เหมือนที่ผ่านมาครับปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งงบประมาณดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลแล้วก็ตอนนี้บอกว่าเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อีกเพียง2เดือนเท่านั้นครับ
5: ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนเข้ามาก็คงต้องปิดกิจการโรงพยาบาลฉะนั้นโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบที่เราได้ช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่เก็บสตังค์ก็บุคคลที่จะได้รับความเดือดร้อนเรื่องคนยากคนจนที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยากก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็ไม่ได้ใช้บริการแล้วซึ่งโรงพยาบาลก็ถึงจุดวิกฤตเต็มที่แล้วปัจจุบันนี้คนทำบุญน้อยมากที่จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถือว่าน้อยมากถึงมากที่สุด
4: ก่อนหน้านี้ที่วัดมีคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าวัดห้วยปลากั้งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายแล้วพระอาจารย์พบโชคก็เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทางวัดก็ยังเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งนอกจากนี้ก็ยังมีที่พักสร้างงานสร้างอาชีพส่งเด็กนักเรียนให้เข้าถึงสถานศึกษาต่างๆด้วยครับ
0: คุณผู้ชมคะข้อสังเกตในคดีหัวเลือกสว.ยืดเยื้อมายาวนานตั้งแต่ปี67นะคะตอนนี้คดีอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้4เหตุผลนะคะว่าเห็นควรให้กกต.ส่งคดีหัวสว.ไปให้ศาลฎีกาชี้ขาดค่ะพร้อมกับเตือนว่าหากไม่ส่งคดีนี้ไปให้ศาลฎีกาก็อาจจะถูกตั้งคำ

0: ามเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานการทำคดี
1: นายพฤทธิ์ วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.โดยชี้ว่ากลุ่มบุคคลที่จะชี้ขาดว่าคดีหัวสว.จะไปถึงศาลฎีกาหรือไม่คือ7คณะกรรมการกกต.ซึ่งหลังจากการตั้งคณะกรรมการไต่สวนและชี้มูลว่าผู้มีความผิดในคดี229คนแต่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36กลับมีมติสวนทาง229คนไม่มีความผิดและเสนอให้กกต.ยกคำร้องรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่าทางเลือกของกกต.อาจเป็นไปได้3แนวทางค่ะแนวทางแรกคือกกต.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ส่งเรื่อง229คนไปที่ศาลฎีกาแนวทางที่2คือกกต.เห็นตามคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36และยกคำร้องทั้ง229คนหรือพูดง่ายๆก็คือการเป่าคดีทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครไม่ไปถึงศาลแม้แต่คนเดียวและทางเลือกสุดท้ายคือกกต.มีการส่งฟ้องคำร้องเฉพาะบางคน
2: ท้ายสุดแล้วเนี่ยกกต.จะตัดสินใจเป็นทางเลือกไหนใน3ทางเลือกนี้เนี่ย เราคาดว่านะครับจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนปี69เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกกต.ได้แถลงว่าทางคณะกรรมการ7คนเนี่ยได้เริ่มพิจารณาคดีนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อที่82นะครับเขียนไว้ชัดว่าให้คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดทั้งนี้ต้องไม่เกิน90วันแต่นับจาก90วันที่ได้มีการเริ่มพิจารณาเนี่ยก็คาดว่าประมาณภายในเดือนกันยายนเนี่ยหรือว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ยเราควรจะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับ
1: นายพฤทธิ์ยังบอกว่าต้องการสื่อสารชี้เห็นถึง4เหตุผลค่ะว่าทำไมกกต.ควรต้องส่งเรื่องทั้ง229คนไปที่ศาลเหตุผลแรกคือเห็นว่าหลักฐานในคดีนี้มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีก่อนๆข้อต่อมาคือคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36มีมติออกมาควรยกคำร้อง229คนเป็นคณะที่มีปัญหาเรื่องความชอบธรรมอีกเหตุผลหนึ่งคือกกต.ส่วนใหญ่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเหตุผลสุดท้ายกกต.ถูกตั้งคำถามว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หรือไม่นี่เป็นแนวคิดเป็นมุมมองจากนายพฤทธิ์ค่ะ
3: มีเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับบริเวณตลาดห้วยขวางครับจากการตรวจสอบเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจตระเวนชายแดนไปก่อเหตุยิงวินรถจักรยานยนต์เสียชีวิตภายในตลาดเกียรติธงชัยหรือว่าตลาดห้วยขวางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตอนนี้ตำรวจจะมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สน.ห้วยขวางนะครับโดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาหนักก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนจะมีการส่งตัวฝากขังที่ศาลอาญาวันพรุ่งนี้ครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บริเวณตลาดเกียรติธงชัยหรือว่าตลาดห้วยขวางจุดนี้ใกล้กับปากซอยประชาสงเคราะห์38บันทึกภาพเหตุการณ์ของ10ตำรวจตรีนำทัพภาควัฒนะครับเดินเข้าไปหากลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างโดยลักษณะก็คือมีท่าทีที่คล้ายกับโต้เถียงกันจังหวะนี้ครับหลังจากนั้นกลุ่มวินจักรยานยนต์ประมาณสัก3คนก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปหา10ตำรวจตรีนำทัพหลังจากนั้น10ตำรวจตรีนำทัพใช้อาวุธปืนที่พกพามาด้วยเนี่ยยิงเข้าใส่กลุ่มวินจักรยานยนต์ก็เลยเป็นเหตุทำให้นายภูริศมังคีสารเสียชีวิตแล้วก็มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก2คนนะครับหลังจากก่อเหตุ10ตำรวจตรีนำทัพเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะถูกส่งตัวให้กับสน.ท้องที่ก็คือสน.ห้วยขวางซึ่งขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวสอบสวนที่สน.ห้วยขวางตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น10ตำรวจตรีนำทัพให้การอ้างบอกว่าเข้าไปเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อจะไปบ้านพักย่านมักกะสันแต่วินเนี่ยเรียกราคาแพงเกินไปตามรายงานข่าวทางด้านของ10ตำรวจตรีนำทัพอ้างบอกว่าถูกวินจักรยานยนต์เรียกค่าเดินทางถึง120บาทแล้วก็เลยมีการโต้เถียงกันบอกว่าค่าเดินทางมันแพงเกินไปหรือไม่นะครับทางวินจักรยานยนต์ก็เลยตอบกลับโดยมีการแนะนำให้นั่งแท็กซี่ก็เลยเกิดการโต้เถียงกันไปมาจนเหตุการณ์บานปลายแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นหลังจากสอบปากคำตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรโดย10 โดยทางด้านของ10ตำรวจตรีนำทัพก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็จะถูกส่งตัวฝากขังที่ศาลอาญาวันพรุ่งนี้ครับ
1: อีกเหตุอุกอาจหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะชาวบ้านในพื้นที่มักจะบอกอยู่เรื่อยๆนะคะว่าวัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยชอบที่จะใช้กำลังความรุนแรงกันค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเขาใช้อาวุธปืนยิงใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งทำให้เยาวชนอายุ16ปีคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะนอกจากนี้กระสุนปืนยังไปถูกเยาวชนอีก2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนและหาตัววัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงและตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเข้าตรวจสอบเหตุการณ์วัยรุ่นยิงกันที่บริเวณถนนสายอภัยบริรักษ์ช่วงบ้านแร่ในพื้นที่ตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน5ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนบนถนนมีรอยเลือดมีเยาวชนได้รับบาดเจ็บรวม3คนถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงหนึ่งในนั้นอาการสาหัสและเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการรักษานอกจากนั้นกระสุนปืนก็ยังได้ถูกบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งในบริเวณใกล้กันได้รับความเสียหายชาวบ้านบอกนะคะว่าขณะอยู่ในบ้านพักได้ยินเสียงดังคล้ายปืนพร้อมกับเสียงกระจกหน้าต่างแตกตอนนั้นรู้สึกตกใจมากและได้ยินเสียงวัยรุ่นพูดคุยกันบอกว่าให้ช่วยนำเพื่อนส่งโรงพยาบาลแต่ไม่กล้าออกมาดูเพราะว่ากลัวอันตรายขณะที่หนึ่งในเยาวชนผู้ได้รับบาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์รวม4คันมุ่งหน้าไปยังหาดแสนสุขลำปำขณะนั้นมีกลุ่มวัยรุ่น4คนขี่รถจักรยานยนต์2คันติดตามมาพร้อมกับใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มของตัวเองทำให้กระสุนถูกตัวเองและเพื่อนอีก2คนจนได้รับบาดเจ็บส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถหนีไปได้จากการสอบสวนของตำรวจทราบว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ประมาณ30นาทีค่ะทราบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนใช้อาวุธปืนพกสั้น5กระบอกข่มขู่และทำร้ายร่างกายเยาวชนชายอายุ16ปีพร้อมกับใช้อาวุธปืนตบหน้าทำให้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะขี่รถออกไปกับเพื่อนๆจากนั้นมีการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ที่บริเวณหาดแสนสุขลำปำห่างจากจุดเกิดเหตุวัยรุ่นถูกยิงประมาณ3กิโลเมตรขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนว่าวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่สำหรับพื้นที่จังหวัดพัทลุงเกิดเหตุวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงใส่กันบ่อยครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนอกจากนี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายชาวบ้านระบุว่ารู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินจึงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
3: มีอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากชาวบ้านเขาไปพบศพผู้เสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน่าจะถูกฆาตกรรมอำพรางและถูกนำมาทิ้งไว้เบื้องต้นตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุหลังจากสภาพศพที่ไปเจอเนี่ยลักษณะคือมีรอยสักแล้วก็สวมกุญแจมือไพ่หลังชาวบ้านเนี่ยไปพบศพทิ้งไว้ในป่าจากการตรวจสอบคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันครับหลังจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปพบศพผู้เสียชีวิตรายหนึ่งขณะที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาหน่อไม้ในป่าหลังจากตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบว่าผู้เสียชีวิตถูกสวมกุญแจมือไพ่หลังมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวน4นัดบริเวณลำตัวแล้วก็ขาจากการตรวจค้นในพื้นที่ไม่พบเอกสารบ่งบอกตัวตนแต่พบว่าผู้เสียชีวิตมีรอยสักรูปมังกรบริเวณหน้าอกแพทย์เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันครับหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกวัชรานนท์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็มีการสั่งให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรสระบุรีสภ.แก่งคอยเร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุพร้อมกับให้มีการประกาศหาญาติผู้เสียชีวิตล่าสุดในชุดสืบสวนไปพบข้อมูลของผู้เสียชีวิตแล้วแล้วก็ได้มีการประสานให้ญาติเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.แก่งคอยเพื่อให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพิ่มเติมด้วยมีรายงานแบบนี้ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนประเด็นที่สภาพของผู้เสียชีวิตมีกุญแจมือไพร่หลังมีประชาชนบางส่วนเขาตั้งคำถามว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจหรือไม่นั้นเรื่องนี้พันตำรวจเอกวัชรานนท์ระบุว่ากุญแจมือดังกล่าวหาซื้อที่ไหนก็ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: คุณผู้ชมคะ

0: คดีเด็กหญิงชั้นม.6เสียชีวิตระหว่างที่เดินทางไปโรงเรียนค่ะคดีนี้ตำรวจใช้เวลาไม่นานนะคะสามารถนำตัวผู้ต้องหาซึ่งทำร้ายเด็กหญิงคนนี้จนเสียชีวิตนำมาประกอบแผนคำรับสารภาพแล้วค่ะซึ่งขณะที่เด็กคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนในพื้นที่อำเภอทับทันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะหวังที่จะเข้าไปทำร้ายหวังที่จะไปขืนใจแต่ว่าเด็กหญิงต่อสู้นะคะนักเรียนหญิงคนนี้ต่อสู้ค่ะจนนำมาสู่ความสูญเสียในที่สุดนะคะวันนี้ค่ะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อเนื่องซึ่งในขณะที่มีการทำแผนนั้นชาวบ้านมีการแสดงอารมณ์โกรธแค้นนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันผู้ต้องหาได้เข้าขอขมาพ่อของผู้เสียชีวิตแต่ว่าพ่อนั้นไม่ให้อภัยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
1: กลับขอขมาใช่ไหมเออเนาะเดี๋ยวนะแล้วก่อนนะเออครับครับโอเคโอเค
2: ก่อนตายจริงจริ
1: งนะไปอ่ะโอเคโอเคไป
0: ตำรวจสภ.ตลุกดูและสภ.สว่างอารมณ์คุมตัวนายสัมพันธ์หรือว่านายเอียงอายุ35ปีเป็นผู้ต้องหาคดีทำร้ายน้องน้ำหวานอายุ17ปีนักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลตลุกดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนจนเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะผู้ต้องหาได้กราบเข้าขอขมาผู้เสียชีวิตพ่อของผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้พูดอะไรได้แค่ยกมือไหว้แล้วก็ก้มกราบเท่านั้นขณะที่พ่อของผู้เสียชีวิตพูดกับผู้ต้องหาเพียงสั้นๆก่อนที่จะลุกไปยืนยันให้ตำรวจดำเนินคดีจนถึงที่สุดเมื่อวานนี้ตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุในพื้นที่หมู่15ตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันท่ามกลางการจัดกำลังของเจ้าหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยระหว่างที่ทำแผนเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในอารมณ์โกรธแค้นไม่พอใจมีการตะโกนด่าทอตลอดการทำแผนผู้ต้องหาต้องมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลอย่างรัดกุม
3: มาอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวไ
4: ปอยากให้เขาได้รับโทษอะไรจ้ะแม่
3: ตายแล้ว
4: มาอย
3: ่
4: างเด
3: ีย
4: วเ
3: ลย
4: ที่เขาทำมันเที่ยงกับเด็กเกินไปไหมคะ
3: คนเที่ยงมากเที่ยงมากเด็กเขายังมีอนาคตอีกไกลเร็วแล้ว
0: ผู้ต้องหารับสารภาพว่าในวันเกิดเหตุค่ะเฝ้ารออยู่ข้างทางกระทั่งเห็นน้องน้ำหวานขี่รถจักรยานยนต์มาตามลำพังจึงได้กระโดดออกมาขวางรถกระทันหันทำให้รถจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนที่บริเวณขาของผู้ต้องหาและรถล้มลงผู้ต้องหาพยายามฉุดกระชากตัวของน้องน้ำหวานลงไปในป่าละเมาะข้างทางระหว่างนั้นน้องน้ำหวานขัดขืนและตะโกนขอความช่วยเหลือจึงได้ใช้มีดทำร้ายหลายจุดกระทั่งได้ยินเสียงรถของพ่อน้องน้ำหวานใกล้เข้ามาจึงได้เดินทางออกจากป่าละเมาะก่อนที่จะหลบหนีไปต่อมาผู้เสียชีวิตพยายามออกมาขอความช่วยเหลือซึ่งผู้เป็นพ่อได้นำร่างลูกสาวซึ่งได้รับบาดเจ็บส่งไปยังสถานีอนามัยในจุดที่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดแต่ว่าผู้เสียชีวิตช่วงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นบาดแผลจากอาวุธมีดทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ข้อมูลจากการสอบปากคำเพิ่มเติมพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รู้จักกับน้องน้ำหวานแต่เข้าไปอยู่ใน Facebook จนรู้เส้นทางและเวลาของน้องน้ำหวานในการเดินทางไปโรงเรียนจึงได้เดินทางมาดักรอตั้งแต่ช่วง 3:00 หวังที่จะก่อเหตุข่มขืนแต่ว่าน้องน้ำหวานขัดขืนและได้ร้องขอความช่วยเหลือจึงลงมือทำร้ายด้วยอาวุธมีดโดยอ้างว่าทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบจากการตรวจสอบประวัติการก่อเหตุอาชญากรรมพบว่าผู้ต้องหาเคยก่อเหตุหลายคดีอย่างในปี2552เป็นคดีอาญาในพื้นที่สภ.ลานสักในข้อหาข่มขืนผู้อื่นกักขังหน่วงเหนี่ยวโทษจำคุก1ปี12เดือนต่อมาในปี2556เป็นคดีอาญาในพื้นที่สภ.ตลุกดู่ในข้อหาชิงทรัพย์จำคุก8ปีในปี2564เป็นคดีอาญาสภ.ตลุกดู่เช่นกันค่ะในข้อหาพรากผู้เยาว์เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีจำคุก3ปี12เดือนพึ่งพ้นโทษได้เพียง8เดือนผู้ต้องหาก็กลับมาก่อเหตุกับน้องน้ำหวานส่วนที่วัดหนองสี่เหลี่ยมจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพแม่ของน้องน้ำหวานเปิดเผยว่าทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในกรุงเทพที่ผ่านมาโทรคุยติดต่อกับลูกสาวเป็นประจำลูกเป็นคนตั้งใจเรียนหนังสือดีเกรด4สอบได้ที่1อนาคตลูกตั้งใจเรียนต่อพยาบาลค่ะส่วนวันหยุดก็จะช่วยตายายออกไปรับจ้างหาเงินช่วยเหลือครอบครัวแม่จึงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาให้ได้รับโทษขั้นสูงสุด
5: เขาบอกว่าเขาอยากกินทุเรียนหนูก็บอกว่าค่อยๆใช้ตังค์หน่อยหวานแต่แกก็เลยบอกว่า ช้ใช่ใช่แม่แกหนูก็ไม่ได้ใช้แล้วแกพูดแบบนี้ไม่กี่วันเองเราแกก็พอได้ยินข่าวเมื่อวานแม่เขาโทรไปหาหนูวายหวานว่าลูกสาวหนูโดนฟันจ้ะ
6: เราก็เลยมันนึกถึงคำนี้เ
5: ลยหนูก็ไม่ได้นึกถึงหนูก็บอกว่าเอ้าทำไมหวานพูดอย่างเงี้ยลูกแม่เราเหนื่อยอ่ะเราก็ใช้ไปเถอะตังค์อ่ะเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้ใช้จ้ะโทรคุยกันทุกคืนทุกวันค่ะ
0: ขณะที่ญาติและครูรวมถึงเพื่อนนักเรียนของน้องน้ำหวานก็ได้มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเพื่อแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสีย
7: ส่วนคดีการเสียชีวิตของหญิงชาวเมียนมาที่ถูกฆาตกรรมอำพรางตัดอวัยวะซุกซ่อนในกล่องพลาสติกย่านราชปรารภล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับบอกว่าทางการเมียนมาสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วหลังจากหลบหนีออกนอกประเทศและตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยครับความคืบหน้าการติดตามจับกุมนายอองเปอายุ35ปีสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวเอเอณเวอายุ34ปีชาวเมียนมาซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานเสิร์ฟของร้านอาหารย่านคลองเตยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบริเวณซอยราชปรารภ14แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครแล้วก็หลังจากก่อเหตุก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพของนายอองเปไปเปลี่ยนชุดก่อนที่จะขึ้นรถตู้ป้ายเหลืองเดินทางมายังพื้นที่ชายแดนเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศซึ่งตำรวจก็ได้มีการออกหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัวแล้วนะครับจากแนวทางการสืบสวนเนี่ยทราบว่านายอองเปได้หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาบริเวณจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงโดยเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากแจ้งว่ายังไม่ได้รับคำสั่งใดๆจากหน่วยเหนือเพื่อรับตัวผู้ก่อเหตุจากทางการเมียนมาหลังจากผู้ก่อเหตุไปถูกตำรวจเมียนมาจับกุมตัวได้แต่เจ้าหน้าที่ยังดูเรื่องของสถานการณ์ในการส่งตัวเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีในไทยนะครับส่วนการประสานงานกับฝ่ายเมียนมาตอนนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งคาดว่าน่าจะใช้ช่องทางผ่านด่านพรมแดนแม่สอดเมียวดีบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ที่บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการส่งตัวผู้ก่อเหตุกลับมาดำเนินคดีที่ไทยผู้สื่อข่าวในรายงานบอกว่าบริเวณบรรยากาศหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาวันนี้ยังคงคึกคักครับมีชาวเมียนมาทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจแล้วก็แรงงานเมียนมาสัญชาติเมียนมายังคงข้ามแดนได้ตามปกติครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแอลเบเนียกันบ้างค่ะประชาชนยังคงเดินหน้ารวมตัวประท้วงเพื่อคัดค้านแผนการก่อสร้างรีสอร์ทหรูในพื้นที่อนุรักษ์ริมชายฝั่งนะคะเป็นการก่อสร้างโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตระกูลของทรัมป์ท่ามกลางความกังวลค่ะว่าโครงการนี้อาจจะสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้นำประเทศนั้นลาออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยภาพมุมสูงเผยให้เห็นชาวแอลเบเนียจำนวนมากรวมตัวประท้วงบนท้องถนนในกรุงติรานากันอย่างต่อเนื่องแม้ในยามค่ำคืนโดยบางส่วนถือป้ายข้อความพร้อมกับปกธงชาติแอลเบเนียด้วยการประท้วงเช่นนี้ดำเนินมาร่วม2สัปดาห์แล้วเพื่อแสดงความคัดค้านและเรียกร้องให้มีการยกเลิกโครงการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างรีสอร์ทหรูตามแนวชายฝั่งเป็นชายฝั่งของทะเลเอเดรียติกโดยบริษัทที่เชื่อมโยงกับจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบางส่วนยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกด้วยโดยคุชเนอร์ประกาศแผนสร้างรีสอร์ทแห่งนี้เมื่อปี2024ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 1,400 ล้านยูโรหรือประมาณ 53,000 ล้านบาทโดยดำเนินการบนเกาะนอกชายฝั่งของแอลเบเนียใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เป็นพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอยู่อาศัยของนกฟลามิงโก้แมวน้ำและแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมกังวลว่าโครงการนี้อาจจะสร้างผลกระทบกับระบบนิเวศเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนทั้งในแอลเบเนียและนานาชาติซึ่งต้องขอสังเกตเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการด้านบริษัทผู้พัฒนาพื้นที่ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบกับสังคม ขณะที่ล่าสุดผู้นำแอลเบเนียให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการพัฒนาครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกกฎหมายและมีการปกป้องที่อยู่อาศัยของสัตว์คุณผู้ชมคะการประกาศแผนก่อสร้างรีสอร์ทแห่งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนในหลายจุดรวมถึงพื้นที่ซึ่งเคยใช้เป็นกองบัญชาการกองทัพเซอร์เบียในกรุงเบลเกรดด้วย โดยที่ก่อนหน้านี้โครงการดังกล่าวจะถูกยกเลิกเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากเผชิญกับการประท้วงอย่างต่อต้านหลายครั้งค่ะ
7: ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงนะครับวันนี้พบกับคุณกฤทธาดีมีปฏิรบครับ
8: สวัสดีค่ะห้วงเวลารำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะมาถึงปีที่34นะคะแต่ความอบอุ่นหน้าเวทีและหลังเวทีแทบไม่เปลี่ยนเลยค่ะมีศิลปินนักร้องแวะเวียนไปบอกว่าคิดถึงราชินีลูกทุ่งคนนี้ไม่เสื่อมคลายทั้งที่ผ่านบทเพลงและการแสดงออกเป็นถ้อยคำค่ะมีภาพความทรงจำที่ครอบครัวเก็บมาอย่างดีคือภาพที่พุ่มพวงได้รับพวงมาลัยจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งในขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ค่ะชื่นชอบเสียงเพลงเป็นภาพที่นำความซาบซึ้งใจมาสู่ครอบครัวลูกทุ่งค่ะ
9: ขึ้นไปคล้องพวงมาลัยให้พุ่มพวงนะครับพุ่มพวงก้มลงน้อมแทบจะติดดินนะครับผมตอนร้องเพลงกระแสอยู่แล้วก็เข้ามาร้องใกล้ๆพระองค์พาพระองค์พาชอบนะครับชอบแล้วก็เต้นตามนะครับพงพาเต้นตาม
8: ย้อนหลังไป40ปีที่แล้วค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เห็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งจับไมค์ร้องเพลงที่โรงแรมหรูกลางเมืองแต่เพราะชื่อเสียงความสามารถที่คนชื่นชมทำให้พุ่มพวงดวงจันทร์ได้รับโอกาสไปโชว์ตัวและแสดงสดบทเพลงดังๆของตัวเองที่ดุสิตธานีค่ะพร้อมกับร้องเพลงกระแสเข้ามาสิ2รอบนะคะรอบแรกค่ะโชว์ตามคิวแต่รอบ2ตามคำขอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ตามเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปฟังบทเพลงลูกทุ่งของพุ่มพวงค่ะความพิเศษคือการได้แสดงหน้าพระพักหลังเวทีพุ่มพวงมีความประหม่านะคะแต่พออยู่หน้าเวทีทุกเพลงออกมาจากใจและสนุกราบรื่นทำให้ได้รับกำลังใจจากผู้ชมหน้าเวทีและจากทั้งสองพระองค์เป็นพวงมาลัยคล้องคอและคำชื่นชมค่ะหลังจากนั้นมีโอกาสได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้งค่ะรวมถึงพี่น้องสลักจิตจันจวงด้วยค่ะ
9: บอกร้องเพลงเพราะมากเพลงนี้ลูกสาวชอบมาถึงเพลงกระแสพระองค์พระองค์โสมตัดนะเพลงนี้ลูกสาวชอบมากเนี่ยพระองค์พาก็ขึ้นไปบนเวทีก็พูดเก่งเพราะขอเพลงขอกระแสอีกรอบนะขอเพลงกระแสอีกนะอะไรเงี้ยแต่ท่านประมาณ 7,000 สาเนาะ 7 ชั้นสาชั้นสาประมาณเนี้ยครับก็พุ่มพวงก็ตื่นเต้นแล้วก็สนองตามที่พระองค์พาต้องการครับผมน้อมถวายทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับพระองค์ท่านไปอยู่ชั้นฟ้ากินนะครับถ้าพุ่มพวงยังมีชีวิตอยู่ก็คิดว่าพุ่มพวงก็คงเหมือนกันเหมือนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่รักพระองค์ครับผม
10: ถวายงานส่วนพระองค์นี่คือบ่อยมากแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ20ถ้าประมาณ25ปีบวกอ่ะก็คือได้ไปร้องในวังตอนนั้นเป็นงานวันเกิดก็คือเป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ปัจจุบันซึ่งตอนนั้นก็คือไปร้องส่วนพระองค์แล้วก็มีนักศิลปินหลายๆคนเข้าไปแล้วเราก็ได้รับของที่จากมือพระองค์พาตอนนั้นพระองค์ท่านยังแบบยังอายุไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บไว้อย่างดีเป็นความรู้สึกว่าแบบเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ถวายงานพระองค์โสมหรืออะไรเงี้ยไปร้องเพลงไปการส่วนพระองค์บ่อยมากอะไรเงี้ย
11: ที่หนูร้องได้ก็จะมีเพลงหนูไม่เอาโลกของผึ้งส้มตำสยามเมืองยิ้มค่ะ

พลงสนุกๆ นะคะไล่เรียงไปจาก3สาว3คนนี้ก่อนเลยค่ะเจนุ่นโบค่ะก็ล้วนจะเป็นเพลงที่เคยใช้โชว์มาก่อนนะคะเช่นเพลงหนูไม่เอาผู้ชายในฝันซึ่ง

0: ในปีนี้ค่ะงานครบรอบนะคะทั้ง3เนี่ยมาพร้อมกับศิลปินในค่ายอีกหลายคนเลยค่ะเพื่อร่วมกันรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นงานครบรอบ34ปีค่ะที่วัดทับกระดานอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นท่ามกลางฝนตกตลอดโชว์ค่ะแต่ว่าคนดูไม่หนีไปไหนนะคะนักร้องหลังเวทีเองก็มีอีกเป็นร้อยคนมีทั้งนักร้องลูกทุ่งและนักร้องเยาวชนตัวเล็กๆที่มาร้องเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์หลายคนค่ะก้าวเข้าสู่เส้นทางนักร้องประกวดโดยเริ่มจากเวทีนี้ไปก่อนเช่นน้องอันๆค่ะขึ้นเวทีแรกที่นี่เมื่อ7ปีก่อนนะคะเธอบอกยังตามฝันอยู่ตลอดค่ะไปตามรายการประกวดร้องเพลงและได้เป็นนักร้องลูกทุ่งของวงดนตรีโรงเรียนศึกษานารีบางคนค่ะเกิดไม่ทันนะคะก็ฟังจากเพลงมาเป็นครูให้เรียนรู้เรื่องของการร้องเอาค่ะส่วนตัวของเพลงดังค่ะไก่นาตาฟางจิราพันธ์วีรพงศ์นะคะปีนี้ค่ะมาร่วมรำลึกเป็นครั้งแรกตามคำชวนค่ะก็ยังหวนคิดถึงตอนที่เคยเจอกับพุ่มพวงดวงจันทร์ในงานยกย่องความฉลาดการร้องเพลงของพุ่มพวงว่าเป็นเลิศนะคะที่ออกเสียงแต่ละคำได้ไพเราะมีเสน่ห์เพราะว่าลีลาการร้องที่ยากเรียนแบบค่ะ
1: ความสาวสดเรือดริ้งที่หญิงห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายแต่ยิ่งให้เธอเนี่ยมันเพราะอ่ะเราฟังเรายังชอบอ่ะแล้วเราก็ยังร้องเพลงก็ได้ตั้งหลายเพลงเพราะว่าความที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักร้องที่มีคุณภาพหลายคนก็ร้องได้แต่เราดูแล้วหลังๆเนี่ยคือเรามองว่าจะไปปีนพุ่มพวงเนี่ยมันยากมากยังหาไม่ได้จนทุกวันนี้นะนับจากที่เราเป็นนักร้องมาเนี่ยก็55ปีแล้วที่เป็นจีรพันธ์มา55ปีเนี่ยเรายังมองไม่เห็นใครเลย
2: เวทีแรกของหนูเนี่ยก็คือเวทีของแม่พึ่งค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วค่ะจำไม่ครั้งแรกก็ร้องเพลงโลกของพึ่งเลยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะผลงานชิ้นใหญ่ๆก็มีเป็นดวลเพลงชิงทุนค่ะได้แชมป์มา3สมัยค่ะแล้วก็ดวลเพลงดังได้แชมป์เหมือนกันค่ะ
3: พี่ถามว่าในความทรงจำ
4: เกิดอาจจะไม่ทัน
5: ทันแต่ว่าทันในช่วงที่แม่เขาเริ่มป่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้วก็จะได้ฟังจาก
5: เพลงใช
4: ่
5: FM
4: ตามทีวีนะคะถ้าเกิดในความทรงจำคือเราโตมากับเพลงของพุ่มพวง
5: ใช่แล้ว
4: เพราะว่านักร้องพุ่มส่วนมากฟังเพลงแม่พึ่งเป็นต้นฉบับอยู่แล้วหัดร้องเพลงแม่พึ่งเพลงแม่สุนารีเพลงพี่แกนี
5: ่ใช่แล้วเพลงแรกๆก็จะเป็นพวกที่ร้องง่ายๆก็จะไม่ง่ายนะสำหรับเพลงแม่ไม่เคยง่ายสักเพลงเลยสำหรับพวกเราเพราะว่าเขาเป็นเสียงที่แบบว่าไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลย

0: ปีนี้ค่ะกำหนดงานไว้ถึงวันที่19มิถุนายนนะคะเป็นมหากรรมใหญ่ละค่ะที่มีถึง3เวทีรอบวัดเพราะว่าจำนวนนักร้องมากมายเหลือเกินค่ะศิลปินเองก็มาแน่นในแต่ละวันรวมถึงจัดประกวดร้องเพลงด้วยให้เป็นพื้นที่ของนักร้องรุ่นใหม่ๆนะคะหลายคนค่ะยังมีพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้นแบบซึ่งทางครอบครัวคอยดูแลให้งานเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะแล้วก็ดำเนินการต่อไปอย่างด้านพี่ไก่จันจวงนะคะกำลังใจดีมากค่ะแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการรักษามะเร็งเต้านมยังมาคอยค่ะต้อนรับศิลปินนักร้องหรือว่าเนี่ยค่ะอยู่บนเวทียืนคู่ให้กำลังใจแบบนี้นะคะรวมถึงส่งใจไปถึงแฟนคลับหลังเวทีด้วยด้วยความขอบคุณค่ะที่ทุกคนเนี่ยยังคิดถึงทำให้เพลงของพุ่มพวงยังก้องดังในใจแฟนเพลงค่ะผ่านมา34ปีแล้วการจากไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามพุ่มพวงดวงจันทร์ยังคงเป็นแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นเสมอมานะคะยังก่อนหน้านี้เองค่ะครอบครัวพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็มีการไปเปลี่ยนชุดหุ่นขี้ผึ้งของแม่ผึ้งพุ่มพวงนะคะเพราะว่าจุดนั้นเป็นอีกจุดรวมศรัทธาของคนที่มีฝันแล้วก็อยากจะเดินรอยตามในวงการเพลงค่ะ
1: ขอบคุณคุณกฤทธาครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่จังหวัดพิษณุโลกมีการจัดแสดงพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งได้มีการสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2522ถึง2530เพื่อเป็นการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและก็แสดงความอาลัยด้วยนะครับ
2: ในขณะเดียวกันพระเมตตาแผ่ไป

0: สารไปไกลถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนะคะคณะครูของโรงเรียนบ้านกองม่องท้าจังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดเมื่อครั้งพระองค์เสด็จไปทรงงานอย่างพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งอยู่กลางป่าการเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไล่โว่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2562นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับนายไพวัลย์ยาปันครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ทรงงานนอกจากนี้เขายังได้รับพระราชทานคำแนะนำด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ซึ่งทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมชาวบ้านและเด็กจะทรงสอบถามปัญหาและความต้องการด้วยความห่วงใยหลังจากนี้เขาตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานตั้งมั่นทำหน้าที่เป็นครูที่ดี
1: เห็นถึงความใส่ใจของพระองค์ที่มีต่อชาวบ้านแล้วก็ที่ลูกศิษย์ที่จะต้องรักษาเป็นพิเศษพระองค์ก็ดูแลใส่ใจอย่างเป็นพิเศษกับรวมถึงตัวผมเองที่เข้ามาสอนอยู่ที่นี่แล้วพระองค์ถามผมว่าครูมดรับราชการมากี่ปีซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ใช่ข้าราชการและหลังจากนั้นก็คือผมก็ได้รับราชการพระบารมีของพระองค์ซึ่งตัวนี้ผมมองว่าพระองค์ใส่ใจทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็รายละเอียดอื่นๆยิ่งถ้าว่าในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็เด็กพระองค์เข้ามาในแต่ละครั้งพระองค์จะถามอยู่เสมอว่าเป็นไงบ้างสิ่งแรกที่พระองค์จะเข้าหาก็คือเด็กนั่นคือสรรพนามที่พระองค์ใช้กับเด็กก็คือพระองค์ใช้แทนตัวเองว่าพี่กับเด็กๆนักเรียน
2: ครับ
0: พระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2522ถึง2530จำนวนหลายสิบเล่มถูกนำมาจัดเรียงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์วิชัยบัญชาตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านเจ้าของพิพิธภัณฑ์วิชัยบัญชาเปิดเผยว่าตัวเองเคยมีโอกาสได้รับเสด็จเมื่อครั้งไปปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างภาพสถานีโทรทัศน์ที่จังหวัดสุโขทัยรู้สึกประทับใจเพราะว่าพระองค์ท่านมีพระจริยวัตรที่งดงามเป็นกันเองทักทายประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงนั่งลงจับมือกับประชาชนที่ผ่านมาเขาได้จัดเก็บภาพถ่ายจากหนังสือนิตยสารต่างๆเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยจึงถือโอกาสนี้นำนิตยสารที่เก็บไว้เกี่ยวกับพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์และเจริญพระชนมพรรษามาจัดแสดงไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับชม
3: เสียใจเหมือนกันครับเพราะว่าเรากะว่าแพทย์แผนไทยแล้วก็เต็มที่แล้วเงี้ยเราก็ทำแบบใจก็เลยพอเรามีภาพมีหนังสือมีอะไรเงี้ยเราก็มาจัดทำให้ใครมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันจะเห็นภาพแบบนี้อยู่ในนี้เลย
2: คร
3: ับ ใครมาเที่ยวก็เหมือนได้ส่องต่อเลยเงี้ยก็จะทำให้พระองค์ท่านรู้สึกว่าอย่างน้อยยังมีประชาชนยังรักพระองค์ท่านอยู่อย่างยิ่งเลยอย่างลุงมาเนี่ยพอรู้ข่าวท่านยังมาเลยวันเดียวเนี่ยคือตีรถมันต้องไกลแต่ผมก็หน้าภาคภูมิใจครับอย่างเงี้ยครับ
0: ขณะที่นายประสงค์นามกรชาวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเดินทางมากว่า120กิโลเมตรเพื่อมาชมพระรูปที่หาชมได้ยากเขาระบุว่าชื่นชมพระบารมีพระองค์ท่านมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์บอกว่าความสูญเสียครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อบรรเทาพระราชภาระของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10และทำเพื่อชาติบ้านเมืองมาโดยตลอด
4: ตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อนะครับวันนี้พบกับคุณนิตยากิรติเสริมสินครับ

สวัสดีค่ะในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการเอาไว้ว่าไทยจะเสี่ยงตกหนักกว่า20จังหวัดนะคะเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมกันหน่อยค่ะว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนที่จุดที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนใหญ่แล้วยังกระจายในหลายพื้นที่ค่ะแล้วบางพื้นที่จะตกหนักเนื่องจากว่าระยะนี้เรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทางด้านของทะเลอันดามัน

0: ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเมียนมาตอนบนด้วยนะคะจึงทำให้ระยะนี้ยังคงมีฝนเรามาดูนะคะแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่นะคะและตกหนักบางส่วนค่ะส่วนมากจะอยู่แถวๆแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งค่ะโดยมากแล้วนะคะจะเป็นจังหวัดแถวๆกับริมน้ำโขงนะคะตั้งแต่จังหวัดเลยนครพนมนะคะขอนแก่นนะคะนครราชสีมาและจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 34-35 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่ตกแถวๆจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะมาดูพื้นที่ทางภาคตะวันออกกันบ้างนะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งแถวๆปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองนะคะส่วนทางด้านของอ่าวไทยจะยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะสำหรับพื้นที่ทางภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งโดยมากนะคะจะมีฝนกระจายตัวแถวๆเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงานะคะส่วนอ่าวไทยและอันดามันในระยะนี้ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะมาดูภาพรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันหน่อยนะคะระยะนี้ยังคงมีฝนกระจายตัวแต่ไม่มากแต่จะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดนะคะก็จะอยู่ราวๆ35องศาเซลเซียสค่ะถ้าคาดหมายนะคะอุณหภูมิสูงสุดตลอด5วันนี้ไล่เรียงกันมานะคะมาจนถึงวันพฤหัสบดีจะพบว่าอุณหภูมิสูงสุดตลอด5วันนี้25-35องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำ TVBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงค่ะช่วงนี้คุณภัทรชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: What the?
1: Where's it now?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: ท่ามกลางไฟสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ปะทุดุเดือดขึ้นเรื่อยๆบรรยากาศภายในรัสเซียเองก็ตึงเครียดทั้งจากสภาพการเมืองและเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตรคนหนุ่มสาวชาวรัสเซียจำนวนมากหลีกหนีชะตากรรมของตัวเองไม่พ้นนั่นคือการต้อง

รับราชการทหารไม่ว่าพวกเขาจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามโอเปร่า of Horror and Salvation หรืออุปรากรแห่งความสยองและความรอดเป็นสารคดีสั้นความยาว21นาทีของอนาสตาเซียเวเบอร์มันเป็นผลงานที่บันทึกชะตากรรมเช่นนั้นเอาไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี2019ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก3ปีก่อนที่รัสเซียจะรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบและหนังถูกเก็บไว้นานถึง7ปีจนเพิ่งได้มาออกฉายในปีนี้เองความโดดเด่นที่ทำให้สารคดีเรื่องนี้ได้รับเลือกไปเปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลวิสยงดูเรเอลที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือการเล่าเรื่องในเชิงทดลองโดยเวเบอร์เลือกใช้รูปแบบของอุปรากรเต็มขั้นมีบทร้องและทำนองดนตรีที่แต่งโดยบีมายูนูซอฟเคล้าคลอด้วยน้ำเสียงของความทุรนทุรายผสานเข้ากับฟุตเตจสารคดีจากภาพเมืองใหญ่และสำนักงานเกณฑ์ทหารของรัสเซียที่มีโทนอึมครึมและมองหม่นตัวเอกของสารคดีเรื่องนี้ใช้ชื่อสั้นๆเพียงตัวอักษรเดียวว่าดีผู้ได้รับหมายเกณฑ์ทหารและพยายามจะหาทางหนีโดยการไปขอคำชี้แนะจากทะเลสาบปริศนาที่กลับส่งเขาลงไปยังโลกใต้ดินซึ่งมีดวงวิญญาณหลงทางคอยช่วยหาทางออกและการผจญภัยของดีก็ต้องเดินทางลึกลงสู่ความเหนือจริงและอันตรายขึ้นเรื่อยๆตัวอักษรดีในที่นี้เวเบอร์อาจจะไม่ได้เลือกใช้ด้วยความบังเอิญเพราะมันอาจจะอ้างไปถึงตัวละครโจเซฟเคในนิยาย The Trial ของฟรานซ์คาฟกาและวินสตันสมิธในนิยายเรื่อง1984ของจอร์จออร์เวลซึ่งล้วนแต่เป็นตัวแทนของคนตัวเล็กๆที่ติดอยู่ในกลไกรัฐซึ่งใหญ่กว่าตัวเขาเหลือเกินสิ่งที่เวเบอร์เลือกบอกเล่าผ่านอุปรากรเรื่องนี้เธออธิบายว่ามันคือการต่อต้านสงครามอย่างถึงรากถึงโคนเป็นภาพสะท้อนของสังคมและระบบเชิงโครงสร้างทางการเมืองภายใต้รัฐอำนาจนิยมที่ค่อยๆทำลายสภาพจิตใจและกลืนกินอนาคตของคนหนุ่มสาวผู้ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเขาไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ Opera of Horror and Salvation จึงไม่ได้เป็นเพียงเสียงต่อต้านสงครามเท่านั้นแต่ยังฉายภาพความสิ้นหวังของผู้คนอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจของผู้บ้าอำนาจแค่ไม่กี่คนพวกเขาบดขยี้เสรีภาพของคนหนุ่มสาวให้ต้องแหลกสลายอย่างไม่เหลือชิ้นดีก่อนจะทำให้พวกเขากลายไปเป็นเครื่องจักรสังหารไร้ซึ่งเจตจำนงเสรีและถูกพรากความเป็นมนุษย์ไปในที่สุด

Можно присесть? Жму я, жму.

0: ไปให้ความช่วยเหลือสิ่งที่เขาเดือดร้อนเป็นความประทับใจมาก
1: ด้านการอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่พักคอยบริเวณสนามหลวงพร้อมจุดบริการทางการแพทย์อาหารและเครื่องดื่มพระราชทานรวมถึงเจ้าหน้าที่คอยดูแลและจัดระเบียบการเข้าถวายสักการะเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยผู้ที่ประสงค์เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปยังสามารถเดินทางมาได้ถึงเวลา16นาฬิกาค่ะ
2: ขอบคุณคุณนิชชมนครับUNODC ออกแถลงการแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแถลงการดังกล่าวยังระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม UNODC ระบุด้วยว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับการกระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปและในฐานะทูตสันทวไมตรีของ UNODC ด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพ2026สนามที่3ชิงแชมป์ภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเมโจ้ครับ
3: สองเดือนรัฐบาลสีน้ำเงินเผชิญหน้าค่ายสีส้มจัดทีมดาวกระจายตรวจสอบทุกมิติ14วันไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัดปลุกกำลังซื้อลดค่าครองชีพได้มากน้อยขนาดไหนชายแดนเปราะบางจับสัญญาณความตึงเครียดไทยกัมพูชาติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์นี
4: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดโฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลลัยลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ปิงปองสุธัญญาภาโพธิรักษ์ค่ะ
1: เดียวอติชาติพงไพรครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการสาวเหล็กเนาะครับไทย PBS
0: 2020
1: มันเอเนอร์จีมาแล้วเพราะว่าทุกคนได้พักไปกินข้าวเที่ยงกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็จ้างน้องมาคนละ20ด้วย
1: โอ้โห25
0: นะครับโอเคตอนรับใครเข้าสู่การแข่งขันนี่ค่ะสาวเล็กโนแอลครับของเราสนามที่3แล้วเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเชียงใหม่สนามนี้เรารู้แล้วแหละว่าเราจะได้ตัวแทนนะของภาคเหนือที่จะไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมาหาว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำภาคเหนือค่ะ
1: ใช่ครับจาก4ทีมที่ดีที่สุดเมื่อวานนี้คัดกันเข้ามาวันนี้เหลือ4ทีมแล้วก็เมื่อรอบเช้าที่ผ่านมารอบรองชนะเลิศผ่านไปแล้วครับตอนนี้เราได้แน่ๆแล้ว2ทีม ใครจะได้แชมป์ไม่รู้และพูดหลังจากนี้ไปใครจะได้อันดับที่3ก็ยังไม่รู
0: ้ต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ต้องต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็อย่าลืมสำหรับใครที่รับชมผ่านหลากหลายช่องทางของเราวันนี้นะส่งกำลังใจกันมาได้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางออนไลน์นะคะหรือคุณผู้ชมที่รับชมผ่านหน้าจอเช่นเดียวกันค
1: ่ะใช่ครับผมออนไลน์นะครับ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport นะครับรวมถึงวิภา .me และวิภา Application นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้ชมแล้วเชียร์แล้วอย่าลืมช่วยกันแชร์นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะและก่อนที่เราจะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันของเราค่ะขอนำทุกท่านค่ะเข้าสู่การน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและเสด็จและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อทำความสงบนิ่งเป็นเวลาสักครู่เดียวค่ะ

0: ขอบคุณทุกท่านครับ
1: และตอนนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะเข้าสู่การแข่งขันสาวเหล็กวอลเลย์บอลนกแอร์ครับของเราปีนี้สนุกสนานแน่นอนแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะและสำหรับรายชื่อที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะคือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ได้รับรางวัลจากเราไปแต่สัปดาห์นี้เนี่ยขออนุญาตขอเป็นการส่งกำลังใจมาละกันนะคะแอดไลน์แอดแอดไซด์ไทยพีบีเอสค่ะนะคะส่งกำลังใจมาให้ทีมหรือว่านักกีฬาที่คุณผู้ชมชื่นชอบได้ค่ะ
0: ครับผมนางแบบเสื้อของเรายิ้มแฉ่งดีเหลือเกินนะครับเอาละครับที่เห็นเราหันไปมองแบบนี้เพราะว่าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พิเศษกว่าสนามอื่นๆที่ผ่านมาวันนี้เขามีจออยู่ในสนามเลยน้องๆได้เห็นตัวเองในสนามแน่นอนได้ดูทุกอิริยาบถของตัวเองฮะระวังไว้ให้ดีจัดระเบียบร่างกายไว้ดีเพราะว่ากล้องเราพร้อมที่จะอินเสิร์ตออกหน้าจอตลอดเวลา
1: แล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะออกอากาศตัดไม่ได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็วันนี้สนุกสนานกันเต็มที่แน่นอนค่ะคุณผู้ชม
0: เอาละครับผมคู่แรกที่จะทำการแข่งขันกันครับคู่ชิงอันดับที่3ครับ2ทีมพร้อมอยู่แล้วครับเป็นการพบกันระหว่างคริสตันโฮมบายคูนุชพบกับเดอะพรินเซสนะครับ2ทีมพร้อมอยู่แล้วและนี่คือทีมแรกครับผมคริสตันโฮมบายคูนุช
1: เย้และนี่คือชมหน้านักกีฬาของเราค่ะ
0: เริ่มมาด้วยหมายเลข11ครับน้องยิกกิวณัฐพลใจคำคู่เล่นหมายเลข1

0: น้องลูกแพรลูกแพรลั่วดูโปผู้เล่นหมายเลข13ตุลลี่อภิวิทย์แดงชิรศิริโชค
1: ตุลลี่แก้มไม่แดงนะเพราะคุณฝันเพิ่ม
0: เด็กผู้เล่นหมายเลข10ปีใหม่เอกชัยกุลโนผู้เล่นหมายเลข4ครับน้องวูดดี้สราวุธอาโตผู้เล่นหมายเลข2ต้มต้มบรรณวิทย์ปวงคำอุ้ยหวานเอวันเจี๊ยบผู้เล่นหมายเลข9ภูมิธนพัฒน์แพงพังงาบินมาเลยบินมาเลยผู้เล่นหมายเลข6ครับทีมมี่พากินกิติกาครับผู้เล่นหมายเลข8เคนจิบุญทวีปล้องสาและโค้ชของเราครับครูนุชครับธีฆวัฒน์เหมันอนันต์เ
1: ย้เอาละค่ะและตอนนี้มาพบกับคู่แข่งที่จะมาชิงอันดับที่3ของเขาค่ะกับทีม The Princess นำทีมมาโดยหมายเลข7รันเวย์วิชาบุญชัยยะเรนตามมาด้วยหมายเลข4ค่ะน้องลูกอมกิติทัศน์ใจมูลวงหมายเลข5ซอโซทิติภูมิกุญใหญ่หมายเลข9ค่ะใบมอนสุรพงษ์คูณกลางต่อด้วยหมายเลข20ค่ะน้องสังเวียนเตจาตอนนี้ใส่เสื้อหมายเลข11นะคะและตามมาด้วยหมายเลข6ของเราค่ะโรซี่พัทรจารินลำคำและต่อด้วยหมายเลข10ค่ะฟ้าใสนันลงศักดิ์คำพิชัยสาวสวยของเราค่ะยูอีพิระดันสิริภาคโอ้โหนั่นกล้ามแขนเป็นมัดๆเพลงต้องเข้าเพลงต้องเข้าเลยหมายเลข8ค่ะโซเฟียทิติศักดิ์หลุมนอกนี่พี่เสือนะคะพี่เสือต้องมาต่อด้วยหมายเลข2ค่ะน้องต้นหลิวค่ะต้นหลิววุฒิชัยคุ้มยาน้อยหมายเลข1เค้กส้มณัฐพงษ์แสงอินค่ะและหมายเลข14ค่ะถ้วยฟูอนุวัฒน์สาคานิชานนท์ต่อด้วยครูผู้ฝึกสอนของเราค่ะอาจารย์พัทราชนสัมปันโนลดเลยล่ะลดเลยล่ะนะคะและศิรวัฒน์วงคำประพันธ์วันนี้มาในทีมลาวานการแข่งขันจะสนุกขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ
0: แค่นั้นนำตัวก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้ว
1: เหนื่อยแล้วเพราะว่าใช้พลังไปหมดแล้ว
0: เต็มมากครับ2ทีมนี้ครับนี่คือคู่ชิงอันดับที่3ครับคู่แรกในรอบบ่ายนี้นะครับระหว่าง Crystal Home by ครูนุชพบกับ The Princess
1: ค่ะ The Princess
0: ค่ะ2ทีมจากจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นการพบกันเองครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วสำหรับ2ทีมนี้นะครับนอกจากรายการของเราแล้วก็เชื่อว่าจะได้พบกันมาแล้วจากรายการอื่นๆที่ผ่านมา
1: ค่ะสนุกสนานแน่นอนสำหรับการแข่งขันของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่รับชมไม่ว่าจะผ่านหน้าจอหรือช่องทางออนไลน์นะคะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาร่วมดูกันเยอะๆเลยค่ะ
0: ผู้ตัดสินอาจารย์โยธินสุภกาครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์ชนาทิพย์ชมพูนุชเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับก่อนแรกจะเป็นของไรถึงจะได้เสิร์ฟไปก่อนแล้วดูโอ้
1: เรียบร้อยแบบรวดเร็วค่ะแต้มแรก The Princess คว้าไปได้ก่อน
0: แล้วเคาะข้ามไปก่อนครับปอนสองแหมยังมีโอกาสหวงไว้ได้แล้วตีโอ้เคาะไปแต่ว่าล้นออกหลังได้เลย
1: ก็ยัง

0: ป็น2แต้มแรกของ The Princess ค่ะ
1: สองต่อศูนย์ครับ The Princess Runway Serve รับบอลแรกมาแล้วต้องยกมาจาก3เมตรแล้วขึ้นหัวเสาจังหวะนี้เขาบล็อกเอาไปเลยตามตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อ2ครับสำหรับคริสตัลโฮมแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้วูดดี้เสิร์ฟมาครับดูพรินเซสรับได้ครับวิ่งมาจาก3เมตรขึ้นมาตกตรงนี้มีโอกาสได้3อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนฝั่งหัวเสาบ้างยังติดเกมบล็อกโอ้คริสตัลโฮมก็2บล็อกติด3บล็อกติดๆครับโอ้โหแล้วต้องบล็อกที่4ทำงานหรือเปล่าต้องเคาะหยอดแทนมีโอกาสได้ปลุกบ้างแล้วโอ้เป็นคะแนนของ The Princess
0: แต่ว่าหัวเสาของทางด้านคริสตัลโฮมค่ะตกออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะ
1: ชมเกมรับของคริสตัลโฮมครับ3จังหวะติดๆที่พวกเขาทำได้ครับ
0: เป็นเสิร์ฟของทางด้าน The Princess ค่ะ
1: ตีทัชเอาออกไปบ้างครับไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ3
0: 2ต่อ3แล้วค่ะต่อไปเป็นลูกเสิร์ฟของคริสตัลโฮมค่ะหมายเลข10นะคะน้องปีใหม
1: ่เสิร์ฟข้ามมาครับรับบอลแรกไว้ได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วหัวหัวเสาดูผิดจังหวะไปเล็กน้อยแล้วมาดูคริสตัลโฮมบ้างตีจ่อไปมีเสียงนกหวีดจากกรรมการครับบอกว่าเป็นคะแนนของคริสตัลโฮม
0: ตีตื่นขึ้นมาเสมอเป็น3ต่อ3แล้วค่ะสำหรับคริสตัลโฮมนะคะ
1: โอ้เหมือนน่าจะเป็นจังหวะฟาวก่อนไปแล้วครับ
0: เสิร์ฟต่อนะคะน้องปีใหม่หมายเลข10
1: เติบมารองบอลแรกไว้ได้แล้วยัดบล็อกเอาไปเลยครับ
0: เป็นแต้มของทางด้าน The Princess ค่ะน้องใบหม่อนนะเพิ่งมาเมื่อเช้าไม่ได้มา
1: ใบหม่อนมาเติมเกมบุกให้กับทีมมากยิ่งขึ้นครับแล้วดูเกมเสิร์ฟของ The Princess หัวเสาตรงนี้วิ่งมาใส่ครับยังมีโอกาสได้บุกอีกครั้งหนึ่งตุนจงมาแล้วหยอดตรงนั้นครับได้แต่มองครับผม
0: โอ้โหหงายหลังกันเลยทีเดียวค่ะจังหวะนี้เล่นกันแบบแต้มต่อแต้มนะคะคริสตัลโฮมตีตื้นขึ้นมาเป็น4ต่อ4ค่ะ
1: โอ้เล่นฉลาดนะครับสำหรับต้อมแต้มแล้วเสิร์ฟจังหวะนี้รองบอลแรกโหต้องตามมาโหตามมายกไกลนิดนึงครับแล้วตีจากหลังเส้น3เมตรมาอีกอ้าวแต่รับไม่ดีครับจังหวะนี้โอ้โหต้อมแต้ม
0: รับไม่ดีก็เป็นแต้มให้ทาง The Princess ค่ะหมายเลข9นะคะน้องใบหม่อนมาเสิร์ฟต่อค่ะ
1: ใบหม่อนเสิร์ฟเอามาครับดูจังหวะที่2ตุลลี่ยกมาหัวเสาจังหวะนี้หูยแรงมากครับลูกตบหัวเสาของภูมินี่ครับก็ทำคะแนนหลักให้กับทีมได้ครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
0: ตบแบบไงหลังเลยตีลังกาเลยนะคะหมายเลข8ของเราค่ะตีลังกาเลยทีเดียวน้องโซเฟีย
1: แล้วสูสีครับหน่อยนี้โอ้โซเฟียพยายามจะเอี้ยวตัวตีแต่ว่า
0: แรงไปหน่อย
1: เยอะเลย
0: ออกไปนะคะเป็นแต้มของทางคริสตัลโฮมค่ะโอ้โหเล่นแบบเดาเกมไม่ออกเลยนะทีเดียว

0: 16ค่ะแต้มเดียวเท่านั้น
1: นี่ดูเหมือนจะโอ้โหอ๋อพยายามเหมือนจะชงล้นๆมาครับโดนทำโทษไป
0: ใช่ค่ะ
1: จังหวะนี้เสิร์ฟมาตุนยกมาหัวเสาได้ตีดังตามแก้กันไว้ได้ทันครับ
0: ตุลลี่ตีกลับไป
1: แล้วมีโอกาสตีอีกครั้งหนึ่งครับหูจี้ใส่ต้อมแต้มเลยครับรับหลุดออกหลังไปนี่ฮะจังหวะแรกได้เซฟแล้วแล้วก็ยังตามมาต้มไว้ได้ทันครับเกมเสิร์ฟของ The Princess
0: น้องใบหม่อนนะฮะหมายเลข6โอ้เสิร์ฟเสียไปเองอ่ะจังหวะนี้ทำให้เป็นแต้มไล่ต่อของทาง The Kissing Home ค่ะเสิร์ฟต่อค่ะของ Kissing Home
1: ยกไปหัวเสาขึ้นเบาๆครับยังรองไว้ได้แล้วตุลลี่ยกมาให้เพื่อนยังรองไว้ได้ทันครับแล้วดูเดอะพรินเซสจังหวะหนีตียับบล็อกลงครับโอ้โหจังการยับทัชบล็อกเอาไปนะครับ
0: เก็บไว้ไม่อยู่จริงๆนะจังหวะนี้พยายามไล่ตามแล้วค่ะเนี่ยทัชบล็อกออกไปแล้วพยายามจะเก็บกลับมาแต่ไม่อยู่จริงๆค่ะ
1: เป็น
0: เติบของทางเดอะพรินเซสค่ะหมายเลข11
1: โหแล้วโดนทิ้งไปใหญ่แล้วครับเป็น10ต่อ7แล้วด้วยครับตีคะแนนติดๆนะครับของ The Princess ครับโอ้ยังรองไว้ได้จังหวะนี้ครับมาดูยกมาให้เพื่อนเอ้าโอ้ไม่แน่ใจว่าพยายามจะทำอะไรครับจังหวะนี้แล้วขอเวลานอกเลยครับครูนุชบอกว่าเอามาจูนกันใหม่ก่อนเนี่ยแล้วดูโอ้โหเหมือนตั้งใจที่จะหลอกเล่นจังหวะ2เลยครับตุลลี่แต่ว่ามันเลยขอบสนามออกไปพอสมควรครับคิดดีแล้วครับแต่ว่าไม่แม่นเท่าไหร่สำหรับน้ำหนัก
0: แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังสวยอยู
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: นี่ไม่เครียดสวย
1: คนสวยและที่คาดผมของเขา
0: เลิศเลิศเลยแหละเลิศเลิศเลยแหละตอนนี้นะยังไง
1: คิสแคม
0: มาแล้วควายเป็นคนคิดเนี่ย
1: คิสแคม
0: มาค่ะกลับเข้าเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้าน The Princess ค่ะ
1: โหปล่อยให้ Princess ทำคะแนนไปได้5คะแนนติดเลยครับแล้วดูรองไม่ได้อีกแล้ว Princess ครับตอนนี้ฟอร์มกำลังดีแล้วได้ตีทัชบล็อกมีโอกาสบูนทัพได้แต่ล้นแล้วล้นนี้ลงโทษได้ไม่ได้ครับแล้วหัวเสาอีกครั้งเดอะพรินเซสโอ้อาจารย์ให้เป็นคะแนนของเดอะพรินเซสครับบอกว่าเป็นการทัชบล็อกเอาไปครับ
0: นี่ค่ะจังหวะภาพนี้ทัชบล็อกนะคะโดนมือ
1: ชัดเจนครับโดนมือปีใหม
0: ่ค่ะหมายเลข11ของเราน้องสังเวียนนะฮะชื่อเราเพิ่มอีกรายการหนึ่งไ
1: หมเอาแล้วโอ้ล้มกันที่เลยเขขาไปหมดเลยครับตรงนั้น
0: คิสตันโฮมนะคะครึ่งต่อครึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทำ
1: ล้มหนึ่งล้มสองแล้วตุลลี่ล้มสามเข้าไปอีกครับโอ้ช่วยกัน
0: เอนดูนะคะมาค่ะเติบโตค่ะปีใหม่เอาสังเวียนค่ะ
1: โอ้
0: เรียบร้อยค่ะหมายเลข10ปีใหม่ทำโทษ
1: ได้คะแนนแรกมาแล้วนะครับหลังจากที่โดนพรินเซสนวดอยู่ยาวๆครับ5คะแนนแล้วกลับมาได้เสิร์ฟบ้างครับตุลลี่โอ้บอลแรกไม่ดีครับตามมาฟังบอลที่2ยกมาได้หรือเปล่าโซเฟียเป็นคะแนนของคริสตัลโฮมครับกับการให้เป็นลูกทัชเน็ตแล้วออกไปครับตุลลี่เสิร์ฟต่อ
0: ตุลลี่รอบบ่ายแก้ไม่แดงเลยนะคะ
1: โซเฟียตีทัชหรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ให้เป็นทัชบล็อกทัชบล็อกของคริสตัลโฮมครับเป็นคะแนนของเดอะพรินเซ
0: สโดนแขนนะฮะ
1: ใช่ครับโดนแขนเมื่อไหร่อย่าโดนใจครับ
0: หมอนึกว่าจะไม่เล่นแล้วเห็นช่วงบ่ายเครียด
1: ๆไม่เครียดอยู่แล้วใครเครียด ผมไม่เครียดผมกบ
0: กบคืออะไร
1: ก็เครียด

0: ขอโทษค่ะคุณผู้ชม580 บาทเขาก็เอานะกลับมาที่เกมไก่ของเราต่อดีกว่าค่ะเป็นแต้มของทางด้านเดอะพรินเซสค่ะตอนนี้ทิ้งห่างไปแล้วนะคะคิสเซนโฮมต้องแก้เกมทำแต้มแล้วค่ะ
1: โอ้เกมรับทำได้ดีนะครับคริสตันโฮมแล้วดูจังหวะนี้ครับคริสตันโฮมได้บุกปังโฮสวยครับตรงนี้ช็อตบอลของคริสตันโฮมครับดูครับเล่นสั้นระหว่างตุนลี่กับน้องปีใหม่ครับเพอร์เฟคครับลูกนี
0: ้ทำดีมากปีใหม่เป็นเสิร์ฟต่อค่ะของทางด้านคริสตันโฮมค่ะหมายเลข4ตามมาเสิร์ฟต่อนะคะ
1: ผมกริบครับลูกตบของโซเฟียนี่ก็เป็น1ใน2นักกีฬาจากสโมสรจองวินเซนเซนะจากวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกถือว่าเสริมทับมาได้ดีครับโอ้เหมือนจะตีเหมือนจะตีไม่ถนัดไม่ถนัดแต่ก
0: ็ก็ได้นะ
1: ก็ยังไปได้อยู่ลูกนี้
0: ก็ยังไปได้อยู่เนี่ย
1: ตีแล้วเองครับชะเง้อคอด้วย
0: มาค่ะตอนนี้เติบต่อของทาง The Princess ค่ะน้องฟ้าใส
1: แต่ตียัดบล็อกแล้วยังอยู่ครับโซเฟียหนุนมาทีหนึ่งสองแล้ววันทูกันตรงนี้โซเฟีย
0: เปิดอะไรก็เป็นใจค่ะจังหวะนี้
1: ถูกคอสทะแยงลงท้ายคอร์ดขวาเลยครับดูอะ
0: โซเฟียเหมือนจับวางได้แบบพอดิบพอดีเลยค่ะ
1: โอ้โหแล้วตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับ
0: 18-10แล้วค่ะ
1: ขอเวลานอกอีกครั้งนึงครับ
0: แต้มแบบไหลมาก
2: เราเอาเกมทับกินบล็อกหน่อยวันแรก
1: ต้องเรียกสติกลับมาก่อนครับครูนุชครูนุชก็เดี๋ยว
0: ก็ต้องไปแข่ง
1: คุมทีมนี้เสร็จครูนุชจะวิ่งไปแข่งทีมต่อไปด้วยครับครูนุช
0: มันจอยมันจอยนะคะกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันของเราต่อค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านน้องฟ้าใสจาก The Princess ค่ะ
1: 18-10ครับโอ้แล้วเสิร์ฟเสียไปเองครับ
0: เสียคะแนนนี้ให้กับ Kristen Home ค่ะ
1: ฟ้าใสครับนรงศักดิ์ลำพูนจากจังหวัดลำพูนนะ
0: ปีใหม่เสิร์ฟเนี่ยโอ้มันมีความรู้สึกใดๆอยู่ในนั้นนะใบหมอด
1: เนี่ยพอได้ใบหมอดมาในช่วงบ่ายนี้ก็
0: ปิดนะปิดเกม
1: ทำให้เกมบุกของ The Princess นั้นมีความเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับโซเฟียเสิร์ฟจังหวะนี้แล้วดูว่าเป็นการทัชบ็อกเอาไปครับคะแนนของคริสตัลโฮม
0: เดอะพรินเซสขึ้นตอนนี้นะคะนำอยู่19-12ค่ะ
1: คริสตัลโฮมกำลังจะได้เสิร์ฟครับพบกันเสิร์ฟข้ามไปแล้วดูหัวเสาจังหวะนี้ใบบอลเอาอีกแล้วครับขึ้น20ก่อนแล้วครับ
0: ค่ะรอบบ่ายนี้เด้อเพลงเซตก็มาในคอนเซ็ปต์ปรุงเผ็ดนะฮะมาเช้าปรุงจืดไปแล้ว
1: นี่ปรุงเผ็ดแล้ว
0: ปรุงเผ็ดปรุงเผ็ดแล้วบ่ายนี
1: ้ไปบอลเสิร์ฟข้ามาแล้วดูหูยกมาเซตมาไกลมากครับแล้วไม่ล้นจะเล่นจังหวะ2เลยครับยังรองไว้ได้ทานตุลลี่ยกมาให้ดองภูมิยังเอาไม่ลงแล้วดูหัวเสาตรงนี้ครับยังไม่ลงครับเป็นน้องภูมิกดสวนกลับไปบ้างครับโอ้โห
0: โอ้โหเซาอลังการมากผมบอกขอหน่อยแล้วกัน
1: แรงมาก
0: ค่ะต่อค่ะน้องภูมิหมายเลข9ค่ะสาวสวยที่คาดผมไม่หลุดสักที
1: ไม่หลุดเลยนะติดกาวมาเลยนะเขาไม่ได้ติดผมนะ
0: ติดกาวเป็นแต้มของทาง The Princess ค่ะขึ้นนำ21-13เปลี่ยนหมายเลข5ลงมาค่ะน้องสอโซ
1: ผมว่าน้องภูมิเขาต้องเอาหนังยางละรัดที่คาดผมไว้กับหูแน่
0: ไม่ได้รัดซูมๆดูสิ
1: 3เมตรของภูมิครับโอ้มาอีกแล้ว
0: ภูมิบอกว่ารอบนี้ขอเอาจริงแล้วนะครับเนี่ยค่ะจังหวะขึ้นตบสวยมาก รอบนี้ภูมิดีใจแบบแมนมาก
1: ให้น้องไ
0: หมอีคิวเสิร์ฟค่ะให้กับ The Princess ไบมอนตีหัวสาวค่ะเป็นแต
1: ้
0: ม
1: อาจารย์บอกว่าเป็นลูกลงนะครับเป็นคะแนนของ The Princess ครับรันเวย์โอ้เอี้ยวตัวตบลูกนี้ครับทำได้สวยเลยฉีกหนีบล็อกไปครับ
0: ค่ะ
1: ครอสไปลงด้านมุมหน้าซ้ายเลย
0: ค่ะสังเวียนเสิร์ฟต
1: ่อมาปุ่มวันทูวิ่งมาตรงนี้ครับแล้วออกครับล้นออกหลังไปเป็นคะแนนของ The Princess
0: 23ต่อ14ค่ะตอนนี้ The Princess นำอยู่เกือบ10แต้มแล้วนะคะขออีก2ลูกเท่านั้นค่ะสำหรับเดอะพรินเซสเอ้าเติบเสียไปเองค่ะสังเวียนเป็นแต้มต่อให้กับทางด้านคิสซี่โฮมค่ะได้มีโอกาสเติบต่อค่ะตอนนี้ตุลลี่นะคะมาเสิร์ฟให้กับคิสซี่โฮมค่ะ
1: 15ต่อ23ครับตุลลี่เสิร์ฟมารองบอลแรกไว้ได้ครับรันเวย์แล้วดูจังหวะนี้โซเฟียเบื้องไปยัดแล้วเป็นจังหวะสุดท้ายเนี่ยไปโดนผู้เล่นของคริสตัลโฮมครับแล้วบอลฟาวไปครับเป็นคะแนนของเดอะพรินเซสเนี่ยเหมือนจะล้นไปแล้วครับแต่ก็ยังสติดีครับสำหรับโซเฟีย
0: ได้เป็นเซตพอยต์ค่ะให้กับทางด้านเดอะพรินเซสค่ะ
1: แล้วก็ปิดเซตไปเลยครับเซตแรกครับ
0: 25ต่อ15ค่ะเซตแรกนะคะ The Princess คว้าชัยไปได้ก่อนค่ะด้วยสกอร์25ต่อ15มาดูการแก้มือกันค่ะในเซตที่2นี้ว่า The Princess จะปิดจบเลยไหมหรือจะเป็นทางด้าน Kristen Home ที่แก้มือกลับมาได้ใครจะคว้าอันดับที่3ของการแข่งขันนี้ไปต้องรอลุ้นกันค่ะ
1: ครับผม
0: คุณนั่งสมาธิอยู่
1: จะดูจะแซวว่าจะแซวอะไรเด็กๆดี
0: น่ารักนะวันนี้เราได้น้องๆจากโรงเรียนสันทรายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะมาร่วมเป็นกองเชียร์สนุกสนานมากค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆมัธยมเนี่ยตอนนี้เปิดเทอมแล้วแต่ว่าน้องๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเขายังปิดเทอมอยู
0: ่
1: วันนี้ก็เลยชวนน้องๆจากสันทรายในระดับมัธยมเนี่ยมาเชียร์แบบติดขอบสนามเลยครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยมันค่อนข้างเบาบางน้องๆก็ปิดเทอมอยู่
0: เสียใจใช่ไหมคือคำพูดเราดูมีความเสียใจอยู่ใน
1: ไม่เสียใจหรอกก็ได้มีน้องๆมัธยมมาก็โอเค
0: อะไรอ่ะอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะให้ทั้งนักกีฬาของเราได้พักหน่อยแล้วก็กองเชียร์ของเราโหพอมีดนตรีนะกองเชียร์ก็เชียร์กันแบบสนุกสนานจริง
1: ๆผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็ยังส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับผม
0: ส่งกำลังใจทางช่องทางนะคะ LINE แอดของไทยพีบีเอสค่ะแอดไทยพีบีเอสกันได้ค่ะ
1: อย่างนี้เนี่ยมีคุณพัชรพลที่ YouTube ใน YouTube ก็บอกว่าทักทายพิธีกรนะครับผู้บรรยาย
0: นี
1: ่ทั้งคุณอภิชาติแล้วก็น้องปิงปองนะครับ
0: ค่ะโอ้นะคะ
1: คิดแคมนะจับไปที่ใครคิดแคมนะ
0: มาค่ะตอนนี้นักกีฬาลงสนามนะคะกับการแข่งขันในเซตที่2อ่ะระหว่างคิสซี่โฮมกับ The Princess นะคะเซตแรกค่ะเป็นทางด้าน The Princess คว้าชัยไปได้ก่อนด้วยสกอร์25ต่อ15เลิศๆเลยแหละยิ้มเซเออทำดีทำเถิงนะคะอย่าอ่อมค่ะอย่าอ่อมค่ะไปค่ะเริ่มค่ะนะคะมาค่ะเสิร์ฟนี้เซตนี้ค่ะเปิดด้วยน้องสังเวียนหมายเลข11จาก The Princess
1: เสิร์ฟข้ามาแล้วตุลลี่เล่นจังหวะที่2เลยครับไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วกลายเป็น The Princess ได้ตีลูกนี้แต่ว่าบอลมันออกหลังไปครับเป็นคะแนนของ Crystal Home
0: นำไปก่อนค่ะสำหรับคะแนนแรกในเซตนี้นะคะตุลลี่เสิร์ฟค่ะอ้าว1-1ค่ะตุลลี่เสิร์ฟติดเน็ตไปนะคะทำให้ตอนนี้คะแนนตีตื้นขึ้นมาเท่ากันที่1ต่อ1มาเป็นทางด้านรันเวย์ค่ะ The Princess เสิร์ฟตาม
1: โอ้ยต้องติดบล็อกมีโอกาสได้อีกครั้งหนึ่งครับผม Crystal Home ตีหูยัดตัวแรงมากครับรุนแรงมากกระดอนตัวของรันเวย์ครับ

0: ไปเลย
1: ถ้าเป็นพี่ปิงปองอ่ะปลิวไปแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่ผมเป็นคุณจะข้ามหัวไปแล้ว ไม่ได้รับ ไม่โดนอยู่แล้วเพราะข้ามหัว
1: เล่นกันเองเหรอ เล่นกันเองเลยนะแซวกันเองนี่ค่ะโอ้โหเสิร์ฟสวยมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชม
1: 2-2ค่ะตอนนี้สกอร์เล่นกันแบบแต้มต่อแต้มนะคะเหมือนช่วงแรกของเซตที่แล้วเลยค่ะ
0: เสิร์ฟของพรินเซสครับสอนฮุกลงมาครับภูมิรับไว้ได้แล้วเอื้อมโอ้โหแม่ต้องชมจังหวะขึ้นมาเซตของตุลลี่ด้วยครับคือบอลมันเกือบจะล้นไปแล้วครับแต่ตุลลี่สมาธิดีมากครับโอ้เซตมือเดียวย้อนกลับมาให้ภูมิได้ตบเน้นๆลูกนี้ครับ
1: ภูมิก็ลูกตกนะทำดีมากค่ะเสิร์ฟต่อค่ะน้องปีใหม
0: ่แล้วโอ้โหตียัดไปเลยครับผมโซเฟีย
1: โซเฟียบอกทำโทษเอาคืนเอาคืนเมื่อกี้นะคะโซเฟียหมายเลข8ค่ะอีกหนึ่งผู้เล่นที่วันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆนะคะทำแต้มให้กับทางด้านเดอะพรินเซสค่อนข้างเยอะเลยค่ะ
0: โอ้โหในจังหวะนี้ครับในตัวลงตรงจุดเกรงใจครับ2คนด้านหลังของ The Princess ครับได้แต่มองหน้ากันเลยครับว่าใครจะยื่นมือไปรับครับตรงนั้นนี่ฮะระหว่างโตเฟียกับน้องฟ้าใส
1: เติบต่อของทาง Kristen Home ค่ะ
0: แม่หลอกจังหวะ2ยังภูมิยังล้วงไว้ได้ทันครับอีกครั้งนึงแหมจังหวะไม่ดีแล้วหนุนไปตรงนี้ครับมันล้นออกหลังไปเลยครับโซเฟีย
1: โซเฟียค่ะอาจจะต้องเบาแรงลงนิดนึงนะคะเพราะว่านะเมื่อกี้มีการออกไปค่อนข้างหลายลูกแล้วนะคะค่ะเสิร์ฟของคริสตันโฮมกันต่อค่ะหมายเลข2ของเราน้องต๋อมแต๋มตอนนี้สกอร์นะคะเดอะคริสตันโฮมนำอยู่ด้วย4-5ค่ะ
0: 3เมตรตรงนี้ของภูมิโอ้โหเจ้าตัวเสียดายเลยครับพอตบเสร็จแล้วทำหน้าเสียดายเลย
1: รู้เลยว่าแรงแบบอาจจะใส่แรงเยอะไป
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยค่ะแรงไปค่ะแล้วประเด็นคือไม่ทัชบ็อกซ์ด้วย5-5ค่ะ6-5นะคะจังหวะนี้สกอร์ตีตื้นขึ้นมาค่ะ
0: ก็ยังไม่ยอมให้ The Princess พลิกกลับขึ้นมานำได้นะครับสำหรับคริสตันโฮมรักษาสกอร์นำตัวเองแล้วดูโซเฟียตรงนี้ครับไปโอ้พลิกตบติดเด็ดก่อน
1: กดต่ำไปนิดนึงอ่ะโซเฟีย
0: ดูเหมือนกะจังหวะผิดก็ลูกมันลอยต่ำกว่ามือไปครับแล้วทำให้เขาต้องตบแบบองศาไม่ได้นะลูกก็ติดเด็ดไป
1: เติบต่อของทางน้องภูมิค่ะอ้าวเจอลูกหยอดรันเวย์ไปงงเลยละทีนี
0: ้
1: 7-6ค่ะห่างกันอยู่แต้มเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้คริสตันโฮมนำอยู่1แต้ม
0: พยายามจะพลิกกลับมาขึ้นนำให้ได้ก่อนนะครับสำหรับ The Princess ครับแต่ว่าคริสตันโฮมเองก็ไม่ยอมเนี่ยครับตียัดไปเลยยังมีโอกาสครับ The Princess 3เมตรของโซเฟียโอ้พยายามจะเอาขาช่วยแต่ว่าไม่ได้ครับตรงนี้
1: จังหวะนี้เราดูฟุตบอลอยู่หรือเปล่านะ
0: โอ้โหนี่หน้าขวาชง
1: จังหวะนี้นี่รับอย่างนี้นี่เข้าเลยนะเข้าโกย
0: สั่นอีกคิกเข้าไปเลยครับโอเคทำคะแนนไล่ขึ้นมาได้ครับตีเสมอแล้ว7-7เอาละครับมีโอกาสขึ้นนำแล้ว The Princess ยังไม่ได้ครับ Kristen Home จะปล่อยให้เขานำได้หรือเปล่าครับแต่มีเสียงน็อกวีครับ
1: เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้เกมพลิกอีกแล้วนะคะทำให้ The Princess ค่ะขึ้นนำ Kristen Home ด้วยสกอร์8-7ค่ะ
0: วูดดี้เนี่ยไปตบแล้วก็จังหวะที่มือมันฟอลโล่ลงมาไปโดนตะข่ายครับก็เลยฟาวซะก่อน
1: เติบของโลซี
0: ่ติดบล็อกแต่เป็นทัชเอาท์ออกไปครับต่อ8-8
1: 8เท่านะคะตอนนี้เติบต่อของทางคริสตันโฮมค่ะหมายเลข11น้องอีคิว
0: เอารับบอลแรกไม่ดีครับเพื่อนตามมาช่วยแล้วดิโบโลครับอันเดอร์ฟรีบอลข้ามมาก่อนจังหวะ1 2แล้วโฟช็อตบอลตรงนี้
2: แต่ว่าเกมรับของ The Princess สมาธิยังดีครับดูครับเกือบทำได้ดีแล้วครับดูช็อตบอลตรงนี้มาแล้วได้โอ้โหใส่เน้นๆเลยครับพี่ใหม่แต่สมาธิยังดีครับ
1: ต่
2: อม
1: ิ
2: ดเดิลบล็อกของ The Princessแล้วทำโทษเลยครับรันเวย
1: ์10ต่อ8ค่ะตอนนี้ The Princess พลิกกลับมานำอีกแล้วนะคะ
2: หัวเสาขึ้นมาแหวะทัชบล็อกเล็กน้อยครับแต่เป็นทัชเอาท์ออกไป
1: ต่อค่ะ
2: ไล่มาครับ9ต่อ10
1: ลี่ค่ะเติบต่อนะคะให้กับทางคิสันโฮมค่ะ
2: โอ
1: ้เติบมันดีเลย
2: โคฟีอาตีทัชเอาไปตามมาช่วยครับสไลด์ไปแล้วโอ้
1: ไม่ทันจริงๆเก็บสุดเลยค่ะอีกนิดเดียวออกไปข้างนอกสนามแล้ว
2: คุณน้องภูมินี่สไลด์ไปนี่นึกว่าโชว์ที่พิจิตร
1: ทำไม
2: อ่ะตามจระเข้ไงที่สไลด์ตัวไปแล้วหัวเข้าไปปากจระเข้เหมือนเลยท่าเด
1: ีย
2: วท่าเดียวกันเลยนะ
1: แล้วเดี๋ยวแบบคุณเอาไปใส่กราฟิกนะไปม
2: ี
1: มมาค่ะตอนนี้ The Princess ค่ะทำ2แต้มติดทำให้กลับมานำได้12ต่อ9ค่ะนำอยู่3แต้มนะคะ
2: ก็มาดีตอนช่วงต้นเซตครับสำหรับ Crystal Home ครับพวกเขาทำคะแนนนำได้นำตั้งแต่แต้มแรกครับจนถึงช่วงประมาณแต้มที่7ครับแต่หลังจากนั้นนะโดนไล่ตามตีเสมอแล้วพลิกกลับขึ้นมานำครับจนตอนนี้พวกเขาโดนทิ้งห่างไปถึง3คะแนนแล้วครับ Crystal Home ในขณะที่ The Princess เองตอนนี้ครับตกเป็นฝ่ายตามมาอยู่ตั้งแต่ช่วงต้นเซตครับและตอนนี้ก็รวบรวมสมาธิกลับมาขุดฟอร์มในเซตแรกออกมาได้สำเร็จครับ6 7 6 7
1: มารับชมเกมการแข่งกันต่อนะคะต้องดึงพิธีกรเรากลับมานิดนึงไม่อย่างนั้นจะไปเรื่อยมากนะคะ
2: น้องทำท่าอะไรผมพูดได้หมดตอนนี
1: ้ป้าค่ะเสิร์ฟของทาง The Princess ค่ะหายเลข7รันเวย
2: ์เอา
1: เอ้ย
2: รับอยู่ครับรันเวย์มีเสียงนกหวีดมาแล้วครับนะฮะอะไรเป็นการเล่น4จังหวะแล้วครับอาจารย์บอกว่าเห็นนะชาเลนจ์มั้ยชาเลนจ์ไหมทีมงานผมอยากทำงานมากชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์แล้วชาเลนจ์แล้วนี่มีชาเลนจ์แล้วพี่ออสจัดการ
1: อยากให้ทีมงานทำงานขอดูจังหวะชาเลนจ์ค่ะ
2: ชาเลนจ์4จังหวะครับเมื่อสักครู่นี้กับบอลที่ข้ามมาทางฝั่งของ The Princess แล้วค่อยๆไล่ดูกันว่า The Princess เล่น4จังหวะหรือเปล่าการรับพัฒน์นำทีมหัวหน้าผู้ตัดสินครับนั่งจ้องจอชาเลนจ์เลยครับการรับพัฒน์บอกไม่ครับไม่ตัดมาสักทีรออยู่ไม่ชงเลยวะต้อง
1: กำลังดูปกคอเสื้ออาจารย์อยู
2: ่ผู้ตลก
1: เหมือนอาจารย์ใส่บ็อกเกิลเลย
2: นี่ฮะการรับพัฒน์รู้ตัดสินใจอยู่
1: ชาเลนจ์จะเป็นผลไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูกันค่ะ
2: เอาละครับดูครับดูคำตัดสินครับอาจารย์ชนาทิพย์ชมพูนุชอาจารย์บอกว่ามาแล้วตารางเฮแล้วเป็นแต้มของคริสตัลครับบอกว่าเดอะพรินเซสนั้นเล่น4จังหวะครับนี่ฮะอ๋อจังหวะแรกเนี่ยมันเป็น2จังหวะติดไปแล้วครับทำให้คะแนนตอนนี้ครับเป็น12ต่อ10พรินเซสขึ้นมาตรงนี้กดฝังไปเลย
1: เรียบร้อยเลยค่ะน้องฟ้าใสเพลงนี้ต้องขึ้นแล้วนะจะแค้นเครื่องโกด
2: โหเก่ามากเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: แก่มากแก่ตอนนี้เขาต้องร้องอ
1: ่
2: ะ
1: อะไรคะ
2: 6-7วัยรุ่นเจนซีเลย
1: ป่ะเกมการแข่งขันกันต่อค่ะเอาคืนเนี่ยทางด้านไม้เลข2จากคิสเซนโฮมค่ะไม่ยอมนะคะน้องต้มแต้มเขาชื่อต้มแต้ม
2: ผู้พยายามจะต่อตัวเข้ามารับแล้วเสียใจเลยครับเสียดายครับเพราะอะไ
1: รเติบต่อค่ะคิสเซนโฮมค่ะหมายเลข10น้องปีใหม่ต้มเปียตีหัวเสา ัดไปค่ะน่าจะทัดบล็อกออกนะคะเป็นแต้มของทางด้าน The Princess ค่ะ
2: ก็ยังคอยสลับมาทำแต้มให้ทีมได้เป็นจังหวะนะสำหรับโซเฟีย
1: แต่ตอนนี้นะคะ The Princess นำอยู่14-12ค่ะหมายเลข2ค่ะต้องแต้มเสิร์ฟต่อ
2: โอ้โหดูเซตจังหวะนี้เอาแล้วครับต้องตามมาหลวงจากข้างสนามแล้วได้ตีครับภูมิรองไว้ได้ทันเดอะพริ้นซ์เซตได้ตีบ้างครับโอ้โห
1: ไม่ยอมกันจริงๆอ่ะแต้มนี้เล่นกันแต้มต่อแต้มค่ะเดอะพริ้นซ์เซตนำ 15-12 นำอยู่3แต้มค่ะ
2: ก็เป็นใบหมดนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เติบแรงไปค่ะใบหม่อนนะฮะหมายเลข9
2: โอ้เมื่อเช้านี้ถ้าเมื่อเช้านี้ใบหม่อนไม่ได้มาแข่งนะครับถ้าเกิดว่าน้องมาแข่งตั้งแต่เช้านี่ไม่แน่รอบเช้ารอบรองชนะเลิศนี่น่าจะดุเดือดกว่านี้อีกเยอะเลย
1: เอ้าเจ้ากันเลยผมบอกเฮ้ยอารมณ์เสียหมายเลข5ลงมาเสิร์ฟค่ะน้องซอโซปีที่แล้วก็ชื่ออะไรนะ
2: ใช่ไม่รู้จำไม่ได้
1: เป็นแต้มของทางเดอะพรินเซสเอาด้านนู้นม้วนหลังกันไปแล้วค่ะฝั่งนู้นต้องเก็บไม่ทันแต่เราเห็นยังเก็บมาได้ค่ะหัวเสาหมายเลข7น้องรันเวย์ตีไป
2: โอ
1: ้จบลงจังหวะช่องว่างพอดีค่ะ
2: เดี๋ยวดูจังหวะของมันแล้วครับดูครับตรงกลางครับไม่มีใครโอ้โหขึ้นมาก็เรียบร้อยเลยครับขาตายครับเป็นคะแนนของน้องภูมิไปเมื่อสักครู่
1: อีกคิวเสิร์ฟต่อค่ะพิซันโฮม
2: เอาไม่เข้าใจกันแล้วเอาแล้วครับโอกาสของคริสตันโฮมหัวเสาจังหวะนี้ฝังไปเลยครับ
1: เรียบร้อยเลยจ้าจังหวะนี
2: ้วุฒิครับประวุฒิอาโต
1: หมายเลข4นะฮะ
2: เสิร์ฟของคริสตันโฮมต้องเวียนเซตขึ้นมาแล้วยังติดล็อกบรรยากาศอีกครั้งนึงของเดอะพรินเซสตีไม่ถนัดเท่าไหร่ของคล้องไปครับแล้วมาดูจังหวะด้วยหัวเสาขึ้นอีกแล้วครับวุฒิโอ้ต้องชิงเล่นจังหวะ2ไปก่อนครับตั้งตัวให้ทันครับเดอะพรินเซสเอาแล้วเซตผิดพลาดกันในตรงนี้โอ้
1: เป็นความงงกันเองค่ะจังหวะนี้ทำให้เดอะพรินเซสกลับขึ้นมานำ3แต้มค่ะ18-15
2: โอ้เกือบจะดีแล้วครับเพราะว่าโอเกมรับของ The Princess เนี่ยล้วนๆแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครับเสียระบบอยู่แต่ว่าโอ้คริสตันโฮมเนี่ยไปพลาดเองครับมีโอกาสแก้ไข3เมตรแล้วยอดล้นมาอีกครั้งนึงครับคริสตันโฮมหัวซาอุดีตีใส่ตัวไปครับส่งเวลาไว้ได้แล้วขอไปเอ้ย
1: ไม่ได้ไม่ได้
2: อุตส่าห์หลังเท้าชงแล้วเพื่อนไม่ขึ้นซันแบ็คเลย
1: ถ้าสูงขนาดนั้นเพื่อนต้องโดดกี่เมตรอะคะ
2: โอ้เอ้าอาจารย์ให้ใบเขียวครับนี่ใบเขียวมาแล้วใบเขียวคุณผู้ชมทุกคนครับใบเขียวคือใบชื่นชมใบให้คะแนนทำความดีครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยทำผิดทำเสียคะแนนแล้วเจ้าตัวยอมรับโดยที่ไม่ต้องปล่อยให้ชาเลนจ์ช
1: าย
2: อมรับเองโดยที่ทีมตรงข้ามไม่ต้องมาขอชาเลนจ์ดูแล้วบอกทำผิดแล้วยอมรับผิดเลยว่าตัวเองทำจริงเมื่อเป็นคนดีแบบนี้กรรมการบอกเอาใบเขียวไปเลย
1: แต่ไม่ได้อื่นแล้วนะแค่นั้นแหละ
2: เดี๋ยวมีของที่ระลึกให้หลังจบเกม
1: โหน่ารักมากโอเคมาค่ะเสิร์ฟของทาง The Princess ค่ะเกมเดินต่อค่ะหมายเลข11สังเวียน
2: ยกขึ้นมาวูดดี้ตีเจาะไปเลยครับโอ้โห
1: เรียบร้อยอ่ะวูดดี้นี่ถือว่าเป็นหัวเสาที่ทำแต้มได้เยอะมากนะคะ
2: คือตัวไม่ได้สูงมากครับแต่ว่าน้องเทคตัวลอยกลางอากาศได้ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้เวลาอยู่กลางอากาศได้นานเลยทีเดียว
1: ค่ะเสิร์ฟต่อของตุลลี่ค่ะวูดดี้ว่างๆมาสอนพี่กระโดดมือ

0: พี่ไปกินนมพี่ไปกินนมก่อน
1: มาต่อค่ะด้านนี้ต้นรีเซ็ตและภูมิยังไงคะ
0: โอ
1: ้โซฟี
0: มันกระดอนกลับมาเข้าหน้าน้องโซฟีคนสวยเลย
1: แล้วคือตอนนี้แฟนไปตื่นขึ้นมาแล้วค่ะ
0: นี่ครับโอ้โหโซฟีบอกจุ๊บจุ๊บเข้าบอลเลยนี่
1: เรียบร้อยเลยค่ะตอนนี้แต้มไหลๆของคริสตันโฮมค่ะถ้าเกมเดินแบบนี้อาจจะได้เห็นเซตที่3แน่นอน18ต่อ17ค่ะห่างกันอยู่แต้มเดียวเท่านั้น
0: หุ่นนี่ขึ้นอีกแล้วครับยัดไปที่ตัวตกนี่ครับเหมือนจะมีสัญญาณนกหวีดมาก่อนแล้วน่าจะมีจังหวะฟาวล์เกิดขึ้นก่อนครับเป็นคะแนนของคริสตันโฮมครับดูอันนี้ครับลำแขน
1: ลำ
0: ทำไม่ดีเลยป่ะท่อนแขนแล้วกันท่อนแขนซ้ายสัมผัสเน็ตคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของผู้ชมขอโทษด้วยลำแขนไม่ได้เรียก
1: ตอนนี้อ่ะตะกอกำลังไล่ๆกันเลยค่ะ19-18เป็นเติร์ฟของทางดั้งวูดดี้หมายเลข4จากคริสตันโฮม
0: รับตอนแรกไว้ได้ครับดูโอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้ตียัดลงไปเลยใบหม่อน
1: ใบหม่อนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแก้เกมนะนะคะเวลาเกมดูเหมือนจะแบบเอ้ยทิ้งแต้มใกล้ๆเนี่ยต้องส่งใบหม่อนลงมาแก้เกมค่ะ
0: จังหวะทีเดียวทีขาดทีครับพักสายเสิร์ฟโอ้ล้นออกหลังไปเลย
1: ขอโทษเพื่อนเลยค่ะจังหวะนี้เราผิดเอง
0: เพื่อนบอกใช่ผิดแล้วแหละ
1: 20-19ค่ะตามอยู่1แต้มเท่านั้นปีใหม่เสิร์ฟค่ะเซตนี้จะเป็นแต้มของคริสตันโฮมหรือเปล่า
0: โอ้
1: 21-19ค่ะ
0: โอ้ตีทัชบล็อก
1: เหมือนแบบใส่แขนเต็ม
0: ๆเอาละครับดูจังหวะ1 2ตรงนี้แล้วภูมิร้องไว้ได้ทันครับเกมรับปกมาแล้วตีจากหน้าเส้น3เมตรแต่ว่าล้นออกข้างไปครับแล้วเป็นคะแนนของคริสตัลโฮมครับไล่ขึ้นมาแล้วเป็น20-21ครับ
1: ห่างกันแต้มเดียวเท่านั้นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆคุณผู้ชมตอนนี
0: ้โอ้คะแนนตรงนี้สูสีแล้วก็ชิงเล่นจังหวะ2เลยยังรอดักไว้ได้ทันแล้วช็อตบอลตรงนี้ไม่ข้ามเน็ตครับโอ้เอาแล้วแล้วขอเวลานอกก่อนครับตอนนี้คริสตันโฮมครับตั้งสติแล้วค่อยไปลุยกันต่อครับเพราะว่าจังหวะตอนนี้มันสำคัญเหลือเกินครับช่วงท้ายเซตแล้วด้วยโหไม่ปล่อยให้ทีมไปลุยต่อแบบกลัวที่จะผิดพลาดเพิ่มครับ
1: เบรกจังหวะหายไปกันก่อนนะคะจังหวะนี้โหเล่นกันสุดมากเลยนะเราเล่นเร็วทุกลูกเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: น้องๆนี่พอเขาเห็นกล้องนะแรงเขาก็จะเริ่มมาแล้ว
0: ครับน้องๆไม่อะไรอาจารย์เนี่ยอาจารย์แรงมามากเลย
1: อาจารย์
0: อาจารย์ตีกลองจัดไปคมคาม
1: ไปเรื่อย
0: ครับ22-20แล้วเสิร์ฟลูกนี้อาจารย์ว่าง่ายอ๋อโอ้แล้วไล่ขึ้นมาแล้ว21-22ครับขอเวลานอกไปได้ผลเลย
1: เป็นเสิร์ฟของภูมิค่ะหมายเลข9
0: มีเสิร์ฟครับแล้วดูจังหวะนี้ยกขึ้นมาตีติดล็อกแล้วออกเอาแล้ว
1: ยังไงล่ะคะเนี่ย The Princess
0: โอ้โห
1: รันเวย์ค่ะตบติดบล็อกไปแต่ว่าบล็อกออกไปค่ะเสิร์ฟต่อค่ะ
0: แล้วดูจังหวะนี้3เมตรปิ่นมาเลยตียาวใส่โซเฟียรับไว้ได้เป็นจังหวะของรันเวย์ตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วดูคริสตัลโฮมเรียบร้อยเลยครับบูดดี
1: ้ไม่ยอมเช่นเดียวกันค่ะบูดดี้23-22ค่ะคะแนนห่างกันแต้มเดียวเท่านั้นตอนนี้เดอะพรินเซสนำอยู่1แต้ม
0: โอ้จังหวะมันสูสีมากครับเกมนี้
1: อีกคิวเสิร์ฟต่อ
0: นกหวีดเดี๋ยวก่อนอาจารย์

0: ำแหน่งนะเสียคะแนนแบบง่ายๆเลย
1: แล้วเป็นคะแนนสำคัญเลยอะค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ยืนผิดตำแหน่งครับหนักกว่ายืนผิดตำแหน่งครับลงมา7คนครับผมโอ้โหกรรมการบอกไม่ได้โกงนี่เดี๋ยวนี้โกงนี่โกงนี่ลงมา7คนนี่
1: ไม่ได้ตั้งใจลืมเดินออก
0: บอกว่าคิดถึงเพื่อน
1: เ
0: ดี๋ยวจะมาช่วย
1: ล
0: ื
1: มเดินออก
0: ยังจานยังเอาละทีนี
1: ้แมตช์พอยต์เลยค่ะจังหวะนี้ค่ะแมตช์พอยต์ของทางเดอะพรินเซสค่ะเสิร์ฟโดยสังเวียน
0: แล้วก็ยังครับยังครับยังไม่ยอมง่ายๆครับ
1: ยังไม่ยอมค่ะจะดิวหรือเปล่าค่ะครูมีบอกไม่ยอมหรอกนะแม้จะเลยเดินลงมาเลยนิดไปนิดเดียว
0: มันไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องได้ด้วยกลน่ะ
1: ตอนนี้ไม่รู้น้องแก้มแดงเพราะปัดแก้มหรือเหนื่อย
0: ครับผม
1: แล้วใครทาปากให้หนักเลยเชียว
0: กินเผ็ดเลยตูรีเสิร์ฟเอาแล้วครับปิดได้ปิดได้ไม่ได้ปิดได้ไม่ได้ฟอร์เบียร์เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยเลยค่ะเดอะพรินเซสเอาชนะไปด้วยสกอร์25-23ในเซตที่2ค่ะชนะไปเลย2เซตรวดค่ะ
0: โอ้โหมันสุดมันจริงๆครับแบบนี้ถึงแม้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ก็ตามอ่ะครับ
1: ทำดีทำถึงล้ำให้พี่สักหนึ่งแมตช์ค่อยไปได้ไหม
0: โอ้
1: เออทำดีทำถึงนะคะเราปีหน้าเราเปลี่ยนจากจับมือเป็นลำวงไหมลำวงเวียนครกรู้จักไหม
0: ก็ไม่ต้องเสร็จกันหน้า2หลัง3อยู่อย่างนี้นี่ครับชนะไป2เซตรวดนะครับ25-15และ25-23ครับสำหรับ The Princess ครับในขณะที่ Crystal Homeman ก็ครองอันดับที่4ของภาคเหนือไปนะครับ
1: ก็ยินดีกับทั้ง2ทีมนะคะถือว่าทำเต็มที่ทำดีทำถึงทั้ง2ทีมแล้วค่ะลดๆเลยแหละค่ะตอนนี้ต้องให้ทางด้านทีมต่อไปมาสแตนบายเต็มตัวรอกันแล้วค่ะสำหรับ2ทีมต่อไปค่ะวินัยฟิชชิ่งค่ะพบกับทีมดรอนแคร์นะโตเลิศแน่นอนนะคะ2ทีมนี้รอกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้รับชมการแข่งขันกันต่อเพิ่งจบไปนะคะสำหรับการแข่งขันชิงอันดับที่3ค่ะเป็นผลการแข่งขันเป็นทางด้าน The Princess ค่ะสามารถเอาชนะไปได้ก่อน2เซตรวดค่ะทำให้ The Princess คว้าอันดับที่3ของการแข่งขันในรายการนี้ไปได้นะคะ
0: ไปแสดงอะไรกันนะลูก
1: นั่นน่ะดิ
0: มี
1: ถือถุงอะไรหอบอะไรผ่านหน้ากันไปเต็มไปหมดเลยอะค่ะเออน้องทำอะไรกันซะ
0: ตรงนี้ก็มีพาเลทกีฬาสีกันเหรอ
1: ไม่เขาบอกว่า Best Entertainment ต้องได้ อะไรไม่รู้แหละ Best Entertainment ต้องมาจังหวะนี้ถ้าเจ้าแล้วเป็นสาวเตรียมใหม่ป่ะเพลงเลยเพลงเข้านะคะ
0: สวัสดีครับแนะนำสองคนเลยไหม
1: ยืมใส่หน่อยได้ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้ดูภาพช้ากันอีกสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ไปรับชมการแข่งขันนะคะในรอบชิงชนะเลิศกันต่อแต่นั่นเท่ากับว่า2ทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงในระดับประเทศเป็นตัวแทนของภาคเหนือนะคะนั่นก็คือทีมดอนแคร์ค่ะแล้วก็วินัยฟิชชิ่งนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้โอเคนะคะตอนนี้วอร์มนักกีฬาสักครู่เดียวค่ะคือน้องตรงบรีฟมากมารอบบ่ายเราบรีฟน้องบอกว่าขอแบบเลิศๆแบบโซเลิศประเทศไทยต้องจดจำและไม่น่าเชื่อว่าน้องก็ได้แบกถุงอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมด
0: เดี๋ยวได้รู้แน่นอนก่อนที่จะได้ชมเกมการแข่งขันน่ะเดี๋ยวได้ดูโชว์อะไรสักอย่างแน่นอนผมมีความรู้สึกอย่างนั้น
1: อย่างนั้นแหละนะจังหวะนี้แปลกๆนั่นแหละคุ้นๆนะ
0: มีความรู้สึกว่าเราจะได้ดูโชว์อะไรกันสักอย่างและตอนนี้หมายเลข9เข้ามาแล้วครีมชีสคนสวยของผมใส่วิกซะแล้ว
1: จำไม่ได้แล้วนะเมื่อเช้าไม่ใส่
0: จำไม่ได้มาแล้วรอบบ่ายมีเวลายังสวยเหมือนเดิม
1: รอสักครู่เดียวค่ะเกมการแข่งขันของเรา

0: ้อมสักครู่นึงนะคะสักครู่นึงนะคะผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้รับชมการแข่งขันกันต่อค่ะอันนี้คือที่นะคะเราต้องให้น้องๆวอร์มเนี่ยเพราะว่าน้องๆหลายคนใส่กระโปรงนะคะใส่เครื่องหัวในการเล่นนะคะจะต้องทำความคุ้นชินกับอุปกรณ์ใหม่สักนิดนึง
1: ไม่เพราะว่าช่วงพักที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้วอร์มเลย
0: แต่ง
1: ตัว
0: แต่งตัวและแต่งหน้าอยู
1: ่ไม่มีเวลาวอร์มเลยเพราะว่าที่พักมาเนี่ย2 ชั่วโมงเนี่ยแต่งตัวมา
0: แต่งตัวและแต่งหน้าอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อสีสันนี่น้องทำเพื่อคุณผู้ชมนะทำเพื่อคุณผู้ชมล้วนๆเลยนะคะถึงขนาดแบกถุงฟางกันมาเนี่ยนี่ค่ะดิฉันลุ้นอย่างเดียวเลยจังหวะกระโดดตบวิกจะหลุดหรือเปล่าม
1: าดูครับดอนแคร์จากจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็วินัยฟิชชิ่งครับหนึ่งเดียวที่ไม่ได้เป็นทีมเจ้าบ้านนะที่ไม่ได้เป็นทีมเชียงใหม่นะครับแต่ว่าเป็นแชมป์เก่าครับจากพิษณุโลก3ทีมที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศในเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีเพียงแชมป์เก่าของเราวินัยฟิชชิ่งเท่านั้นที่เป็นทีมที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ
0: และ2ทีมนี้ค่ะจะได้ไปเจอกันต่อในรายการการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะคะในวันที่12กรกฎาคมขออภัยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะมีงานสะกิดบอกสะกิดบอกแต่ไม่ออกไม
1: ค์เขิน
0: เขินเขินเดี๋ยวเขิน
1: ผู้ปอง
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ออกไมค์นะ
0: อ๋อ เมื่อไหร่พี่ป๊อปจะกลับมา
1: ไม่แค่เขาอยู่นั่นแหละ
0: ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยนะคะโหเกมการแข่งขันวอลเลย์สนุกมากค่ะและเดี๋ยวหลังจากการแข่งขันวอลเลย์สำเร็จโนเอลครับเรายังมีการแข่งขันวอลเลย์เยาวชนหญิงกันต่อด้วยนะคะได้รับชมกันต่อแน่นอน
1: ตรงนี้ก็ให้นักกีฬาได้วอร์มครับในขณะที่นักกีฬาวอร์มเราก็มาส่องดูบรรดากองเชียร์
0: นี่
1: คนอัธจันทร์กันก่อนครับ
0: คิดแชมป์ใช่ไหมคะคิดแชมป์
1: จัดระเบียบร่างกายให้ดีด้วยนะครับ
0: น้องบอกตอนแรกหนูก็ไม่เก่งอ่ะตอนนี้หนูเกรงเลยค่ะ
1: กินน้ำอะไรอ่ะกินน้ำอะไรอ่ะ
0: แบ่งพี่หน่อยแบ่งพี่หน่อย
1: น
0: ี่น่ารักสดใสสมวัยมอไหนคะเนี่ย
1: มออะไรอ่ะอยู่มออะไรกันครับมอสองเหรอม .4 นี่ม .4 แก๊งนี้อยู่มอะไรอยู่มอะไรอยู่มออะไรกันม .2 ม .2
0: เด็กสมัยนี้โตไวเนอะ
1: ใช่เหรอม .2 เหรอม .4 เพราะเขาชู2นิ้ว2ข้างไง
0: 2บวก2เป็น
1: เป็น4นี่ครับ
0: เอ้ยยังไง
1: คนสวยของพี
0: ่นี่แต่งหน้าทอนปุงจืดวันนี
1: ้คนสวยของพี่เจรดาหน้าฟ้า
0: ปุงจืด
1: เจรดาหน้าฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่เจรดาลงแข่งกับสาวเล็กเนลครับของเรานะครับเจอน้องปีที่แล้วก็เจอน้องรวมถึงครีมชีสด้วยนะหมายเลข9ครับ
0: ปกมือบ๊ายบาย
1: สุภกิจสมศิลป์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แข่งมาตั้งแต่อายุยังไม่20
0: จนตอนนี้30
1: รุ่นพี่ของทีมแล้ว22แล้วเป็น22แล
0: ้
1: วเป็นสาวเต็มตัวแล้ว
0: นี่บอกมือใหญ
1: ่ๆบอกน้องจะไปชายแดน
0: นี่ใครเก็ตมุกนี้ไม่เด็กแล้วนะเก็ตมุกนี้คือคุณไม่เด็กแล้วนะคะ
1: นี่ฮะ
0: น
1: ี่แก๊งฮูลิแกนโคมคามโคมคามแบนด์ของเรา
0: ชื่อวงว่าอะไรนะ
1: โคมคามแบนด
0: ์โคมคามแบนด์
1: คิดแคม
0: คิดแคมคนนี้ยังไงอะคะเนี่ย
1: คิดแคม
0: น่ารักเวอร์นี่สาวสวยด้านบนสวัสดีทักทายค่ะ
1: ดิสแคม
0: เอาละค่ะตอนนี้รอนักแข่งเราแต่งองค์ทรงเครื่องสักครู่นึงนะคะรอสวมชุดเดรสค่ะนะคะเราจะได้พบการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะของทั้งสองทีม
1: เจรดาหน้าป้าค่ะฉายาเขานะฉายาเขาใช้ฉายานี้มาตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
0: น้องคงคามแบรนด์นี่เขามาด้วยกันไหมคะ
1: คงคามแบรนด์คงคามแบรนด์คนอะไรกินฉาบเลย
0: คงคามแบรนด์

0: มาค่ะตอนนี้พร้อมกันไหมคะสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศคุณผู้ชมทางบ้านว่ายังไงกันบ้างคะรับชมจากจังหวัดไหนประเทศอะไรคอมเมนต์กันมาได้ค่ะเพราะว่าไลฟ์สดของไทยพีบีเอสเนี่ยก็มีคุณผู้ชมรับชมกันมาจากหลากหลายประเทศนะคะอย่างเมื่อเช้าเองก็มีจากทางญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับตอนนี้ไม่ได้รออะไรนะที่รออยู่ตอนนี
0: ้รอแต่งตัว
1: รอคณะโชว์ของเราครับได้แต่งตัวกันสักครู่หนึ่งนะหลังจากที่วอร์มันเสร็จแล้วเดี๋ยวคณะโชว์ของเราก่อนที่จะได้ดูการแข่งขันครับได้ดูโชว์อะไรสักอย่างกันแน่นอน
0: ลดเลยแหละเดี๋ยวตอนรับรางวัลขออนุญาตแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะคะ
1: สาวเหนือจริงนะมาเหนือเราจะได้ชมแบบดูวัฒนธรรมของชาวเหนือ
0: ใช่
1: วัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธุ์
0: นี่ไพร์มันไงเดือนนี้มันเป็นไพร์มันพอดีไงคุณ
1: ใครปล่อยกระเทยไปกับผ้าเนี่ยมันไม่รอดหรอก
0: ที่เชียงใหม่เขามีจัดงานกันไหมคะไพร์มัน
1: นี่งานใหญ่แล้ว
0: พี่น้องเขาไปเดินเสร็จแล้วเขาก็ชุดมานี่เลยต่อมาต่อเลยนะ
1: ขนตาปลอมหลุดมาติดอยู่ข้างล่างลูก
0: ติดดีๆลูก
1: โอเคนักกีฬา2ทีมพร้อมแล้วครับรอบชิงชนะเลิศครับชิงแชมป์ภาคเหนือครับหนึ่งเดียวที่จะครองตำแหน่งแชมป์ของสาวเหล็กเหนือครับภาคเหนือกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและนี่คือโฉมหน้าของนักกีฬาทีมแรกครับทีมดอนแคร์จากจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นด้วยผู้เล่นหมายเลข7ภูนุชธีควัฒน์เหมานันท์ผู้เล่นหมายเลข3กลางเต็มธนัทลาเปียง
0: นี่ลิเบโรของเราค่ะ
1: ผู้เล่นหมายเลข2เดอะดุ๊กธีรยุทธแพทพูลผู้เล่นหมายเลข4เดอะดัมติวกรชุ่มทีผู้เล่นหมายเลข9ตะวันฉายสหยศวงฉายาผู้เล่นหมายเลข5เฟรชชี่ภูริบดินทร์สมคเนผู้เล่นหมายเลข14น้องไดมอนด์กรวิทย์นันตาเทพผู้เล่นหมายเลข6พัตเตอร์ธนภัทรลุงเตผู้เล่นหมายเลข12นิติภูมิบุญชาทั้งยูฟ่าผู้เล่นหมายเลข1ไวกี้รัฐภาทีแน่ผู้เล่นหมายเลข11บอมเบ้เจตนิพัฒน์สอนนนทีผู้เล่นหมายเลข10ไนกี้ชินาธิปานก้าผู้เล่นหมายเลข15นุกนิฟโสพลวิปุกคำนวณผู้เล่นหมายเลข13ชนะทิพย์เมืองตันผู้เล่นหมดแล้วต่อไปเป็นโค้ชกันบ้าง
0: เป็นโค้ชกันบ้าง
1: โค้ชกัญญากรกองชัยและโค้ชจักรพันธ์วงปัญญา
0: เย้เอาละค่ะพบชมหน้าทีมแรกกันไปแล้วมาพบกับอีกทีมชมหน้าค่ะกับทีมวิในวิชิงจากพิษณุโลกว้าวได้เลยแหละนี่ตามมาด้วยหมายเลข14ต่อตะวันสรายุทธนาราศีชาวเหนือมากชาวเหนือกระเจ้าพี่ยิ้มกระโปรงหน่อยได้ไหมต่อไปด้วยหมายเลข8ค่ะน้องเฟสเป่าหวิวคมสันคำเย็นนี่อะไรลูกเอ้ยแล้วจะทำอะไรดีตามมาด้วยหมายเลข15ค่ะน้องปีใหม่ชายแท้วัชรพงษ์แดงจ้า

0: ไปกันต่อเลยค่ะที่หมายเลข12ค่ะน้องปุ๊กกระตุกไหล่นี่เลยจ้ะอัศดาวุฒิอัมพินหมายเลข13ค่ะมาดามกรามอินทัศน์จิตมั่นต่อด้วยหมายเลข6ค่ะเจรดาณปาภรากรทศดานี่ไงปีกก็มาห่างก็มาหมุนหน่อยโปรเทิร์นค่ะ1รอบไปจัดไปและหมายเลข2อ่ะร้องลูกบอลใหญ่สุภวิทย์กาญจนะตามมาด้วยครูผู้ฝึกสอนของเราค่ะมิ้วสวยณัฐวัฒน์มิ่นทกูลบบบวิทยาไสยโพทองและพระองค์สิระโชติสิริรัตน์เสถียรค่ะการแข่งขันของเราจะสนุกขนาดไหนมารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: และ
0: อะไรและ
1: ไม่และอะไรโหจะนี่อาจารย์
0: อาจารย์ยัง
1: ขยี้ตาเลยอาจารย์บอกว่าบ่อยอยากเชื่อสายตาอาจารย์อานนท์ยงยศครับผู้ตัดสินในแมตช์ชิงชนะเลิศแมตช์นี้ครับ
0: อยากจะบอกอาจารย์ว่าตัดเขากล้องแล้วค่ะ
1: และผู้ช่วยผู้ตัดสินครับอาจารย์สุดใจก้อนมณีฮะอาจารย์มาเอาละครับ
0: มากันต่อค่ะสำหรับเกมการแข่งขันในแมตช์ชิงชนะเลิศประจำภาคเหนือนะคะ
1: ครับผม
0: กับการแข่งขันซาวเล็กโนเอลครับค่ะซีซั่นนี้ซีซั่นเสร็จแล้วตัวแทนภาคเหนือเราได้มาละ2ทีมนี้แหละแต่ใครจะเป็นแชมป์ประจำภาคเหนือเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกัน
1: สนุกแน่แล้วก็บันเทิงแน
0: ่ยังไง
1: บอกเลยว่าบันเทิงแน่คู่นี
0: ้นี่หมวกก็ไม่ถอดด้วยแล้วมันจะหลุดไหม
1: เตาดอยเตาดอย
0: มาค่ะพร้อมนะคะนำคุณผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันกันต่อค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะ YouTube Live และทางหน้าจอไทย PBS ค่ะ
1: เติบบขึ้นตบก่อนเลยครับแล้วโอ้เกมบล็อกทำงาน
0: เรียบร้อยเลยค่ะเป็นแฟนแรกของ Don't Care ค่ะเติร์ฟต่อนะคะคุณนุช
1: 3เมตรจังหวะนี้ครับตีจี้มายังได้ครับคุณนุชพยายามมาช่วยแต่ต้องขีดข้อข้ามไปครับแล้วก็มันไม่ถนัดครับออกข้างไปเลยวิ่งไปวิ่งไป
0: น้องต้องจะเหนื่อยไหมคะน้องวิ่งกันรอบสนามเลยนะเดี๋ยวดูค่ะตีแรงไปนิดนึงนะคะตบออกไปค่ะหมายเลข4น้องโปรแกรมเป็นแต้มต่อของทางดอนแคร์ค่ะเล่นกันไวมากนะคะตอนนี้ดอนแคร์นำ2ต่อ1ค่ะมาเลยค่ะเสิร์ฟต่อของทางหมายเลข4ค่ะเดอะดรัม
1: ดอนแคร์เสิร์ฟมา
0: เอาเดอะดรัมเสิร์ฟติดไปนิดนึงอะค่ะทำให้สกอร์ตีตื้นของวินัยฟิชชิ่งขึ้นมา2ต่อ2
1: นี่ครับ
0: หมายเลข5ค่ะขันโตกลิ้นอสรพิษ
1: รุดไหลหลังมาแล้วตีโอ้ยแสกหน้าขันโตกไปเลย
0: เรียกว่าหงายหลัง
1: นี่ดูครับโอ้โหดูท่าลับท่าลับสวยมีกลิ้งไหมมีลงไปกลิ้งกวน
0: เขาบอกแล้วเอามีไหมก่อน
1: เอาละครับคะแนนออกนำขยับเป็น3ต่อ2ครับ
0: เดอะดุ๊กเสิร์ฟให้กับดอนเคร์ค่ะ
1: โอ้แล้วมีลูกนี้ครับไม่ได้ใช้ความแรงอะไรครับแต่ว่าทิศทางนั้น 100% ครับ
0: เรียบร้อยเลยค่ะนักตีหัวเสานะคะตอนแรกจำหน้าไม่ได้เพราะว่าเช้าน้องไม่ได้ถักเปียก
1: ผู้เล่นจากทีมวอลเลย์บอลจากไทยแลนด์ลีกนะครับสำหรับนักตีครับ3เมตร
0: โอ้ติดเน็ตไปเองเลยค่ะสำหรับทางด้านน้องเดือดดำเหมือนจังหวะยังจับไม่ได้นะคะเดือดดำ
1: ขาดไปหน่อยครับไปกดลงนิดนึงครับผู้หญิงเลยนะเนี่ย
0: ใช่สาวสวยเลยแหละนะคะครีม

0: โเป็นแต้มของทางดอนแคร์ค่ะตีตื้นขึ้นมาเป็น4ต่อ4เล่นกันแต้มต่อแต้มค่ะสมตำแหน่งคู่ชิงจริงๆค่ะเติบต่อของตะวันฉายให้กับดอนแคร
1: ์ขึ้นมาครับบอลแรกรองไว้ได้แล้วดูว่าอ๋อตรงนี้ตียัดล็อกเอาท์ไปเลยครับ
0: สลับกันนำสลับกันตามแบบนี้อะค่ะเติบต่อค่ะของทางวินัยฟิชชิ่ง
1: ต้นเซตนี่ไว้ใจได้ครับ
0: เป็นแต้มต่อของทางด้านดอนแคร์เล่นกันไวมากนะครับผู้เป็นใหญ่พักไม่ทัน
1: ไม่ทันเงยหน้ามาดูลงไหมครับ
0: 5ต่อ5ค่ะเสิร์ฟต่อค่ะหมายเลข10น้องไนกี้
1: พี่เสิร์ฟข้ามาครับรองบอลแรกไว้ได้ครับบอล2ขอมา3เมตรหูตีไม่ถนัดครับ
0: นัตตี้นะนัตตี้เมื่อกี้ตีออกไป
1: แล้วก็ลุยออกหลังไปเยอะเลยครับนี่ครับลูกเกมรับของเด็กดอยแล้ว
0: และแม้ว่าเด็กดอยจะล้มลงไปอยู่กับพื้นหมวกก็ยังไม่หลุด
1: ติดกิ๊บมาแน่เลยหมดตีได้ตีเคาะไปอีกทีนึงครับโอ้จังหวะดีมากครับ
0: ลงมาจังหวะเก่งใจกันพอดีเลยค่ะทำให้ตอนนี้สกอร์เสมอเป็น6ต่อ6
1: เกมเสิร์ฟของวินัยฟิชชิ่งครับนัตตี้ติดเสิร์ฟบอกมันแรกไว้ได้ครับแล้วมาดูคุณนุชลงมาตรงนี้เป็นโอกาสของวินัยฟิชชิ่งตีทัชบล็อกเอาไปเลยครับขันโต
0: วินัยฟิชชิ่งพลิกเกมกลับมานำได้เป็น7ต่อ6ค่ะตีทัชบล็อกออกไปนะคะเติบต่อทางนัตตี้ค่ะ
1: เอ้า
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร7เท่าค่ะเล่นกันแต้มต่อแต้มเลยค่ะด้านทางด้านร้อนแคร์ค่ะมาเสิร์ฟกันต่อไดมอนด์ค่ะรับไว้โอ้ตายแล้วจริงๆรับไว้ได้ไม่ค่อยดีนะคะสำหรับวินัยฟิชชิ่งส่งต่อมาให้กับทางด้านตะวันฉายค่ะพยายามจะเก็บกลับมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่อยู่ค่ะบอลโดนปลายมือออกไปก่อนค่ะเสิร์ฟต่อนะคะสำหรับทางด้านหมายเลข14น้องต่อตะวันเป็นแต้มของทางด้านดอนแคร์ค่ะขึ้นมาตีเสมอเป็น8ต่อ8คือเขาจะเล่นกันแบบนี้ทั้งเกมเลยไหมคะหัวใจดิฉันจะวายแล้วนะเนี่ย
1: ต้องไล่ไปทีละแต้มครับไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วเน้นทุกดอก
0: นัตตี้ตดมากลับมาแต่พยายามกลับไปเก็บค่ะ
1: โอ้โหนี่ครับ
0: เรียบร้อยเจอเดดุกเข้าไปนะด้วยความสูง190เซนค่ะ
1: นี่จังหวะขันตกวิ่งไปครับดูครับอุ้ยไปติดป้ายตรงนั้นครับยังอุตส่าห์ล้วงกลับมาได
0: ้ยอมใจในความแบบสู้สุดนะของน้องๆ
1: ทุ่มเททุ่มเทแล้วได้ตียัดล็อกเอาไปเลยครับตามตีเสมอได้สำเร็จ
0: แต่ก็เป็น9ต่อ9ค่ะเป็นคู่ชิงที่เล่นกันแบบแต้มต่อแต้มเลยค่ะ
1: มาตัวแรกครับ2คุณนุชช็อตบอลตรงนี้ครับโอ้โหคุณนุชยังคงรักษามาตรฐานของการเซตที่ดูครับน้ำหนักตู้ผู่ระยะและน้ำหนักการเซตบอลของคุณนุชนี่ต้องยอมจริงครับความเก่า
0: เสิร์ฟกันต่อนะคะเดอะดัมค่ะเสิร์ฟลงพอดีเลยค่ะเป็นการแก้มือให้ก่อนหน้านี้แหมเจ้าตัวก็แอบรู้สึกผิดอยู่นะเสิร์ฟติดเน็ตแต่ตอนนี้เสิร์ฟลงพอดีแบบสวยๆเลยค่ะทำให้ดอนแคร์ค่ะกลับมานำได้ที่11ต่อ9ค่ะเสิร์ฟต่ออีก1ลูก
1: เป็นการออกนำ2คะแนนครั้งแรกในเกมนี้นะครับนี่ครับไม่ปล่อยให้นำไล่ไปกว่านี้ครับไล่ตีตื้นขึ้นมาเป็น10ต่อ11ครับสำหรับวินัยพิ

0: ่ง
1: ทัดบล็อกออกไปนะฮะทัดบล็อกของเดอะดุ๊กออกไปค่ะ
0: ก็ยังคงรักษามาตรฐานของการเป็นแชมป์เก่า3สมัยนะครับสำหรับวินัยพิชชิ่งครับ
1: และก็ไม่ปล่อยให้รอนานตอนนี้ตีเสมอมาเป็น11ต่อ11ค่ะ
0: ปีนี้พวกเขาก็ทำสถิตินะครับเข้า

0: แล้วดูหัวเสานัดตีขึ้นอีกแล้วครับโผล่มาแล้วครับ
1: เรียบร้อยเลย
0: เรื่องเริ่มร้อนแล้วครับนัตตี
1: ้เปิดมาดีตั้งแต่ขันตกอ่ะแล้วก็เจอนัตตี้ไปหัวเสาค่ะ
0: ทะลุบล็อกไปเลยครับนัตตี้สูง174เท่านั้นเองครับแต่ว่าจังหวะเทคตัวขึ้นกลางอากาศเนี่ยโอ้เธอทำได้ดีเลยแล้วดูจังหวะหนีครับพึ่งหัวเสาบ้างครับของดอนแคร
1: ์ขอไม่ยอมแล้วกันค่ะดอนแคร์ตอนนี้ตามวินัยฟิชชิ่งอยู่1แต้มนะคะ13ต่อ12เป็นทางด้านเดอะดุ๊กมาเสิร์ฟให้กับดอนแคร์ค่ะ
0: สว่าง1 2แล้วมีโดดหลอก1ตัวครับนาตี้ขึ้นมาทัชบล็อกเอาไปครับโอ้เป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งออกน้ำห่างเป็น14ต่อ12
1: เรียกว่ารอบนี้เอาจริงทุกทีมนะไม่เล่นเล่นเลยวิ่งไปรอบเดียวเท่านั้นวิ่งเป็นมีม
0: ก็ยังเป็นการบ้านของเกมรับสำหรับดอนแคร์นะครับที่จะต้องป้องกันลูกบุกของวินัยฟิชชิ่งให้ได้นะครับแล้วดูจังหวะนี้ดอนแคร์ได้มีโอกาสบ้างครับแมตช์เซตไม่ดีเท่าไหร่ครับรีบอลข้ามไปแล้วดูครับเกมบุกที่คนเดิมครับนัตตี้ครับยังเอาไม่อยู่จริงๆครับ
1: เรียกว่าไหลๆเลยค่ะสำหรับวินัยฟิชชิ่งต้องขอเวลานอกแล้วค่ะดอนแคร์ทนไม่ไหวเพราะแต้มวินัยฟิชชิ่งไหลมากเลยค่ะ3แต้มติดเอาละค่ะการขอเวลานอกจะเป็นผลไหมเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะคะถ้ามันมีเสียงกองนี่มันดีจริงๆนะคึกคืนคึกคืนปีหน้าขอ3ชาได้ไหมคะอาจารย
2: ์ปีหน้ารถแห
1: ่ปีหน้าขอรถแห่ค่ะอาจารย์สรุปต่อเวลาถ่ายทอดสดเพิ่มอีก2ชั่วโมงเพราะว่าโมแต่เต้นกันอยู่ปุ๊บปั๊บนี่ได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วเสียงนี้
2: สักที
1: นะคะหมดเวลานอกแล้วนะคะจังหวะนี้นักกีฬาลงสนามค่ะวินัยฟิชชิ่งนำอยู่นะคะตอนนี้ด้วยสกอร์15ต่อ12ค่ะ
0: เราดูครับทีมชิสเซิร์ฟถ้ามาครับคุณนุชช็อตบอลตรงนี้ครับโอ้มาตรฐานดีไม่มีเปลี่ยนครับคุณนุชขยับขึ้นมาเป็น15ต่อ13เล่นสั้นๆเลยครับกับเดมอนจะเสิร์ฟภาพมาครับบอล1 2แล้วดูช็อตบอลตรงนี้ทัชเอาท์ไปครับโอ้ต่อตะวัน
1: เป็นแต้มของทางวินัยฟิชชิ่งค่ะ16ต่อ13นำห่างไป3แต้มแล้วค่ะ
0: แล้วดูครับหัวเสาขึ้นตรงนี้เอาแล้วครับเกมรับทำงานแล้ววินัยฟิชชิ่งครับ
1: ไหลๆขึ้นมาเลยค่ะเวลานอกหยุดเขาไม่ได้จริงๆนะ18ต่อ13
0: เต็มมือของมิดเดิลบล็อกครับโปรแกรมตีมาโอ้โหเลียนเน็ตมากครับแล้วรับแล้วต้องตีไม่ถนัดเท่าไหร่เคาะข้ามไปแล้วอ่ะแล้วครับวินัยพิชิง3เมตรเต็มข้อยังอาจารย์ว่าไงบอยจะตกเป็นคะแนนของทางดอนแคร์ครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าชูขึ้นมาว่าเป็น4จังหวะครับอยู่ไม่ได้ครับวินัยต้องขอชาเลนจ์ครับชาเลนจ์ว่า4จังหวะหรือเปล่า
1: ซึ่งพี่ออฟก็อยากทำงานอ่ะนะคะ
0: ก็ครับผมพี่ออฟก็ทำได้แล้วพี่ออฟรู้อยู่โหไม่มีพลาดอยู่แล้วชาเลนจ์4จังหวะครับ4จังหวะ4จังหวะมอเตอร์ไซค์เหรอไม่ใช่ครับเป็นจังหวะที
1: ่โดนเก่งว่ะ
0: ไม่มีใครชงอ่ะ
1: เล่นเองชงเองเล่นเองชงเองตบเองนะเราดูแลตัวเองได้ดีนะ
0: ตายเลยงี้ภาคคู่กับตลกฝึกหัดงี้ตายเลย
1: ดูแลตัวเองได้ดีมากไงคนเดียว
0: ครับผม
1: ไม่เหนื่อยค่ะลูกต้องจับอยู่อย่าทำหน้าเหนื่อยค่ะต้องจับอยู่อย่าทำหน้าเหนื่อยค่ะเออไม่ออกค่ะไม่ออกไม่ออกไม่ออ
0: กมี
1: บูทบูทแกบูทบูทเอเนอร์จีบูทบูท
0: มาแล้วครับอาจารย
1: ์ว่าอย่างไรบ้างคะ
0: แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่า

0: นใหม่ครับโอ้โหจานบอก very good ทั้งคู่เลย2นิ้ว very good สองทีมเลยเล่นดีมากเอาไปเล่นใหม่เลยลูกนี
1: ้เล่นใหม่ไปเลยจบๆไปรูปนี้โอเคค่ะเป็นเสิร์ฟของทางด้านวินัยฟิชชิ่ง
0: ตาตรงนี้โหตามไปล้วงไว้ได้ทันครับดูวินัยขึ้นตรงนี้นะตีโอ้โหจังหวะขึ้นตบของนัตตี้ครับเราเห็นกูไม่ได้วิ่งจากไหนเลยตูจุดระเบิดนิดเดียวเองเมื่อกี
1: ้
0: ตีแรงมาก
1: ซึ่งเนี่ยค่ะจังหวะนี้โอ้โหรับไม่ไหว
0: 3เมตรบินมาแล้วยอดแหมยังทันครับบรรยากาศอีกครั้งนึงแตะข้ามไปแล้วดูวินัยฟิชชิ่งหัวเสาตรงนี้นัตตี้หู
1: เรียบร้อยเลยค่ะแต้มนี้กลายเป็นแต้มต่อของวินัยฟิชชิ่งค่ะ19-13
0: โหแล้วดอนแคร์บอกว่าอยู่ไม่ได้ครับผมกดกริ่งเลยครับกดกริ่งเลย
1: ต้องขอเวลานอกแล้วค่ะจังหวะนี
0: ้ทำ4คะแนนติดนะครับวินัยฟิชชิ่ง
1: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้แล้วร้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ
0: ์โอ้เพอูโน่ยังติดลิขสิทธิ์อีกอ่ะ
1: ติดลิขสิทธิ
0: ์โ
1: อ้มาค่ะเสิร์ฟต่อค่ะของทางวินัยฟิชชิ่งหมายเลข12ค่ะน้องฟลุ๊กกระตุกไหล
0: กับผมวินัยฟิชชิ่งครับขึ้นมาแล้วนะตีเคาะคล้องเบาๆครับต้องแก้ไขแล้วจังหวะนี้แล้ววินัยฟิชชิ่งอีกครั้ง1 3เมตร
1: เรียบร้อยเลยค่ะวินัยฟิชชิ่งตอนนี้กำลังใจดีมาแบบเหลือ20-13ค่ะ
0: โอ้นี่ครับหันโตครับบินมาจากเส้น3เมตรเลยครับ
1: นำห่างไป7แต้มเลยค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะจังหวะนี
0: ้แล้วตรงนี
1: ้รอนะคะ
0: ดูจังเดี๋ยวรอ
1: ดู
0: คำตัดสินอย่างกรรมการนะ
1: ค่ะว่าลูกนี้จะได้ไหมนะ
0: โอ้โหเปลี่ยนตาม
1: กรรมการเราก็เข้มข้นนะคะได้ไหมไม่รู้ค่ะเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องมารอดูว่าผลคะแนนของแต้มนี้จะเป็นของใครนี่คือการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสาวเหล็กสวยๆเก่งๆกันทั้งนั้นเลยอันนี้เห็นด้วยนะคะอันนี้เห็นด้วย
0: เก่งและสวย
1: สวยและเก่ง
0: จริงมาแล้วอาจารย์ทุกคนลุ้นนะทุกคนลุ้นในการเป่าดอกวีทำท่ากรอบสี่เหลี่ยมแล้วท้ายคะแนนของวินัยฟิชชิ่ง
1: เป็นแต้มต่อของวินัยฟิชชิ่งค่ะจังหวะนี้
0: นี่ฮะดูภาพช้ากันชัดๆครับแล้วดูยกไปหัวเต่าครับนะนี่ครับเหมือนจะไปทัชเล็กน้อยนี่ครับแล้วลั่นแล้วแบบนี้ลั่นมาแบบนี้ครับโดนเคาะลงไปเลย
1: เรียบร้อยเลยค่ะทำให้วินัยฟิชชิ่งขึ้นมานำเป็น21-13ค่ะ
0: โอ้หลังจากสูสีกันมาตั้งแต่คะแนนแรกจนถึงคะแนนที่10ครับหลังจากนั้นมาโอ้คะแนนมันค่อยๆโจมทิ้งห่างไปเรื่อยๆแน่แล้วดูครับเสียเองอีกแล้วกับการเล่นโอ้เหมือนจะคาบอลหรือเปล่าน่าจะเป็นนั่นหรือน่าจะเป็นฟาวครับคาบอล
1: มาค่ะจังหวะนี้ค่ะหมายเลข12น้องฟุ๊กเสิร์ฟต่อค่ะ
0: โอ้
1: แต่ว่าเสิร์ฟแรงไปค่ะกลายเป็นแต้มของทางดอนแคร์เลยค่ะ
0: บอลมันไม่ฮุกลงมานะครับก็ทันตีคะแนนติดตึ้งขึ้นมาได้ครับเป็น22-14ตียาทำโอ้แล้วไม่บอลมันมุดลงครับขันตกรับยากครับจังหวะนี้ผิดจังหวะไปหน่อยครับนี่ดูมันฮุกลงหน้าขันตกขมุดไปรับก็ไม่ทันแล้ว
1: ทำไมตอนนี้สกอร์ของเราค่ะ
0: 22-15
1: ค่ะ22-15นะคะ
0: เอ้าผิดพลาดจังหวะนี้ครับเป็นโอกาสของดอนแคร์แล้วขึ้นหัวเสาตีทับบล็อกไหมอาจารย์
1: เรียบร้อยเลย
0: ทัชบล็อกครับ
1: เดอะดัมตีทัชบล็อกไปค่ะเรียกแต้มให้กับทางด้านดอนแคร์ค่ะกลับมาเสิร์ฟต่อค่ะน้อง ของไนกี
0: ้16ต่อ22ครับไนกี้ถามมาล้นไหมยังล้วงไว้ได้ทันแล้วขึ้นตีเป็นโอกาส3เมตรไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโบแล้วดูว่าไม่ข้ามนะ
1: เป็นทางด้านแต้มของวินัยฟิชชิ่งได้ไปนะคะ
0: ก็ดูครับพยายามมาแล้วไม่รู้ว่าผิดจังหวะหรือกะระยะไม่ดีหรือยังไงครับไนกี
1: ้มากันต่อจังหวะนี้วินัยฟิชชิ่งเสิร์ฟน้องนัตตี
0: ้โอ้โห
1: ดั้มค่ะตบลงไปค่ะจังหวะนี้หัวเสาขึ้นมาเป็น17ต่อ23ค่ะตามกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะจังหวะนี้6แต้มค่ะเติบต่อของหมายเลข14ค่ะน้องไทบอน
0: ผ่านไปหน่อยครับแต่ยังมีโอกาสแก้ตัววินัยฟิชชิ่งตีลูกนี้ครับพยายามจะบอกว่าเป็นทัชบอลครับและกรรมการให้เป็นลูกทัชบอลด้วยครับเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งครับไม่มีโต้เถียงครับสำหรับดอนแค
1: บเซตพอยต์ของวินัยฟิชชิ่งค่ะจังหวะนี้ปิดจบเลยไหม
0: โอ้แล้วรับบอลแรกไม่โอ้ไม่เสียง่ายๆครับ
1: ปิดจบลงไปเลยค่ะแบบนี้เรียบร้อยเลยวินัยฟิชชิ่งค่ะเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรก
0: 25ต่อ17ครับ
1: 25ต่อ17นะคะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นเซตที่2กันค่ะว่าทางด้านดอนแคร์จะแก้มืออย่างไรจังหวะนี้ให้นักกีฬาเปลี่ยนแดนกันสักคู่หนึ่งค่ะซึ่งจังหวะนี้ค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะน้องๆ นักกีฬาเปลี่ยนแดนกันสักคู่หนึ่งค่ะแล้วก็ให้นักกีฬาได้เตรียมตัวกันสักครู่หนึ่งค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหช่วงแรกของเกมเล่นกันมาแบบแต้มต่อแต้มเลยค่ะเล่นกันมาแบบแต้มต่อแต้มเลยนะคะจังหวะนี้
0: ก็ถือเป็นเต็งหนึ่งของสนามนี้นะครับสำหรับวินัยฟิชชิ่งครับมีดีกรีแชมป์เก่าอยู่ในมือครับทำให้พวกเขาก็จะพองความได้เปรียบครับในเรื่องของกำลังใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับความผิดพลาดที่เสียเองหลายคะแนนของดอนแคร์ก็ทำให้พวกเขาพลาดในเซตแรกไปก่อนด้วยครับ
1: เฮ้ยยังไงอะไรคะอ๋อนี่น่ารักไม่ไหวคิสแคมนะคะไหนๆมาพี่พี่เอ้ยเอาตาช้าจังเลย
0: ไม่ได้ดูน้องเลยดู
1: ทำไมมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคะในเฟรมนี
0: ้ไม่ดูจะเห็น
1: เออมันมีหลายเหตุการณ์ไงคิสแคมค่ะคิสแคมคิสแคมนะคะช่วงจังหวะพักค่ะคิสแคมค่ะน้องบอกปล่อยหนูไปเถอะค่ะนี่ค่ะคิสแคมนะจังหวะนี้หลบหน้าไม่ได้แล้วนะคะ
0: ไม่ได้แล้วลูก
1: นี่มาเลยแก๊งนี้ออกกล้องบ่อยนะแก๊งนี้เนี่ยนะแก๊งนี้ออกกล้องบ่อยเอทำดีทำถึงลูกโซคิ้วมาก
2: พี่บอกตรงๆพี่มันทางของพี
1: ่อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไร
0: กดไปโดนนักคอม
1: เอาละค่ะตอนนี้ในเซตที่2ค่ะผู้เล่นของเราลงสนามแล้วนะคะเซตที่2ค่ะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของภาคเหนือจะเป็นใครต้องมารอดูกันตอนนี้วินัยฟิชชิ่งนำไปก่อนค่ะแล้วเสิร์ฟมาก่อนเลยค่ะน้องโปรแกรม
0: เมื่อเราสองคนยิ่งนั่งยิ่งแฉะนะครับตอนนี้อากาศมันร้อนขึ้น
1: เลยร้อนแล้วนะคะเริ่มร้อนแล้วเมื่อวานฝนตกนะคะ
0: ของศูนย์ครับ โอ้นำทำสองคะแนนติดครับออกสตาร์ทได้ตาได้ดีนะครับแล้วโอ้ผิดพลาดเองครับตรงนี้รังแคดูนุชครับ

0: ตีมาต่อ1
1: 2แล้วบอลเร็วตรงนี้ของดอนแคร์โอ้ทำคะแนนนำห่างออกเป็น3ต่อ1แล้ว
0: แต่บล็อกยืนห่างกันไปนิดนึงนะครับ2คนจากวินัยทิชชิ่งบอล2 3มาหัวเสาขึ้นลูกนี้นะตีแต่ว่าล้นการให้เป็นคะแนนของดอนแคร์ครับตีไม่ได้ทัชใครครับหลุดออกหลังไม่เองครับสำหรับลูกตบของนัตตี้เติบมาจังหวะนี้2โอ้เกือบล้นเอ้าจังหวะการจังหวะผิดพลาดของพิมชีสครับโอ้แล้วขอเวลานอกตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเพราะว่าพวกเธอโหเสียคะแนนโดนนำห่างถึง5ต่อ1นะครับวินัยพิชชิ่งครับโอ้ฟอร์มในช่วงต้นเซตที่2นี่ดูหลุดไปครับนี่มันตกรวบรวมสติเพื่อนๆก่อนเมื่อสักครู่นี
2: ้ได้ไปตามหน้าเลยเก็บเรียบร้อย
0: เอาละครับแล้วหมดเวลาแล้วขอเวลานอกครับรวบรวมสติแล้วกลับลงสู่สนามอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวินัยพิชชิ่งต้องขอขอบคุณพัดลมจากพี่หมีด้วยนะครับไม่เคยผิดหวังกับพี่หมีเลยจริงๆมีพี่หมีผมก็อุ่นใจจังหวะนี้รับตึง2ไว้หัวเสาปังลุ้นครับแม่เส้น3เมตรแต่ว่าแรงครับต้องตามมาโอ้ตามมาล้วงแล้วแล้วแก้ไขครับอันเดอร์ฟรีบอลข้ามไปบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งของดอนแค่ติดบล็อกแต่ว่ายังได้อยู่ครับคุณรุ่นจงโอ้โหเกมรับยังมีสติดีครับสำหรับพี่นายพิชชิ่งโอ้โหแรงครับขอข้ามไปยังไม่จบครับคุณรุ่นเซตขึ้นมาหัวเสา
3: สาวอลังการมากนะคะ
0: โหเนี่ยนี่ไปหลอกพี่หมีเข็นพัดลมมาให้เลยเหรอ
3: ใช่ขอบคุณพี่หมีด้วยนะคะจังหวะนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ขอบคุณพี่หมีออกทีวีแล้วโอ้แล้วเข็นมาถูกตัวนะครับเข็นตัว
3: พอจะได้ใช้พัดลมน่าจะหมดเวลาแล้ว
0: เข็นตัวปั๊บพังมาด้วย
3: ดูเกมการแข่งขันกันต่อนะคะจังหวะนี้กันต่อค่ะดอนแคร์วินัยพิชชิ่งยังรับได้อยู
0: ่นัตตี้ครับมีข้ามไปยังไม่ตรงพอแล้วดูครับติดเป็นลูกติดเน็ตเองครับของดอนแคร์ครับเอาแล้วตอนนี้ค่อยๆถูกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ
3: ไม่มีใครยอมใครจริงค่ะยอมไปเลยค่ะจังหวะนี้มาค่ะแต่ตอนนี้ค่ะ4ต่อ7แล้วค่ะดอนแคร์นี่ในเซตที่2ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะคะเสิร์ฟต่อค่ะของทานเต่าวันฉายเต่าวันฉายเสิร์ฟมาดุ๊กเซตแรกนี่ค่ะหมายเลข10ของเราค่ะน้องนัตตี้น้องนัตตี้ค่ะตบหัวเสาลงเป็นแต้มให้ค่ะทางด้านวินะคะวินัยฟิชชิ่งค่ะตามขึ้นมาเป็น5ต่อ7เอาละค่ะดูเกมการแข่งขันกันต่อนะคะจังหวะนี้คุณไปไหนมาคะคุณหายไปเลย
0: ไล่แต้ม
3: อยู่นะคะจังหวะนี้มาค่ะเสิร์ฟต่อของทางวินัยฟิชชิ่ง เสิร์ฟนะฮะมาถึงโอ้ยังรับไว้ได้ค่ะ
1: เอ้าโอ้ไปสื่อสารกันผิดท่าครับ
3: เรียบร้อยเลยค่ะ
1: พลาดจังหวะ
3: จังหวะนี้ต่อตะวันเหมือนคุยกับเพื่อนผิดไปนิดนึงนะ
1: เป็นเกมเสิร์ฟของดอนแคร์ถ้าเมาแล้วหลุดออกหลักไปพอสมควรครับ
3: ไนกี้นะคะเสิร์ฟเสียไปหน่อยค่ะทำให้วินัยพิจิ้งตีตึ้งขึ้นมาเป็น7ต่อ8ห่างกันแค่1แต้มเท่านั้นค่ะ
1: บอลตอนเสิร์ฟบอล1ครับรุดเซตไปหัวเสาจังหวะนี้หยอดยังล้วงมาทันอู้แล้วไม่เหยียบมือกันหรือเปล่าตรงนั้นครับไม่เป็นไรครับกลับเข้าสู่เกมกันต่อหัวเสาอีกครั้งหนึ่งเต็มมือติดเกมรับพยายามสไลด์ตัวไปครับบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งของดอนแคร์3เมตรบินมาแล้ว
3: ดอนแคร์3เมตรไม่เท่าไหร่เอฟเฟคคุณมาถึงนี่เลย
1: ไอ้พี่น้ำล้าง
3: ก็ออกใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันว่าเอฟเฟคคุณกระจายมาก
1: พี่ให้ปองถุยคืนใส่พี่
3: มาค่ะเสิร์ฟต่อค่ะของหมายเลข14จากดอนแคร์น้องไดมอนด์ค่ะ
1: เปิดมาครับเดี๋ยวคิวรับไปต่อบอล2แล้วดูหัวเสาลูกนี้ขึ้นยังทัดก๊อกแล้วเป็นโอกาสของวินัยปิดชิงตีหูยัดตัวเลยครับยังอยู่ครับวินัยเอาละต้องรีบอลข้ามมาทำโทษได้เลยหรือเปล่า3เมตรตรงนี้ครับเหมือนจะล้นออกหลังไปครับแล้วเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่ง
3: เนี่ยค่ะออกแรงไปหน่อยค่ะน้องไนกี้ออกไปนะคะ
1: โอ้จากระยะห่างที่ถูกนำอยู่ก่อนหน้านี้4คะแนนนะตอนนี้วินัยฟิชชิ่งไล่จี้ขึ้นมาเหลือระยะห่าง1คะแนนแล้วและตีเสมอได้แล้วในสกอร์นี้ครับแต่ดอนแคร์เหมือน
3: ชาเลนจ์เลยค่ะ
1: ชาเลนจ์เลยครับผมต้นทำงานน้อง
3: ชาเลนจ์นะว่าบอลทัชค่ะ
1: นี่ครับนี่อ้าวดูครับอาจารย์แจกเลยแจกใบเขียวให้กับทีมชี
3: ฟสวยเวอร
1: ์สวยน้ำใจงาม
3: ครีมชีสดีมากลูกทำถึง
1: เอาใบเขียวไปครับแล้วเดี๋ยวก็รับของที่ระลึกไปหลังจบเกม
3: เป็นเบอร์พี่เดียว
1: มีอยู่แล้ว
3: มีอยู่แล้วคนรู้ใจ
1: เจอกันมาหลายปีแล้ว
3: มาค่ะหัวเสาโอ้โหไม่เป็นผลเนี่ยพยายามจะขึ้นตบแล้วนะฮะลูกบอลใหญ
1: ่แล้วตอนนี้ขึ้นนำไปเป็น11ต่อ8แล้วครับยังไม่สามารถตามขึ้นมาตีเสมอดอนแคร์ได้นะครับสำหรับวินัยฟิชชิ่งดูจังหวะมีขึ้นมาตีทัชเอาไว้ครับเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งครับฟุกกระตุกไหล
3: ถ้าเกมเดินแบบนี้แล้วก็เราอาจจะได้เห็นเซตที่3แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเติบโตค่ะของทางวินัยฟิชชิ่งน้องลูกบอลใหญ่ทัชออกไปนะคะจังหวะนี้เป็นแต้มของดอนแคร์ค่ะนำขึ้นมาเป็น12ต่อ9เอาละค่ะเป็นเสิร์ฟต่อของทางด้านดอนแคร์โอ้หัวเสาค่ะตกแล้วค่ะตอนนี้ดอนแคร์ค่ะขึ้นนำเป็น13ต่อ9แล้วค่ะเสิร์ฟต่อนะคะหมายเลข4ค่ะน้องเกิดจำคิมชีสค่ะตบอัดบล็อกแต่ว่าไม่ลงค่ะกระเด้ง

0: ออกในฝั่งตัวเองไปนะคะเดอะดัมค่ะเสิร์ฟต่อนะคะเดอะดัมหมายเลข4จากดอนแคร์ค่ะโอ้เสิร์ฟติดเน็ตไปค่ะลูกนี้เป็นแต้มเสียให้กับทางด้านวินัยฟิชชิ่งตามขึ้นมาเป็น10ต่อ14ค่ะและวินัยฟิชชิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะคะให้เบอร์14ลงมาค่ะน้องต่อตะวันค่ะเติบต่อด้วยครีมชีสค่ะน้องโปรแกรมพยายามจะตบอัดบล็อกนะคะแต่ว่าเกมรับของทางด้านวินัยฟิชชิ่งก็ทำได้ดีเลยค่ะกับการเปลี่ยนตัวน้องต่อตะวันลงมานะคะครีมชีสเสิร์ฟต่อค่ะรับไม่ค่อยดีเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นแต้มของทางด้านวินัยฟิชชิ่งค่ะ12 14ตามกันอยู่2แต้มเท่านั้นจังหวะนี้อยู่ไม่ไหวแล้วต้องขอเวลานอกแล้วแล้วคือครีมชีสคือดูสะใจมากนะคะจากภาพช้าเราดูจากภาพช้านะคะต้องขอเวลานอกกันเลยค่ะจังหวะนี้ทีมดอนแคร์เชียงใหม่นะคะขอเวลานอกเบรกเกมแล้วเพราะว่าวินัยฟิชชิ่งแต้มไหลๆตีตื้นขึ้นมาห่างแค่2แต้มเท่านั้นเองค่ะคุณเดียวคุณจะไปไหนคะ
1: เดินผมชอบเดินภาค
0: ก็คุณไม่นั่งอยู่ประจำโต๊ะภาคไหมคะแล้วก็เดินไปเรื่อยมากเลยนะ
1: ชอบเดินภาค
0: มาค่ะจังหวะนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาการขอเวลานอกแล้วนักกีฬาลงแข่งค่ะเสิร์ฟจากวินัยฟิชชิ่งค่ะครีมชีสเสิร์ฟออกไปค่ะเสิร์ฟแรงไปหน่อยนะคะกลายไปเป็นแต้มนำต่อของทางด้านดอนแคร์ค่ะ15 12ตามอยู่2แต้มนะ3แต้มด้วยกันค่ะน้องโปรแกรมค่ะขอไปค่ะน้องเดินดุ๊กนะคะมาเสิร์ฟกันต่อค่ะเดินดุ๊กเสิร์ฟต่อให้กับวินัยฟิชชิ่งเจอหัวเสาทำโทษไปเลยค่ะจังหวะนี้น้องนัตตี้ค่ะมาแบบไกลๆลอยมา3เมตรปึ้งเรียบร้อยเลยจ้าคุณดูยุ่งนะคะคุณดูยุ่งมากนะเติบต่อของวินัยฟิชชิ่งค่ะจังหวะนี้รับแล้วไดมอนด์หัวเสาตีมาค่ะเป็นแต้มของดอนแคร์ได้เสิร์ฟต่อค่ะตะวันฉายนะคะ
1: ได้ยินชื่อเลยว่าอยากพักไปต่อยมวย
0: ค่ะตะวันฉายเสิร์ฟมา
1: แล้วมาหัวเสาจังหวะนี้นัตตี้ยังติดบล็อกครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของวินัยฟิชชิ่งต่อตะวันยังโอ้โหดอนแคร์ตามไปช่วยกันล้วงไว้ได้ครับปีบอลข้ามาแล้วดูวินัยจะปิดฝังได้ไหมโอ้โหนัตตี้ครับทำได้ไล่ขึ้นมาแล้วเป็น14ต่อ16ครับ
0: นัตตี้บอกว่าไม่ยอมแพ้หรอกนะคะ
1: ตบไป2ครั้งก็ไม่สามารถทำคะแนนได้นะครับครั้งที่3ได้ตัดใจเปลี่ยนจังหวะเป็นการหยอดข้ามบล็อกแทนนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของวินัยฟิชชิ่งตัวรับแรกครับคูนูต3เมตรตรงนี้โอ้โหยังรุนแรงไว้ใจได้ครับเดือดดั้มครับดูครับทีหลังตรงนี้ครับ3เมตรมา
0: แล้วตบลงจังหวะช่องว่างพอดีเลยค่ะเสิร์ฟต่อนะฮะของทางด้านน้องไนกี้ค่ะเอ้าลงพอดีปลายเส้นเลยค่ะ
1: แล้ว
0: ขอชาเลนจ์เลยค่ะจังหวะนี้
1: เป็นชาเลนจ์อินเอาท์ครับ
0: ชาเลนจ์ว่าออกนะคะเพราะว่ากรรมการเห็นว่าลงค่ะชาเลนจ์จะเป็นผลหรือเปล่ารอสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะมาแล้วนะคะฟิชชิ่งค่ะจังหวะนี้
1: เดี๋ยวดูบอลลอยมาแล้วดูจังหวะอู้ยเยอะตัวหลบโอ้โหดิจิตอลแล้วหลบมาตกอยู่ท้ายเส้นหลังครับ
0: มาค่ะต่อตะวันเส ับวินัยฟิชชิ่ง
1: หัวเสานี่ก็หลุดออกไปอ้าแต่ว่าอาจารย์บอกว่าทัชครับโอเป็นการทัชบล็อกของวินัยฟิชชิ่งครับแต่ก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรครับยอมรับครับ
0: ใบเขียวใบที่2ต้องมาย
1: อมรับอีกกันเอาใบเขียวอีกใบ
0: ใบเขียวอีกใบอ่ะเสิร์ฟต่อของดันแคร์ค่ะโอ้โหไปไกลจริงๆค่ะแต่ก็ยังเป็นแต้มของดันแคร์อยู่นะคะให้ดันแคร์นำมาเป็น19-15ค่ะ
1: นี่ครับเป็นทัชเอาท์ไปครับรุนแรงจริงครับลูกตบของเดอะดัมเนี่ย
0: หมายเลข14เสิร์ฟกันต่อนะคะไดมอนด์
1: เสาจังหวะนี้โอ้น้องลูกบอลใบใหญ่ครับอ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันก็15:53แล้วนะครับหน้าจอไทยพีบีเอสจบที่16:00 นตรงนะครับคุณผู้ชมสามารถไปรับชมมันต่อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Live YouTube Live แล้วก็ TikTok Live ที่ไทยพีบีเอสสปอร์ตนะครับรวมถึงวิภาด้วยแต่จังหวะนี้ตัดกลับมาอาจารย์บอกว่าเป็นคะแนนของดอนแคร์ครับขึ้น20ก่อนแล้วแล้วชาเลนจ์ใหม่ครับชาเลนจ์ทัชครับรอคำตัดสินจากอาจารย์สักครู่นึงนะครับ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางหน้าจอของไทย PBS นะคะช่วงเวลา 16:00 ตรงค่ะสามารถย้ายมารับชมกันต่อนะคะกับความสนุกสุดมันในคู่ชิงของเราค่ะกันต่อได้ในช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Live YouTube Live TikTok Live นะคะที่ยังจะอยู่กันค่ะคุณผู้ชมมารับชมกันต่อได้นะคะตอนนี้ค่ะรอผลชาเลนจ์นะคะกันสักครู่นึงค่ะซึ่งตามกันอยู่3-4แต้มจะ4หรือว่าจะ2ต้องมารอลุ้นกันค่ะจังหวะนี้โอ้โหเป็นงานยากของคณะกรรมการเลยค่ะและผลการตัดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะ

0: ของทางดอนแคร์นะคะดูจังหวะชาเลนจ์แล้วเรียบร้อยค่ะดอนแคร์ค่ะได้แต้มค่ะแล้วดอนแคร์เสิร์ฟต่อค่ะคูนุชค่ะหัวเสาหมายเลข12ตีไปแต่ตกออกไปนะคะน้องฟุกค่ะทำให้กลายเป็นแต้มของทางดอนแคร์21-16ตอนนี้งานหยาบแล้วล่ะค่ะวิในฟิตติ้งอาจจะต้องมีเซตที่3ในการให้แก้มือกันอยู่นะคะจังหวะนี้คุณนุชเสิร์ฟมา
1: สาววิมาโหแต่ว่ายังติดบล็อกครับแล้วเป็นโอกาสของพิชิตตีข้ามมาครับแล้วมาดูจังหวะหนีครับโอ้โหแล้วคมกริบครับตรงนี้
0: ทำโทษเลยค่ะตะวันฉายนี
1: ่โอ้แล้วเปลี่ยนมาแล้วครับเจรดาหน้าป้า
0: ให้ตะวันฉายตบลงอย่างนี้ค่ะจังหวะนี
1: ้คุณเสิร์ฟมาครับบอลแรกครับเราไม่ได้ต้องตามมาช่วยแล้วเจนดาตีจากเส้น3เมตรห่างครับแล้วไม่ดีเลยครับตรงนี้โอ้โหเกิดช็อตขึ้นมานะครับในเซตนี้เนี่ยสำหรับวินัยฟิชชิ่งครับ
0: 3-16ค่ะคุณนุชเสิร์ฟต
1: ่อแล้วหัวเสาตรงนี้เอาแล้วครับเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งกันบ้างครับ23-17ครับไล่ขึ้นมาได้อีก1คะแนนครับระยะห่างตอนนี้6คะแนนเขาทำได้มาแล้วนะครับตอนช่วงต้นเซตครับที่ไล่จาก5คะแนนมาเหลือ1คะแนนครับต้องมาดูว่าตรงนี้จะทำได้หรือเปล่าหยอดยังตามมาช่วยล้วงไว้ได้แล้วยังไม่ได้นะครับนะตีแล้ว3เมตรตรงนี้ครับจะรองไว้ได้ทันนะตีไปเกมรับยังดีครับดอนแคร์อีกครั้งหนึ่งนะตีแล้วลงครับเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งแล้วมีเสียงกริ๊งมีเสียงกริ๊งนะ
0: ขอชาเลนจ์เหรอว่าไม่ลงนะฮะยังไงล่ะคุณจะแซวเขาเยอะเขาใช้ชาเลนจ์ทำเลยทีนี
1: ้ดีแล้วดีแล้วพี่ออฟผมจะได้ทำงานเต็มที
0: ่เอาล่ะค่ะมาดูกันเหรอว่าจังหวะนี้ลงหรือเปล่า
1: อาจารย์ว่าไงฮะมาแล้วครับอาจารย์มาแล้วลุ้นครับทุกคนลุ้นนักกีฬาลุ้นคนดูลุ้นพวกเราก็ลุ้นอาจารย์บอกว่าลงเป็นคะแนนของวินัยฟิชชิ่งครับไล่ขึ้นมาเป็น18-23ครับและเป็นเสิร์ฟของวินัยฟิชชิ่งลูกบอลใบใหญ่เซิร์ฟเรามาแลกไว้ได้คุณรุ่นเซต2บอลเร็วทันทีแล้วยับบล็อกลงไปเลยครับลายแฟนดอนแคร์ที่ขึ้นเซตพอยต์ครับ
0: ค่ะ24-18ค่ะดอนแคร์ขึ้นเซตพอยต์ต้องการอีกแต้มเดียวเท่านั้นค่ะ
1: โอ้โหแล้ว6เซตพอยต์เลยตรงนี้ลำบากครับพี่นายพิชชิ่ง
0: เดอะดัมเสิร์ฟติดเน็ตไปอีกแล้วค่ะแต้มสำคัญด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เดอะดัมบอกว่า
0: เขาขอโทษ
1: ยื้อก่อนยื
0: ้
1: อติดชึ้งไม่ยอมให้จบง่าย
0: ๆ24-19ค่ะน้องครีมชีสเสิร์ฟ
1: ช็อตตรงนี้เอาแล้วตามมาช่วยรออุ้ยแล้วซ้ำเหยียบไปตรงนี้ครับจะเหมือนจะเลยออกไปหรือเปล่าเป็นคะแนนของเรียบร้อยครับดอนแคร์ครับโอ้โหไม่มีปฏิเสธครับสำหรับวินัยฟิชชิ่งตรงนี้ครับแล้วปิดเซตที่2ไปได้ครับเสมอกัน1-1ครับโอ้โห
0: ไม่ยอมกันเลยค่ะจังหวะนี้นะฮะ25-19ค่ะ
1: แล้วเซตที่3เนี่ยจะแข่งกันที่15คะแนนนะครับผู้ชมที่รับชมอยู่ หน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับเหลือเวลาอีก1นาทีตอนนี้เปิดออนไลน์แล้วย้ายไปเจอกันได้เลยนะครับ Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport นะครับวิภาแอปพลิเคชันแล้ว www.vipha.me ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องเปลี่ยนลิงก์นะคะ
1: ไม่ต้องไปดูทีวี
0: อยู่ลิงก์เดิมไม่ต้องปิดแล้วกดรีเซ็ตใหม่เพราะว่าเรายังอยู่ที่เดิมกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวดูกันต่อนะคะ
1: พี่เก่งสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ติดขอบสนามก็ไม่ต้องย้ายไปไหนนั่งอยู่ที่เดิม
0: นั่งอยู่ตรงนี้แหละนั่งอยู่ตรงนี้แหละยังไม่จบอยู่กันก่อนนะคะวันนี้ยาวๆเลยค่ะการแข่งขันของเราในวันนี้แล้วก็หลังจากแข่งขันในเซตที่3เสร็จค่ะเราจะมีพิธีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะของเราในวันนี้ด้วยค่ะ
1: โอเคครับคุณผู้ชมทางหน้าจอครับเจอกันต่อในช่องทางออนไลน์ครับสำหรับเวลาหน้าจอตอนนี้ครับผมอดิชาติพงษ์ไพรนะครับ
0: ค่ะปิงปองสุขัญญาภาโพธิรักค่ะรวมไปถึงทีมงานถ่ายทอดสดกีฬาไทย PBS ทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนกลับมาพบกันต่อในช่องทางออนไลน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว16นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะครับตำรวจสอบสวนกลางรวบแม่บ้านพนักงานแคชเชียร์โรงแรมส่งเยาวชนค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่เข้าพักกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จับกุมนายบรรจบอายุ57ปีและนางสาวสาสาอายุ43ปีหลังสืบสวนทราบว่าพนักงานประจำแคชเชียร์และแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีพฤติกรรมติดต่อชักชวนและประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าที่เข้าพักในโรงแรมดังกล่าวซื้อบริการเยาวชนพร้อมเรียกเก็บเงินค่าในหน้าครั้งละ400ถึง500บาทชุดสืบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดกาญจนบุรีออกหมายจับและเข้าจับกุมในข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามครับเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพจึงคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายชายอายุ45ปีใช้ปืนยิงพนักงานหญิงร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมืองนครสวรรค์บาดเจ็บสาหัสก่อนจะใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิเจ้าพ่อกวนอูกู้ภัยนครสวรรค์พร้อมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เร่งนำตัวหญิงอายุ34ปีพนักงานร้านสะดวกซื้อสาขาบ้านแก่งหมู่ที่4ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ส่งโรงพยาบาลครับหลังถูกชายอายุ46ปีใช้ปืนยิงบริเวณหลังศีรษะจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่ชายผู้ก่อเหตุจะใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในร้านตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุชายผู้เสียชีวิตไปนั่งดื่มสุราในร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงก่อนเดินทางมายังร้านสะดวกซื้อเมื่อฝ่ายหญิงกำลังจัดเรียงสินค้าคนเดียวจึงเดินเข้ามาด้านหลังแล้วใช้ปืนจ่อยิงเข้าไปที่ศีรษะ1นัดและยิงตัวเอง1นัดเสียชีวิตทันทีครับแต่ฝ่ายหญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัวแต่ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานก่อนสรุปสำนวนคดีต่อไปครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐสอบสวนเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่พังถล่มลงมาในระหว่างงานพิธีของโบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตผู้คนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุช่วยกันจัดเก็บเก้าอี้ที่ล้มระเนระนาดหลังเกิดเหตุเต็นท์ขนาดใหญ่พังถล่มลงมาในระหว่างงานฉลองครบรอบ20ปีของโบสถ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่มีฝนตกหนักฟ้าผ่าและลมแรงพัดกระหน่ำในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่กำลังมีการจัดพิธีกลางแจ้งซึ่งความรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก22คนในจำนวนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล11คนส่วนอีก11คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุว่าเต็นท์ขนาดใหญ่รองรับผู้คนได้มากถึง 1,500 คนแต่ไม่แน่ชัดว่ามีคนอยู่ข้างในกี่คนขณะที่กำลังเกิดเหตุและขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายพินิจระหารอายุ39ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นเกรียนสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่7ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครหลวงท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการ Bangkok Peace แผนพลิกบางกอกนโยบายป้องกันภัยพิบัติจากคนรุ่นใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับรายการของเรานะครับจะเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ทำการพิตชิ่งหรือว่านำเสนอนโยบายนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาและ

0: ก็ร่วมพัฒนาให้กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นในสไตล์ของคนเจนใหม่นะครับซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านครับสามารถร่วมโหวตนะครับให้กับนโยบายและก็กลุ่มเยาวชนที่คุณชื่นชอบกันได้นะครับบนช่องทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับเราได้เลยนะครับด้วยการสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งสามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้โลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมฝุ่น PM 2.5 นะครับโรคระบาดอย่างโควิด-19 รวมไปถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี่นะครับที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครของเรานะครับจำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะครับต้องมีนโยบายในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงน้องๆคนรุ่นใหม่ทั้ง2ทีมของเราด้วยครับที่วันนี้จะต้องมาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายนะครับกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครในอนาคตนะครับซึ่งท่านจะต้องรับมือกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันด้วยนะครับเรามาเจอกับน้องๆทั้ง2ทีมกันเลยนะครับสำหรับทีมแรกของเรานะครับทีมสีน้ำเงินทีมระบายทีมครับและสีแดงนะครับทีม PSC to be ผู้ว่าครับผมเชิญด้านนี้เลยครับสีน้ำเงินสีแดงเชิญด้านนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ทีมนะครับก่อนที่เราจะทำการพิชชิ่งเนี่ยละลายพฤติกรรมให้หายตื่นเต้นกันนิดนึงดีกว่าคุยกันหน่อยทีมสาวๆตรงนี้เนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยอะไรคณะอะไรครับ
1: สวัสดีค่ะมาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะ
0: ปีอะไรกันแล้วเนี่ย
1: อยู่ปี2กันทุกคนเลยค่ะ
0: โอเคครับลองหันไปมองทีมสีแดงซิ หวั่นเกรงบ้างไหม
1: ไม่ค่อยเลย
0: ไม่กลัวเลยงั้นวันนี้ทีมเราเนี่ยจะมานำเสนอนโยบายอะไรคะ
2: ค่ะพวกเรานะคะจะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนโยบายของเราก็คือเข้าใจได้ง่ายดีค่ะ
0: โอ้โหพร้อมเพรียงกันมากๆนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าใจง่ายและมันง่ายจริงหรือเปล่านะครับมาที่ทีมสีแดงกันบ้าง
3: ได้เลยครับ
0: ทีมของเราคือ PSC to be ผู้ว่า
3: ใช่แล้วครับ
0: จากมหาวิทยาลัยอะไรครับ
3: แน่นอนครับว่าพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองครับ
0: ครับผมอันนี้ปีอะไรกันแล้วอ่ะ
4: เป็นคลาสชั้นเรียนครับมีทั้งปี2แล้วก็จะขึ้นปี4ประมาณนี้ครับ
0: มารวมกันวันนี้
4: ใช่ครับ
0: แล้วเรามีนโยบายอะไรมานำเสนอในวันนี้ครับ
4: แน่นอนครับว่าวันนี้ครับเราจะมานำเสนอนโยบายเกี่ยวกับมาตรการการเสริมเกาะแก่งในการกำจัดฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครของเราครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องรอติดตามกับทางทีม PSC to be ผู้ว่าของพวกเราครับ
0: ครับผมเรียกว่าเป็น2นโยบายที่น่าสนใจทั้งคู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัตินี่แหละเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันนะครับและเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะมีข้อเสนอแนะในแต่ละนโยบายของน้องๆทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับท่านแรกครับผมรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตครับ
5: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะครับอาจารย์วิษณุอัฐวานิชคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและเป็นโฆษกกรรมาธิการอากาศสะอาดด้วยครับและท่านที่3นะครับคุณวสันต์ชัยวงศ์สันติวณิชครับทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์จิตอาสา.care ครับสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมระบายทีมหรือว่าทีมสีน้ำเงินได้เริ่มก่อนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมจะมีเวลาพิชชิ่งทีมละ10นาทีนะครับหัวข้อที่เราจะมาพิชชิ่งกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภัยพิบัตินั่นเอง
6: กรุงเทพมหานครในปี2569ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการเมืองภายใต้ยุทธศาสตร์ Resilient Cityซึ่งหัวใจสำคัญของแผนงานในปีนี้คือการเปลี่ยนจากการตั้งรับเป็นการจัดการเชิงรุกโดยเน้นหนักไปที่ระบบระบายน้ำระดับเส้นเลือดฝอยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระดับซอยและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยในเชิงโครงสร้างกทม.เร่งรัดโครงการ Pipe Jacking หรือการดันท่อลอดใต้ดินในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายระบายน้ำที่ขาดหายโดยรวมไปถึง Missing Link ที่จะทำให้น้ำไหลลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำสายหลักได้โดยตรงขณะเดียวกัน Water Bank หรือบ่อหน่วงน้ำใต้ดินและแนวคิด Spawn City เมืองซึมน้ำได้ถูกนำมาใช้ในพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อตัดยอดน้ำหลากในช่วงวิกฤตและที่สำคัญคือการใช้ BKK Risk Mapแผนที่เสี่ยงภัยอัจฉริยะที่เชื่อมต่อข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำฝนและระดับน้ำในคลองแบบเรียลไทม์ระบบนี้จะคาดการกลุ่มฝนล่วงหน้าได้แม่นยำถึง3ชั่วโมงเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังประชาชนผ่านสมาร์ทโฟน

0: ช่วยลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการเดินทางนอกเหนือจากงานวิศวกรรมกทม.ได้ยกระดับการมีส่วนร่วมผ่านแคมเปญรณรงค์เชิงรุกเช่นโครงการ BKK Zero Waste หรือการจัดการขยะต้นทางเพื่อลดปัญหาขยะอุดตันสถานีสูบน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหลักของน้ำท่วมขังรวมถึงการใช้แพลตฟอร์ม Traffic Fondue เป็นช่องทางหลักให้ประชาชนแจ้งเหตุท่อระบายน้ำอุดตันหรือฝาท่อชำรุดเพื่อการเข้าถึงพื้นที่และแก้ไขปัญหาภายใน48ชั่วโมงและนอกเหนือจากเหตุอุทกภัยในปี2569กทม.ยังยกระดับการรับมือภัยพิบัติอุบัติใหม่อย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารสูงเพื่อเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวการบริหารจัดการวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และคลื่นความร้อน Heat Wave ด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติชีวิตของคนเมืองแผนรับมือน้ำท่วมและภัยพิบัติปี2569คือการสร้างระบบนิเวศของเมืองที่สามารถปรับตัวและฟื้นคืนได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนทุกโครงการไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การแก้ปัญหารายวันแต่เป็นการวางโครงสร้างความปลอดภัยที่จะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกรุงเทพในอนาคตอย่างแท้จริง
1: พร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ก่อนที่จะเริ่มทีมของหนูเนี่ยมีท่าทางประจำทีมไหม
3: มีแน่นอน
1: ถ้ามีขอดูหน่อยระบายทีม1 2 3
4: สวัสดีค่ะพวกเราระบายทีม
1: อ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปคิดท่าก่อนเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยได้เลยค่ะไปพวกเรา
4: สวัสดีค่ะพวกเราระบายทีม
5: ภัยพิบัติเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรากันจริงหรือเปล่าคะหนูสามารถตอบได้ตรงนี้เลยค่ะว่าภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพวกเรามากๆนั่นเป็นเพราะว่าภัยพิบัติสามารถเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้และเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ค่ะจากสถิติที่หนูได้นำมานะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548จนถึงปีพ.ศ. 2567ค่ะจะเห็นได้ว่ามีการเกิดน้ำท่วมขึ้นในทุกๆปีค่ะและยังมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในปีต่อๆไปด้วยค่ะณปัจจุบันตอนนี้นะคะมีประชากรในกรุงเทพมหานครอยู่ทั้งหมด 5.5 ล้านคนด้วยกันค่ะซึ่งแล้วการที่น้ำท่วมเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของทั้ง 5.5 ล้านคนเลยจริงหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าค่ะจากภาพที่หนูได้นำมานะคะเป็นภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านๆมาค่ะจะพบเห็นได้ว่ามีน้ำที่ท่วมขึ้นสูงมาพอมากพอสมควรค่ะทำให้การใช้ชีวิตก็ยากลำบากการเดินทางก็ยากลำบากค่ะรวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงตามมาหลังจากนั้นก็ได้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของดินถล่มลงมาหรือถนนที่ทรุดตัวลงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะน้ำท่วมก็จะเป็นปัญหาที่จะทำให้ใหญ่ตามมาและเกิดสาเหตุที่จะโดนผลกระทบทั้ง 5.5 ล้านคนอย่างแน่นอนค่ะนั่นคือเรื่องของน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำท่วมขังนะคะมันหมายความว่าจะเกิดผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการค้าอาจจะไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตหรือมาค้าขายได้ตามปกติและทำให้รายได้ในวันนั้นนะคะเสียไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าการที่น้ำท่วมนั่นหมายความว่าน้ำกำลังรอการระบายอยู่ค่ะและเหตุผลที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะน้ำท่วมขังได้ง่ายนั่นเกิดขึ้นได้เพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เอื้อต่อการน้ำท่วมนั่นเองค่ะยังมีทั้งตัวน้ำเหนือที่ไหลลงมาและยังมีน้ำหนุนทะเลที่ขึ้นมาอีกค่ะและนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครได้อย่างง่ายดายค่ะ
6: ค่ะและด้วยเหตุผลเหล่านี้เองนะคะทำให้คนในกรุงเทพเองค่ะประสบปัญหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการสัญจรนะคะสิ่งเหล่านี้เองค่ะส่งผลกระทบให้ทางกทม.สามารถมาพัฒนาต่อแล้วก็มาแก้ปัญหาส่วนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องของการลดปริมาณน้ำในคลองลงนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลได้เร็วขึ้นหรือแม้แต่การสูบน้ำนั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะประชาชนเองสามารถเข้าไปดูข้อมูลการน้ำท่วมขังนะคะได้จากแอปพลิเคชันค่ะอย่างแอปพลิเคชันแรกนะคะก็คือ Thai Water ค่ะแอป Thai Water นะคะก็คือจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าจุดไหนมีน้ำสูงประมาณเท่าไหร่ระดับน้ำเหล่านี้ค่ะก็จะแจ้งให้ทราบแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับน้ำด้วยในแอป Thai Water นะคะและอีกแอปนึงนะคะเป็นแอปสำหรับการสัญจรนะคะนั่นก็คือ BMA Traffic นั่นเองก็คือขึ้นว่า Traffic ก็คือช่วยในเรื่องของการสัญจร การจราจรนั่นเองนะคะการจราจรเหล่านี้ค่ะจะมีข้อมูลขึ้นว่ามีถนนเส้นไหนบ้างที่เอ้ยเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมานะคะแล้วน้ำท่วมขังเนี่ยสูงเท่าไหร่แต่ก็มี

0: องวงจรปิดด้วยเช่นกันที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละมุมของกรุงเทพเองอะค่ะมีจุดไหนบ้างที่เกิดน้ำท่วมอย่างเช่น4แยกเราก็สามารถดูได้จากกล้องวงจรปิดได้เลยนะคะแต่ว่าทางนี้เองแม้ข้อดีหรือว่าวิธีการจะมากมายขนาดนี้นะคะแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความง่ายดายของข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของความรวดเร็วของข้อมูลด้วยค่ะพวกหนูนะคะก็เลยนำข้อดีต่างๆเหล่านี้ค่ะมาพัฒนาต่อเพื่อให้คนไทยแล้วก็ประชาชนนะคะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะจึงเกิดมาเป็นแอปพลิเคชันรอระบายนั่นเองค่ะค่ะซึ่งแอปรอระบายนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คนในกรุงเทพหรือว่าผู้ที่ใช้งานนะคะสามารถวางแผนการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานในชีวิตประจำวันนะคะได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอกตำแหน่งเลยว่าเฮ้ยมีถนนเส้นไหนเกิดน้ำท่วมบ้างถนนเส้นนี้เกิดน้ำท่วมนะไม่สามารถไปได้ตอนนี้น้ำอยู่ระดับเท่านี้รถยนต์สามารถผ่านได้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นั่นเองค่ะก็จะบอกข้อมูลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะบอกข้อมูลในเรื่องของอีกกี่นาทีหรืออีกกี่ชั่วโมงน้ำถึงจะแห้งจนหมดนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้คนที่ใช้งานนะคะหรือว่าประชาชนสามารถวางแผนการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ถ้าสมมติว่าเฮ้ยจำเป็นจริงๆที่ฉันจะต้องเดินทางไปตรงนี้แต่ว่าเกิดน้ำท่วมอยู่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแอปของเราเนี่ยมีAI นะคะช่วยคำนวณระยะทางเส้นทางอื่นๆที่จะหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังได้นั่นเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นนั่นเองแล้วข้อมูลเหล่านี้เราจะเอามาจากไหนล่ะนะคะเราก็จะดึงข้อมูลหลังบ้านนะคะมาจากสำนักการระบายน้ำค่ะเพราะว่าสำนักการระบายน้ำเองค่ะมีข้อมูลส่วนนี้อยู่แล้วว่าเฮ้ยมีจุดไหนบ้างที่คาดคะเนว่าน้ำจะเกิดการท่วมขังแล้วอีกกี่นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่น้ำถึงจะถูกจัดการจนแห้งจนหมดและประชาชนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตปกติได้ข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะมีอยู่แล้วเราก็สามารถดึงข้อมูลเหล่านี้มาย่อยให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถวางแผนแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกเหนือจากสำนักการระบายน้ำนะคะก็ยังมีสำนักงานอื่นๆหรือว่าองค์กรอื่นๆที่สามารถดึงข้อมูลมาเพื่อพิจารณาแล้วก็ทำให้ข้อมูลเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของหน้าตาแอปพลิเคชัน UX UI คร่าวๆของเรานะคะตัวนี้นะคะเราจะออกแบบทั้งหมด4หน้าต่างด้วยกันค่ะซึ่งหน้าต่างแรกนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับแมปหรือว่าแผนที่นั่นเองค่ะซึ่งเราจะบอกนะคะว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยคือบริเวณไหนค่ะแล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาว่าโอเคบริเวณนี้มีน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้ค่ะหรือว่าจะเป็นสีเขียวที่โอเคบริเวณน้ำต่ำนะคะสามารถสัญจรได้นั่นเองค่ะซึ่งหน้านี้ก็สามารถกดรายงานเข้าไปอีกหน้าต่างถัดไปได้ค่ะส่วนหน้าที่2นะคะก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดค่ะเป็นการแจ้งเตือนที่บอกว่า เวลานี้บริเวณนี้ถนนข้าวสารตอนนี้มีน้ำท่วมระดับปานกลางนะรถใหญ่สามารถสัญจรได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ต้องควรระวังค่ะแล้วก็มีบอกด้วยค่ะว่า ระยะเวลาเท่าไหร่น้ำถึงจะแห้งแล้วเสร็จค่ะซึ่งการแจ้งเตือนนะคะจะมี3ระดับด้วยกันค่ะก็คือสีแดงก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนระดับน้ำท่วมขังมากค่ะซึ่งตัวน้ำท่วมขังมากเนี่ยก็คือจะใช้ระยะเวลาในการระบายเนี่ยนานกว่าปกติค่ะแล้วก็จะบอกได้เลยค่ะว่ารถยนต์เนี่ยไม่สามารถสัญจรได้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถสัญจรได้เช่นกันค่ะส่วนสีเหลืองและสีเขียวก็คือจะเป็นการบอกเรื่องของระดับน้ำที่ปานกลางแล้วก็ระดับน้ำที่ต่ำลงมาค่ะก็คือเราจะลดทอนลงมาเรื่อยๆตามระดับเลเวลสีนั่นเองค่ะหน้าถัดไปนะคะก็คือจะเป็นหน้ารายงานค่ะซึ่งประชาชนอย่างเราก็สามารถรายงานตรงนี้ได้เช่นกันค่ะโดยที่เรานะคะสามารถปักหมุดได้ค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนของบริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยระดับสูงกี่เซนติเมตรค่ะแล้วก็สามารถกดสถานะได้ว่ารถยนต์สามารถผ่านได้ไหมมอเตอร์ไซค์ผ่านได้ไหมหรือว่าไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันของหน้านี้ก็คือเส้นทางการหลีกเลี่ยงที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือจะเป็นการบอกค่ะว่าเราสามารถสัญจรเส้นทางไหนที่ประหยัดเวลากว่าแล้วก็เซฟเวลาเรากว่านั่นเองค่ะเราสามารถรายงานตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันจะเอาสถิติของทางการรายงานของสถานที่ต่างๆเนี่ยมาคำนวณแล้วก็บวกกับข้อมูลที่มีของทางกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าแอคเคาท์ค่ะอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สามารถล็อกอินล็อกเอาท์ได้ปกติค่ะถัดไปนะคะก็คือแอปพลิเคชันนี้เนี่ยใครบ้างที่จะได้รับประโยชน์นะคะคนที่จะได้รับประโยชน์นั่นก็คือประชาชนอย่างพวกเราค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอย่างพวกหนูเองหรือว่านักเรียนนะคะข้าราชการอาจารย์ต่างๆหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเป็นคนขายสตรีทฟู้ดต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนกันหรือว่าคนที่เข้ามาเที่ยวในกรุงเทพก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เหมือนกันค่ะซึ่งตัวนโยบายของเรานะคะจะเห็นได้ว่าพวกเราพยายามสื่อสารให้เห็นว่าเราเนี่ยอยากให้เราอยากได้สิ่งที่ทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยย่อยแล้วก็ทำ ําให้ประชาชนนะเข้าใจมากค่ะเหมือนเราเป็นนักนิเทศศาสตร์เนาะเราก็อยากจะเป็นคนที่จะสื่อสารว่าโอเคเรามีข้อมูลตรงนี้ประชาชนเข้าใจได้เท่านี้เราก็อยากจะเอาตัวข้อมูลของเราที่เรามีเนี่ยย่อยให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็ลอนช์มันออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะให้ประชาชนเขาได้รับรู้ว่าโอเคตอนนี้เรากําลังแก้ไขปัญหาอยู่นะไม่ได้ทิ้งหรือไม่ได้ปล่อยทิ้งกว้างไปไหนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนโยบายของเรานะคะถ้าเราเป็นผู้ว่าเนี่ยเราอยากจะจัดตั้งทีมนะคะขึ้นมาเพื่อเป็นทีมที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็พัฒนาให้ข้อมูลเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่เรามีนะคะมาย่อยแล้วก็สื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายดีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะกลุ่มของพวกเรามีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เยี่ยมมากครับขอเชิญน้อง

0: ากถ้าพร้อมมากขนาดนี้เรามีท่าเปิดทีมเหมือนกับทีมสีน้ำเงินไหม
1: อ๋อมีเหมือนกันเลย
0: เอาจัดไปสิครับอ่ะมาพบกันเลยนะครับกับทีม PSC To Be ผู้ว่าครับ
2: สวัสดีครับพวกเรา
3: ทีม
2: PSC To Be ผู้ว่าม
0: ีชะงักไปนิดนึงนะครับแต่ถือว่าน่ารักดีพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาฟังนโยบายของทีมนี้กันครับ PSC To Be ผู้ว่าครับ
2: สวัสดีครับ
3: พวกเราทีม
2: PSC To Be ผู้ว่า
4: ปัญหาฝุ่นที่วุ่นทั้งกทมทุกคนครับทุกคนทราบกันไหมครับว่าปัญหาฝุ่นนั้นไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่อากาศไม่ดีหรือเป็นมลพิษเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันครับมันก้าวข้ามไปในระดับของภัยพิบัติที่เกิดอันตรายทั้งกับชีวิตสุขภาพและเศรษฐกิจเลยครับและต่อมานะครับบอกได้เลยครับว่าต้นเหตุหลักๆ3อย่างของการเกิดฝุ่นมลพิษในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเรานั้นแบ่งเป็น3อย่างครับนั่นคือสภาพอากาศปิดอากาศปิดทำให้ฝุ่นนั้นลอยตัวต่ำลงครับเรียกว่าเพดานอากาศฝุ่นก็จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนแน่นอนครับพวกเราก็จะสูดฝุ่นที่เพดานอากาศนั้นได้กดต่ำลงมาครับและต่อมาครับการเผาชีวมวลการเผาผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าจะมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ครับและต่อมาครับสุดท้ายนั่นคือการจราจรต่างๆครับไม่ว่าจะจากรถยนต์รถบรรทุกเก่าหรือแม้แต่น้ำมันดีเซลนั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าหากทุกท่านยังไม่เห็นว่ามันเป็นภัยที่ร้ายแรงมากพอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมองที่สไลด์นี้ได้เลยครับแน่นอนครับว่าเมื่ออัตราฝุ่นพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออัตราการเกิดโรคของคนกรุงเทพนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆในกลุ่มผิวหนังหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจมากมายเลยครับนี่แหละครับแล้วคนกลุ่มไหนล่ะครับที่จะได้รับมลพิษไปเต็มๆและได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือเด็กเยาวชนของเราและผู้สูงอายุนั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยครับในสไลด์ถัดไปครับทุกท่านจะเห็นได้ว่านอกจากเกิดผลกระทบในด้านสุขภาพแล้วปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นภัยพิบัติของเรายังทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งกรุงเทพสูญเงินมากกว่า 3,000 กว่าล้านบาทต่อเดือนเลยครับนี่แหละครับทำให้คนเรานะครับไม่อยากออกจากบ้านเกิดการ work from home การท่องเที่ยวก็หยุดชะงักโอ้โหทุกคนครับเห็นไหมครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะเห็นว่าภัยพิบัติที่เกิดจากฝุ่นเนี่ยมีมากมายเลยแต่ผมต้องบอกได้เลยครับว่าปัญหาของฝุ่นไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือปัญหาของพวกเราชาวกทมและคนไทยทุกคนครับเพราะหากเรายังนิ่งดูดายอยู่อนาคตคนรุ่นต่อไปจะไม่มีแม้แต่อากาศสะอาดให้หายใจและแน่นอนครับอากาศเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกันหากคุณไม่มีอากาศสะอาดหายใจการดำเนินชีวิตต่อไปก็เป็นเรื่องที่ยากครับ
1: ครับต่อมานะครับจากปัญหาดังกล่าวนะครับทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดครับเราจึงเป็นการเสนอนโยบาย2เรือธงของเราครับจะเห็นว่าที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครครับเราไม่ได้มีการขาดมาตรการรองรับแต่อย่างใดครับเพราะว่าเรามีมาตรการจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้รถฝุ่นครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือต่างๆอีกมากมายทับครับที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันครับแต่คำถามที่ตามมาคือมาตรการเหล่านี้ครับมีประสิทธิภาพมากเพียงพอแล้วหรือยังถ้าหากมันมีประสิทธิภาพแล้วเหตุใดเรายังต้องตื่นนอนมาเช็คค่าฝุ่นเด็กต้องใส่หน้ากากอนามัยไปโรงเรียนรวมไปถึงประชากรในกรุงเทพครับเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆวันครับนี่ครับจะเป็นสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับที่เกินค่ามาตรฐานที่ยังเกิดขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครครับสไลด์นี้ครับจะเป็นตัวอย่างวันที่อากาศสะอาดเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับจะพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ผันผวนอย่างมากครับในแต่ละปีซึ่งนั่นแปลว่ามาตรการที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันมีความไม่ครอบคลุมมากเพียงพอนั่นเองครับนั่นจึงนำมาซึ่งการเสนอนโยบายแรกของเราครับนั่นก็คือเคลียร์แอร์นาวกรุงเทพต้องหายใจได้ครับอย่างแรกครับเราเสนอให้มีการประเมินประสิทธิผลของมาตรการที่เราจะทำขึ้นครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับทุกท่านครับอย่างที่ผมได้เรียนไปครับว่ากรุงเทพมหานครของเราครับเรามีมาตรการที่เพียงพอแล้วแต่เรายังขาดการประเมินประสิทธิผลความสำเร็จของมาตรการว่าแต่ละมาตรการที่เราทำไปเนี่ยมันมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดซึ่งตอนนี้ครับเราก็เลยเสนอแนวทางใหม่ครับนั่นก็คือทางเกษตรของเราครับจะร่วมบูรณาการร่วมกับทางกรุงเทพมหานครครับโดยเรานะครับจะมีชุด Data ข้อมูลของเราเองครับโดยกลุ่มวิจัยจากคณะสิ่งแวดล้อมครับซึ่งทำเกี่ยวกับด้านฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะครับเรานะครับจะมีเครื่องครับก็คือเครื่องวัดฝุ่นอย่างละเอียดนะครับนั่นก็คือตัว KU Tower และตัว Super Station ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่วัดค่าฝุ่นได้ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมครับนั่นคือตัว Super Station นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับจะเป็นการวัดค่าฝุ่นจากทิศทางลมครับและสามารถทราบได้ทันทีว่าครับว่าฝุ่นที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากแหล่ง ใดและมาจากทิศทางไหนครับซึ่งตัวนี้ครับจะเป็น Data

0: ข้อมูลสำคัญครับในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเครื่องวัดฝุ่นที่มีอยู่ในกรุงเทพมหานครครับเป็นการเก็บ Data ในการช่วงที่เริ่มต้นในการใช้มาตรการระยะเวลาเราจะแบ่งเป็นเฟสในการใช้ครับเช่นเฟส3เดือนแรกและ6เดือนแรกหลังจากใช้มาตรการครับแล้วเราครับจะนํา Data ข้อมูลที่มีครับมาเทียบกันครับว่ามาตรการที่เราทำขึ้นนะครับมันประสบผลสำเร็จมากเพียงพอหรือไม่ผ่านตัวเลขสถิติทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับและนี่ครับคือสิ่งที่เราจะนำเสนอออกมาในนโยบายแรกของเรากับเคลียร์แอร์นาวกรุงเทพต้องหายใจได้ครับ
1: สำหรับนโยบายถัดไปนะคะวันแอร์วันทีมนะคะแก้ฝุ่นไปด้วยกันนี่คือนโยบายต่อไปที่เราจะนำเสนอค่ะทุกท่านลองดูกราฟตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่านี่เป็นนะคะข้อมูลจากคณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับกรุงเทพมหานครในการกำหนดทิศทางการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศค่ะจะเห็นได้ว่าค่าที่กทม.เนี่ยเบี่ยงเบนทิศทางไปในการแก้ปัญหาคือด้านที่กทม.มีอำนาจในการจัดการอย่างเต็มที่ค่ะแต่มีอีกหลายๆด้านค่ะที่ทิศทางยังหันไปน้อยนั่นเป็นเพราะว่าการร่วมมือค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะการร่วมมือตรงนี้ถ้ากรุงเทพมหานครสามารถที่จะมีอำนาจในการแก้ไขปัญหาได้เราจะสามารถผ่านภัยพิบัติฝุ่นตรงนี้ไปได้พวกเรานะคะจึงจะบูรณาการค่ะความร่วมมือจากรัฐบาลกลางค่ะโดยในมาตรการฉุกเฉินค่ะที่ค่าฝุ่นนั้นเกิน80ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงของครอบพื้นที่ที่ครอบคลุม 30% หรือว่า35เขตจาก50เขตของกรุงเทพมหานครค่ะเราจะร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการประกาศพรก.ฉุกเฉินด้านมลพิษทางอากาศค่ะเพื่อเป็นการรวมศูนย์อำนาจโดยการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาตรงนี้นี่ไม่ใช่เรื่องการเมืองค่ะแต่นี่คือการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายที่จะให้กทม.นั้นได้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการมากขึ้นโดยเราจะคอนเน็กกับรัฐบาลกลางโดยการให้รัฐบาลกลางมอบอำนาจและอาญาสิทธิ์ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์บัญชาการเพื่อการบูรณาการด้านการแก้ปัญหามลพิษค่ะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญค่ะที่เราจะต้องผลักดันไปด้วยกันนั่นคือการวางรากฐานที่ยั่งยืนค่ะเราจะต้องร่วมกันสนับสนุนค่ะพ.ร.บ.อากาศสะอาดซึ่งจะเป็นแม่บทของกฎหมายและความร่วมมือตรงนี้จะมาช่วยอะไรกับกรุงเทพมหานครต่อไปเรามีพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าเรามีพ.ร.บ.อากาศสะอาดเป็นแม่บทสำคัญในการวางกรอบกฎหมายเราจะสามารถบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นสไลด์นี้นะคะเราสามารถบูรณาการกระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งมาร่วมจัดการในส่วนของการตรวจสอบรถควันดำการตรวจสอบรถสาธารณะหรือว่าการเปลี่ยนสู่ระบบไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมได้หรือไม่นี่เป็นนโยบายที่เราจะร่วมกันผลักดันค่ะหรือแม้แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเราจะเปลี่ยนการเผานั้นเป็นรายได้หรือไม่นำฟางนำอ้อยตรงนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มีค่ามายิ่งขึ้นนะคะหรือว่ากรมโรงงานเราจะร่วมกันวัดตรวจฝุ่นควันดำที่ออกมาจากปล่องควันหรือเปล่าด้วยระบบเซ็นเซอร์แบบเรียลไทม์ถ้าหากว่าปล่อยเกินมาตรฐานเราจะหยุดลายผลิตทันทีจะเป็นมาตรการได้หรือไม่ถ้าเราบูรณาการตรงนี้ร่วมกันหรือแม้แต่กรมควบคุมมลพิษเองที่ตอนนี้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการที่จะบอกดัชนีชี้วัดที่แม่นยำนี่เป็นมันสมองของกรุงเทพมหานครค่ะที่เราจะร่วมกันผลักดันตรงนี้ให้มีความร่วมมือเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญค่ะตรงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเรายังขาดสิ่งที่เรียกว่าอำนาจและความร่วมมือสิ่งหนึ่งที่ยังติดอยู่ตอนนี้คือกรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหรือกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้เองจะเป็นอะไรที่ดีมากค่ะถ้ากรุงเทพมหานครสามารถกำหนดข้อจำกัดทางกฎหมายหรือบังคับใช้กฎหมายข้ามหน่วยงานได้ด้วยตนเองน่าจะทำให้กรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิภาพในการที่จะจัดการมลพิษทางอากาศในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นโดยที่กรุงเทพมหานครสามารถลงพื้นที่เองตรวจเองจับเองและแก้ปัญหาเองสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการบูรณาการความร่วมมือเราจะเห็นประสิทธิผลจากนโยบายแรกของเรามากยิ่งขึ้นจากการที่เราบูรณาการหน่วยงานตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะทุกวันนี้ค่ะปัญหามลพิษทางอากาศหรือปัญหาฝุ่นรอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวค่ะ
0: ครับและนี่ครับคือ2นโยบายหลักของเราครับที่เราทางทีม PSC ทวีปว่าครับจะนำเสนอออกมาครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าปัญหาฝุ่นครับเราไม่ควรนิ่งนอนใจครับเพราะนอกจากจะทำร้ายสิ่งแวดล้อมแล้วครับมันจะทำร้ายชีวิตรวมไปถึงอนาคตของพวกเราชาวไทยทุกคนครับที่สำคัญครับเมืองทุกเมืองไม่ควรเล่นเองว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับหากในเมืองนั้นครับประชาชนยังต้องเผชิญกับการสูดเอามลพิษที่เป็นพิษต่อร่างกายเข้าไปอยู่ครับวันนี้ครับทีมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
2: เยี่ยมมากครับแล้วทันตายิ้มไปหมดเลยอัดเชิญตรงนี้ฮะเข้ากลางเลยดีกว่าแหมปัญหาเรื่องสภาพอากาศมันหายใหญ่เนาะนี่ขับรถทุกวันก็ยังเห็นรถควันดำซึ่ง กี่สิบปีก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมนะครับน่าเบื่อมากๆเอาไปว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบทีม

0: SC2B ผู้ว่าสามารถร่วมโหวตนะครับผ่านการสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ขอเชิญทีมสีน้ำเงินด้วยครับมาเลยครับมาตอนนี้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้ทำการพิชชิ่งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสของผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับท่านอาจจะมีคำถามหรือว่าคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายที่ทั้ง2ทีมได้นำเสนอกันไปแล้วนะครับขอเชิญท่านแรกก่อนเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีครับเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับทั้ง2ทีมว่าอย่างน้อยสุดก็ได้กังวลเกี่ยวกับอนาคตข้างหน้าของเทพนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารุ่นเรานะฮะรุ่น Gen Z เจอัลฟาเจอเบต้าเนี่ยพวกนี้แหละจะหนักที่สุดแหละทีนี้กลับมาเรื่องน้ำท่วมก่อนนะครับผมคิดว่าประเด็นอันหนึ่งที่อยากเป็นข้อแนะนำนะครับก็คือว่าไม่อยากได้ยินคำว่าน้ำรอการระบายทำยังไงเพราะคนกรุงเทพถ้าไปถามดูนะครับมันไม่ใช่รอระบายแล้วมันคือน้ำท่วมท่วมก็บอกตรงๆเลยอย่าไปใช้วาจาเบี่ยงไปว่าเป็นน้ำรอระบายนะอันนี้สำคัญมากนะมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงว่าเฉพาะน้ำฝนเท่านั้นใช่ไหมที่ตกแล้วก็รอระบายแต่กรุงเทพไม่ได้มาจากน้ำฝนภายในอย่างเดียวน้ำหลากมาเราบอกน้ำรอระบายไม่ได้แล้วใช่ไหมน้ำทะเลหนุนสูงท่วมมาหมดเราบอกไม่ได้แล้วนะครับนั้นประเด็นแรกขอเปลี่ยนชื่อแอปไปคิดนะไม่ใช่แอปรอระบายนะครับไปแอปอะไรแต่เห็นด้วยจะทำแอปนะครับแต่ว่าผู้จัดการน้องวิวนี่ปรึกษาได้เลยนะแอปจะทำยังไงแต่ขอชื่อให้ปิ้งนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องฝุ่นเนี่ยคือผมคิดว่าแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่ก็พยายามจะเน้นไปที่การมอนิเตอร์ติดตามนะครับว่ามันเป็นยังไงเห็นอะไรนะครับแต่ประเด็นสำคัญกลับมาก็คือว่าจะแก้ไขยังไงนี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่ถูกฮะเห็นด้วยว่าผู้ว่าต้องเป็นผู้ประสานสิทธิ์นะครับคือลักษณะ เหมือนกับว่าถ้าเปรียบเหมือนกับน้ำท่วมเลยนะสมมติน้ำจะหลากเข้ามานะฮะผู้ว่าที่ผ่านมามักบอกว่าไม่ยอมให้น้ำผ่านกรุงเทพเห็นไหมเหมือนกันอากาศสมมติเขามีเผามาทางนอกนครนายกไม่ยอมให้อากาศเข้ากรุงเทพได้ไหมเป็นไปไม่ได้ถูกไหม
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เองผู้ว่าต้องเป็นผู้ประสานสิทธิ์นะครับแล้วก็อำนาจในการจัดการเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะให้ผู้ว่าไปสั่งผู้ว่าด้วยกันเรื่องยากเหมือนกันนะต้องกลับไปคิดเรื่องนี้ให้ดีว่าผู้ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากว่าอะไรมันมีประเด็นมานะครับก็คือต้องเข้าใจพื้นที่ภายนอกประสานเข้าใจให้เขาชัดเจนว่ากรณีนครนายกเนี่ยเขาเผาเพราะอะไรถ้าเข้าใจแล้วจะจบนะนี่ที่ผ่านมาไม่เข้าใจนะครับเช่นเราไปแล้วไปบอกว่าจะไปให้เครื่องมือในการตัดตอของยานะครับที่ปักพีอ่ะเขาบอกต้นสูงต้นข้าวที่ปักพีสูง2เมตรกว่าเอาเครื่องมือเข้าไปตายหมดไม่ได้เครื่องมือทำไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ต้องคืออยากให้ผู้ว่าเป็นผู้ประสานสิทธิ์นะต้องได้ผู้ว่าอย่างนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาได้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับเรามาต่อที่อาจารย์วิษณุเลยครับ
3: ครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับได้ความรู้เยอะมากนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับได้เห็นเยาวชนนะคนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังให้เห็นนะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการพัฒนาเมืองในการพัฒนากรุงเทพนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากทีมแรกก่อนนะฮะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับจริงๆแล้วผมขอชื่นชมนะเวลานำเสนอเนี่ยเราได้มีการนำเสนอเรื่องสถิติเนี่ยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเราแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเรานำมาซึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะงานหลักของเราเนี่ยคือเรื่องของแอปพลิเคชันใช่ไหมครับอันนี้ก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นะฮะถ้าเกิดสมมติปรับชื่อหน่อยก็น่าจะดูเขาเรียกว่าน่าสนใจมากขึ้นนะครับกับอีกสิ่งนึงที่ผมคิดว่าควรจะต้องเติมนะครับคือแอปเนี่ยมันมีคนทำเยอะมากแต่คำถามคือคนใช้หรือเปล่านะครับคนรู้หรือเปล่าว่ามีแอปนี้นะครับเพราะสิ่งนึงที่ผมคิดว่าแอปต้องทำควบคู่คือทำยังไงนะให้คนได้รู้ว่าแอปนี้นะครับนะมันมีอยู่จริงนะครับและที่สำคัญครับทำยังไงให้มันชี้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์เพราะถ้าเกิดทำแล้วคนไม่เห็นประโยชน์นะการใช้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นออกแบบให้ใช้ง่ายอันนี้ชัดเจนเลยเนาะแอปต้องใช้ง่ายเพราะคนกรุงเทพเองก็มีหลากหลายนะครับตรงส่วนนี้การเข้าถึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับ การพัฒนาแอปทำยังไงให้ยั่งยืนด้วยนะไม่ใช่พัฒนาปีนี้ปีหน้าเนี่ยแอปตายแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องวางระบบยาวๆด้วยนะครับมันจะยั่งยืนได้ความแม่นยำก็ต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถดึงข้อมูลนะครับจากแอปพลิเคชันที่มีคนส่งมาเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมาพัฒนาระบบต่อเนื่องนะครับทำให้มันแม่นยำมากขึ้นผมคิดว่าความแม่นยำนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้

0: แอปเนี่ยนะครับคนถูกใช้นะฮะแล้วก็มันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต่อยอดนะจากการแจ้งเตือนเฉยๆเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะนะครับถ้าเรามีข้อมูลหลังบ้านที่เราจัดเก็บดีๆเนี่ยนะครับเราสามารถยกตัวอย่างนะครับเอาข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับมาต่อยอดได้ไหมนะครับในเรื่องของการประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับเพื่อที่ทำให้ความตระหนักรู้มากขึ้นอ่ะมันไม่ได้จบอยู่แค่พื้นที่นี้เสี่ยงนะแต่เสี่ยงคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่นะฮะปีหน้าถูกไหมฮะเวลาภาครัฐจะลงทุนแก้ไขปัญหาเขาจะได้ทราบแล้วว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขายังปล่อยให้มันมีความเสียหายน้ำท่วมเกิดขึ้นต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือในแง่ของการวิจัยและพัฒนาเนาะเรามีข้อมูลหลังบ้านอยู่ที่เก็บจากแอปเนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในเรื่องของงานวิจัยหรือถ้าเกิดพัฒนาในเรื่องของแผนที่ความเสี่ยงนะฮะมีคนรายงานทุกจุดในกรุงเทพรายงานอย่างเงี้ย 2-3 ปีแล้วมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วพื้นที่แถวเนี้ยท่วมประจำเลยท่วมเพราะสาเหตุอะไรนะครับเราสามารถเจาะลึกลงไปได้นะครับเช่นท่วมเพราะน้ำมันมาแรงจริงๆหรือท่วมเพราะขยะมันอุดตันนะครับหรือกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับผมคิดว่าแอปตรงส่วนนี้สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีมากนะครับหรือในแง่ของการออกแบบถ้าพื้นที่ตรงเนี้ยท่วมเยอะท่วมน้อยนะครับเราสามารถจัดหาพื้นที่หน่วงน้ำนะฮะหรือแก้มลิงนะครับได้มากน้อยแค่ไหนตรงส่วนนี้เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะก็ในเบื้องต้นก็ขออนุญาตประมาณเท่านี้สำหรับทีมแรกนะครับ
1: ครับผม
0: ทีนี้ขออนุญาตมาสู่ทีมที่2นะครับอันนี้ก็เป็นความเชี่ยวชาญเช่นกันนะฮะที่ได้ทำมานะครับผมเองก็ฟังแล้วเนี่ยก็ขอชื่นชมนะครับเรื่องของตัวข้อเสนอต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องตอนต้นเนาะที่เราพูดถึงผลกระทบนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบมันไม่ได้จบอยู่แค่สุขภาพนะครับแต่มันมีในเรื่องของเศรษฐกิจถูกไหมฮะที่มันเกี่ยวข้องมาด้วยนะครับอันนี้ก็นำเสนอได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็นำเสนอมาตรการกรุงเทพเนาะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยทำกันบ้านมาพอสมควรมีมาตรการอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของนโยบายเรื่องของการประเมินประสิทธิผลโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผมว่าที่ดีนะคือเราขับเคลื่อนเนาะทุกอย่างมันจะต้องไม่คิดเองเนาะแต่เราใช้ข้อมูลนะครับวิทยาศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ได้โชว์ประเด็นเรื่องของข้อจำกัดเรื่องอำนาจของทางกรุงเทพมหานครผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางทีแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดอำนาจอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดเช่นกันข้อเสนอแนะที่พูดมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าไม่ใช่แก้ปัญหาทั่วไปแต่เป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็คือเรื่องของอำนาจเนาะการแก้ปัญหาเราไม่มีหน่วยงานที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตรงนี้ทำยังไงที่จะให้หน่วยงานมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นถ้ายังไม่มีความร่วมมือบูรณาการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่นะมาถูกทางแล้วนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องเน้นย้ำให้มากขึ้นเนาะคือเราพูดถึงการแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทรัพยากรจะแก้ปัญหาได้เนี่ยกลไกทางการเงินเรามีหรือเปล่านะครับบางทีแล้วเนี่ยผู้ก่อมลพิษเขาก็ไม่อยากจะก่อหรอกนะฮะถ้าเกิดเขามีตัวช่วยนะครับถ้าเกิดเราบอกเขาว่าเฮ้ยห้ามปล่อยนะฮะมันอาจจะแค่นี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเงินช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้ผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นได้จริงการแก้ปัญหาจะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้อีกอันนึงเนาะที่ผมคิดว่าอาจจะต้องเน้นย้ำมากขึ้นคือเรื่องของการจัดการกับแหล่งกำเนิดเมื่อกี้น้องๆก็แตะไปแล้วแหละแต่ผมเข้าใจว่าเวลาน่าจะจำกัดเนาะเช่นเรื่องของรถยนต์ที่เราพูดกันเนาะรถบรรทุกเนี่ยถ้าเกิดเรามาลองดูปัจจุบันเนี่ยสถิติรถเก่าอย่างเงี้ยรถบรรทุกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กทม.เองก็ต้องเขาเรียกว่าลดนะสต็อกของรถเหล่านี้อีกอันนึงที่สำคัญมากของกทม.คือเรื่องอะไรฮะเรื่องของขนส่งมวลชนเนาะคือทำยังไงให้คนเนี่ยขับรถน้อยๆถูกไหมฮะแล้วมาใช้ขนส่งมวลชนให้ได้มากๆตรงส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่กทม.นะสามารถที่จะแตะเข้าไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราพูดถึงการเผาในภาคเกษตรถูกไหมจริงอยู่ว่าการเผาบางส่วนอยู่ที่กทม.แต่อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยบางทีการเผาเนี่ยมันนอกกทม.ไปนะครับอาจจะเกิดอำนาจกทม.แต่กทม.ประสานสิทธิ์ที่อาจารย์บอกผมว่าเยี่ยมเลยกับอีกทางนึงนะฮะปัญหาที่เป็นภาคเกษตรการเผาเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์มันมีไม่พอตรงนี้ถ้าเกิดกทม.สามารถประสานสิทธินะเช่นเครื่องจักรนะฮะจากจังหวัด A นะจะมาขยับมาที่จังหวัด B ได้ไหมเพราะว่ามันเกิดการขาดแคลนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นตรงส่วนนี้ผมคิดว่าจะทำให้การเผาเนี่ยสามารถที่จะลดลงได้นะครับก็ในเบื้องต้นขออนุญาตประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับมาต่อที่ท่านที่3นะครับคุณวสันต์ชัยครับผมเชิญเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับก็วันนี้ดีใจที่ได้เห็นรุ่นใหม่นะครับผมว่ายิ่งดีใจที่ว่าเป็นปี2ด้วยเพราะว่ายังมีเวลาหลายปีที่จะลองปั้นโปรโตไทป์ออกมาฮะแล้วก็อย่างฝั่งทีมแรกครับเราประทับใจที่เป็นนิเทศคือเราการสื่อสารเรื่องของนโยบายก็เป็นสิ่งสำคัญนะแต่อย่างที่เราเห็นนะทุกวันนี้แอป หลายร้อยแอปครับแล้วก็จริงๆในมือถือเราใช้จริงๆกี่แอปใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองคือจริงๆน้ำท่วมกับรถติดถ้าเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เป็น correlation หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกันมันส่งผลเห็นอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ฮะอย่างเวลาเราเปิด Google เวลาฝนตกฮะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสีแดงจนถึงดำใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆมันเป็นตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำจริงๆเราอาจจะวัดน้ำท่วมจากกล้องหรือเราอาจจะวัดน้ำท่วมจากการเคลื่อนตัวของรถมันเป็นสิ่งเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อาจจะลองพิจารณาแต่ว่าทั้งในทีมครับผมว่าก็มีจุดแข็งจริงๆทีมวันนี้มาเสนอแอปแต่จริงๆแอปเนี่ยมันไปสู่นโยบายได้ครับเพราะว่าสิ่งที่แอปให้อันนึงที่ผมชอบก็คือเรื่องของการรายงานน้ำท่วมอันนี้คือนอกจากเราอาจจะพอยต์ไปที่ตรงนี้สำคัญเพราะว่าตรงนอกจากกล้องที่กรุงเทพมหานครมีอยู่แล้วหรือว่าจากเซ็นเซอร์หรือว่าข้อมูลแหล่งอื่นจริงๆหัวใจอีกตัวนึงที่เรามาใช้ในการวัดข้อมูลได้คือประชาชนทุกวันนี้ในกระเป๋ากางเกงเราทุกคนกระเป๋ากระโปรงเนี่ยก็คือมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีเซ็นเซอร์มหาศาลอยู่ข้างในครับก็มีไรด้าใช่ไหมอันนั้นคือเครื่องมือที่วัดได้ระดับถึงมิลลิเมตรเลยครับถ้าเกิดเรามองต่อยอดเอาเครื่องมือที่ทุกคนมีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมาช่วยในการส่งข้อมูลวัดข้อมูลให้มันมีความละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่นำไปสู่นโยบายที่น่าสนใจแล้วก็เราต่อยอดไปอีกนิดนึงฮะเราพูดถึงว่าอันนี้เรามาช่วยคนถ้าเรามองกลับกันข้อมูลพวกนี้ก็ไปช่วยในเรื่องนโยบายระยะยาวได้ครับข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเรามองเก็บครั้งเดียวแล้วก็รู้ว่าน้ำรอระบายเท่าไหร่แม่นหรือไม่แม่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องแต่ผมยังไม่ได้พูดถึงแต่ที่สำคัญคือเราควรจะมีเขาเรียกความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝนกับน้ำนี่ฮะถ้าเกิดเรารู้แล้วทำเป็นเหมือนกับprogress หรือว่าความพัฒนาครับของแต่ละพื้นที่อย่างเช่นว่าเมื่อก่อนถนนเส้นนี้ต้องรอครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่ามันเกิดการเห็นการแก้ไขและเห็นภาพว่าจากครึ่งชั่วโมงเหลือ20นาทีเหลือ15นาทีด้วยข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยผมว่าพวกเนี่ยมันจะนำไปสู่เอาข้อมูลไปสู่นโยบายได้อย่างแท้จริงก็คือเอาตัวเลขเอาเชิงสถิติมาสนับสนุนการตัดสินใจผมว่าตัวนี้น่าจะต่อยอดได้ฮะแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการความมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูลเพราะว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังครับเราจะเดินทางทีนึงเราจะเปิดกี่แอปอันนี้แต่ว่าก็ต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของทีมแรกครับก็พวกจริงๆความฝันเลยคือถ้าเกิดว่าไปได้เวิร์กกับกรุงเทพมหานครหรือเวิร์กกับผู้ว่าท่านต่อไปเนี่ยมีทีมเด็กๆเยาวชนเอาเสียงจากฝั่งสื่อสารบ้างไม่ใช่โปรแกรมเมอร์เดี๋ยวหรืออะไรเงี้ยมาใช้ในการคิดก็น่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับทีมแรกครับ
1: ครับผม
3: ครับ
2: ส่วนทีมที่สองผมเห็นจุดเด่นที่มีเลยนะที่ผมชอบคือคุณมีเครื่องมือที่ดีฮะคุณมีเครื่องมือที่ดีมากเครื่องมือเนี่ยสามารถตรวจวัดคือไม่ทุกวันนี้เราคุยถึง PM เราคุยแต่ตัวเลขปริมาณฝุ่นต่ออากาศ1หน่วยใช่ไหมครับไม่เคยมีใครพูดมีคนพูดถึงน้อยมีคนพูดถึงแล้วแต่น้อยคือในเรื่องของว่าใน PM นั้นน่ะวันนี้100 120 200เนี่ยเป็นอะไรบ้างซึ่งจากเครื่องมือที่พอยเอาเครื่องมือเมื่อกี้ผมดูเร็วๆสามารถ identify ได้ว่ามันเป็นมาจากไหนอะไรยังไงฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดลงรายละเอียดลึกเพิ่มเติมมีประโยชน์มากครับแล้วก็การทดสอบมาตรการจริงๆไม่จำเป็นจะต้องจริงๆมันเป็นเรื่องเหมือนกับทีมแรกเราเอาวิทยาศาสตร์จับเพื่อให้เกิดนโยบายได้อย่างเช่นจะดูว่าความสำเร็จของมาตรการเป็นอะไรแต่ละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะทุกวันนี้ดูได้แล้วนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นอยากจะเทสง่ายๆว่าถ้าไม่มีรถกรุงเทพจะเป็นยังไงไปวัดค่าตอนสงกรานต์ฮะเราเห็นไหมฮะเห็นค่าเราสามารถทำได้เลยเอาค่าย้อนหลังเอาค่าแต่ว่าขอให้เก็บให้ละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรส่งเสริมคือเครื่องมือพวกนี้จำเป็นแล้วก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นในหลายๆจุดเราคงไม่สามารถวัดทั้งหมดทุกเขตจากสถานีเกษตรที่เดียวได้ก็ต้องเอาสถานีอื่นๆมาช่วยกันใช้ร่วมกันประมวลผลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้เอาวิทยาศาสตร์มาจับมากขึ้นผมคิดว่ามาจากวิศวะใช่ไหมคณะวิศวะ
3: มาจากคณะสังคมกับคณะมนุษย
2: ์สองหลายคณะด้วยสังคมกับมนุษย์แต่ไม่มีใครเป็นวิทยาศาสตร
3: ์ไม่มีเลยคร
2: ับอาจจะต้องหาทีมที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิศวกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเอามาช่วยวิเคราะห์ตรงจุดนี้ซึ่งสำคัญนะนโยบายที่ดีควรจะขับเคลื่อนจากตัวเลขหรือวิทยาศาสตร์ที่มันจะได้ชัดเจนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองยังคล้ายกับอาจารย์วิษณุก็คือเราก็คล้ายกับอาจารย์เฉลยด้วยคือมันคือเรื่องของบูรณาการเนี่ยมันก็คือต้องประสานแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยผมมองว่าก็เกิดความน่ากลัวผมลองคิดง่ายๆว่าผมอยู่ในไม่ได้อยู่กรุงเทพเป็นคนที่รับผิดชอบพื้นที่ข้างนอกพ
1: ื้
2: นที่เกษตรอยู่ดีมีคำสั่งออกมาว่าให้ผู้ว่าอำนาจเบ็ดเสร็จเลยผู้ว่ากรุงเทพมหานครมาจัดการใช่ไหมฮะจริงๆปัญหามีหลายมิติมากมันไม่ใช่ปัญหาว่าเราจะไปบอกว่าให้เขาหยุดเผาเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วที่สำคัญคือเราต้องมั่นใจว่าปัญหาที่เกิดมันเกิดจากการเผาจริงหรือเปล่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ PM ทั้งหมดเราสรุปว่าปัญหาเกิดจากการเผาหรือว่าเกิดจากคนนู้นคนนี้ใช่ไหมเราต้อง ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะไปขอความร่วมมืออันที่สองก็คือเราจะไปขอความร่วมมือเนี่ยเราคงเดินไปวันแรกแล้วบอกว่าเฮ้ยเรามีอำนาจมาจัดการเลยเนี่ยมันก็คงบรรยากาศในการบูรณาการอาจจะหนักนิดนึงใช่ไหมเราก็อาจจะต้องส่งเสริมมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเช่นว่าทรัพยากรเนี่ยกรุงเทพมหานครทรัพยากรเยอะเราสามารถแชร์ทรัพยากรไม่ได้ไหมในมุมที่เคยเห็นเนี่ยทำไมชาวไร่ชาวนาเผาว่าวิธีเผาเป็นวิธีเคลียร์ที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่มีรีซอสตรงนี้ถ้าเกิดเราจัดรีซอสให้เขาวินวินทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราต้องมองคำว่าบูรณาการคือการวินวินทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าพอคุณไปจับโครงสร้างอำนาจเนี่ยสำคัญแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้แตะถึงก็คือจริงๆไม่ใช่แค่ภาครัฐที่ช่วยตรงนี้ได้ภาคเอกชนประชาสังคมจริงๆทุกฝ่ายมีส่วนนะอย่างถ้าเกิดดูอย่างเชียงใหม่ปัญหาภาคเหนือเกิดการเผาเนี่ยไม่ใช่มีแค่ภาครัฐที่ลงไปทำหน้าที่จัดการใช่ไหมฮะมีภาคเอกชนภาคประชาสังคมมี NGO มีหลายๆส่วนตรงเนี้ยมีส่วนร่วมได้หมดบูรณาการทำได้มากกว่าขอบเขตตรงนี้ครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับทีมที่2ครับ
3: ขอบคุณมากคร
1: ับเห็นว่าทางดร.เสรีอยากจะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเชิญได้เลยครับ
4: ครับคือจริงๆก็ขอชื่นชมทั้ง2ทีมนะครับแต่เราอยากจะจุดประกายจากนี้อยากเห็นผู้ว่าที่มองการไกลมีวิสัยทัศน์นะครับยกกรณีตัวอย่างพวกหนุน2ทีมร้อนไหม
3: ร
4: ้อนมากโดยเฉพาะหนึ่งเทพมหานครเนี่ยถามว่าหนูจะเป็นพลังผลักดันให้เขามาคิดเรื่องนี้อย่างไรนะครับอนาคตกระทบลูกหลานหนูอย่างซีเรียสมากใช่ไหมดังนั้นจุดประกายให้เขาคิดเรื่องนี้นะครับว่าให้เกิดขึ้นได้นะครับก็ขอคอมเมนต์เรื่องเนี้ยเรื่องสำคัญครับ
1: อาจารย์ครับมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวอาจจะพิเศษหน่อยอยากให้น้องๆได้ฟังแนวคิดหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์หน่อยคือจะเป็นเรื่องฝุ่นหรือว่าเรื่องน้ำท่วมก็ได้หรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับประเด็นหลักอันหนึ่งเนี่ยนะเราทราบมาดีนะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่นะครับเพราะว่าลำดับนะหน้าเมืองน่าอยู่เนี่ยไปลำดับกลางเลย20กว่าใช่ไหมนั่นแสดงเห็นว่าต้องกลับมาคิดว่าทำไมมันไม่น่าอยู่ไอ้น่าเที่ยวเนี่ยยังไงมันติดดับอยู่แล้วต้องการบ้านคือต้องน่าอยู่ผมเนี่ยมี3เรื่องหลักๆอยู่แล
4: ้
1: วนะครับก็คือเรื่องแรกอย่างที่ผมบอกไม่ว่าขึ้นความร้อนอุณหภูมิสูงมากในเทศนะครับอันที่2ก็คือแน่นอนหนีพ้นเรื่องน้ำท่วมอันที่3เรื่องกลับมาเรื่องของ PM นะครับทีนี้ทั้ง3อย่างเนี่ยผมก็รวมแล้วเนี่ยมันจะมุ่งไปสู่กรุงเทพน่าอยู่ทำยังไงให้มันน่าอยู่ก็คือต้องทำให้มันไม่ร้อนอย่างนี
4: ้
1: เรื่องพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานครก็ถูกประเมินว่าไม่เท่ามาตรฐานระดับโลกที่ของ WHO น้องๆไปสิงคโปร์อ่ะคนละเรื่องกับกรุงเทพแต่ทั้งที่สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเลยเห็นไหมในตัวอย่างหนึ่งที่ว่าต้องทำไปเป็นการบ้านแล้วมันจะทำให้องค์ความยบที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเรื่องอากาศมันจะดีขึ้นเลยใช่ไหมนะแล้วผมจะไม่ห่วงกับลูกหลานของพวกคนกรุงเทพเลย
4: ครับ
1: อนาคตจะเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยเป็นเมืองสีเขียวเมืองยืดหยุ่นเมืองปลอดภัย
0: ก็ขออนุญาตเสริมจากอันแรกเนาะเรื่องของน้ำท่วมเมื่อสักครู่ที่ผมคอมเมนต์ไปเนี่ยจะเจาะไปที่เรื่องของแอปพลิเคชันเนาะจริงๆแล้วการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้จบแค่แอปพลิเคชันอย่างเดียวนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแตะนะลงในรายละเอียดมากเช่นในเรื่องของการบูรณาการการใช้ประโยชน์ระหว่างเรื่องของที่ดินสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับมันขวางทางน้ำไหมอนาคตเวลาเราจะสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างมันต้องบูรณาการเหล่านี้ไม่ใช่ไปสร้างที่แล้วไปขวางทางน้ำอย่างเงี้ยมันต่อให้มีแอปพลิเคชันยังไงมันก็หนีปัญหาไม่ได้คือมันต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเนาะตอนนี้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่เราเห็นเนาะน้ำทะเลนะก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดจากโลกร้อนนะครับแผ่นดินเราก็ทรุดอีกจากการใช้น้ำกันไม่บรรยับบรรยังสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะทรุดไปเรื่อยๆเนาะเพราะโอกาสภัยเสี่ยงน้ำท่วมมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะตรงเนี้ยเราจะจัดการในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะในทรัพยากรสาธารณะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับที่มันจะนำไปสู่ความยั่งยืนอนาคตโลกของ climate change เนี่ยมันมีทั้งท่วมทั้งแล้งแล้วก็มีภัยร้อนเหมือนที่อาจารย์เสรีก็แตะมาเนาะอนาคตมันยิ่งร้อนหนักมากขึ้นเรื่อยๆแอปพลิเคชันมีไหมตอนนี้มันมีเรื่องของห้องเย็นใช่ไหมฮะนะ cooling station แต่ cooling station เนี่ยประเด็นคือคนรู้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนจุดไหนนะเข้าถึงได้มันมี early warning ไหมที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้นะมันจะมี heat index ขึ้นเท่าไหร่แล้วจุดที่อยู่ใกล้ๆมันอยู่ตรงไหนแล้วจุดที่มันอยู่กระจายอย่างเงี้ยมันทำยังไงให้คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางครับเขาสามารถเข้าถึงได้จริงๆไม่ใช่คนทั่วไปอย่างเงี้ยผมว่าควรจะต้องมีการขยับขยายให้มากขึ้นในเชิงระบบ นะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าเกิดมาในแง่ของ PM 2.5 อีกอันนึงที่เราก็ยังไม่ค่อยพูดถึงมากเนาะแต่มันสำคัญมากคือภาคโรงงานอุตสาหกรร
4: ม
0: กรุงเทพเนี่ยมีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เยอะมากนะครับหลายพันโรงมากรายล้อมด้วยปริมณฑลที่มีอีกไม่รู้อีกกี่พัน

0: กี่หมื่นโรงปัจจุบันนี้เรามีเซ็นเซอร์ไหมที่จะออกจากปลายป่องเรามีนักสืบฝุ่นก็จริงแต่สืบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอุปกรณ์เครื่องมือถ้าเกิดสมมตินะฮะมีการติดเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะในหลายๆจุดพร้อมๆกันอนาคตมีการทำซิมูเลชันข้อมูลดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยแหล่งกำเนิดเนี่ยมันมาจากไหนตรงส่วนนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางกทม.จะต้องมีการพัฒนาระบบตรวจวัดต่างๆนะครับที่จะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปเอาผิดนะคนก่อมลพิษได้หรืออย่างน้อยมันต้องเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่เตือนว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทำง่ายๆนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาในเชิงโครงสร้างมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขผมคิดว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางกทม.เองจะต้องผนึกกำลังนะครับกับหน่วยงานราชการแล้วก็การเสริมกับภาคเอกชนและแน่นอนครับถ้าเกิดมันมีพ.ร.บ.อากาศสะอาดเนาะมันก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่ทำให้การแก้ปัญหาของกทม.เนี่ยมีประสิทธิผลเหมือนที่น้องๆใช่ไหมต้องการให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นนั่นเองคร
1: ับผม
2: ประเด็นภัยพิบัติผมมองถึงระยะยาวแน่นอนเราไปหยุดภัยพิบัติไม่ได้เราหยุดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไม่ได้แล้วเราอาจจะอยู่ในโลกที่ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดเยอะขึ้นและบ่อยขึ้นฮะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเราต้องปรับตัวให้เข้าแล้วก็เลยดีไซน์เมืองให้มันเข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็คือ resiliency มี resilience ต่อภัยพิบัติจะเห็นว่าเมืองใหญ่ๆในโลกตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระดับนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะในเมโทรโพลิสหรือเมืองใหญ่ๆในโลกเขาพูดถึงการปรับตัวให้สภาพมันเหมาะสมแล้วสามารถอยู่รอดได้ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: อย่างถ้าเกิดอย่างดูแล้วที่น้ำท่วมเยอะในเนเธอร์แลนด์อัมสเตอร์ดัมเนี่ยฮะก็เริ่มมีเรื่องบ้านลอยน้ำเกิดขึ้นหรือว่าจริงทำยังไงให้สภาพความเป็นอยู่มันสามารถอยู่ร่วมกันได้กับตรงนี้ฮะและนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผมว่าประเทศไทยยังขาดอยู่เรายังยึดติดกับสิ่งที่เราอยากคนไทยมีความชอบทำในสิ่งที่เราอยากทำอยากจะทำบ้านแบบนี้อยากจะอยู่ตรงนี้อยากจะอะไรแบบนี้แต่จริงๆต้องมองในมุมว่าความเหมาะสมว่าทำยังไงให้มันอยู่ได
1: ้
2: อยู่อยากกับอยู่ได้มันอาจจะไม่เหมือนกันเราทำยังไงให้มันเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมตรงนี้เป็นผู้ว่ามีสิทธิ์แล้วก็มีส่วนสำคัญเลยในการกำกับนโยบายครับก็อยากจะให้เห็นออกมาเป็นรูปธรรมในประเทศเราครับครับขอบคุณ
1: โอเคครับทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณครับรายการของเรานะครับนอกจากจะเปิดพื้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าเยาวชนเนี่ยได้นำเสนอนโยบายกันแล้วนะครับเรายังมีโล่ที่ระลึกนะครับเพื่อให้เกียรติให้กับน้องๆทั้ง2ทีมนะครับที่ได้นำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาและก็ขับเคลื่อนเมืองของเรานะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญตัวแทนจากคอมเมนเตอร์ของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภพราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตให้เกียรติขึ้นมอบโล่ที่ระลึกกับน้องๆทั้ง2ทีมด้วยครับด้านนี้ก่อนเลยครับ
4: ครับแดงก่อนนะครับ
1: ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเอาละครับก่อนที่จะลากันไปวันนี้นะครับอยากให้น้องๆทั้ง2ทีมเนี่ยได้ฝากกันหน่อยดีกว่าผมว่าฝากถึงผู้ว่าคนต่อไปเลยละกันมีอะไรอยากจะฝากได้เต็มที่เลยเชิญจากทีมระบายทีมก่อนครับ
5: ค่ะก็พวกเราตั้งใจที่จะเป็นตัวแทนที่จะสื่อสารนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชนอย่างตั้งใจแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายดีนั่นเองค่ะ
1: ขอบคุณครับทีม PSC2B ผู้ว่ามีอะไรอยากจะฝากไหมครับ
6: ค่ะฝากถึงว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะในวันนี้พวกเราทั้ง2ทีมนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่วาดฝันค่ะไอเดียวันนี้มานำเสนอแต่สิ่งที่เราคาดหวังว่าผู้ว่านั้นจะได้ดำเนินการเราหวังว่าท่านจะได้ฟังเสียงของเราที่เป็นประชาชนคนหนึ่งค่ะนวัตกรรมทางสังคมค่ะหรือว่าความตระหนักรู้ในด้านภัยพิบัติต่างๆยังคงต้องปลูกฝังกันต่อไปแล้วว่าหวังว่าผู้ว่าจะได้ดำเนินการด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านและก็น้องๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชื่อได้เลยนะครับว่าคนรุ่นใหม่ทั้ง2ทีมเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเจนไหนเนี่ยก็สามารถร่วมเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเมืองของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้และทุกนโยบายที่คนรุ่นใหม่เนี่ยได้นำเสนอไปนะครับก็จะถูกส่งต่อไปที่งาน Bangkok Active Election 2026ที่สวนลุมพินีนะครับในรูปแบบตลาดนัดนโยบายเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้กำหนดนโยบายเนี่ยสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งนโยบายที่น้องๆได้ร่วมกันนำเสนอนะครับสู่การนำไปใช้งานได้จริงติดตามรายละเอียดได้ที่เพจนะครับ The Active Thai PBS นะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับที่ thaipbs.or.th/bangkokpitch นะครับแล้วกลับมาพลิกเมืองกันได้ใหม่นะครับกับรายการ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ผ้าพลาสติกแล้วก็ผ้าไม้ย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลกลายสีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันสีธรรมชาติแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้าไม้ย้อมและผ้าพลาสติกคีรีวง
1: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 ทางไทย PBS
2: อีก4ปีถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพ World Pride นี่ไม่ใช่แค่มหกรรมแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ความเท่าเทียมทางเพศ
3: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกัน
4: World Pride มันก็จะเป็น disrupt อันใหญ่ที่ทำให้เอเชียมันเปลี่ยนและนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า New Era ที่แท้จริง
2: แต่ถ้าหากจะเดินไปให้ถึง World Pride คงยังมีอีกหลายจุดยากที่เราต้องทำต่อ
5: ถ้าเราไม่มีนโยบายหรือว่าวิธีปฏิบัติอะค่ะที่มันเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี้ก็คงจะยากในการที่ทำให้บริการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีคนเข้าถึง
4: คือเราต้องทำให้เห็นว่ามีความจริงใจในการไปต่อมีผู้ว่าคนไหนพูดบ้างหรือยังรู้หรือยังว่า World Pride คืออะไร
2: ทำไมกรุงเทพต้อง World Pride นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้เรามีนัดกันวันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 ทางไทย PBS

สวัสดีครับติดตามทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับตำรวจทราบชื่อชายถูกฆาตกรรมทิ้งป่าในจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับขณะที่ตำรวจเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายความคืบหน้ากรณีชายมีรอยสักถูกฆาตกรรมและนำศพมาทิ้งไว้ในป่าตำบลทับกวางอำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีสภาพศพถูกอาวุธปืนยิงที่ลำตัวและขาจำนวน4นัดและถูกสวมกุญแจมือไพ่หลังคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันล่าสุดชุดสืบสวนทราบตัวผู้เสียชีวิตแล้วคือนายเล็กอายุ41ปีทั้งนี้ผู้เสียชีวิตมีประวัติถูกดำเนินคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายต้องโทษที่เรือนจำชลบุรีเมื่อปี2553เบื้องต้นแม่ของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนครับพลตำรวจตรีธรรมนูญชาววัดวานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีระบุว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยผู้ก่อเหตุโดยขอเวลาให้ตำรวจทำงานแต่เชื่อว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้เร็วๆนี้กลุ่มรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกไข่ขณะกำลังเลี้ยวกลับรถบนถนนสาย331ตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ3คนสภาพรถจักรยานยนต์ Honda ป้ายแดงและรถจักรยานยนต์ Honda พังเสียหายอย่างหนักใกล้กันพบรถกระบะ Toyota บรรทุกไข่สภาพท้ายรถได้รับความเสียหายครับมีแผงไข่ตกกระจายบนพื้นถนนสาย331ขาเข้าชลบุรีหมู่ที่6ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับนอกจากนี้ยังพบรถยนต์เก๋งมิตซูบิชิของชาวต่างชาติจอดอยู่ริมทางสภาพท้ายรถและกระจกหลังได้รับความเสียหายเช่นกันจากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต1คนทราบชื่อคือนายภากรพลรบอายุ42ปีและพบผู้บาดเจ็บสาหัสอีก3คนนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บอีก2คันมีรายงานว่าถูกกลุ่มเพื่อนยกขึ้นท้ายรถกระบะออกจากที่เกิดเหตุไปแล้วคนขับรถกระบะบรรทุกไข่ให้การเบื้องต้นว่าขณะกำลังบรรทุกไข่ไปส่งและมาถึงจุดเกิดเหตุระหว่างกำลังกลับรถมีกลุ่มรถจักรยานยนต์หลายคันขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถอย่างแรงครับเบื้องต้นตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ได้ตรวจสอบและเก็บรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุไว้เป็นหลักฐาน2คันพร้อมติดตามรถจักรยานยนต์อีก2คันที่ถูกนำออกจากที่เกิดเหตุเพื่อนำมาตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะตรวจสอบพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและตรวจสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชาวเม็กซิโกร่วมเดินขบวนเฉลิมฉลองต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในฐานะที่เป็นประเทศเจ้าภาพร่วมในการมหกรรมครั้งนี้ด้วย

0: ชาวเม็กซิโกหลายร้อยคนรวมตัวเดินขบวนบนท้องถนนใจกลางกรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ครับเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งในครั้งนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาด้วยผู้ร่วมขบวนหลายคนต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหลากหลายสีสันขณะที่ขบวนรถได้รับการตกแต่งเพื่อเฉลิมฉลองในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งวัฒนธรรมเม็กซิโกประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอลโลกในเม็กซิโกซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพก่อนหน้านี้มาแล้ว2ครั้งในปี1970และในปี1986รวมถึงขบวนเชิดชูตำนานนักฟุตบอลชื่อดังของโลกเช่นดิเอโกมาราโดน่าและเปเล่ครับซึ่งแฟนบอลจากชาติลาตินอเมริกาหลายคนระบุว่ารู้สึกประทับใจที่ได้เห็นเม็กซิโกจัดการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นเช่นนี้นอกจากนี้นอกจากกรุงเม็กซิโกแล้วนะครับเม็กซิโกยังมีอีก2เมืองที่ทำหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยคือเมืองกัวดาลาฮาราและเมืองบอนเตเร่นะครับโดยทั้ง3เมืองของเม็กซิโกจะจัดการแข่งขันรวมทั้งหมด13นัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายระทันบาฮาดุลสัญชาติเมียนมาอายุ65ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีขาวหายจากซอยสุขุมวิทซอย2แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีครับทันใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว 17:00 นแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการไทยสินครับจบแล้วชม Policy Easy ครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดโฉมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ที่นี่คีรีวงศ์หมู่บ้านอากาศดีที่สุดในประเทศไทยมีลำธารน้ำใสมีก้อนหินมีปลามีพืชพันธุ์ธรรมชาติและชีวิตที่เรียบง่ายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานลงบนผืนผ้าของกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีวงเพียวครับสวัสดิพงษ์ขุนทนครับผมเป็นเจนที่2ของการทำกลุ่มผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกคีรีวงศ์ครับเอกลักษณ์ของผ้าบาติกแล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติก็คือมีชิ้นเดียวอยู่ในโลก

ีองค์ประกอบต่างๆเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าสีธรรมชาติแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วต่อให้เป็นพืชต้นเดียวกันมาจากแหล่งที่เดียวกันแต่ว่าถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้แดดออกสีก็ไม่เหมือนกันแล้วจะเป็นเสน่ห์ของชิ้นงานเลยว่าความไม่ซ้ำกันคือเสน่ห์ของผ้ามายอมและผ้าปฏิคีรีวงศ์ครับผ้ามายอมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์เราก่อตั้งเมื่อปี2539คีรีวงศ์เนี่ยครับผมโดนอุทกภัยโดนภัยทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากหมู่บ้านพังเสียหายหมดเลยชาวบ้านต้องปลูกใหม่หมดปลูกพืชใหม่หมดเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการทำสวนเกษตรทำในระหว่างการรอการเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็ไม่มีอาชีพทำให้ต้องมีอาชีพเสริมมารองรับหนึ่งในนั้นก็คือการย้อมผ้าโดยที่คุณแม่เขาก็ก่อตั้งกลุ่ม

ได้ฟังเรื่องเล่าจากคุณยายนะครับว่าคุณยายก็บอกว่าคุณแม่ของคุณยายเนี่ยเป็นช่างทอผ้าตั้งแต่สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เราจะทอผ้าใช้เองย้อมผ้าจีวรถวายพระภูมิปัญญาเนี่ยก็สืบทอดจนมาถึงรุ่นผมเราจะเรียกสวนเหล่านี้ว่าสวนสมรมครับซึ่งสวนสมรมมีความหมายว่าการปลูกผลไม้หรือว่าพืชหลายๆชนิดรวมกันอยู่ในพื้นที่แปลงเดียวกันเช่นมังคุดสตอลูกเนียงเงาะขนุนใบมังคุดจะให้สีส้มเทคนิคการเก็บใบมังคุดเราจะนับ3ใบจากข้างล่างนะครับ1 2 3ครับเหลือเอาไว้นะครับอันนี้คือใบอ่อนที่เราจะไม่เก็บเราจะไม่เก็บยอดมันเพราะว่าเราจะให้เอาไปเลี้ยงดอกเพื่อที่จะให้มังคุดเนี่ยครับได้ออกใบหูกวางก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบครับที่สามารถนำไปย้อมสีได้ซึ่งใบหูกวางเนี่ยจะให้สีเขียวอมเหลืองเปลือกลูกเนียงครับลูกเนียงเนี่ยจะให้สีน้ำตาลการที่เรามาเก็บพืชในชุมชนไปย้อมผ้าเนี่ยหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของเราเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยไม่ได้นำเข้าสีจากข้างนอกแต่ว่าเนี่ยเราจะเก็บจากพืชในชุมชนเพื่อที่จะไปสกัดสีจุดเริ่มต้นของการทำผ้าของเราเนี่ยก็คือมันเห็นมาตั้งแต่จำความได้แล้วเราวิ่งเล่นอยู่ในโรงทำผ้าในโรงย้อมสีเราเห็นทุกกระบวนการมันตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแทรกซึมจนกลายเป็นวิถีชีวิตของเราไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนการสับจากใบใหญ่ๆแบบนี้เราต้องสับให้ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันออกมามากที่สุดขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆครับยิ่งเราสับละเอียดมากเท่าไหร่ครับเม็ดสีที่อยู่ในใบไม้เนี่ยเขาก็จะออกมามากเท่านั้นเราจะนำไปต้มไปเคี่ยวสีโดยที่เราจะต้องก่อไฟถ่านน้ำที่ใช้ในการสกัดสีนะครับเป็นน้ำประปาภูเขาที่ต่อมาจากภูเขาในหมู่บ้านมันจะมีแร่ธาตุบางชนิดในน้ำเนี่ยทำให้สีเนี่ยติดทนและก็สวยความร้อนเนี่ยเราจะต้องใช้เตาถ่านตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ได้อุณหภูมิที่คงที่นะครับอุณหภูมิของเราเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาเพื่อที่จะให้สีออกมางวดมากที่สุดการสกัดสีนะครับขั้นต่ำคือ1คืนถ้าเราเคี่ยวสีมากกว่านั้น2วัน3วันสีเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็ได้สีที่สดมากขึ้นอันนี้เป็นหูกว้างผสมกับแก่นขนุนนะครับแล้วเคี่ยวอยู่ประมาณ2วันแล้วก็จะได้สีเขียวเหลืองๆหม้อนี้นะครับแก่นไม้หลุมพอนะครับซึ่งจะให้สีน้ำตาลแต่ว่าเราต้องแช่ไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ไม้เนี่ยเริ่มออกสีอันนี้เรายังไม่ได้ต้มนะครับอันนี้เป็นแค่แช่แต่เมื่อเราต้มแล้วนะครับสกัดแล้วเนี่ยจะได้สีน้ำตาลที่เข้มเหมือนสีกาแฟเข้มในการสกัดสี1ครั้งนะครับเราจะย้อมได้ประมาณ3ครั้งครั้งแรกจะสวยสุดครั้งที่2ก็สีจะดรอปลงมาครั้งที่3ก็จะเฟดลงมาอันนี้คือสีใบมังคุดเราใช้ประมาณ3ครั้งแล้วสีก็จะเฟดลงมา

แล้วเมื่อเรานำไปย้อมนะครับสีมังคุดอันนี้น้ำสามนี้ครับจะออกสีออกเฟดๆเหมือนอิฐดินแดงเริ่มแรกเลยนะครับอดีตของชาวบ้านของเราเนี่ยเราจะใช้แค่ผ้าพื้นแบบนี้อย่างเดียวในการจะทำเป็นเครื่องนุ่งห่มทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีการสร้างลวดลายอันนี้คือสีส้มอิฐสีน้ำตาลก็ได้มาจากใบมังคุดน้ำสามเมื่อมีการตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็อยากขายผ้าเป็นเชิงอาชีพแล้วก็มีการสร้างลวดลายลายที่เห็นอันนี้คือลายมงกุฎเพชรลายมงกุฎนะครับอันนี้ก็เป็นลายสิงโตใบพัดซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยเพราะว่าสิงโตใบพัดเนี่ยคือกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาหลวงขอบลายก็จะเป็นลายดอกลากระจายอันนี้เป็นผ้าพันคอนะครับผมก็เลยอยากวางลายให้มันดูมีความเป็นขอบเวลาเราคุมอย่างเงี้ยเราจะสามารถที่จะเห็นลายได้ทั้งสองฝั่งการสร้างลวดลายของเราเนี่ยมันต้องแตกต่างจากที่อื่นก็คือที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะใช้เชือกฟางหรือว่าใช้หนังยางอย่างเดียวมัดแต่ว่าของเราเนี่ยจะใช้ไม้ไผ่แล้วก็หนังยางเป็นตัวกำหนดลวดลายก่อนสร้างลวดลายผ้าเราต้องเอาผ้าไปซักฟอกก่อนก็คือการซักด้วยน้ำเปล่าเพื่อที่จะกระจัดคราบมันคราบแป้งออกก็บิดให้หมาดๆให้น้ำเนี่ยครับเป็นตัวประสานระหว่างสีกับผ้าผ้าสามารถดูดซึมสีให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ผ้าไม่ด่างคุณแม่บอกว่าเมื่อก่อนนี่เราจะพับมั่วๆตามรูปทรงเลขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อแกะออกมาแล้วแล้วถ้ามันสวยเนี่ยเราถึงจะมาพับเก็บลวดลายแล้วก็จำว่าเราพับยังไงเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นลายสิงโตใบพัดเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยเราจะพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็เราจะพับมุมผ้าด้านบนลงไปแล้วก็หนีบด้วยไม้นะฮะแล้วก็มัดด้วยหนังยางเราเนี่ยต้องการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเองนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้เชือกแล้วก็หนังยางอย่างเดียวเราอยากได้ลายที่มันคมชัดแล้วก็ต่อเนื่องกันเราก็เลยใช้ไม้ไผ่การมัดเทคนิคสำคัญนะครับถ้าเรามัดไม่แน่นลายก็จะไม่คมชัดแต่ถ้าเรามัดแน่นเกินไปเนี่ยสีเนี่ยไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปได้มันก็จะทำให้ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้มัดประมาณ 7-8 ครั้งนะครับไม่เกินนั้นอันนี้จะเป็นลายดอกไม้ขาเขียดลายดอกไม้ขาเขียดโครงสร้างหลักก็คล้ายๆกับลายสิงโตใบพัดเลยก็คือการพับผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนคล้ายๆกับเราพับจรวดกระดาษนะฮะแล้วเราก็จับด้านบนนะครับย่อมุมผ้าฝั่งซ้ายขึ้นมาให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ทำทั้งสองฝั่งเหมือนกันหลังจากนั้นหนีบด้วยไม้ไผ่ประกบกันเลยนะครับมัดด้วยหนังยางลายที่3คือลายดอกดาวกระจายเป็นลายพื้นฐานลายง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือการพับผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับคล้ายๆกับเราพับจรวดเทคนิคการหนีบผ้าก็สำคัญนะครับผมถ้าเราหนีบลึกแบบนี้ลายก็จะใหญ่ถ้าเราอยากได้ดอกเล็กเราก็หนีบให้ตื้นอยู่ที่ความต้องการด้วยว่าเราอยากได้ดอกเล็กหรือดอกใหญ่เมื่อเรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการย้อมก่อนที่จะย้อมเนี่ยเราต้องกรองน้ำสีที่เราเคี่ยวเอาไว้หรือว่าที่เราต้มเอาไว้เพื่อที่จะแยกกากแยกน้ำเราจะใช้แค่ส่วนของน้ำสีในการย้อมเราก็นำผ้าเนี่ยครับผมลงไปย้อมได้เลยปัจจัยสำคัญก็คือไฟเนี่ยต้องร้อนอยู่ตลอดเวลาเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างคงที่นะครับประมาณ 80-90 องศาเพื่อที่จะให้สีเนี่ยออกมาสวยที่สุดการย้อมเนี่ยเราต้องหมั่นมาดูแล้วก็กดให้ผ้าจมน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้ผ้าเนี่ยมีสีที่สม่ำเสมอกันทั้งผืนเราจะย้อมทั้งหมด3ชั่วโมงโดยที่ทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเราต้องยกขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปล้างให้สะอาด

0: การยกผ้าขึ้นไปล้างทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่ให้สีเนี่ยมันติดทนนานเม็ดสีเข้าไปได้เยอะที่สุดแล้วก็ทำให้สีเนี่ยมีความสม่ำเสมอไม่ด่างขั้นตอนการแกะลายเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้ผู้พับลายหรือว่าผู้ย้อมเนี่ยมีความลุ้นอยู่นะครับว่าลายที่ออกมาเนี่ยจะสวยไหมอันนี้ก็คือลายดอกไม้ดาวกระจายนะครับอันนี้คือลายดอกไม้ขาเขียดตรงนี้คือลายดอกไม้และตรงนี้คือตัวขาเขียดหรือว่าขากบที่แยกออกมานะครับลายนี้เป็นลายสิงโตใบพัดลายสิงโตใบพัดอันนี้ครับผมคือลายของดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่พบแค่ในหมู่บ้านคีรีวงศ์หลังจากที่เราแกะลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตากในที่ร่มนะครับเราจะไม่ตากในที่แดดจัดเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันสวยมันยังคงสดอยู่นะครับไม่ให้แดดมันทำลายเม็ดสีในวัยเด็กวันที่ผมบอกว่าผมวิ่งเล่นอยู่ในโรงทำผ้านะเวลาเรียนยังตั้งปณิธานกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่กลับมาทำอันนี้เด็ดขาดเพราะว่าเราเห็นจนเบื่อแล้วเราอยากไปใช้ชีวิตข้างนอกเราอยากไปมีชีวิตแบบใหม่บ้างผมเลือกเรียนสาขาภาษาต่างประเทศเรียนจบก็โอเคเราไปอยู่หน่วยงานราชการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมเรากลับบ้านทุกครั้งเราก็อยากมัดผ้าแล้วก็อยากทำงานที่แบบเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือยอมแพ้แล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำงานอันนี้มารับช่วงต่อจากคุณแม
1: ่จริงๆแล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่11ปีแล้วอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างคุณแม่แล้วก็มาจากรุ่นลูกถามว่ามีความสุขไหมในการทำงานที่นี่ก็มันได้อยู่บ้านเกิดนะมันมีแรงบันดาลใจหลายๆเรื่องทำงานที่อยู่เกี่ยวกับสิ่งธรรมชาติเกี่ยวกับภูเขาเกี่ยวกับต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ในหมู่บ้านคีวงเราเห็นภาพพวกนั้นแล้วบรรจุลงไปบนผืนผ้ามันรู้สึกดีใจมากมากถึงมากที่สุด
0: หลังจากที่เราเนี่ยทำผ้ามัดย้อมมาสักประมาณ 4-5 ปีเราก็อยากได้สินค้าที่มีความแปลกใหม่ขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือภูมิปัญญาการทำผ้าบาติกอันนี้ครับผ้าคลุมอันนี้คือลายสายน้ำแล้วก็ลายเส้นทางนะครับเนื่องจากคีรีวงศ์เนี่ยเรามีภูเขาที่สลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหรือว่าลำคลองหลายสายเราก็วาดลายนี้ออกมาแล้วก็สอดแทรกอันนี้เป็นลายมังคุดนี่ฮะอันนี้ลายดอกมังคุดใบนี้ลายใบมะขามหรือใบเฟิร์นที่ไหลลงมากับน้ำหลากหรือว่าน้ำป่านะครับก็จะได้ลายนี้ออกมาต่อมาอันนี้คือลายหางประกาศครับผมก็เป็นลายหางประกาศไทยบ้านเราเอามาแค่หางนะครับไม่ตัวไม่เอามานะครับแล้วก็มาต่อลายเป็นลายที่ขายดีอีกลายนึงนะครับโดยสีพื้นอันนี้คือสีของใบหูกวางนะครับผมแล้วก็มีสีเทาจากฝักสะตอมีสีชมพูนะครับจากใบมังคุดนะครับแล้วก็สีส้มจากใบมังคุดอันนี้เป็นลายใบไม้ที่อยู่บนยอดเขาหลวงนะครับมีหลายแบบมากอันนี้มีใบบัวนะครับใบบัวอันนี้ใบเพาะใบเพาะอันนี้คือใบไม้ที่เราเอาไว้ห่อขนมต้มหรือว่าขนมลูกโยนอันนี้จะใช้ในพิธีวันออกพรรษาช่างที่ไปเขียนนะครับช่างเขียนเทียนเนี่ยน่าจะไปบนเขามานะครับหรือว่าไปขึ้นสวนมาก็เห็นต้นจริงเห็นต้นกล้วยเห็นใบเพาะนะครับก็เลยนำมาผสมนะครับแล้วก็นำมาวาดลายเป็นลายแบบนี้ก็เริ่มแรกจากการขึงผ้าเลยการขึงผ้าเนี่ยสำคัญมากเราต้องขึงให้ตึงเพราะว่าถ้าเราดึงผ้าไม่ตึงเนี่ยเวลาเราวาดเนี่ยมันอาจจะสะดุดได้วิธีการเทสก็คือเราเอามือกดนะครับเอามือลูบมันจะรู้สึกว่าผ้าเนี่ยตึงตลอดเราก็มาต้มเทียนที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเทียนสำหรับ

การทำผ้าบาติกโดยเฉพาะเลยเทียนทำผ้าบาติกจะแตกต่างจากเทียนไขทั่วไปเทียนทำผ้าบาติกเนี่ยอาจจะมีการผสมของขี้ผึ้งเพื่อที่จะทำให้เทียนเนี่ยเหนียวขึ้นหนืดขึ้นทำให้นำมาวาดแล้วเนี่ยเส้นมันจะต่อกันไม่ขาด

0: เทียนคือตัวสร้างลวดลายตัวกั้นสีถ้าน้ำเทียนร้อนเกินไปจะทำให้เส้นที่เราวาดเนี่ยใหญ่ถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ยจะทำให้เส้นเนี่ยไม่คมไม่หนาน้ำเทียนจะต้องมีอุณหภูมิที่พอดีลายที่เราวาดนะครับก็คือลายของลูกมังคุดที่เรามองจากด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นลูกมังคุดที่เป็นพวงอยู่นะครับประกอบกับฝนมันตกพอดีก็เลยใส่เม็ดฝนลงไปด้วยในลายนะครับก็เลยเป็นลายลูกมังคุดแล้วก็มีสายฝนอยู่คุณแม่บอกว่ามีความท้าทายมากในช่วงแรกๆนะครับที่คุณแม่ทำเพราะว่าทุกคนการันตีผ้าบาติกไม่สามารถทำด้วยสีธรรมชาติได้เพราะว่าการทำผ้าบาติกเนี่ยคือการย้อมเย็นการเอาสีธรรมชาติมาย้อมเย็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะสามารถทำได้แล้วก็ได้สวยเหมือนกับสีเคมีอันนี้คุณแม่ก็เลยเลือกที่จะเอาโจทย์หินอันนี้โจทย์ยากอันนี้ครับทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถทำได้เราจะใช้เทคนิคการสกัดสีให้นานกว่าการทำผ้ามัดย้อมแล้วก็มีการเพิ่มวัตถุดิบที่มากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้สีออกมาได้เข้มแล้วก็ติดทนได้นานรอตากให้แห้งหลังจากนั้นแล้วก็ไปต้มลอกเอาเทียนออกนะครับตรงที่เป็นเส้นเทียนเนี่ยครับผมเกิดเป็นสีขาวขึ้นนะครับก็จะเกิดเป็นลวดลายคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้จะวางมือ 100% อยู่แล้วในการที่จะให้เราบริหารงานหรือว่าเราทำงานในรูปแบบใหม่แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาทำแบบนี้มาเป็น20กว่าปีแล้วเขาก็สามารถอยู่ได้โดยที่แบบไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าไปเจาะกลุ่มตลาดใหม่แล้วก็อยากดื้อด้วยแล้วก็อยากทดลองอยากทำดูช่วงนั้นเป็นช่วงแบบคุณแม่เริ่มจะถอยแล้วเพราะป่วยนะฮะแล้วก็ผมกับน้องก็เข้ามาทำเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ต่อก็เลยได้พิสูจน์ตัวเอง
1: ไปเรียนโปรดักต์มาค่ะแล้วก็มาพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายแล้วก็ตัวโปรดักต์ที่ให้ร่วมสมัยขึ้นหรือแม้แต่การไปคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆที่ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เหมือนที่เราเรียนมาแล้วก็พวกงานที่พักรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงแรมที่เราไปคอลแลบเอางานภูมิปัญญาตรงเนี้ยไปนำเสนอเขาค่ะก็ภูมิใจที่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดแล้วก็ได้ดูแลคนในหมู่บ้านด้วย
0: สมาชิกทุกคนเนี่ยก็ยังเป็นเซตดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณแม่ยังทำงานอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีรุ่นลูกของสมาชิกที่จบการศึกษาแล้วไปทำงานที่อื่นนะฮะเหมือนคุณแม่เป็นช่างตัดเย็บแล้วก็เขาวางแพทเทิร์นหมวกวางแพทเทิร์นกระเป๋ามาตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่บ้านมาช่วยเราทำงานกันต่อตอนนี้ก็คือเป็นสมาชิกเจนลูกแล้วที่เริ่มมาทำงานกับเราควบคู่ไปกับคุณแม่เมื่อเรามีผ้าเป็นผืนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปส่งแปรรูปครับกับช่างหรือว่าสมาชิกเย็บของเราตามที่เราอยากได้ผลิตภัณฑ์เลยอาจจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นหมวกก็ตามช่างสาขานั้นๆเลย
2: แม่ทำงานตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มมัดย้อมประมาณ20ปีแล้วลวดลายของกลุ่มของผ้าก็สวยสีก็สวยสกัดออกมาจากใบไม้แล้วก็แก่นไม้ก็ดีใจที่เห็นคนเขาใส่ที่ฝีมือของเราอะ
0: อันนี้คือลายภูเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายแบบก้อนหินโดยที่เราสอดแทรกรูปทรงเรขาคันนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้ลายเนี่ยมันดูมีความโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับมีการจัดวางองค์ประกอบลายนะครับให้มีความสวยงามนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใส่แล้วจะไม่รู้สึกว่าตัวเองใส่แล้วมันดูแก่อันนี้คือลายดอกดารานะครับหนึ่งในลายพระราชทานลายป่าแดนใต้อันนี้ครับผมก็จะมีดอกดารานะครับมีความดีไซน์ให้เป็นโค้งนะครับมีความพลิ้วของต้นไม้ของเถาวัลย์อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับ หน่วยงานราชการต่างๆนะครับหรือว่าผู้

ที่อยากสวมใส่ลายพระราชทานที่ไม่ได้ดูแพทเทิร์นเป็นแบบฟอร์มอลอันนี้ก็จะแบบใส่สบายๆหน่อยอันนี้กระเป๋าผ้าครับผมอันนี้เป็นลายหินอ่อนนะครับจะเป็นเทคนิคการย้อม2สีถ้าดูดีๆก็จะมีการซ้อนสีอยู่เทคนิคก็คือเราจะขยำผ้านะครับให้มันเป็นแคร็กเป็นแตกคล้ายๆลายหินอ่อนแล้วก็นำไปย้อมลายหินอ่อนมีความมินิมอลเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะครับยุคสมัยที่แบบไม่ได้ต้องการลายที่แบบจงแจ้งมากเกินไปลายนี้ก็จะขายดีในหมู่วัยรุ่นอันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้าที่เป็นผ้ามัดย้อมนะครับที่เราผ้ารวมดาวนะครับรวมลายก็คือมีหลายลายมีหลายสีอยู่ในนี้นะครับอันนี้ดอกไม้ขาเขียดต่อมาอันนี้คือลายผีเสื้ออันนี้จะเป็นลายเราจะเรียกว่าลายบิดนะครับผมลายบิดยังไงอ่ะบิดอย่างนี้อันนี้จะเป็นเทคนิคการบิดผ้าเหมือนเราหยิกลูกหยิกหลานข้างหลังหรือว่าตรงเสื้อเด็กเนี่ยเป็นรอยนะครับคนสร้างสรรค์ลายก็เลยเอาลายนี้มาทำเป็นลายผ้าเราอยากนำความเป็นโลโก้แบรนด์ให้มันเป็นโลโก้ลักชัวรี่แบรนด์ให้ได้ให้คนที่เข้ามาได้เห็นคุณค่าของงานของเราให้ได้เชื่อมั่นว่างานหัตถกรรมของหมู่บ้านคีรีวงศ์เป็นของดีจริงๆมีระดับทุกคนสามารถใส่ได้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจในงานของเราภูมิใจในการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาต่อยอดเราได้เห็นแล้วว่าภูมิปัญญาอันเนี้ยมันมีมูลค่าที่สูงมากๆเลยมันเปรียบเสมือนเป็นการส่งต่อนะครับลมหายใจนะครับของภูมิปัญญาให้บุคคลภายนอกเนี่ยได้รู้จักได้เข้าใจถึงความเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความเป็นตัวตนของคนในคีวงผ่านชิ้นงานของเราครับผม

0: ีก4ปีถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพ World Pride เราจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมากกว่า 25,000 ล้านบาทค่ะนี่ไม่ใช่แค่มหกรรมแต่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ความเท่าเทียมทางเพศ
1: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศคือทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกัน
2: World Pride ที่จัดที่กรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็น disrupt อันใหญ่ที่ทำให้เอเชียมันเปลี่ยนและนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า New Era ที่แท้จริง
0: แม้เวลานี้ประเทศไทยจะประกาศรองรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ถ้าหากจะเดินไปให้ถึง World Pride คงยังมีอีกหลายจุดยากที่เราต้องทำต่อ
3: ถ้าเราไม่มีนโยบายหรือว่าเรื่องของวิธีปฏิบัตินะคะที่มันเฉพาะเจาะจงกับเรื่องนี้ก็คงจะยากในการที่ทำให้บริการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีคนเข้าถึง
4: ผู้ว่าที่จะมาเป็นแบบพ่อเมืองแม่เมืองเนาะเราก็อยากจะเห็นคนที่มีความอบรับความแตกต่างหลากหลาย
2: คือเราต้องทำให้เห็นว่าประเทศไทยอ่ะมีความจริงใจในการไปต่อมีผู้ว่าคนไหนพูดบ้างหรือยังรู้หรือยังว่า World Pride คืออะไร
0: ทำไมกรุงเทพต้อง World Pride นุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะมิถุนายนคือสัญลักษณ์ของเทศกาลเดือนพรายนะคะจุดเริ่มต้นสำคัญเกิดขึ้นในช่วงปี1969จากเหตุการณ์ Stonewall ที่นครนิวยอร์กนะคะมีกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศลุกขึ้นมาต่อสู้กับผู้ที่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับพวกเขานั่นเองค่ะขณะที่ประเทศไทยเราก็ต่อสู้กับเรื่องนี้มายาวนานเหมือนกันนะคะและได้รับการเฉลิมฉลองในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองคือ

0: วันที่23มกราคม2568ไทยได้รับรองกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จนหลายคนบอกว่าไทยมาไกลค่ะก่อนหน้านี้เทศกาลพรายถูกจัดขึ้นในหลายพื้นที่ของเมืองท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะจนมาในปี2565ก็เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคประชาชนจัดงานบางกอกพรายขึ้นมาค่ะกรุงเทพก็เลยถูกยกระดับให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจนถึงปีนี้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ+ ยังคิดว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่หรือไม่และต้องเติมอะไรเพื่อทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ถ้าไม่ใช่พรายมันทุกคนกล้าที่จะเป็นตัวเองกันหรือยังครับที่ถามแบบนี้เพราะว่าพอหมดเดือนมิถุนายนไปหลายอย่างที่เคยทำได้รวมถึงสีสันการอนุญาตให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้เป็นก็จะจบลงตามไปด้วยครับ
2: ผมว่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้มันดีแล้วทั้งเรื่องการยอมรับเพศสภาพราชการแต่งหญิงผมยาวแต่งหญิงได้ทำงานได้ปกติไม่เป็นปัญหาเลยผมว่าตอนนี้มันเปิดกว้างได้เยอะ
3: ทำให้เมืองปลอดภัยกับคนทุกเพศคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ควรมีการแยกเพศแล้วใช่ค่ะคือทุกคนรู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมเราเป็นคนเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
4: วันนึงอ่ะเด็กอยู่โรงเรียนมากกว่าบ้านอีกในช่วงเวลาเพราะฉะนั้นโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องการล้อกันว่าตุ๊ดเกย์ทอมมันต้องปลดไปหรือการเข้าห้องน้ำอาจจะไม่ใช่ห้องน้ำเฉพาะเพศสภาพแต่ว่าการเข้าห้องน้ำต้องคุ้นคุ้นว่าปลอดภัยแล้วก็สบายใจที่จะเข้าไม่เข้าไปว่าเอ้ยฉันจะถูกลวนลามหรือฉันจะถูกเพื่อนแกล้งหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มได้จากทางโรงเรียน
1: กรุงเทพเมืองแห่งแรกในเอเชียที่เพิ่งจะคว้ารางวัลด้านความเท่าเทียมทางเพศนะครับแท้จริงแล้วเมืองแห่งนี้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เป็นตัวเองมากแค่ไหนและยังมีนโยบายอะไรที่ดีขึ้นได้อีกเพื่อทำให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรสำหรับทุกคนครับ
5: อีกหนึ่งความคืบหน้าด้านสาธารณสุขก็คือตั้งแต่เดือนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศตามสิทธิ์บัตรทองแต่ว่ายังมีข้อถกเถียงและก็ข้อจำกัดในการให้บริการวันนี้จึงพามาหาคำตอบกันที่คลินิกแทนเจอรีนคลินิกแห่งแรกที่ทดลองให้บริการอยู่ถนนพญาไทนี่เองครับ
6: ประมาณ 3-4 วันนี้ที่ผ่านมาใช่ครับประมาณ500คนกว่าๆแล้วทุกช่องทางเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น FacebookIG ก็มีหรือว่าจะเป็น Line Official ก็มีนะครับซึ่งเราเอาเขามาลงคิวตามศักยภาพที่เรามีตอนนี้คิวยาวจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมละคือแพ็กเกจที่สปสช.เตรียมมาให้นะครับค่อนข้างครบถ้วนมากๆเลยในการดูแลอย่างองค์รวมการตรวจเลือดการให้ยาฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นยาเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงยาลดฮอร์โมนเพศชายหรือว่ายาที่เป็นตัวเทสโทสเตอโรนสำหรับชายข้ามเพศหรือว่า Trans Masculine Individuals เนี่ยก็มีมาให้หมดแต่เราก็เข้าใจนะว่าไม่ใช่ทุกคนในประเทศไทยจะสามารถเข้ามาที่กรุงเทพได้เพราะว่าการเดินทางบ้างละที่อยู่บ้างละเพราะฉะนั้นคนที่เราสามารถลงคิวแล้วเขาเข้ามารับบริการได้จริงๆเนี่ยส่วนมากยังกระจุกอยู่ที่เป็นคนกรุงเทพอยู่แต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมในการที่มีฮอร์โมนฟรีอ่ะมีประโยชน์แน่นอนลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการไปได้เยอะมากๆครับ
7: ในเรื่องค่าใช้จ่ายรู้สึกว่าเซฟไปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าต่อเดือนพูดตรงๆก็รู้สึกว่ามันก็ราคาแพงอยู่ค่ะประมาณ 7-800 ประมาณนี้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่มีสิทธิ์เพิ่มอะไรเนี่ยเข้ามาก็ช่วยให้ประหยัดได้เยอะขึ้นแล้วหรือว่ามันเป็นการเติมเต็มหนูด้วยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราอยากเป็นผู้หญิงเราก็อยากทำทุกอย่างให้มันเหมือนผู้หญิงค่ะจริงๆคือไม่ได้แค่ความสวยความงามเลยคือเราอยากแค่เติมเต็มตัวเองเท่านั้นคือถ้าเราไม่ได้เทคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกด้อยค่าตัวเองหน่อยมันก็รู้สึกว่าเราแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเกิดมาแบบนี้ทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้อะค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนเราเกิดมาผิดอะค่ะหนูรู้สึกว่าก็รอมานานแล้วกับนโยบายเนี้ยใช่ขอแค่รอประกาศชัดเจนก็คือตอนแรกฮิวส์คือดีใจมาก
6: เวลาที่เราจะดูแลคนคนหนึ่งนะครับ การที่เราจะไปแตะ1คนนะเนาะเราจะขอแตะแค่ด้านเดียวเงี้ยมันก็คงไม่ได้สุขภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเอฟเฟคมีแฟกเตอร์ปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาส่งผลกระทบต่อมันหนึ่งในนั้นคือเรื่องของเศรษฐสถานะแน่นอนหญิงข้ามเพศคนนึงที่พยายามจะข้ามเพศด้วยตนเองโดยการซื้อยาเนาะมีเบสไลน์ค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมากว่าคนที่ไม่ต้องการข้ามเพศเนี่ยประมาณ 2-3,000 บาทต่อเดือนละเพราะฉะนั้นเบสไลน์ในการจะใช้ชีวิตได้อย่างดีเนี่ยตามคันลองอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นเนี่ยมันสูงกว่าคนที่ไม่ต้องการข้ามเพศเยอะมากนะครับแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ไม่ดีสักด้านหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกลับกลายมาเป็นปัญหาสุขภาพอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีถ้าคุณสามารถพาเขาอะเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างองค์รวมโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าเยอะขนาดนั้นอะเนาะได้มันสามารถหยุดวงจรตรงนี้ได้
1: ยังการจัดสรรนโยบายและงบประมาณให้ครอบคลุมมิติด้านเพศการไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบด้วยเหตุแห่งเพศการสร้างพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงการส่งเสริมนโยบายความเท่าเทียมทางเพศในองค์กรซึ่งที่ผ่านมากทม.ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างก้าวหน้านะครับแต่ว่าหลังจากนี้ละครับจะมีเรื่องของการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในการจับมือเป็นเจ้าภาพการจัด World Pride ปี2030หรือในอีก4ปีข้างหน้านี้ครับขอให้คะแนนสำหรับกทม.ในช่วงที่ผ่านมากับการเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศเนี่ยฮะพี่โน้ตมองว่ายังไงบ้าง
8: ก็บอกว่าที่ผ่านมานะคะกทม.ก็มีนโยบายนะคะแล้วก็ทำได้ดีในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Pride Clinic ค่ะที่เราก็มีคลินิกนะคะสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่จะเข้าสู่บริการทางด้านสุขภาพได้เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่เราเจอก็คือว่าน้องๆที่จะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดนะคะที่ไม่สามารถที่จะไปขอรับรองแพทย์ได้เพราะว่าโรงพยาบาลมีจำกัดดังนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองของคนที่เขาอพยพนะคะโยกย้ายมาทำงานมาเรียนต่อที่นี่เองเนี่ยก็ควรที่จะมีบริการในการตรวจสุขภาพจิตใจนะคะเพื่อที่จะได้เขาไม่ต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาเนาะเพื่อไปขอใบรองแพทย์นะคะแล้วก็ Pride Clinic เรามีจำนวนมากนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ควรที่จะมีบริการการตรวจสุขภาพจิตใจนะคะเพื่อจะให้เราสามารถขอใบรองแพทย์สำหรับบุคคลที่เป็นภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จึงฝากเป็นนโยบายนะคะของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าต่อไปค่ะเพราะเราอยากจะเห็นบริการที่เป็นมิตรสำหรับคนทุกคนค่ะ
9: เอาข้อจริงกทม.เราคิดว่ามันมีความเป็นมิตรกันอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคะถ้าเอาในแง่ของเรื่องสุขภาพนะกทม.เองก็ค่อนข้างที่จะอบรับนะคะในความหลากหลายหรือในอาชีพของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ที่จะมีบริการด้านสุขภาพแต่เราคิดว่ามันยังไม่พอนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราดูด้วยสภาพเศรษฐกิจในกทม.น่ะเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างหนึ่งมันมาจากเรื่องธุรกิจบันเทิงแล้วกรุงเทพก็ถือว่าเป็นแหล่งธุรกิจบันเทิงที่มันใหญ่มากรับรู้ทั่วโลกอย่างสีลมรับรู้แล้วก็ในท่ามกลางธุรกิจบันเทิงมันมีคนอยู่ในนั้นงั้นเราคิดว่ากทม.อาจจะต้องทำงานเยอะขึ้นอีกนิดนึงในการที่มองเห็นคนที่อยู่ในเซกเตอร์สถานบันเทิงนะคะหรือว่าธุรกิจบันเทิงนะให้เขาได้รับการคุ้มครองให้เขาได้รับการดูแลให้สมกับที่เขาเป็นคนหารายได้เข้ามาในกทม.นะก็เราคิดว่าถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างเป็นธรรมอย่างสิทธิที่ควรจะได้เราคิดว่าเขาพร้อมที่จะทำให้เมืองของเราเมืองหลวงของเรากทม.ของเราเนี่ยมันน่าอยู่มันเฟรนลี่แล้วก็มันโอบรับคนทุกคนได้อะค่ะ
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในรอบนี้ก็ยังเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับเดือนพรายด้วยนะครับเวลานี้เราเห็นผู้สมัครหลายคนเริ่มชูนโยบายความเท่าเทียมทางเพศกันแล้วนะครับต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีความชัดเจนในนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจะคล้ายกับที่หลายๆคนได้เสนอมาก่อนนี้หรือเปล่านะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องนโยบายความเท่าเทียมทางเพศหรือการทำให้เมืองเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศนั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่หากการยอมรับตัวตนเริ่มขึ้นตั้งแต่การยอมรับเรื่องเพศการยอมรับในเรื่องอื่นๆก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาทำให้เมืองนั้นเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนได้นั่นเองครับ
0: และPride Monthปีนี้ ี้ก็ยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่ามีบรรยากาศของการแข่งขันว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมถึงทีมสก.ทั้ง50เขตด้วยค่ะแต่ที่น่าสนใจคือ

0: หลายนโยบายนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็ถูกพูดถึงค่ะและแทบจะทุกคนเลยค่ะพุ่งตรงไปที่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี2030นี้ค่ะอย่างทีมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ากทม.คนที่17นะคะก็เตรียมที่จะผลักดันให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เคารพทุกความแตกต่างและเปิดโอกาสให้ทุกคนโดยเน้นไปที่การออกแบบเมืองเพื่อรองรับคนทุกกลุ่มและต่อยอดกรุงเทพให้เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของความเท่าเทียมและการเปิดกว้างในระดับนานาชาติด้วยค่ะถัดมาคือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครสังกัดพรรคประชาชนมีเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะว่าจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความหลากหลายและการยอมรับและจะสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกันกับแนวคิดเมืองแคร์ LGBTQ+ ค่ะส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นผู้สมัครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการบรรจุแนวนโยบายชัดๆแต่ก็พูดถึงเอาไว้นะคะว่ากรุงเทพเนี่ยจะต้องเป็นเมืองที่ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจค่ะส่วนคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขซึ่งเป็นผู้สมัครหญิงเพียงหนึ่งเดียวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ก็ประกาศชัดเจนว่าจะสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศและย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ต้องไม่ใช่แค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะคะแต่ต้องเป็นยุทธศาสตร์ของเมืองที่เชื่อมทั้งเศรษฐกิจความปลอดภัยสุขภาพการศึกษาและโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมมีศักดิ์ศรีด้วยค่ะ
1: ที่บอกว่า World Pride ตอนนี้ทุกคนพูดถึงเรื่อง World Pride ในมิติที่แบบไม่ได้ฟังว่าจริงๆ World Pride คืออะไรและ World Pride ต้องการอะไรเนาะเพราะ World Pride อ่ะมันแตกต่างจากการจัดงานอื่นๆใน mindset ของรัฐอะ mindset ของรัฐเวลาคุณจะจัดโอลิมปิกคุณจะจัดบอลโลกอ่ะคุณต้องสร้าง facility ก็คือสร้างสนามใหญ่ๆฮอลล์ใหญ่ๆแต่ World Pride อ่ะมันคือการลงทุนสำหรับการสร้างคนไงการเติมความเท่าเทียมไปให้กับมนุษย์ไง World Pride ที่จัดที่กรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็น disrupt อันใหญ่ที่ทำให้เอเชียมันเปลี่ยนและนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า New Era ที่แท้จริง
0: ดูเหมือนจะมีนโยบายที่ค่อนข้างครอบคลุมเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่ต้องเติมเต็มเพื่อทำให้นโยบายในการแก้ปัญหาเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมจริงๆและเราก็จะสามารถเดินทางสู่การเป็นเจ้าภาพ World Pride ได้จริงๆค่ะคำนี้ผู้สมัครแทบทุกคนพูดถึงแต่คำถามสำคัญคือเข้าใจคำว่าการเป็นเจ้าภาพ World Pride แค่ไหนค่ะ
1: คำถามก็คือว่าจะมีผู้ว่าคนไหนกล้าไหมที่จะปิดถนนระยะเวลา5ชั่วโมงเต็มเพื่อให้เดินขบวนด้วยปลอดภัยที่จะกล้าพูดแทนพวกเราไหมว่าการปิดถนนนั้นน่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบกับประชาชนแต่มันเป็นการสร้างความเข้าใจจะมีผู้ว่าคนไหนไหมที่จะมีนโยบายเรื่องของการทำ all gender restroom จะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนไหนไหมที่แม้ว่าจะไม่มี gender recognition แต่สามารถที่จะเปลี่ยนเอกสารที่ไม่เป็นทางการทั้งกรุงเทพมหานครให้สามารถเลือกเพศได้มีการบริการสำหรับคนข้ามเพศหรือว่าสามารถที่จะทำแท้งแบบปลอดภัยได้เนี่ยคำถามเหล่านี้มีผู้ว่าคนไหนพูดบ้างหรือยัง
0: หลักเกณฑ์โดยคร่าวๆที่เราจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ World Pride นะคะเราจะต้องมีความพร้อมทั้งมิติของนโยบายและการเมืองด้วยค่ะโดยสรุปนะคะเกณฑ์สำคัญก็คือเมืองจะต้องแสดงความแข็งแกร่งของการเป็น Pride Community และได้รับการสนับสนุนการรับรองจากรัฐบาลและท้องถิ่นด้วยนะคะถัดมาคือจะต้องมีการจัดงาน Pride Month ทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนรัฐบาลจะต้องมีนโยบายโอบรับความหลากหลายด้วยรวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากผู้คนทั่วโลกอีกด้วยค่ะจากผลการศึกษาก็ยังพบอีกด้วยนะคะว่าถ้าหากเราเป็นเจ้าภาพ World Pride จริงๆจะสร้าง impact ใหญ่ทั้งในประเทศในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะมีการคาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า1ล้านคนและจะสร้างเงินหมุนเวียนให้กับประเทศมากถึง 24,680 ล้านบาทเลยค่ะ
1: ลองมาเรียนรู้จากเมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วดีกว่าขอยกตัวอย่างซิดนีย์เวิลด์ไพรด์ใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาสามารถทำตัว Economic Impact เนี่ยได้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านบาทซึ่งการลงทุนในการจัดงานอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทส่วนของวอชิงตันดีซีเนี่ยจะแตะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทจากคนเข้าร่วมประมาณ 1.3 ล้านคนมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากถึง10เท่ามันเลยกลายเป็นตัวอีเวนต์ที่ทุกประเทศอ่ะหมายมั่นปั้นมือที่อยากจะเอามาจัดงานเพื่อที่จะสร้างเรื่องเล่าใหม่ให้กับประเทศเพื่อแสดงศักยภาพว่าประเทศเหล่านั้นน่ะมันมีคุณค่าเรื่องของความเท่าเทียมความเป็นธรรมทางเพศอยู่
0: นอกจากเมืองที่เป็นมิตรกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกชูในการหาเสียงรอบนี้คือการยกระดับด้านสุขภาพสาธารณสุขให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเพราะว่าถ้าหากพูดเรื่องนี้นะคะในอดีตความหลากหลายทางเพศเนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นความผิดปกติทางร่างกายแต่ปัจจุบันได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่านี่คือความหลากหลายนะคะนโยบายสาธารณสุขนะคะจึงเปรียบเหมือนประตูบานแรกเลยค่ะที่ทำให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเปิดเผยและปลอดภัยด้วยค่ะ
2: เวลาที่เราพูดถึงภาวะสุขภาพของคนข้ามเพศเนี่ยค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มต้นเหมือนจากทางสาธารณสุขแต่ว่ามันต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนในสังคมในที่สุดนะคะคนที่มีความหลากหลายทางเพศคนที่เป็นคนข้ามเพศอาจจะเข้ามาสู่บริการสุขภาพของคนข้ามเพศได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ถ้าเกิดว่ากฎหมายอื่นๆนโยบายอื่นๆในสังคมยังไม่ได้รองรับการที่เขาข้ามเพศแบบนั้นนะคะมันก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเริ่มจากสาธารณสุขแต่ต้องการความทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะ
0: หากดูการเฉพาะมิติด้านสุขภาพของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็เจอกับปัญหาการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์หลายเรื่องนะคะหลักๆก็คือการเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศรวมถึงปัญหาช่องว่างการรักษาเฉพาะทางปัจจุบันแพทย์ในโรงพยาบาลหลายแห่งก็ยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศด้วยค่ะในมุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็มองว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพในมุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มองว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพที่จะเป็นตัวอย่างของการจัดบริการด้านสุขภาพที่เชื่อมต่อและครอบคลุมสำหรับคนทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายและเหตุผลที่ต้องเริ่มต้นจากมิติสุขภาพเพราะนี่เป็นเรื่องง่ายที่สุดและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอยู่แล้วค่ะ
2: สำหรับเรื่องของบริการเพื่อการข้ามเพศเนี่ยก็เป็นอันนึงละค่ะที่ทางกทม.มีโครงสร้างของตัวกทม.เองเนี่ยค่ะพร้อมอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถที่จะใช้โอกาสของการที่กรุงเทพมหานครสามารถที่จะจัดแซนด์บ็อกซ์เพื่อที่จะสาธิตวิธีการใช้สิทธิประโยชน์เหล่านั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงเอาผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยเข้ามาพูดคุยร่วมกันไปถึงจุดเป้าหมายเดียวกันได้เนี่ยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นได้ปุ๊บเนี่ยทีนี้ไปฉุยฉลุย
0: กว่าที่ประเทศไทยจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะและมีกฎหมายที่รับรองการสมรสเท่าเทียมในวันนี้จริงๆแล้วเราก็ต่อสู้และผ่านอะไรกันมาเยอะมีจุดเปลี่ยนกันมาหลายครั้งด้วยค่ะในอดีตค่ะเท่าที่มีข้อมูลตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะมีข้อห้ามเล่นเพื่อนค่ะกำหนดเอาไว้ในกฎมณเทียนบานด้วยหลังจากนั้นประเทศไทยก็มีบทลงโทษสำหรับคนรักเพศเดียวกันแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะเริ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป.ในปี2499ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายการลงโทษคนรักเพศเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราก็เห็นพลังจากหนังไทยนะคะอย่างสตรีเหล็กรักแห่งสยามและ Beautiful Boxer ที่เข้ามาช่วยเปิดใจคนในสังคมค่ะทำให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นจากความเข้าใจผ่านจอก็เริ่มขยับสู่การแสดงพลังบนท้องถนนจากกิจกรรมพรายพาเรดในช่วงปี2542ถึงปี2549ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่ายุคนั้นกระแสสังคมยังไม่ได้เปิดกว้างมากนักทำให้งานพรายค่อยๆเงียบหายนานด้วยนะคะนับ10ปีเลยค่ะกระทั่งในปี2565ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กรุงเทพร่วมกับภาคประชาชนจัดงานบางกอกพรายขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะเครือข่ายทั่วประเทศก็ร่วมจัดงานพรายพาเรดกันมาอย่างต่อเนื่อง
1: ใน77จังหวัดอะตอนนี้ทุกจังหวัดอะมันขยับขยื่นอยู่ประมาณ58จังหวัดเรารู้สึกว่าเรามาเกินครึ่งแล้วก็เลยคิดว่าอย่างที่เราบอกอะว่าการจัดเวอร์พายมันคือแพลตฟอร์มความหวังอะเพราะฉะนั้นอะแพลตฟอร์มความหวังครั้งนี้มันเลยไปไกลกว่า LGBT เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ชื่นชมมากอย่างกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะสิ่งที่ยากที่สุดของ LGBT อะทั่วโลกอะมันแก้ยากสุดก็คือแก้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมแต่ประเทศไทยอ่ะมันจ้ำมาโดยที่กระทรวงวัฒนธรรมอ่ะมาเดินขบวนอย่างเป็นทางการกระทรวงวัฒนธรรมพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมซีรีส์ Y ซีรีส์ GLBL กระทรวงวัฒนธรรมพูดถึง Drag Community กระทรวงสาธารณสุขพยายามทำให้แบบความเป็นผ้าไทยมันเป็นผ้าสีลุงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีการพูดถึงแล้วก็ขอบคุณที่แบบยอมเดินด้วยกันมา
0: การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะหลังจากที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเราก็ยังมีอีกหลายโจทย์ที่ต้องเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคำนำหน้านามสิทธิการรักษาพยาบาลและการข้ามเพศในระบบบริการสุขภาพรวมถึงสิทธิคนทำงานเซ็กวอร์เกอร์ไปจนถึงการทลายการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานอีกด้วยค่ะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ World Pride หรือไม่นะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายประเทศที่เคยมีประสบการณ์เป็นเจ้าภาพ World Pride มาแล้วค่ะนุ่นจะชวนไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาสามารถเป็นเจ้าภาพงานนี้ได้ค่ะชวนมาดูกันที่เจ้าภาพปีนี้อย่างอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กันก่อนเลยนะคะเมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความหลากหลายเพราะเขาสามารถทำให้ผู้คนมากกว่า180สัญชาติและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างกลมกลืนค่ะและเป็นประเทศแรกของโลกด้วยนะคะที่ให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ตั้งแต่ปี2001แล้วปัจจุบันมีคู่รักแต่งงานกันมากกว่า 36,000 คู่แล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพปีนี้จึงเปรียบเสมือนการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ25ปีของความเท่าเทียมเลยค่ะย้อนกลับไปไกลกว่านั้นค่ะเจ้าภาพปี2021อย่างโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะที่สำเร็จของเขาคือการเปิดกว้างค่ะเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของบาร์เกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังเป็นประเทศแรกที่เปิดให้จดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกันตั้งแต่ปี1989ค่ะแม้ตอนนั้นสิทธิ์จะยังไม่ครอบคลุมเรื่องการแต่งงานและสิทธิ์ในฐานะครอบครัวแต่ก็ยังไม่หยุดพัฒนาจนกระทั่งในปี2012เขาก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะนั่นทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองเป็นมิตรและปลอดภัยกับกลุ่ม LGBTQ+ จนได้รับการโหวตจาก British LGBT Awards และสื่อคู่มือการท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Lonely Planet ด้วยค่ะส่วนอดีตเจ้าภาพในปี2009อย่างโตรอนโตประเทศแคนาดาที่นี่ได้รับการยกย่องนะคะว่าจัดงานไพรด์ได้ยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวาที่สุดในโลกโดยมีคนมาร่วมเฉลิมฉลองนับล้านคนเป็นประจำทุกปีค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้โตรอนโตได้รับการคัดเลือกคือความเท่าเทียมทางกฎหมายค่ะทำให้คนทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ได้รับสิทธิ์และการคุ้มครองที่ไม่ต่างจากคนทั่วโลกทั้งเรื่องระบบสุขภาพที่เข้าใจความหลากหลายการให้สิทธิ์รับบุตรบุญธรรมและการเป็นประเทศที่4ของโลกที่ทำให้คนเพศเดียวกันแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ก็อยากจะทำให้ตัว World Pride ครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของประเทศที่จะทำให้ทุกคนรู้จักประเทศไทยในมุมมองที่เปลี่ยนไปก็อยากจะฝากว่าขอบคุณสำหรับหลายคนที่เชื่อว่าพวกเราจะเดินไปได้จากความคิด4ปีที่ผ่านมาแค่คิดว่าฉันอยากจัด World Pride แต่วันนี้ฉันมีสิทธิ์แล้วนะที่จะเสนอตัว 50-50 กับคู่แข่งที่เป็นแคนดิเดตที่ร้อนแรงและสำคัญแล้วอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจที่เราอาจจะชนะก็ได้เราเลยคิดว่าในขณะที่สังคมมันเต็มไปด้วยการขุดเอาท็อกซิกและเนกาทีฟอิชชูเข้ามาเราก็อยากจะชวนให้เห็นว่ามันมีกลุ่มคนหนึ่งที่เคยถูกกดขี่แล้วเขาใช้การปลดแอกเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าโพซิทีฟแล้วก็อินคลูซีฟอย่างแท้จริง
0: เทศกาลไพรด์ไม่ใช่แค่มหกรรมนะคะแต่นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ทั่วโลกเข้าใจว่านี่คือการยอมรับความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นเทศกาลไพรด์มันไม่ควรที่จะอยู่แค่เดือนมิถุนายนเท่านั้นแต่ความหลากหลายทางเพศควรจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในทุกวันด้วยทั้งหมดนี่คือ Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันนี้นุ่นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เรื่องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
4: ้ขาเปื่อยเป็นหนามเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกเราก็ทนเก็บ
3: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
5: เหมือนกับไปขายทหารเลย
3: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
4: คือกูกอดกันห้องไห้เลยคือกูไม่ไหวแล้ว
3: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries มากมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:00 น.

0: 30นาทีทางไทย PBS กฎหมายเลข3
1: 24 กุมภาพันธ์ปี 2026 วันครบรอบ 4 ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: บอกว่าองค์เรายังรักองค์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ยังองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราท่านยังอยู่กับพวกเรายังอยู่ในใจพวกเรายังอยู่บนเรือ
1: ก็รักพระองค์ท่านนะคะจริงๆเราก็ทำใจไว้นานเนาะตั้งแต่ท่านป่วยจนนาทีสุดท้ายถามว่าเราก็เสียใจแหละก็อยากมาถวายอะไรนะคะ

0: บรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังชาวกรุงเทพมหานครคนนี้เดินทางมาพร้อมกับพระรูปที่เธอถ่ายด้วยมือของตัวเองพร้อมกับลายพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาเธอเล่าด้วยความซาบซึ้งถึงครั้งที่เคยมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่าน
1: หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วอ่ะก็พี่ก็วิ่งมาขึ้นรถตู้เพื่อกำลังจะกลับแค่ไม่กี่วินาทีก็มีคนมาพูดว่าพระองค์อยากคุยกับแม่โคนี่ที่พี่เลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อโคนี่ซึ่งท่านก็เคยเจออยู่ 2-3 ครั้งเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยโดดลงมาจากรถตู้แล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งรถตู้อ่ะค่ะซึ่งคนนั่งแถวหลังยังโดดลงมาไม่ทันเลยอ่ะเราก็นั่งคุยกับเราแบบ5นาทีกว่าเล่าเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ให้เราฟังคือท่านไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยเพราะทุกวินาทีของท่านมีค่าจริงๆแล้วทุกวินาทีของท่านคือประชาชนท่านทำงานหนักมากจริงๆค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศตัวแทนกลุ่มประชาชนที่รวมตัวร่วมเฝ้ารับเสด็จมานานกว่า10ปีจากหลากหลายจังหวัดอาทิจังหวัดกาฬสินธุ์ชุมพรและอ่างทองก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใส่พระทัยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำรวมทั้งความทรงจำอันซาบซึ้งในพระเมตตาที่เคยทรงจับมือทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์
2: ก็วันที่12สิงหาตอนนั้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินและผู้ประชาชนเดินออกมาจากประตูวิเศษใจสี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีนายหลวงมีพระราชินีแล้วก็มีพระองค์ทานและมีพระองค์ทีพระองค์ทีก็มาหยุดข้างหน้าพวกเราและยืนดูรูปพระพันปีหลวงและพระองค์ทานก็จูงมือพระองค์ไปบอกพี่น้องหนูค่ะน้องหนูค่ะพวกเราพระองค์เจอพวกเรามีอะไรพระองค์ท่านก็จับมือพระองค์ทีมาบอกว่าพี่น้องหนูค่ะแล้วพวกเราก็จะบอกทรงพระเจริญท่านก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณป้า
3: เช่นเดียวกับนางนราพรภูงามเขียนวัย62ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่สะท้อนความจงรักภักดีอย่างเปี่ยมล้นตั้งใจเดินทางไกลด้วยรถทัวร์ยาวนานกว่า8ชั่วโมงด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและได้เปิดเผยความทรงจำอันน่าประทับใจในอดีตที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและเห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อราษฎรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนอกจากประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยยังมีจิตอาสารถจักรยานยนต์ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขับขี่รถบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันนายธเนศวัฒนานนท์ตัวแทนกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสาบอกว่าเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ในพื้นที่สระบุรีรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2556และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรื่อยมาโดยมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนของทุกพระองค์อย่างดีที่สุด
4: เพราะเราตั้งใจอยู่แล้วครับเรามาทำบุญถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วครับทุกๆพระองค์พวกเราเต็มใจและแบบสมัครใจกันมาเลยพูดง่ายๆคือแบบงานนี้เราต้องทำให้ดีที่สุด
5: เรามาตรงหมายว่าเรามาประจำกันตั้งแต่วันไหนแล้วก็จะให้การให้บริการของเราเป็นยังไงบ้างแต่ที่
4: งานนี้นะครับเรามารวมตัวตั้งแต่เฉพาะจุดที่เราตั้งจุดเลยตอนนี้ตั้งแต่วันที่เขาให้กราบวันแรกแหละครับวันที่9เรามารวมกันก็ยันจบงานอันนี้พอมาทราบข่าวว่าพระองค์พาด้วยเราก็ทำต่อครับ
5: วันนี้เราให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
4: จุดนี้ตั้งแต่7โมงยันถ้าวันธรรมดารู้สึกจะเป็นทุ่มนึงถ้าอย่างเมื่อคืนก็2ทุ่มกว่าครับและแต่ประชาชนหมดแล้วก็ปิดวังครับ
0: สำหรับจุดรับส่งกลุ่มจิตอาสาตั้งจุดบริการที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยจะบริการส่งประชาชนออกไปยังพื้นที่รอบนอกตามจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียงอาทิรถไฟฟ้าใต้ดินสถาน

0: านีสนามชัยป้ายรถโดยสารประจำทางที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของขสมกที่มีการจัดบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ด้วยเช่นกันซึ่งจุดจอดบริการจะตั้งอยู่กลางท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีรถกอล์ฟบริการนำส่งประชาชนไปยังจุดพักคอยก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังขณะที่จุดบริการเชื่อมต่อตามสถานีขนส่งมวลชนก็มีหลายแห่งอาทิสถานีท่าพระอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
1: ภาพความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของศิษย์เก่าหลายคนนะคะรวมไปถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์คนหนึ่งที่เคยถวายการสอนวิชาด้านกฎหมายให้กับพระองค์ออกมาเผยความรู้สึกภูมิใจที่พระองค์นำวิชาด้านกฎหมายไปสานต่อเป็นพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนค่ะ
2: ก้าวถวายปริญญาอิติศาสตร์ดุษฎีบดีกิติมศักดิ
1: ์ภาพนี้ได้ถ่ายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่งานถวายความยินดีที่พระองค์ได้รับการทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นความทรงจำที่ภาคภูมิใจของศาสตราจารย์สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความเป็นกันเองของพระองค์ที่มีต่อคณาจารย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงหลังเรียนจบระดับปริญญาตรีเท่านั้นแต่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระองค์ใช้ชีวิตปกติสอบเข้าเรียนด้วยตนเองเข้าเรียนแทบไม่ขาดและยังร่วมทำทุกกิจกรรมแม้จะต้องทรงงานของสำนักพระราชวังควบคู่ไปด้วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์รับหน้าที่สอน3วิชาหลักมองว่าการเรียนวิชากฎหมายมีความยากแต่ทุกครั้งที่มีข้อสงสัยพระองค์ก็จะทรงสอบถามและขอคำแนะนำและจะสามารถทำข้อสอบผ่านไปด้วยดีจนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2
2: กิจกรรมต่างๆท่านก็ร่วมกิจกรรมนะครับอย่างกิจกรรมทางวิชาการหรือว่ากิจกรรมทางงานนิติศาสตร์เช่นเมื่อกี้ผมนึกถึงเรื่องนึงวัลลภีปีแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ทูลเชิญท่านว่าท่านจะมาร่วมขบวนพาเหรดด้วยไหมวัลลภีคือวันที่7สิงหานะครับที่เราเรียกว่าเป็นวันบิดากฎหมายไทยก็คือกรมหลวงราชบุรีทางธรรมศาสตร์ในปกติก็จะมีจัดกองแปะนำขบวนแล้วก็เดินจากท่าพระจันทร์ก็คือฝั่งธรรมศาสตร์ข้ามไปฝั่งสนามหลวงแล้วก็ไปถึงศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีท่านก็ร่วมด้วยทีนี้ก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องกราบกับพื้นนะฮะทางผู้ติดตามก็ประมาณก็ตกใจว่าถ้าจะกราบลงไปเลยเหรอทำไมไม่หาพระสุจเนหรือว่าพรหมมาลองให้ท่านท่านบอกไปต้องแล้วผมก็ประทับใจที่เห็นท่านกราบลงไปที่สนามหญ้าเหมือนนักศึกษาทั้งหลายนะครับแล้วก็แยกผู้หญิงแถวหนึ่งผู้ชายแถวหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนะครับ
0: ขณะที่ศึกษาอยู่ยังทรงหาประสบการณ์ผ่านการดูงานนอกสถานศึกษาทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวบ้านกาญจนาภิเษกและศาลอาญารวมถึงศึกษาดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมักจะตั้งข้อสงสัยและสอบถามหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสำเร็จการศึกษายังนำความรู้ด้านนิติศาสตร์สานต่อเป็นพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชน
2: หลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์พูดจริงๆเราภูมิใจนะครับท่านทรงภารกิจซึ่งบางอย่างไม่มีใครสนใจอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าตอนถวายการสอนวิชาวิธีที่ความอาญามีเด็กเยาวชนเนี่ยแหกศาลพินิจและคุ้มครองเด็กก็เลยมีโอกาสกราบบังคมทูลท่านว่าถ้าท่านทำงานแล้วมีพระบารมีเนี่ยอยากให้ท่านดูปลายน้ำหน่อยเพราะเรือนจำไม่มีใครสนใจนะเพราะนั้นชีวิตในเรือนจำเนี่ยก็โทษทีนะครับก็อิเล็กเก็ตขาดนะก็ด้วยพระบารมีที่ท่านไปทำนะครับก็ภูมิใจที่ท่านมาทำเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการดูแลเด็กและหญิงเรือนจำนะที่สำคัญก็คือแบ่งครอบครัวนะที่สหประชาชาติยอมรับแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานเกี่ยวต่างที่เกี่ยวข้องก็สนองพระดำริค่อนข้างมากนะครับแล้วผมคิดว่ากลุ่มบรรณาเลเบลทั้งหลายเนี่ย ก็ถูกเปลี่ยนไปโดยเฉพาะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชก็ได้มีการทำปุริธิ ช่ไหมครับที่ราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งจริงผมก็เคยไปดูช่วงที่ผมเป็นประธานที่ TIJ รัฐบาลเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปดูก็มีความเปลี่ยนแปลงก็เสียดายที่ท่านจากไปนะครับแต่ผมคิดว่าในขณะเดียวกันเราก็ควรอยากให้สืบสานพระปณิธานในการปฏิบัติงานในเรื่องหลักนิติธรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท่านตั้งใจเลือกการเรียนกฎหมาย
1: สิ่งที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของศาสตราจารย์สุรศักดิ์ก็คือความมุ่งมั่นในการศึกษาวิชากฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจนสามารถเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านนิติศาสตร์ให้กับรุ่นน้องได้และยังทรงช่วยเหลือประชาชนจึงอยากให้คนรุ่นหลังร่วมสานต่อปณิธานของพระองค์ต่อไป
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดเมื่อปีพ.ศ.2553เพื่อทรงสืบสารแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันเป็นทั้งพื้นที่ฝึกอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราด
0: พื้นที่สีเขียวกว่า 1,000 ไร่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองตราดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ต้องขังราชทัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำเพื่อทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา5เดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น18รุ่นได้เรียนรู้ด้านการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนรวมถึงวิชาชีพแขนงต่าง
4: ๆท่านก็มองว่าผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังที่มีความผิดเป็นนิสัยท่านก็มองว่าเป็นผู้ก้าวแค่ผู้ก้าวพลาดเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาในเรื่องที่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับการอบรมเนี่ยไปปรับใช้โดยที่หลักสูตรที่เราให้เขาไปเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมาย
0: จากนั้นในปี2562เสด็จมาทรงเปิดร้านกาแฟอินสปายบายปรินเซสและอาคารนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงติดตามการดำเนินงานและเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรวม4ครั้งปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำยังได้รับการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดมีทั้งแปลงกาแฟสวนดอกไม้บ้านต้นไม้ศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขไทยหลังอานสวนสัตว์ขนาดเล็กและสวนทุเรียนเป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นนักกฎหมายผู้ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังนะคะโดยโครงการในพระดำริต่างๆหลายโครงการได้สะท้อนภาพของพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้านหนึ่งก็คือการที่ทรงเป็นนักอ่านอีกด้านคือทรงเป็นศิลปินทรงใช้ทั้งงานเขียนและงานศิลปะเยียวยาผู้ต้องขังคุณอรสมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563สาขาวรรณศิลป์ได้เล่าเรื่องราวบางช่วงบางตอนที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านค่ะ
5: ภาพชัดเจนเมื่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือทรงเป็นนักกฎหมายผู้ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังค่ะโดยโครงการในพระดำริต่างๆหลายโครงการสะท้อนภาพของพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้านหนึ่งการที่ทรงเป็นนักอ่านอีกด้านทรงเป็นศิลปินค่ะทรงใช้ทั้งงานเขียนงานศิลปะ ควบคู่กันไปเพื่อเยียวยาผู้ต้องขังวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณอรสมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563สาขาวรรณศิลป์ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านและปัจจุบันก็ยังดำเนินโครงการอยู่หลายโครงการสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: อาจารย์คะอยากให้เล่าถึงพระปณิธานของพระองค์ท่านที่มีต่อผู้ต้องขังหน่อยค่ะ
6: ค่ะคือจริงๆก็อย่างที่เราทราบกันน่ะนะคะว่าคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลเนาะทีนี้ขออนุญาตเรียกท่านว่าพระองค์พาตามที่เราถนัดกันน่ะนะคะคือก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าฟ้าที่เข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสเนาะต้องบอกว่าต้องอยากจะใช้คำว่าพระองค์พาเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปทำกิจกรรมในเรือนจำนะคะถึงตอนนี้ก็17ปีแล้วคือถ้าไม่มีพระองค์ท่านถ้าไม่มีมือที่เอื้อมมานะคะแล้วก็ถ้าไม่มีใจหรือไม่มีดวงตาที่ท่านมองเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังเนี่ยสิ่งดีๆหลายๆอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
7: ค่ะแต่อาจารย์ดูแลในเรื่องของการเขียนงานวรรณกรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อนำไปดูแลผู้ต้องขังเนี่ยค่ะมันทำได้ในแบบไหนคะ
6: ค่ะคือด้วยความที่ตัวเราเนี่ยก็มีต้องบอกว่ามีต้นทุนเนาะเป็นนักเขียนสารคดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าคือก็มีโอกาสที่พระองค์พาก็เรียกว่าประทานโอกาสเนาะให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยท่านให้ไปเขียนงานเล่มหนึ่งนะคะ เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านทำให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเปิดนะคะก็ไปเก็บข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ในวาระนั้นเนี่ยเราก็ถือว่า เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำตามความฝันของตัวเองสักทีก็เลยกราบทูลท่านว่าเรามีความฝันอย่างหนึ่งคือเราอยากจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้เขียนเรื่องราวของตัวเองเป็นอุทาหรณ์สังคมคือเหมือนกับว่าต้องใช้คำว่าของที่เสียไปแล้วเนี่ยเนาะมันไม่ควรจะเสียเปล่าก็ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นเสมือนครูให้กับผู้อ่านนะคะท่านก็เปิดโอกาสให้ได้ทำก็คือ เริ่มต้นขึ้นที่เรือนจำกลางบางขวางในวันที่25พฤศจิกายนปี2553นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปแล้วก็นักเรียนก็เรียนกันประมาณ30คนหลายคนเนี่ยมาเรียนเนี่ยทั้งที่ขาเนี่ยยังมีโซ่ตรวนอยู่รุ่นหนึ่งเราก็รับ30คนก็จะมีนักเรียนประมาณ 6-7 คนที่มาเรียนโดยที่ขายังอยู่ในตรวนนะคะแล้วก็พระองค์พาเนี่ยท่านก็ตรัสว่าถ้าท่านอยากจะมีโอกาสมาเหมือนกับมาดูมาชมการสอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ของเราอะนะคะพอดีตอนนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเสร็จแล้วคือสอนเสร็จแล้วก็เลยตอนนั้นท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านชาชายสุทธิกรมก็บอกว่าอย่างนั้นก็จะทรงมาประทานประกาศนียบัตรได้ไหมท่านก็มานะคะแล้วก็เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์หลังจากที่โครงการเสร็จแล้วก็พวกลูกศิษย์เนี่ยเขาก็จะมีความแบบปิติยินดีมากเลยว่าเขาได้รับตรงนี้นะคะพระกรุณาจากท่านนะคะแล้วก็มีความสุขก็วันนั้นนี่ก็เป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของเขานะคะแล้วก็สมัยที่ท่านเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็รู้มาจากอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ท่านหนึ่งคือคุณหมอจอนเลอวิทบรพงศ์เนี่ยคุณหมอจอนบอกว่าพระองค์พาเนี่ยก็ประทานเงินคือเงินค่าขนมของท่านเนาะสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเดือนละ 2,000 คือก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าดูแล้วก็รู้สึกน่ารักแล้วก็ดูมีความเมตตาก็ประทานเงินเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยทุกเดือนให้กับโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอนนั้นนะคะสมัยที่ท่านเรียนเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าบางทีคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ทราบก็เลยอยากจะเล่าตรงนี้นิดนึงค่ะ
7: ค่ะเล่มโปรดจริงๆแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่ามีเล่มไหนแล้วก็เป็นเล่มที่ถูกนำไปให้กับผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ด้วย
6: อันนี้คือหนังสือเยอะแยะค่ะเยอะแยะเราก็ไม่ทราบว่าคือเป็นหนังสือมือสองของท่านเนาะที่ท่านอ่านแล้วค่ะเราก็ไม่อาจจะบอกได้เพียงแต่ว่าบอกได้โดยภาพรวมๆว่าท่านเป็นนักอ่านนะคะเป็นนักอ่านแล้วก็อ่านหนังสือทุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการที่ท่านอ่านหนังสือทุกประเภทเนี่ย

0: เราเชื่อว่าคนที่อ่านหนังสือจะเกิดปัญญาเนาะเกิดความเข้าใจชีวิตค่ะอันนี้ท่านน่าจะมีสิ่งนี้ในตัว
1: นอกจากนี้ยังเป็นพุทธศาสนาท่านดำ

0: ตาบอดนะคะก็นักเรียนชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายในบางขวางเนี่ยก็มาเรียนกันแล้วก็จากนั้นก็มีการในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมที่จิตอาสาเนี่ยหลากหลายมากเช่นถักบวกถวายพระนะคะคุณผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะที่ถักแล้วก็มีทำอะไรฮะคือผ้าพันคอให้คนแก่อย่างนี้ค่ะพอถึงเวลาเราก็พวกครูก็เอาไปมอบต่อแล้วก็ที่รู้สึกว่าน่าดีใจมากเลยน่าปิติก็คือว่ามีการเอาหนังสืออักษรเบรนเนี่ยไปให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดที่แพร่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอแทรกนิดนึงนะคะนิดนึงคือหลังจากนี้เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องมาก็เป็นโครงการนิทานสร้างสุขซึ่งเอาพวกลูกศิษย์นี่แหละมาเรียนคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่มีความสดใสมันมีความน่ารักมีความบริสุทธิ์สะอาดนะคะต่อให้เขาเป็นอาชญากรก็นะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยากดึงส่วนที่ดีงามส่วนที่นุ่มนวลอ่อนโยนที่สุดของมนุษย์นะคะเราก็ทำในนามโครงการกำลังใจนี่แหละแล้วก็เชิญพวกเทพของนิทานทั้งหลายอย่างอาจารย์เกริกยุ้นพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์รู้สึกจะใช่ค่ะแล้วก็มีอาจารย์ชีวันวิสาสะอาจารย์ระพีพันธ์พัฒนเดชพวกนี้นะคะเข้าไปพัฒนเวชพูดผิดขอโทษค่ะก็เข้าไปสอนแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีวิธีการสอนก็คืออ่านนิทานให้นักเรียนฟังเลี้ยงเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นเขาจะให้นักเรียนเนี่ย2คนเนี่ยจับคู่คือหมายถึงนักเรียนก็30คนก็15คู่นักเรียน2คนจับคู่กันแล้วก็ผลัดกันอ่านนิทานให้กันฟังและภาพที่เราเห็นเนี่ยซึ่งมันอยู่ในใจเราเสมอแล้วเราคิดว่าเราชีวิตเราไม่น่าจะได้เห็นภาพนี้แต่เห็นแล้วดีรู้สึกปิติมากก็คือลูกศิษย์2คนซึ่งจะว่าไปก็คือเขาอยู่ในวิธี
1: ทีนี้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ค่ะอาจารย์ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปอย่างไรคะ
0: คือทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานเล็กๆของเราอยู่นะคะก็ทำในนามของกลุ่มเพื่อนหลังกำแพงเหมือนกับเราต่อยอดออกมานะคะคือจัดหาเจ้าภาพพระพุทธรูปเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปจากบางขวางเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยจัดหาเจ้าภาพแล้วก็นำพระพุทธรูปเหล่านี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆถึงตอนนี้เนี่ย10ปีผ่านไปเนี่ยก็พระพุทธรูปจากบางขวางเนี่ยมีอยู่ในทุกโรงพยาบาลอำเภอคือโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลจังหวัดด้วยทั่วประเทศแล้ว1950องค์แล้วก็มีนำไปถวายวัดในเนปาลเนปาลก็เป็นแดนพุทธประสูตรนะคะแล้วก็อินเดียแดนพุทธตรัสรู้และปรินิพานแล้วก็บังกลาเทศซึ่งครั้งหนึ่งพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองก็เนี่ยค่ะรวมแล้ว 1,950 องค์แล้วตอนนี้จะเป็นแบบล็อตสุดท้ายที่เราจะก็คิดว่าอยากจะทำแบบเป็นเหมือนกับน้อมเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาด้วยก็เราจะนำไปมอบตามบนดอยนะคะ
1: วันนี้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวของพระเมตตาของพระองค์ท่านนะคะทั้งพระวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นด้านงานสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายประกอบกับด้านวรรณศิลป์แล้วก็พุทธศาสนาด้วยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ทรงคุณอุปการแล้วก็จะประทับใจอยู่ในหัวใจของคนไทยสืบไปนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: ส่วนช่างภาพชาวจังหวัดตรังก็เปิดเผยความทรงจำครั้งถวายงานบันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเสด็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563โดยระลึกถึงความมุ่งมั่นขณะทรงงานเสด็จเข้าถึงประชาชนทุกจุดด้วยพระองค์เองทรงเรียบง่ายเป็นกันเองนี่เป็นภาพถ่ายเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือและพระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนธันวาคมปี2563 เป็นเกียรติ

0: สูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของนายวราวุฒิวิญญรัตน์และนายนัทนาคนิยมช่างภาพชาวจังหวัดตรังซึ่งมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดด้วยการเข้าร่วมบันทึกภาพระหว่างการเสด็จเยี่ยมประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยนายวราวุฒิและนายนัทเล่าว่าพระองค์ทรงร่วมประกอบอาหารและจัดทําข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งทรงนําถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไปพระราชทานแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองท่ามกลางสถานการณ์ความเดือดร้อนของประสบกนิกรจํานวนมากซึ่งบางครอบครัวต้องอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอาศัยในเต็นท์ริมถนนโดยสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนด้วยความทุ่มเททรงปฏิบัติพระภารกิจอย่างคล่องแคล่วเรียบง่ายและทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเองทรงทักทายพูดคุยกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่พระองค์ยังคงเสด็จเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด
1: โอ้ประทับใจหลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องแบบท่านแบบทรงแบบเป็นกันเองทรงทำงานแบบรู้จักเหน็ดเหนื่อย
2: แล้วก็ไม่มีพิธีปิดกล่องที่มากมายครับผม
3: เช่นท่านที่ไม่มีพิธีกล่อง
2: เช่นขบวนรับเสด็จก็จะเป็นขบวนเล็กๆอย่างเงี้ยครับตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เวลาท่านเจอราษฎรนะฮะเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงโควิดเนาะปลายโควิดไหมฮะ
1: โควิด
2: ปลายโควิดท่านก็ไม่ได้ที่จะใช้คำว่าอะไรฮะหลังไม่ใช่รังเกียจอ่ะ
1: ไม่มีฮะไม่รังเกียจเลย
2: ก็สามารถจับมือราษฎรครับไปพูดคุยกับราษฎรได้ครับผมแต่ยังอยู่ในมาตรการป้องกันนะฮะยังมีใส่แมสบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่างภาพทั้งสองคนได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยและเสื้อที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันส่วนข่าวการสิ้นพระชนก็ได้สร้างความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมหวังว่าจะมีผู้สานต่อเจตนารมณ์นี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเมตตาและความเสียสละของพระองค์ตลอดไป
0: ส่วนที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายน
4: สำหรับศึกในสนามการเมืองเวลานี้อาจจะเรียกได้ว่าฝ่ายค้านพรรคประชาชนเปิดหน้าชนค่ายสีน้ำเงินภูมิใจไทยอย่างชัดเจนผ่านการตรวจสอบภายใต้บทบาทของครม.เงาที่มีการวางตัวบุคคลเดินเกมและแนวรบอย่างเข้มข้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณยานีไว้ครูค่ะ
5: มหากาพย์แห่งสงครามการเมืองสองขั้วอำนาจในปัจจุบันเมื่อพรรคประชาชนค่ายการเมืองสีส้มเปิดหน้าชนสู้ศึกเต็มที่กับค่ายน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยผ่านสมรภูมิหักเหลี่ยมระบอบน้ำเงินจากเปิดแพ้แรกและไล่บี้ชนิดที่เรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มพร้อมหยิบยกชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืององค์กรอิสระและกลุ่มทุนเป็นกลุ่มก้อนอำนาจที่มีอิทธิพลและประโยชน์ต่างตอบแทนกันและกันแม้ฝ่ายค้านจะพยายามเดินเกมในกลไกตรวจสอบแต่อาจถูกสกัดในทุกทางหรือไม่อธิการยื่นประธานรัฐสภาเพื่อส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสอบปปช.ด้วยข้อกล่าวหาการใช้อำนาจมิชอบในการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยังลุ้นผลและรอคำตอบว่าท้ายที่สุดแล้วจะถึงมือประธานศาลฎีกาหรือไม่
6: จริงๆผมเองได้อธิบายไปพอสมควรแล้วนะครับว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินของพวกเราเนี่ยคือหมายถึงเครือข่ายทางการเมืองที่มีอิทธิพลนะครับมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกันทั้งในฝั่งการเมืองแล้วก็ในฝั่งของเศรษฐกิจด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สังคมช่วยกันวิเคราะห์ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานรัฐสภาเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะมาพิจารณาต่อกรณีนี้นะครับรวมถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบ

0: รวมถึงปปช.เองนะมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรถ้าจะมีการปัดตกขึ้นมาเนี่ยก็ให้สังคมช่วยกันตัดสินดีกว่าครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบอบสีน้ำเงินที่ผมได้กล่าวไว้หรือไม่ครับ
1: ไล่เลียงประเด็นที่พรรคประชาชนวางยุทธศาสตร์เดินเกมย้อนไปตั้งแต่กรณีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการวางคนเข้าสู่สภาสูงจนมีการเรียกขานสว.เสียงข้างมากในปัจจุบันว่าสว.สีน้ำเงินและเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นก็มีการหยิบยกความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลชุดก่อนที่มีการยกย้ายวางคนของกระทรวงมหาดไทยหวังเตรียมการเลือกตั้งที่อาจเอื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือไม่มาชี้เห็นไพ่ทางการเมืองของพรรคประชาชนทยอยเปิดผ่านยุทธศาสตร์เดินเกม2ทางคือครม.เงาพรรคประชาชนกับบทบาทส.ส.ในพรรคคู่ขนานกันในการตรวจสอบภายใต้การวางแผนจากคนฉากหลังที่เป็นกุนซือโดยฉากหน้ามีแม่ทัพใหญ่คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับบทบาทนายกเงาวางประเด็นการตรวจสอบตีแผ่ต่อสังคมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงตั้งแต่เรื่องความคุ้มค่าชอบด้วยกฎหมายของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายวีรยุทธการชูฉัตรและไล่บี้ต่อปมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยที่นายวิโรจน์ลัคนาอดิศรเดินสายยื่นองค์กรอิสระต่างๆตรวจสอบควบคู่กลไกในสภากรรมการการพัฒนาการเมืองลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ขณะเดียวกันยังมีไพ่เด็ดในมือกับปมความไม่ชอบมาพากลภายใต้ข้อสังเกตการทำโครงการล็อกสเปคเอื้อพวกพ้องกับโครงการไทย AI พาสปอร์ตที่รับหน้าที่ตรวจสอบโดยนางสาวลักษณ์ชนกศรีนอกและนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและยังมีเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ขับเคลื่อนอยู่ส่วนการเอาผิดปปช.เรื่องของการยกคำร้องคดีซุกหุ้นในศักดิ์สยามเจ้าของเรื่องนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลตามเรื่องอยู่ขณะที่ปมจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตเอาผิดกกต.นายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองรับผิดชอบสอดคล้องกันนี้เรื่องคดีหัวสว.นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ทวงถามเกาะติดอยู่อย่างนี้ไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: ส่วนเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการไทย AI พาสปอร์ตเป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการที่สะท้อนปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบเชิงรุกพร้อมกับจับตาการใช้เงินกองทุนนอกงบประมาณค่ะหลังจากหลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI พาสปอร์ตนายสุภอัตโบสุวรรณผู้ร่วมก่อตั้งแฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมก็มีการหยิบยกอีกประเด็นสำคัญก็คือที่มาของเงินงบประมาณซึ่งไม่ได้มาจากงบประมาณปกติแต่มาจากเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ซึ่งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีกองทุนในลักษณะนี้นับร้อยกองทุนซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนเหล่านี้ประชาชนมักไม่ค่อยรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการกำกับดูแลกันเองภายในหน่วยงานต้นสังกัดยกตัวอย่างโครงการ Thailand Fish AI ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังก็ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน
3: เรามีกองทุนอย่างเงี้ยอีกมันเป็นร้อยกองทุนใช่ไหมครับและการใช้เงินของกองทุนพวกในการกันทุนของพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนน้อยคนที่จะรู้ประชาชนน้อยคนที่จะได้ติดตามตรวจสอบนะครับและหน่วยงานแม้แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็น้อยองค์กรเนาะที่ได้จะรู้นะส่วนใหญ่ก็กำกับดูแลกันเองใช่ไหมเป็นกองทุนภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีในเชิงเช็คแอนด์บาลานซ์
2: มุมมองของเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ยังเห็นว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่สะท้อนปัญหาเรื้อรังของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะขณะที่ภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีออกมาตั้งคำถามถึงความผิดปกติอย่างต่อเนื่องแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงเช่นสตง.ปปช.และปปท.กลับยังไม่มีท่าทีเชิงรุกในการเข้ามาตรวจสอบโดยมองว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบมักจะเป็นแบบตั้งรับคือรอให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อนจึงค่อยขยับทั้งที่โครงการนี้มีข้อพิรุธหลายจุดสุ่มเสี่ยงจะทำให้รัฐเสียประโยชน์เช่นการร่างรายละเอียดโครงการหรือ TOR ที่ไม่รัดกุมและทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินงาน ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายประเด็นที่ภาคประชาชนตั้งคำถามต่อโครงการไทย AI Passport นักวิชาการจึง

0: ได้จัดทำการสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านแบบสอบถาม13ข้อโดยนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีประทุมระบุว่าได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนคู่ขนานไปกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองที่ประชาชนมีต่อโครงการนี้ในมิติต่างๆทั้งความคุ้มค่าการตอบโจทย์วัตถุประสงค์หรือเป็นไปตาม TOR หรือไม่รวมไปถึงการถามถึงความเชื่อในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1: ในสาระสำคัญอีกหลายข้อยังไม่ได้เห็นว่าจะมีแนวโน้มในการแก้ไขนะฮะหมายความว่าไงครับหมายความมันก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการตาม KPI ที่ตั้งไว้ก็ส่งผลต่อว่าเงินภาษีเราเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะสำเร็จได้กลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณค่าจะได้ตามนั้นไหมใช่ไหมครับผมก็ยังต้องทำงานวิจัยอันเนี้ยเพื่อที่จะออกผลในเชิงวิชาการนะฮะเพื่อเผื่อท่านปรับอะไรได้ก็ปรับตอนนี้ทั้งการปฏิบัติหรือจะเป็นอะไรอย่าบันทึกแนบท้ายสัญญานะซึ่งตามกฎหมายก็สามารถทำได้นะครับต่อให้ไม่แก้สัญญาทำบันทึกแนบท้ายสัญญาทำให้หลายอย่างมันละเอียดขึ้นนะฮะหรือสุดท้ายอ่ะก็คือไปใช้วัดผลโครงการนี้เพื่อให้คนไทยได้รู้ครับว่าโครงการแบบนี้มันสำเร็จไม่สำเร็จควรทำแนวนี้อีกต่อไปไหมหรือต่อไปอย่างมีแบบนี้อีกเลย
0: นายทันทีคาดว่าจะมีการสรุปผลสำรวจในสัปดาห์หน้าเพื่อ นำเสนอผลการสำรวจต่อสาธารณะรวมทั้งจะส่งให้กระทรวงดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการค่ะ
2: ยังมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่นะคะจัดกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดโครงการแลนด์บริดจ์เนื่องจากเห็นว่าจะนำมาซึ่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตรวมถึงให้สิทธิต่างชาติครอบครองที่ดินนานนับร้อยปีค่ะตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่ประชาชนได้อาศัยเป็นฐานทรัพยากรในการประกอบอาชีพมาอย่างยาวนานในกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือพ.ร.บ. SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งทางภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดขึ้นบริเวณลานประติมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่ประธานเครือข่าย SEC Watch ได้ตั้งข้อสังเกตถึงพ.ร.บ. SEC ทั้ง71มาตราที่จะส่งผลกระทบต่อภาคใต้หลายด้านเช่นชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นาน99ปีและสามารถใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นเขตปฏิรูปที่ดินกฎหมายนี้เป็นต้นทางของโครงการแลนด์บริดจ์ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
3: ครับประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องที่ดินครับเรื่องที่ดินเนี่ยต่างชาติจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสามารถเช่าที่ดินได้99ปีและสามารถเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราสูญเสียที่ดินสูญเสียทรัพยากรน้ำสูญเสียทรัพยากรแร่และหินซึ่งก็จะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้นะครับก็จะถูกด้อยศักยภาพและเหล่านี้นะครับเป็นแรงงานอยู่ประมาณสักเกือบ4ล้านคนในภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมาย SEC จากการที่รัฐนำที่ดินไปให้ต่างชาติและทรัพยากรน้ำทรัพยากรหินไปให้ต่างชาติเรื่องพวกนี้ครับจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เปลี่ยนสภาพภาคใต้ไปตลอดกาลเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีอายุครับ
2: เครือข่ายภาคประชาชนในภาคใต้ก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องยุติโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC พร้อมกับมีข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือให้ยื่นอภิปรายให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการแลนด์บริดจ์และสนับสนุนให้พรรคฝ่ายค้านจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยกระบวนการที่ชอบธรรมเพื่อให้เกิดแผนแม่บทที่ตรงตามศักยภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต้กิจกรรมที่ประชาชนในจังหวัดกระบี่จัดขึ้นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะไปรวมตัวชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล22มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ดูปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตั้งทีมพระพิรุณตรวจด่านชายแดนเฝ้าระวังทุเรียนเถื่อนแล้วก็สินค้าเกษตรปนเปื้อนสารแคดเมียม BY2 ทะลักเข้าไทยหลังจากจีนปฏิเสธการนำเข้าจากเวียดนามนะคะขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนออกมาเรียกร้องให้รัฐเอาจริงเอาจังในการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายจัดทำเอกสารจากไทยแล้วก็ส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ตลาดจีนค่ะ

0: ปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยทางด้านอดีตนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดและประธานสหกรณ์แปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกจังหวัดตราดยอมรับว่าในอดีตมีการนำทุเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยก่อนส่งออกไปจีนแต่ปัจจุบันขบวนการดังกล่าวค่ะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยอาศัยการจัดทำเอกสารจากประเทศไทยแล้วก็ไปสวมสิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ตลาดจีนกระบวนการในลักษณะนี้ต้องอาศัยผู้มีศักยภาพแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่จึงจะสามารถดำเนินการได้และส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนและเกษตรกรไทย
1: มันมีผลไหมมันก็มีผลเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนนี้มันก็เจอเพราะว่าเรื่องสารตกค้างถูกไหมฮะอันเนี้ยแล้วเวียดนามกับจีนมันอยู่แผ่นดินติดกันใช้ชื่อไทยในการส่งออกซึ่งเอกสารเนี่ยมันต้องสินค้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องมาประเทศไทยวิ่งแล้วเอกสารไปใช้ที่ปลายทางนั่นเลย
2: อ๋อคือทำเอกสารขึ้นมา
1: แล้วก็ไปใช้ปลายทางเลย
2: แล้วก็ใช้ปลายทางคือจากเวียดนามเข้าจีนเลย
1: เข้าจีนเลยอันนี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากลไกตรงนี้มันซับซ้อนซึ่งถามใครก็มีใครตอบแต่กระบวนการที่เอาเอกสารไปสวมแล้ววิ่งเข้าชายแดนอันนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบนั้น
2: คือง่ายกว่า
1: ไม่ต้อง
2: ผิด
1: ถ้าคุยคนไม่กี่คนก็จบแล้ว
3: ด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งด่วนให้ตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านชายแดนเพื่อสกัดทุเรียนสวมสิทธิ์ซึ่งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวก็มีอำนาจเต็มในการจับกุมดำเนินคดีหากพบการกระทำความผิดแบบซึ่งหน้าและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือการทะลักเข้ามาของทุเรียนเวียดนามที่จะลักลอบเข้ามาตามตะเข็บชายแดนในรูปแบบกองทัพมด
4: แล้วผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบและประเทศไทยเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับความเสียหายกับเกษตรกรไทยเนี่ยมันยั่งยืนจริงกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับไปเปิดตลาดทุเรียนคนเขาเสียเวลาทุ่มเทเวลาไปเท่าไหร่กลับกลายไปว่ามีคนไม่กี่คนที่เป็นเหลือบไรเรื่องเหล่านี้ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าต้องเอาจริงเอาจัง
0: นอกจากนี้ยังต้องตรวจติดตามไปจนถึงโรงงานแล้วก็ห้องเย็นเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายมาสวมสิทธิ์ด้วยเช่นกันพร้อมกับเฝ้าระวังสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารย้อมสีหรือว่า BY2 และแคดเมียมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จีนปฏิเสธการนำเข้าล่าสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงพื้นที่ด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามมาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย
3: อิสราเอลเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงในวันนี้นะคะหลังจากสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างกันขณะที่ชาวอิหร่านบางส่วนออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่เตรียมบรรลุข้อตกลงดังกล่าวกับสหรัฐค่ะชาวอิหร่านหลายสิบคนออกมาชุมนุมบนท้องถนนในกรุงเตหะรานเมื่อคืนที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลอิหร่านเดินหน้าเจรจาและเตรียมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับสหรัฐหลายคนตะโกนชื่อของผู้ที่อยู่ในคณะเจรจาทั้งโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและอัฟบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าทั้งคู่ยอมอ่อนข้อให้สหรัฐมากเกินไปและกำลังทำให้การสละชีพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดต้องเสียเปล่าการประท้วงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายที่ส่งสัญญาณว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามบรรลุบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานเพื่อยุติความขัดแย้งเร็วๆนี้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะมีการลงนามข้อตกลงกับอิหร่านวันอาทิตย์และช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันไปทั่วโลกที่อิหร่านปิดกั้นจะเปิดให้กับเรือทุกฝ่ายแล่นผ่านทันทีหลังมีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวค่ะช่วงนี้รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
5: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ

0: อร์จินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม
1: ก็คือว่า
0: สู่หน้าจอทีวี
2: ถ้าอยากดูเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
0: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 น. ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3

อติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 19:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เจ้าพนักงานลาดพระภูสายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: ัตมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลแล้วทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธาราม4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ของโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลพร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ของจังหวัดสระบุรีวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีส่งเปิดชมรม 2B No. 1และศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ที่โรงเรียนดำเนินโครงการ 2B No. 1มาตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ 2B No.มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิก 2B No. 1เป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองสร้างค่านิยมทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก 2B No. 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชื่นชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งเสาให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยเสาให้ลีลาศิลป์ถิ่นไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก 2B No. 1ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกกับอาสาสมัครมีการจัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความชอบและความถนัดของสมาชิกเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้นโคเวอร์แดนซ์คีตะมวยไทยอีสปอร์ตและงานศิลปะต่างๆจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 2B No. 1ของจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ 2B No. 1แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนมูลนิธิ 2B No. 1จังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวโครงการ 2B No. 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม 2B No. 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก 2B No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก 2B No. 1แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต 2B No. 1โดยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัด 2B No. 1ต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก 2B No. 1จำนวน 106,560 คนมีชมรม 2B No. 1จำนวน 408 ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 16 นาฬิกา 50 นาทีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยแต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผัดเปลี่ยนมาสวดผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตแอทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสทิเนชันระดับโลกมีช าวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันรวม 4,952 คนจาก37ประเทศโดยวันนี้มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะเลิศการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตแอทลอน2027ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีและทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสี่รูปวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนิยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมรุ่นที่28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษาครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดหัวลำโพงและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไพศาลศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดศอกทรายและวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 14:30 น.สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทายกาวาสเวลา 17:00 น.บริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีและครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออะไหล่อุบลและนายธนพลศรีพดุงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดมหาพุทธารามวัดทองธรรมชาติวัดโมลีโลกยารามวัดพนุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตและวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองคณะทูตานุทูตคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัย วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์ไปถวายสักการะพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามในสมุดหลวงด้วยความอาลัยรักและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงานในด้านต่างๆเพื่อประชาชนและประเทศชาติเสมอมาทำให้ผู้ที่เคยได้มีโอกาสถวายงานหรือได้รับพระกรุณาธิคุณรวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ต่างอาลัยอย่างสุดซึ้งอาทิผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอชกระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมโดยจะเปิดจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกนิษฐาดีมีนะคะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะเราขอไปเริ่มต้นที่ภาพงานอยุธยาพราย2026นะคะก็ย้ำว่าเมืองอยุธยาพร้อมโอบรับทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมค่ะเกิดเป็นงานพาเหรดของปีนี้ขึ้นมาที่ขบวนสวยงามนั้นมีแอนนาเสืองามเอี่ยมอินฟลูนักร้องดังไปร่วมกิจกรรมแต่ก็มีการปรับแต่งขบวนนะคะจากสีรุ้งสดใสจัดจ้านให้อ่อนลงด้วยโบดำและธีมสีของผู้นำขบวนพาเหรดพรายค่ะ

0: ขนาดเล็กตามหน้าอกเสื้อติดเพิ่มมากับผู้ร่วมงานอยุธยาพราย2026ค่ะที่หน้าขบวนมีแอนนาเสืองามเอี่ยมกับ Miss Universe Thailand 2565บนรถ3ล้อนะคะเธอเล่าเบื้องหลังว่าเปลี่ยนชุดค่ะจากเดิมเป็นชุดไทยดุสิตคุมโทนสีดำค่ะแต่ติดสัญลักษณ์ค่ะโบสีรุ้งเพื่อให้เข้ากับงานแทนส่วนท้ายขบวนนะคะปิดด้วยนาราเครปกระเทยค่ะอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเกิดที่อยุธยาเป็นแม่ค้าขายโรตีสายใหม่ด้วยนาราก็มากับชุดสีสันเลียนแบบสีของสายใหม่ไปด้วยเลยค่ะการแสดงออกของขบวนเป็นการรณรงค์ในเทศกาลพราย2026นะคะที่จัดกิจกรรมกันทุกเดือนมิถุนายนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นปีที่2แล้วค่ะในงานของการท่องเที่ยวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งปีนี้ค่ะสร้างมัสคอตน้องสายไหมขึ้นมาเป็นลูกสาวคนใหม่ของเมืองในแบบตุ๊กตาน่ารักสดใสต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะจัดกิจกรรมตามกำหนดเดิมนะคะแต่ว่าปรับแต่งขบวนให้มีบรรยากาศร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการถวายความอาลัยไปกับขบวนค่ะ
1: ใช่ชุดนี้ก็เป็นชุดไทยดุสิตค่ะที่จริงก็มีโอกาสได้เตรียมชุดอีกชุดหนึ่งไว้แต่ว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็อยากจะแสดงความไว้อาลัยรวมถึงแบบเขาเรียกว่าการผสานกับการเฉลิมฉลองก็ได้กลายเป็นแบบชุดไทยที่มีการปรับใส่เป็นโบลุ้งมาไว้ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้คาดคิดไว้ค่ะทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหมดใช่ค่ะ
2: นี่แหละมันจะดึงดูดการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจัดนั้นเพื่อคนอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อมีได้ความหมุนเวียนนะคะธุรกิจของพ่อค้าประชาชนหรือทุกหมู่เหล่า
3: สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะจัดว่าสาวประเภท2 LGBTQ เป็นหน้าที่ได้แค่แต่งหน้าเป็นเบื้องหลังแต่วันนี้เราได้รู้เลยว่าเราเป็นได้ผู้จัดเราเป็นหมอพยาบาลทุกอาชีพมีหลากหลายอาชีพมากที่ใช้ LGBTQ ในการเป็นพนักงานเรารู้สึกดีใจตรงนี้มากอย่างตัวนาราเธอก็ไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์เรายังเป็นผู้จัดเรายังเป็นแม่ค้าเราสามารถได้เป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนได้เห็นรู้สึกว่าอันนี้เราเป็นการแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะ
0: ความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์หน้าเวทีของไฮอภาพรนครสวรรค์นะคะก็ต้องทำให้สุดตามที่ลูกๆค่ะในสาย LGBTQ+ ยกให้เป็นแม่อีกคนหนึ่งนะคะจากเพลงที่สนุกและการที่ศิลปินให้เกียรติในการแสดงออกถึงความแตกต่างหลากหลายค่ะทั้งเพศรูปร่างผิวพรรณสิทธิความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ซึ่งน้องๆก็มองว่าพี่ไฮเป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งนะคะที่รณรงค์เพื่อสังคมไปกับงานแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาจัดที่กรุงเทพเป็นหลักก่อนขยายไปยังจังหวัดที่มีความพร้อมและให้ความสำคัญกับกลุ่มเพศหลากหลายหวังว่าปีต่อไปจะมีจังหวัดที่ขยับมาทำเรื่องรณรงค์ความเท่าเทียมมากขึ้นค่ะส่วนนักร้องลูกทุ่งดังบอกนะคะว่ามาขึ้นเวทีนี้ด้วยชุดสีรุ้งตามธีมของงานค่ะแต่ว่าใจถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอเพราะเคยเข้าเฝ้าในโอกาสต่างๆถึง4ครั้งเป็น4ครั้งที่ประทับใจไม่ลืมค่ะ
4: จริงๆงานนี้จริงๆเราไม่ได้เจอกันก็ได้อะคือเราน้อมรับอยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ท่านก็ยังให้ประชาชนแบบทำงานได้ทำงานต่อได้จัดรื่นเริงได้แต่ก็รู้จักกาลเทศะกราบพระบาทเลยนะคะจริงๆอยากจะพูดเป็นภาษาแบบแต่เราก็ใช้เป็นคำแบบสามัญชนกันละกันเนาะเพราะว่าไม่ถนัดภาษาเบื้องบนราชศัพท์ใช่ไม่ถนัดตรงนั้นจริงๆไฮได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้ถวายงานกับพระองค์ท่านประมาณ4ครั้งครั้งแรกเลยก็ปีที่เลิกแล้วค่ะยังไม่ดังเลยก็นั่งกระติดๆท่านก็นั่งแล้วก็เราก็ไปถวายงานว่าเรามาช่วยงานนะแล้วตลกแล้วก็คนมีชื่อเสียงทั่วประเทศก็ไปตรงลานพระลูกส่งมากันก็ช่วยกันตั้งแต่6โมง4โมงเย็นจนถึงตีสองไฮก็อยู่ตรงนั้นน่ะก็จะมองพระองค์ท่านเป็นกันเองมากแล้วก็ล่าสุดก็น่าจะประมาณ 3-4 ปีเนี้ยค่ะที่จะที่ผ่านมาเนี้ยค่ะแม่ได้รับแม่ดีเด่นแล้วก็ท่านก็เหมือนเราอ่ะเจอคนแก่แล้วก็แบบแพ้คนแก่แก่ท่านก็ได้ตรัสกับแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูเสร็จงานนี้หนูก็ไปหาแม่หนูเหมือนกัน
0: นอกจากมินิคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้นะคะสีสันถนนรอบกรุงก็ปรับ

0: แต่งให้เข้ากับบรรยากาศของงานอยุธยาพรายด์2026ค่ะใช้สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของอยุธยาเข้ามาผสมผสานทำให้งานมีทั้งสีสันเมืองอยุธยาและความเป็นสากลในการสนับสนุนสิทธิเสรีภาพนะคะในบ้านเราค่ะจัดงานใหญ่ที่กรุงเทพและภูเก็ตมาก่อนต่อมาก็ขยายไปในภูมิภาคทั่วไทยเช่นนครราชสีมาเชียงใหม่พัทยาค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงนะคะจบแล้วชวนคุณผู้ชมดูละครกันต่อสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: เรียนแย่แบบนี้ทำอะไรกิน
1: หนูก็เรียนแย่เหมือนกันแหละ
0: สนุพ่อรู้ไหมที่ผมไม่อยากอยู่ที่เนี่ยก็เพราะพ่อนั่นแหละ

สอนเกรดแย่ขนาดเนี้ยแล้วมันจะเอ็นติดมั้ยเนี่ยคิดไว้ยังอ่ะว่าอนาคตตัวเองอ่ะจะเอายังไงแกหัดดูน้องมาหน่อยสิวะแกไม่อายสันมาบ้างหรือยังไงไป

0: แกตั้งใจเรียนแบบนี้ต่อไปดีละเผื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้พี่แกได้บ้างไปช่วยกันซ่อมรถ
1: ครับพ่อ

0: ยกตึ๊บ
1: โอ๊ยแป๊บนึงพ่อแป๊บนึง
0: โอ๊ยจับเอาละ

0: นี่ก็เล่นอะไรอ่ะเอาผ้าออกไปดิอย่าเล่นแบบนี้เข้าใจไหมฉันถามว่าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: ฉันก็
1: เข้าใจครับ
0: แกก็เหมือนกันในสอนคอยดูแลน้องบ้างสิถ้าว่างก็พาออกไปเล่นข้างนอกบ้างแล้วก็สอนมันด้วยว่าการเป็นเด็กผู้ชายมันต้องเป็นยังไง
2: พ่อไม่สอนมันไม่ได้เลยแล้วจะให้ผมสอนด้วยนะ
0: ไอ้สอน
2: โทษครับ
3: แกไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงกับพ่อแบบนี้แค่นี
0: ้พ่อเขาเสียใจมากแค่ไหนที่แกเกิดไม่ผิดเพศอะ
4: พ่อคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ป่ะผมเข้าใจนะ
5: สัน
6: สัน

0: พ่อคิดแล้วอยู่ดูพูดอย่างนั้นอ่ะ
1: คิดบ้างป่ะว่าอาศัยเขาเสียใจแค่ไหนอ่ะ
2: เซฟพ่อเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกนะเขาก็แค่พังปากพูดไปแหละเวลาโมโหเขาก็เป็นแบบนี้แหละ
1: พ่อต้องไปขอโทษสันพ่อได้ยินไหมเนี่ย
3: ได้ยินไม่ได้หูหนวก
1: ก็รีบไปขอโทษสันเขาจะได้ไม่คิดมาก
3: ไม่ไปเว้ยไม่อยากเห็นหน้ามัน
1: นี่การเช่าผู้ชายนี่มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอพ่อไม่พอใจที่อาศัยเขาเป็นเกย์ใช่ป่ะพ่อไม่พอใจเซฟด้วยป่ะ
3: พ่อจะไม่พอใจแกเรื่องอะไร
1: ถ้าเซฟจะบอกว่าเซฟชอบผู้ชายอ่ะแบบนี้เรียกว่าเกย์ป่ะ
3: ไปเซฟแกจะมาพูดไปเรื่อยเปื่อย
1: เซฟพูดจริง
3: แกเอาเรื่องนี้มาพูดล้อเล่นนะเว้ย
1: เซฟไม่ได้พูดเล่นจะเรียกว่าเกย์หรืออะไรก็เหอะเอาเป็นว่าเซฟยอมรับแล้วกันว่าเซฟชอบไอ้กายอ
2: ่
1: ะ
2: เซฟอย่าไปประชดพ่อเขาอย่างนั้นสิลูก
1: เซฟไม่ได้ประชด
3: ไม่จริงอ่ะแกกำลังกวนประสาทฉันอยู่แกอำฉันอยู่แน่
1: ๆหน้าเซฟดูล้อเล่นเหรอ
2: เซฟ
3: ป้ากันไปใหญ่แล้วมาพูดอะไรกับลูกมาสักหน่อยสิ
2: คือฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าลูกก็ชอบผู้ชายอ่ะ
3: พ่อพูดเลยสักหน่อยสินี่หลานพ่อมันจะเป็นไปอีกคนนึงแล้วนะ
4: พ่อท่านายสอน
3: พ่ออะไรล่ะพ่อก็พ่อเป็นคนสอนผมเองว่าลูกผู้ชายควรจะเป็นยังไงนี่เขียนนิยายไว้จนประสาทกลับไปแล้วเหรอ
4: คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งคนเรามันก็เปลี่ยนกันได้เว้ยแต่ข้าไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอีกแล้ว
3: พ่อถามจริง
4: ไอ้สอนจริงๆแล้วไอ้สันนั้นเป็นเด็กดีนะไม่เคยทำความเดือดร้อนอะไรให้พ่อเลยข้าเองต่างหากที่ผิดที่ไปต่อต้านมันแล้วที่ผ่านมานะข้าเป็นห่วงเองมากกว่าไอ้สันอีก

0: เป็นไรปะเนี่ย
1: ตอนในสันเด็กๆมันมักจะชอบมาทำกันบ้านอยู่ที่เก้าอี้นั่น

0: ไม่เคยต้องสั่งอะไรมันเลยมันรู้หน้าที่แล้วก็ใช้เวลานั่งอยู่ตรงนั้นเป็นเวลาชั่วโมงบางทีก็สองชั่วโมงพัดลมก็ไม่เปิดปู่ก็ไม่เคยถามมันเลยว่าร้อนไหม
1: ถ้าปู่ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรสั่งเนี่ยไม่พูดเขาตรงอ่ะ
0: มันก็นานแล้วเนาะ
1: นานอะไร
0: ที่มันกลายมาเป็นแบบนี
1: ้ปู่จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเหรอ

0: พ่อถามจริงไปทำเขาโกรธขนาดนั้นเนี่ยไม่รู้สึกผิดหรือคิดอยากจะไปง้อเขาบ้างเลยเหรอ
1: ไม่อะปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของพ่อ
0: พูดอย่างนี้คือจะตัดขาดเลยใช่ปะ
1: ก็แล้วแต่มัน
2: ยังไงเราก็ตัดขาดกับสันเขาไม่ได้
1: เดี๋ยวเล่นใหญ่ไปหน่อยเลยนะมาดไม่ได้สนิทกับสันมันขนาดนั้นสักหน่อย
2: เราติดเงินสันเขาอยู
1: ่ติดเงินอะไรพี่ไม่เคยไปยืมเงินอะไรมันเลยนะ
2: ฉันนี่แหละเป็นคนไปยืมก่อนหน้านี้ที่เงินหมดบัญชีค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆในบ้านอะเงินสันเขาทั้งนั้นแล้วรู้ไหมว่าที่ทุกอย่างมันรันต่อไปได้เนี่ยก็เพราะว่าสันเขามีส่วนช่วยถ้าไม่มีเขาเราไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรอก

0: ทษนะของงวดก่อนอ่ะพี่ก็ยังหามาคืนไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยครับพี่มาดนี่ไว้มีเมื่อไหร่ค่อยมาคืนผมนะตอนนี้ที่บ้านแย่มากเลยใช่ไหม
0: ก็แย่นั่นแหละนี่พี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอายังไง
1: ค่อยๆหาทางไปนะพี่เดี๋ยวผมรีบโอนให้เลย
0: ขอบคุณนะขอบคุณเรามากๆเลยพี่เก่งใจเรามากเลยอ่ะพี่จะไม่ลืมเลยขอบคุณมากจริงๆนะและที่ฉันปิดบังไว้ไม่บอกใครเพราะถ้าทุกคนรู้ก็คงไม่ยอมให้ฉันรับเงินจากสันเขาใช่ไหมล่ะสันเขารักทุกคนมากๆนะเขาถามฉันตลอดว่าพี่สอนสบายดีไหมทำงานอะไรอยู่คุณพ่อสุขภาพเป็นยังไงบ้างเซฟกับสโนมีเงินพอจ่ายค่าเรียนพิเศษหรือเปล่าสันนะเขาเห็นว่าเราเป็นครอบครัวของเขาแล้วเราล่ะเราทำอะไรดีๆให้เขาบ้างไม่ทำไม่เท่าไหร่หรอกนี่ยังจะไปพูดจาทำร้ายจิตใจเขาแบบนั้นอีก

0: ล้วพ่อทำอะไรกินหนูก็เรียนแย่เหมือนพ่อนั่นแหละ
1: สนุก
2: ถึงพ่อสอนหนูขอโทษค่ะที่พูดไม่ดีกับพ่อต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วค่ะสโนรักพ่อสอน
3: สโนอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่อะขึ้นไปอ่านหนังสือก่อนไป

0: อะไรของแกอีก
1: เฟมจะไปคุยกับอา
0: อาว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะทุกอย่างมันก็เคลียร์แล้วนี
1: ่เคลียร์อะไรล่ะอายังไม่มีอะไรเคลียร์สักอย่างเลยให้เซฟไปนั่งกินข้าวไปเพื่อเฉยก็ได้นะ
2: สัญญาเลยว่าจะนั่งเงียบๆไม่พูดสักคำ
1: เซฟรู้สึกผิดแทนพ่อกับปู่จริงๆอ่ะ
0: ก็ได้จะมากี่โมงอ่ะ

0: เซฟมาส่งแค่นี้แหละต่อไปไปคุยกันเองนะ
1: ห้องซื้อมาเท่าไหร่ล่ะ
2: 4 ล้าน
1: แล้วต้องผ่อนกี่ปีเนี่ย
2: ก็10 กว่าปีอ่ะถ้ามีเงินก็จะทยอยโปะแล้วนี่มากันทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าแค่จะมาดูห้องผมเฉยๆ100 วัน 1,000 ปีไม่เห็นอยากจะมาเลย
1: มีอะไรก็พูดไปสิ
3: ฉัน
1: สักที

0: ฉันขอโทษนะที่พูดกับแกแรงไปใจจริงแล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกแต่ตอนนั้นฉันสติแตกเพิ่งทะเลาะกับสโนว์มาด้วย
1: แค่นี้เหรอ
0: เปล่าแล้วก็ขอโทษกับทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยในสายตาแกฉันคงเป็นพี่ที่ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหม
1: ใครบอก
0: หน้าแกก็รู้แกด่าฉันอยู่ในใจ
1: ก็ด่าจริงอะไรแต่ไม่ได้ด่าพี่เพราะว่าพี่ไม่ได้เรื่องที่ด่าพี่เพราะว่าพี่ไม่เคยอยู่ข้างฉันตั้งหากเวลาที่พ่อว่าฉันพี่ไม่เคยที่จะแบบช่วยพูดให้ฉันเลย
0: ทุกเวลาพ่อว่าฉันแกก็เฉยเหมือนกันนั่นแหละ
1: ทำไมจะให้เจ้ากันงั้นเหรอ
0: ใช่แบบนั้นคือฉันก็เพิ่งรู้มาจากบ้านนะว่าแกน่ะคอยแอบช่วยเหลือที่บ้านมาตลอดฉันมองแกผิดไปนะสันขอบใจนะ
1: พูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลย
0: ฉันบอกว่าขอบใจ
1: จบแล้วใช่ไหม

0: ยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอ
1: ตั้งใจว่าจะคืนนานแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้ว
1: นั่นสินะพ่อผิดเองที่ไม่กล้าเลยเอามาคืนช้าไปขอโทษด้วยที่ผ่านมาเองคงลำบากมากใช่ไหมทำได้ดีสมกับที่เป็นเองแล้วต่อไปถ้าลองว่าเองก็กลับไปกินข้าวที่บ้านกับพวกเรานะ
2: I'm sorry.

0: ือพ่อตกลงพ่อจะรอคิวผ่าตัดจริงๆใช่ไหม
1: หมอก็บอกว่ายังมีเวลาพอรอได้จะได้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้นี่สำหรับเรื่องบ้านนี่นะยังไงฉันก็ไม่ขายอยู่มาเถียงกันให้เหนื่อยเลย
0: ผมก็ไม่ได้บอกว่าจะให้ขายพ่อยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พ่อตัดสินใจเหมือนกัน
1: ขอบใจ
0: เห็นพี่มาเขาบอกว่าตัวเองมีหนี้ก้อนหนึ่งที่ยังต้องใช้ธนาคารเดี๋ยวผมช่วยนะ
1: ไม่เอาไม่ต้อง
0: โอ้พ่อ
1: ฉันไม่อยากให้แกมาช่วยอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าจะต้องมาตอบแทนบุญคุณกัน
0: มันไม่เกี่ยวกับบุญคุณนะพ่อแต่ผมอยากทำให้เดี๋ยวก้อนเนี้ยพ่อไปใช้หนี้ก่อนแล้วพอมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาคืนผมโอเคไหมผมไม่ให้ฟรีๆนะ
2: ไอ้สันมันอยากจะช่วยจะปฏิเสธน้ำใจมันอีกเลย
1: ที่มาช่วยเนี่ยแกไม่ได้ลำบากอะไรนะ
0: ผมตัวคนเดียวไม่ได้มีลูกแค่นี้ช่วยได้
1: มันฝากแกไว้ด้วยกันแล้วกัน
2: เซฟเดี๋ยวกลับบ้านนะคุยกันหน่อยนะไอ้เรื่องที่แกบอกว่าชอบผู้ชายเนี่ยมันยังไงกันวะ
3: ก็อยากที่บอกไปแหละ
2: แกแน่ใจนะว่าจะเลือกทางนี้จริง
3: ๆเฟรดก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเวิร์กไหมแต่มันก็ไม่ผิดนี่ที่จะลองเฟรดไม่อยากมาเสียดายทีหลังละพอเข้าใจใช
2: ่ไอ้เรื่องอยากรู้อยากลองเนี่ยตอนพ่ออายุเท่าแกพ่อซากกว่าแกเยอะ
3: นั่นไง
2: ขนาดปู่ก็ยังรับได้นี่จะพ่อรับไม่ได้พ่อคงเป็นเต่า2ล้านปีเลยใช่ป่ะ
3: ก็นิดนึงอะ
2: นิดนึงเนี่ยพ่อจะห้ามแกต่อนะ
4: อ๋อเอาดีๆ
2: ถ้าเป็นนี้พ่อจะได้อุ้มหลานไหมวะ
4: โอ้โหคิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
3: นี่ถ้าเซมมีแฟนเป็นผู้หญิงนะเซมก็จะไม่มีลูกก็ได้อยากอิสระ
2: เฮ้อเด็กสมัยนี้
3: เดี๋ยวนี้คบผู้ชายเนี่ยก็มีลูกได้นะ
2: หือ
3: เซฟเพิ่งไปอ่านข่าวมานักวิทยาศาสตร์เนี่ย
4: เอาดีเอ็นเอจากเซลล์บนผิวหนังเนี่ยไปปฏิสนธิกับอสุจิได้แล้วนะ
2: โ
4: อ้โหพ่อยังมาอะไรกับการมีลูกไม่มีลูกเลย
2: งั้นเลยหรอวะ
4: อืม
2: เฮ้อจะทำอะไรก็คิดให้มันดีๆอย่าพามันไปเสียล่ะ
3: แต่ว่าอนุญาตอะไรใช่
2: ถ้าฉันไม่อนุญาตอยู่คนเดียวเนี่ยฉันก็ได้เป็นหมาหัวเน่าในบ้านนี้แน
4: ่ขอนอนหน่อยดีกว่า
2: ง่วงแล้วเนี่ยโอ้ยโตแล้วเนี่ย

0: ไอ้เซฟ
1: โอ้ยมายืนอะไรตรงนี้เนี่ย
0: งานอ่ะจะเอาไหม
1: งานเหรอ
0: เออ
1: เอาดิงานอะไรอ่ะ
0: เห็นรูปเพื่อนแม่เขาหาคนสอนเลขมอต้นอยู่อ่ะแต่ค่าสอนอาจจะน้อยหน่อยนะเว้ย
1: น้อยนี่กี่บาทวะบ้านกูเป็นที่เป็น10ล้านอยู่นะเว้ย
0: 300
1: โอ้โห300เมื่อไหร่กูจะปลดหนี้หมดเนี่ย
0: เออเอาหน้าเดี๋ยวมีเด็กมาเรียนเพิ่มแล้วกูส่งให
1: ้นายเว้ยขอบใจมากไงก็ส่งมาแล้วกัน
0: เอออยากได้ตังค์เยอะๆทำไมไม่ลองไปทำงานในวงการบันเทิงวะเห็นเขาบอกว่าได้เยอะนะเว้ย
1: ทำอะไรวะ
0: เล่นซีรีส์ไงทรงมึงนี่ได้เลยนะเว้ย
1: กูเนี่ยนะ
0: เออ
1: ไม่เอาอ่ะมีงานอื่นปะมึงเลือกได้เหรอตอนเนี้ยทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนปะแล้วนิยายมึงอ่ะไม่เขียนแล้วหรอปู่กูเป็นต้อกระจกว่ะตาแกไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็เลยซึมๆเขียนนิยายไม่ได้เลยว่ะชีวิตมึงนี่อุปสรรคเยอะนะแต่ก็ยังดีนะเว้ยที่มึงอยู่ข้างมึงว่ากูลองดีไหมวะ
0: ลองอะไรวะ
1: ก็ไอ้งานในวงการอะไรเนี่ย

0: อยากรวยว่ะมึงก็ลองดูดิ
1: วันก่อนมีคนเดียนมาให้กูไปแคสแต่กูว่าม
0: ิดแน่ๆเลยว่ะไหนขอดูหน่อยดิเนี่ย
2: มิดอะไรล่ะมึงไม่รู้จักค่ายไคแม็กหรอวะค่ายดังเลยเนี่ย
0: จริงเหรอวะ
2: มึงรีบพาเขากลับไปเลย
0: เอาไว้นะ
2: เออ
3: ฮัลโหลครับขอโทษนะครับที่ตอบช้า
4: ติดต่อเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องแคสนะครับ
4: อ๋อน้องเซฟใช่ไหมคะเอาพี่รบกวนถ่ายรูปหน้าตรงส่งมาในอีเมลให้พี่หน่อยนะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้นะครับขอบคุณนะครับที่ทักมา
2: ว่าไงวะ
3: เขาบอกให้ถ่ายรูปหน้าตรงไปอะแต่กูไม่มีรูปไปดีเลยวะเอามานี่ถ่ายเร็ววะ
2: เออดีเร็วมึงอย่าเก่งหนิวะรีแลงหน่อยดิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย
3: เออแบบนี้แหละ
2: อ่ะมึงรีบส่งกลับไปเขาเลย
3: โอเคเอาเลยนะเว้ย
2: เออเอาดิ
3: เขาตอบมายังวะ
0: ยังเลยวะ
3: เออรอไปก่อน
0: มึงว่ากูไปทำได้ปะวะ
3: ไม่รู้ดิต้องทำก่อนบ้านมึงอาจจะชอบก็ได้
0: เอาจริงนะกูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบอะไรแล้วที่สอบติดอ่ะกูยังไม่รู้เลยว่ากูชอบหรือเปล่ามันก็แค่คะแนนถึงอ่ะ
3: มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะ
0: แต่ตอนเนี้ยมีสิ่งหนึ่งนะเว้ยที่กูมั่นใจว่ากูชอบกูชอบมึงนะเว้ย

0: มึงจะหายโกรธกูได้ยังอ่ะ
1: กูคุยด้วยขนาดนี้มึงคิดว่ากูยังโกรธอยู่อีกเหรอ
0: จริงนะมึงหายโกรธกูแล้วใช
1: ่เออ yes เรื่องดีที่สุดของกูในรอบหลายวันเลยนะเว้ยกูดีด้วยแค่นี้มึงเหลืองเลยเหรอ
0: นิดนึงนะ
1: มาเฮ้ยอย่าแย่งกู
0: หัวเราะว่ะ
2: อ
1: ้าวรถจอดนิ่งแล้วดับเครื่องแล้วลงได้แล้วเด็กๆป่าสวัสดีลูกสวัสดีช้าๆสวัสดีจ้าโอ้ยเพิ่งโดดระวังนะจ้าลูกจ้า
2: ขัดเก่า
1: เดี๋ยวระวังคนนี้จะระวังเลยเอ้าฮะสโนเออนี่สโนเดี๋ยววันนี้อสันก็จะมากินข้าวเย็นด้วยนะลูกนะเป็นอะไรของเขาล่ะเนี่ย
2: ก็ทะเลาะกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
1: เออใช่ลืมไปเลยอ่ะ
2: คุณลุงไม่คุยกับสโนว์ตั้งหลายวันสโนว์เขาอยากคุยกับคุณลุงอยู่นะคะ
1: ขอบใจนะ
3: สวัสดีค่ะ
4: เออมาโอ๊ยขอบใจมากขอบใจจะไปทำอะไรก็ไป
3: ขอบคุณค่ะ

เอ้ายังไม่ตามไปอีกถ้าไม่ชอบให้ข้าบ่นแกก็ไม่ควรไปบ่นสโนมันเข้าใจป่ะ

0: ว่ากันแล้วเหรออ
1: ืม
0: ก็เห็นมันยุ่งมันอยู่
1: อ๋อมันก็มีเรื่องต้องจัดการหลายเรื่องอ่ะ
0: ไปทำต่อได้นะ
1: วันก่อนนะพ่อขอโทษนะที่พูดกับหนูแรงไปพ่ออยากจะให้สโนตั้งใจเรียนจะได้ไม่ห่วยแบบพ่อไง
0: พ่อไม่ได้สวยหรอกแค่เหลือไปบ้างหนูว่าไม่ได้โกรธอะไรแล้ววันนั้นหนูก็พูดอะไรกับพ่อเหมือนกัน

0: หายไปนะพ
1: ่อหายกันพ่อจะเก็บมาไว้อย่างดีเลยนะเอาไว้เตือนใจว่าต่อไปพ่อจะไม่ทำอย่างนั้นกับหนูอีก
0: แต่อีกเรื่องนึงคือหนูรู้ว่าหนูต้องตั้งใจเรียนมากกว่านี้แต่พูดดีๆก็ได้ปะไม่เห็นต้องดึงน้ำอะไร
1: โอเคพ่อหนูนี่มันดราม่าเหรอนะ
0: สุดๆงั้นหนูไปอ่านนิยายก่อนนะไม่ได้อ่านนาน

0: อ้าวสังมาแล้วเหรอมาสันเข้ามาแล้วนะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: ก็พี่บอกแล้วไม่ต้องซื้ออะไรมาเยอะ
1: เล็กน้อยนะครับพี่มา
2: ช่วยไปตั้งโต๊ะรอละทำไม

0: อยากให้อาสันมากินข้าวที่นี่ทุกวันเลยค่ะกับข้าวจะได้แบบนี
1: ้แต่ลอง
2: ร้อนอ๋อเปล่าก่อนไหมล่ะแล้วค่อยกิน
3: อยากกินร้อนๆนะ
2: ปลูกไปไหนอ่ะ
4: ลมตรงไหม
1: โอ้โห
2: พอเป็นหมาหัวเน่านะดูอาสันก็เป็นลูกรักปู่ไปแล้ว
3: โอ้ยเขาคงเป็นมาตั้งนานนั่นแหละ
4: กินเยอะๆนะ
1: โอ้โห
3: ครับพ่อ
0: พ่อ
3: นี่
0: ขอบคุณป้าจิ

0: ายห่วงนะปู
1: อ
0: าสันก็ช่วยเงินก้อนแรกไปแล้วอะทีนี้ปูก็พักแล้วเนาะนี่เซฟเพิ่งได้งานสอนพิเศษมาอีกงานเดี๋ยวเซฟช่วยเก็บเงินอีกแรง
1: เซฟปูอยากกลับมาเขียนนิยายอีกว่ะ
0: ปูถ้าปูจะกลับมาเขียนเพราะเขาอยากได้เงินเนี่ยเซฟว่าปูพักไปก่อนเถอะทุกๆคนเนี่ยเขาหาเงินทางอื่นได
1: ้ปู่ก็อยากได้เงินด้วยแล้วปู่ก็ยังคิดถึงเรื่องราวของสมพรกับอนันต์ยังไม่จบนักเขียนทิ้งตัวละครไม่ได้หรอกนะแล้วก็ทิ้งนักอ่านไม่ได้ด้วย
0: โคตรเท่เลยปู
1: ่แต่ตามันมองไว้ชัดแล้วคงต้องให้เองสังเคราะห์ช่วยข้าด้วย
0: ได้เลยปู่มีอะไรเนี่ยก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวปู่พูดเลยนะ
1: บทที่12อ๋อนี่เว้ยเอ้ยไปเอาสิลบ
0: ปู่พูดแค่นิยายสิ
1: สมพรกับอนันต์แงนหน้ามองท้องฟ้าสะกดผิดอีกแล้วเว้ย
0: โอ้พูดไปก่อนเดี๋ยวเซฟแก้เอง
1: สมพรกับอนันต์แงนหน้ามองท้องฟ้ากว้างสีเทาทะมึนของก้อนเมฆเอ้ยมันพิมพ์ถูกอยู่นั่นแล้วเว้ยเฮ้ย
0: มาเดี๋ยวเซฟพิมพ์เองว่ามาเลยปู
1: ่สมพรกับอนันต์แงนหน้ามองฟ้ากว้างสีเทาทะมึนของก้อนเมฆครอบคลุมไปทีละน้อยสายฟ้าฟาดคำราบดุดเสียงปืนลั่นหาฝนกระหน่ำเทลงมาบดบังหนทางที่ต้องก้าวไปแม้อุปสรรคที่ทั้งสองกำลังเผชิญจะสาหัสแค่ไหนแต่หากทั้งสองจับมือกันไปก็ไม่อาจมีอะไรมากั้นขวางได้

0: คิดถึงมาก
1: นึกว่าคุณเซฟจะเทไปแล้ว
0: ขอบคุณนะคะที่กลับมาต่อมีผลต่อจิตใจมาก

0: เฮ้ยพี่เบาๆหน่อยทำแป้งนั้นไม่ได้ผสมปูน
1: โอ้ยเขาทำอย่างนี้ทุกทีนะ
0: ทำแรงจังเลย
1: ตึ้งเอ้ยเฮ้ย
0: เนี่ยไหมล่ะ
1: เก่งเหมือนกันนี่แล้วอ่ะใช่ได้ใช่ได้รู้ใหม่อ่ะเนี่ย
0: อันนี้ฉันไม่ได้กดแรงไปใช่ไหมเนี่ย
1: เออใช่ได้ใช่ได้อะไรอ่ะถ่ายรูปเหรอโธ่จะถ่ายก็บอกกันดีก็ได้

อ่ะอันยิ้มยิ้มหน่อยเช่ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอ่ะแต่

0: โหลมึงที่ไหนอ่ะ
1: ถึงละมึงสอนเสร็จยัง
0: เดี๋ยวกูเดินไปหานะอยู่ไหนวะ
2: มึงหันมาดิ
0: มึงมาได้ไงวะกูโยนทิ้งไปแล้วไม่ใช่หรอ
3: ดิลำบากกูเนี่ย

0: นี่มึงลงมาเก็บเหรอ
1: บ้าวะเนี่ย
0: ไม่โดนรถชนตายเหรอมึงนั่นแหละบ้าจะโยนลงไปทำไมวะ
2: เอาก็มึงไม่เอาอ่ะ
0: กูก็ใส่อยู่นี่ไงเฮ้ยอะไรวะ
2: ไหนๆก็คืนดีกันแล้วอ่ะตอนนี้เราเป็นอะไรกันอ่ะ
0: เป็นเพื่อนกันไง
2: มึงไม่อยากเป็นมากกว่านั้นหรอ
0: แล้วมึงอยากเป็นแค่ไหนล่ะ
2: เอาก็มึงเป็นคนขอกูเองอ่ะจำไม่ได้หรอ
0: ไม่รู้ว่ะกูลืมไปแล้ว
2: เอาก
0: ูไม่ได้อยากคบแบบหลบๆซ่อนๆอีกแล้วว่ะมึงเข้าใจกูใช่ปะ

0: ไอ้กาย
1: มาแล
2: ้
1: ว
2: นี
3: ่แดกๆขอบคุณอัสสันหน่อย
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้อาจะมาบ่อยๆเลยดีไหม
4: ดีค่ะ
1: เอาล่ะงั้นพวกเรากินเลย

0: นเร็วได้ไหมเนี่ยมาเซฟเองมานะไม่ดีแล้วเนี่ย
1: โอ้โหดีๆที่มันจะล่วงใส่เค้กหมดแล้วเนี่ยอัน
0: นึง
2: เอาแล้วเอาแล้ว
1: สนุก Happy birthday to สนุกสุขสันต์วันเกิดนะสน
3: ุกอธิษฐานเลยสนุก

0: โอ้ยพอเยอะไปแล้ว
1: หนูแค่ขอให้บ้านแสงการุณอยู่กับเราตลอดไปหนูอยากอยู่กับทุกคนแบบนี้นาน
2: อาสันคะพวกเราทำโชว์ขอบคุณอาสันด้วยค่ะ
3: ไปเร็วพวกเราเร็วๆๆ
4: ม
3: ี
4: โชว์ด้วยมีใครรู้บ้างไหมอ่ะ
5: สองคนหรือเด็กสอง
6: คน

0: ไอ้เชฟปู่คิดว่าปู่พร้อมแล้ววะ
1: พร้อมอะไร
2: เขาอยากได้เซฟประกายอ่ะไปอยู่ในค่าย
3: จะไปเป็นดารงดาราเลยเนี่ยไปปรึกษาพ่อเลยเหรอ
4: เปิดไฟไม่ได้ปู่
5: เป็นไงบ้างครับคุณลุงเห็นเลยเวลานัดกันแล้วยังไม่ส่งไฟมาเลยอ่ะ
0: ผมขอเวลาแก้ไขอีกนิดได้ไหมครับ
6: ไอ้กายเป็นแฟนกันนะ

0: ร่วมผลงานรางวัลการันตีที่ไม่ได้มีดีแค่ชื่อเสียงแต่ทุกเรื่องควรค่าแก่การดูอีกครั้งทางวิภาด้วยผลงานคุณภาพจากละครที่แตกต่างเกิดแก่เจ็บโต
1: ไร้รังผู้โด่งดัง
2: พอมันง่ายอะนะมันก็ไร้คุณภาพ
3: ไร้เตียนตายก่อนงานจะจบแน
0: ่ทีบ็อกซ์ชายชรากับหมาบ้า
4: ตรงนี้ก็รวยเนาะไม่ได้ทำงานมาตั้งนานแล้ว
5: เงินไม่ได้เหลือเยอะหรอกแต่คงจะอยู่ใช้อีกไม่นานเท่าไหร
0: ่สารคดีสร้างสรรค์ Homes for Hornbills
6: ความมั่นใจของเขาอันดับแรกก็คือที่เกาะยางน้อยยังปลอดภัยสำหรับเขาอยู
0: ่ After
7: อันนี้ด่านเดียวแล้วก็ขึ้นไปถึงบางกอยเลยนะคะ
8: ลิงชายขอบใช้ชีวิตใกล้ชิดกับมนุษย
6: ์มะเดื่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของคลองมะเดื่อ
0: Why Survival
9: ในป่าลึกสิ่งที่เราต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากป่านะฮะ
0: คนจนเมือง
10: ปังยับเยินเลย
11: เราคงจะไม่มีกำลังที่จะเดินหน้าต่อ
0: Duck Academy
12: มีป่าแล้วเป็ดจะรู้เรื่องอะไรเป่านกหวีดแบบทหารเลยอย่างกับคนบ้า
0: และภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิงสันติวีนา
13: ไม่รักนี
14: ่ไอ้รักของแกนี่นะมันทำให้แกวิเศษอะไรขึ้นมาใช่ไหม
15: มึงอี้หัวใจกู
13: อย่านะกายอย่าร
0: ับชมความประทับใจอีกครั้งที่วิภาแหล่งรวมผลงานระดับรางวัลการันตีคุณภาพทาง www.vipa.me และวิภาแอปพลิเคชันทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion
16: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
17: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชันล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS
18: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

0: วัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

an ability they need to come out on top.

But Albie is not alone. His mother's instinct is to fight.

0: พลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง15และ16มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง17มิถุนายนรวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าและบรรดาเหล่าสัตว์พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง19มิถุนายนเจมี่โอลิเวอร์ชวนทำอาหารจานด่วนด้วยรสชาติที่สร้างความประหลาดใจจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: คนไทย2คนมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200บริษัทเกาะพะงันเกาะสมุยที่ดินทยอยตกอยู่ในมือต่างชาติ
2: จะเป็น Channel 49 51ก็ขอให้49นั้นเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นแสดงตัวตนได
1: ้คนไทยกำลังถูกเปลี่ยนฐานะจากเจ้าของพื้นที่กลายเป็นผู้เช่า
3: ฝรั่งท่องเที่ยวหรือคนทุกคนทุกชาติมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องศึกษาเคารพกฎหมาย
1: ยึดเกาะเจาะเครือข่ายนอมินีบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
4: เบื้องหลังรสชาติอันหอมหวานคือความจริงอันขมขื่นของแรงงานไทยที่โลกต้องรับรู
5: ้ขาเปื่อยเป็นน้ำเหลืองหนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บ
4: จากความหวังสู่ฝันร้ายที่ถูกกดขี่และไร้ที่พึ่งพา
6: เหมือนกับไปเอ็นขายทหารเลย
4: สารคดีเพื่อสิทธิแรงงานไทยการันตีความเข้มข้นด้วยรางวัล
5: คือกอดกันห้องไห้เลยอ่ะคือกูไม่ไหวแล้ว
4: ร่วมพิสูจน์ความจริงที่ถูกตีแผ่ในสารคดี Blood Berries หมากหมายชมก่อนใครทางวิภา5มิถุนายนนี้ชมสดพร้อมกันทั่วประเทศวันอังคารที่16มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS กดหมายเลข3
7: 24 กุมภาพันธ์ปี 2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
8: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับได้ลองอะไรใหม่ทุกวันเลย
9: ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าเมฆนะฮะความชื้นสูงมากตัวผมเปียกกันหมดเลยนะฮะมันรู้สึกมากว่าที่นี่ต่างจากที่อื่น
10: แสดงว่าถ้าแพ้ขึ้นไปเนี่ยแพ้ก็จะได้เห็นสิ่งเดียวกับที่ชั้นนี้เห็น
11: ถูกครับ
12: แต่ตอนนี้ก็คือเรากำลังโหลดอุปกรณ์ลงเรือดิงกี้นะคะ
13: เราเดินผ่านก็มาดูไม่มีอะไรนะพอมาถ่ายเจาะแล้วก็มันสวยขึ้นมาเลย
8: นี่คือทีมฟูลเฟรมช่างภาพสุดครัวนะเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเขาด้วยอุ้ย

0: นี่มาส่งพี่เตนะครับที่ปลายน้อยตรงนี้เรียกว่ากระต๊อบยังไม่ถ้าเป็นขนาดประมาณ1เตียงนอนครับอยู่กลางน้ำ
1: พอมุมมันสูงมันก็เป็นอีกความรู้สึกนึงนะฮะเหมือนเรากำหงายหน้าแล้วก็มองตาม
0: ใช่
2: แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมากี่โมงอะคะ
3: ด้วยพฤติกรรมของชนีเนี่ยเขาจะชิงเวลาช่วงเช้าในการหากิน
4: ไอ้ภาพแนวนี้มันทำให้มันดูมีมูฟเมนต์มีไดนามิกแล้วทำไมมันจะทำใต้น้ำไม่ได้นะคร
5: ับเจอหมาทิ้งจอกพอดีเลยครับแต่ยังอยู่ตรงนั้นตัวนึงเลย
6: นั่นมันคือการสื่อสารอย่างหนึ่งของลิงอ่ะ
7: อ๋อเขาพูดว่าอะไรพี
6: ่ไม่รู้เหมือนกัน

0: โอเคฮะเราจะโอ้ย
1: เพื่อได้ไม่ใช้จริงตอนอินเสิร์ตเลย
2: โอ้โหเอาเลยพี
1: ่โอเคครับ
3: และนี่ก็เป็นไดที่2นะคะที่เราจะเจอฉลามหวาน

0: ผู้ชมครับ Science Tech Movie เรากลับมากันที่เรื่องมนุษย์ต่างดาวอีกครั้งเอ๊ะจะว่ากลับมาก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเรากลับมาสู่โลกประมาณ 2-3 เทปแล้วทีนี้เราออกไปจากโลกอีกทีนึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง2เรื่องนะฮะหลักๆก็คือเรื่อง Contact กับเรื่อง Arriver We need to make sure that they understand the difference between a weapon ไอ้มนุษย์ต่างดาวที่เห็นในเรื่อง Contact อะถ้าเปรียบกับ Interstellar คือเดย์ในหนังอินเตอร์สเตลล่า
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ทวีวัฒน์สมบูรณ์ปัญญากุลอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมค้นพบกาแล็กซี่ใหม่และนี่คือ Science Tech Movie
0: เรื่องสองเรื่องนี้อาจารย์ชอบเรื่องไหนมากกว่าก
1: ัน คอนแทคเนี่ยครับ
0: คอนแทคนะครับเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามันเรียลลิสติกมากกว่าแบบมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วก็มันเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์มากกว่านักภาษาศาสตร์ในอะไรว
0: ะอะไรวะเป็นภาษาศาสตร์เนาะทีนี้เรื่องคอนแทคอะเปิดเรื่องเลยนะเปิดเรื่องเลยผมสงสัยอย่างนึงว่าเขาจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณวิทยุเนาะทีเนี้ยไม่รู้ว่าหนังเขาเอาทฤษฎีจริงมาหรือเปล่าที่ว่ากล้องจะค่อยๆวายออกมาจากโลกจากเป็นดาวอังคารเป็นดาวเสาร์เป็นอะไรจนไปถึงสุดขอบกาแล็กซี่เนี่ยแล้วสัญญาณวิทยุจะค่อยชัดๆแล้วก็ดับลงอันเนี้ยสัญญาณวิทยุมันไปไกลถึงขนาดไหนฮะจากโลกเรา
1: ตามทฤษฎีแล้วก็คือมันก็พอเรามีส่งสัญญาณวิทยุไปอะครับมันก็จะไปทุกทิศทุกทางโดยมีโลกเป็นตรงกลางแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆในหนังเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันสามารถไปถึงดาวเสาร์ออกจากนอกระบบสุริยะไปถึงสุดขอบกาแล็กซี่ได้ถามว่าคนจะเป็นไปได้ไหมคือเป็นไปได้แค่ความชัดหรือว่าความเข้มของแสงหรือของเสียงเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆคือยิ่งไกลก็ยิ่งเก่ามากๆแล้วมันใช้เวลาในการเดินทางเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ไปถึงขอบของระบบสุริยะก็จะเป็นสัญญาณที่เก่าหรือว่าสมัยก่อนมากๆแล้วเมื่อเทียบกับสัญญาณที่กำลังปล่อยออกไปตอนนี้ที่จะเป็นสัญญาณใหม่ถ้ามนุษย์ต่างดาวรับไปก็จะเห็นโลกในสมัยก่อนเพราะว่ากว่ามันจะไปถึงมันก็ใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนาน
0: ในหนังเขาจะเล่าอยู่ช่วงนึงว่าเขาเอาช่วงที่โอลิมปิกที่ฮิตเลอร์เขาเปิดตัวอันเนี้ยก็คือทฤษฎีเดียวกัน
1: ใช่ก็คือนามตามในหนังครับก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยเขาได้รับคลิปที่เป็นซัมเมอร์โอลิมปิกของคนที่ฮิตเลอร์เป็นคนเปิดงานแต่ว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นใช้เวลาประมาณ26 ปีเพราะว่าดาวที่เอเลี่ยนอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างไป26ปีแสงเพราะฉะนั้นมันถึงใช้เวลา26ปีในการเดินทางไปและใช้อีก26ปีที่สัญญาณนั้นจะกลับมาที่โลกของเราเพราะฉะนั้นกว่านางเอกจะได้รับไอเนี่ยก็คือผ่านไปประมาณ52ปีครับ
0: ทีนี้ไอการส่งข้อมูลไปมามันมีกลไกยังไงที่การส่งข้อมูลเงี้ยผมไม่รู้นะผมคนไม่ได้เด็กวิทย์ผมเข้าใจว่าโดนปลุกฝังมาว่าอวกาศมันสุญญากาศนะมันไม่มีอะไรที่มันจะส่งเคลื่อนผ่านอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยจะอธิบายหน่อยได้ไหม
1: ครับก็คือเพราะว่าบรรยากาศนะครับเป็นสุญญากาศในอวกาศเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เพราะว่าเวลาเราพูดกันอย่างเงี้ยครับเราเสียงก็คือต้องมีตัวกลางเป็นอากาศเพราะว่าตัวอากาศเองเนี่ยต้องสั่นแต่ว่าข้อดีก็คือแสงหรือว่าทุกอย่างที่เป็นแสงครับก็ตั้งแต่สัญญาณวิทยุสัญญาณแสงหรือว่าสัญญาณเอ็กซ์เรย์สัญญาณแกมมาเรย์หรือว่าแบบอินฟราเรดอย่างครับก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางในการเดินทางเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปทั่วทางอวกาศได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอะไรเลยอย่างเดียวที่ก็คือความเข้มของแสงมันจะลดลงเมื่อเทียบกับระยะทางเป็นกำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าแสงมันเดินทางระยะทาง2เท่าความเข้มของแสงจะลดลง4เท่าเพราะฉะนั้นมันจะลดลงค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์อื่นครับ
0: ใช้แสงได้แต่ใช้วิทยุดีกว่า
1: ใช่ที่ใช้วิทยุดีกว่าเพราะว่าวิทยุนะครับมันจะไม่โดนชนง่ายๆกับวัตถุในอวกาศสมมติว่าเราใช้แสงเนี่ยแล้วถ้ามีดาวเคราะห์แคะหรือว่าดาวเคราะห์น้อยหรือว่าอะไรมันบาระบังเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนชนแล้วโดนบังหรือว่าโดนทำให้ไม่สามารถแสงสามารถส่งผ่านได้แต่คลื่นวิทยุเนี่ยมันมีขนาดยาวหรือว่าใหญ่ค่อนข้างมากพอคลื่นวิทยุมีขนาดยาวหรือใหญ่เนี่ยมันก็สามารถทะลุผ่านอะไรพวกนี้ออกไปได้โดยที่ไม่โดนบังไม่ค่อยโดนบังครับ

0: สมมติว่าเขาอยากติดต่อกับทางมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีไหนที่เราได้ปัจจุบันนี้เราทำบ้าง
1: ก็อย่างในหนังเนี่ยคือเขาแค่บังเอิญว่าไอ้สัญญาณพวกนี้เนี่ยมันไปถึงดาวนั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการตั้งเป็นหน่วยโครงการวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า SETI SPTI ครับที่แบบ
0: อันนี้ปัจจุบัน
1: ก็ยังมีอยู่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเป็นองค์กรวิทยาศาสตร์อันเดียวกับในหนังเรื่อง Contact ก
0: ็
1: คือเป็นหน่วยงานเดียวกันที่ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่โดยที่เป้าหมายนะคือแทนที่เราจะรอฟังเสียงอย่างเดียวเราก็สามารถส่งเสียงไปได้ด้วยแบบตั้งใจว่าถ้าดาวดวงนี้คิดว่าดาวดวงนี้มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตเราก็จะพยายามส่งเสียงด้วยความเร็วด้วยความเข้มที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้มากขึ้นแทนที่จะหวังว่าสัญญาณวิทยุที่ทีวีหรือวิทยุทั่วไปจะส่งไปโดยบังเอิญ
0: ผมก็ได้ยินนะว่าเขามีการอัดเสียงของคนทุกประเทศอ่ะใส่ในแผ่นซีดีใส่ในเทปแล้วก็ส่งไปนะเหมือนเป็นดาวเทียมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้ผลเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ครับประมาณปี1970ครับก็คือมีดาวที่เรียกว่า Voyager จริงจริงๆเป็นดาวเทียมที่มีโกหรือว่า objective ว่าเราจะเนี่ยจะไปถึงดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วก็ไปดาวยูเรนัสเนปจูน
0: ดูในระบบสุริยะก่อน
1: นะสุริยะก็คือค่อยออกไปเรื่อยๆแต่ว่าในระหว่างที่เขาจะส่งไปเนี่ยเขาคิดว่าเนี่ยไหนๆก็ไปแล้วแล้วก็ติดข้อมูลที่เกี่ยวกับโลกของเราเนี่ยไปในยานด้วยเผื่อมีมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อาจจะพบเจอกับดาวเทียมดวงนี้ไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอเดียก็คือว่าเขาก็ทำดิสเป็นทองครับเป็นโกลด์เพลทเดดดิสเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมนุษยชาติทั้งเสียงทั้งขนาดของมนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับเรฟเฟอเรนซ์ว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่บนโลกเราสามารถใช้สเกลนี้ดูได้ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีขนาดประมาณเท่าไหร
0: ่
1: พอเราเอานี้ใส่ลงในแผ่นเสียงปุ๊บจริงๆมันเป็นแผ่นเสียงเพราะว่ามันสามารถเปิดเสียงเกี่ยวกับภาษาที่หลายๆประเทศใช้ได้แล้วก็มีวิดีโอด้วยมีเสียงด้วยแล้วก็ติดเข้าไปบนยานครับจริงๆก็คือมันมีน้ำหนักแค่นิดเดียวก็คือแต่ว่ายานจริงๆแล้วมีเป้าหมายเพื่อจะศึกษาเกี่ยวกับไอ้ดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวยูเรนัสเนี่ยแล้วปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่ามันส่งไปตั้งแต่ปี1970ตอนนี้มันก็คือสุดเลยดาวยูเรนัสกับเนปจูนก็คือสุดขอบของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะไปแล้วกำลังจะทะลุออกนอกระบบสุริยะเพื่อจะไปดาวดวงอื่น
0: เขามีส่งข้อมูลกลับมาบ้างไหมฮะมี
1: ไอตัวยาน Voyager เนี่ยครับก็ยังมีการส่งข้อมูลกลับมาแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณของยานว่าบริเวณนี้มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่มีธาตุอะไรบ้างมีก๊าซอะไรอยู่บริเวณนั้นบ้างก็คือจริงๆแล้วตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกก็คือมีอาจารย์คนนึงที่อยู่ในมหาลัยเดียวกันเนี่ยแหละคร
0: ับ
1: ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำศึกษาเรื่อง Voyager เนี่ยแหละครับก็คือเขาทำตั้งแต่เขา30 40ตอนนี้คือเขาเกษียณนะ70 50 70 80ก็ยังทำอยู่เพราะว่าเขาก็ยังรอสัญญาพวกนี้กลับมาเรื่อยๆเพราะว่ามันก็40ปี50ปีไม่กลับมาแล้วปัญหาคือไอ้คอมที่เขาใช้เมื่อ40 50ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นคอมเครื่องเดิมเพราะว่าเทคโนโลยีบนดาวไอ้นั้นมันอันเดิมครับมันแค่ไป40ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหานักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิศวะที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมากๆเพราะว่าปัจจุบันมันไม่มีวิศวกรคนไหนที่รู้วิธีการซ่อมเครื่องไอ้เก่าๆพวกนี้แล้วแต่ว่าก็ยังต้องเก็บเครื่องพวกนี้ไว้เพราะว่าถ้าจะใช้เครื่องที่ใหม่กว่านี้มันก็ไม่สามารถรับสัญญาณ
0: มันแพงไม่ได้
1: เทคโนโลยีมันไกลใช
0: ่หนังเรื่อง Contact เนี่ยค่อนข้างจะนานและปี1997เนาะถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นอินเตอร์สเตลล่าของช่วงนั้นเลยนะเขามีเรื่องรูหนอนมาเล่าอาจารย์เปรียบเทียบได้ไหมว่ารูหนอนของคอนแทครูหนอนของอินเตอร์สเตลล่ามันมีความแตกต่างอะไรกัน
1: คือปัญหาของหนังวิทยาศาสตร์หรือว่าหนังไซไฟนะครับก็คือว่าเรากับเอเลี่ยนเนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันมากและถ้าความเร็วที่มนุษย์หรือว่าที่เราคิดได้เนี่ยว่าเร็วที่สุดก็คือแสงไม่มีอะไรสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวที่มนุษย์คิดได้ตอนนี้ที่เป็นทฤษฎีอยู่ก็สิ่งที่เรียกว่าเวิร์มโฮลหรือว่ารูหนอนก็คือแทนที่จะเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วกว่าแสงก็ทางลัดก็คือเราก็โค้งพื้นอันนี้คือสเปซหรือว่าเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็โค้งพื้นที่เราใช้พลังงานบางอย่างแล้วก็เจาะรูสามารถเราสามารถทะลุจากด้านหนึ่งของจักรวาลไปอีกด้านหนึ่งของจักรวาลด้วยเวลาที่สั้นกว่าเวลาที่ควรจะเป็นถ้าเราใช้ความเร็วแสง อย่างในอินเตอร์สเตลลาร์นะครับก็คือเวลาเขาวาร์ปไปนั้นก็คือเป็นสเฟียร์เฉยๆเป็นทรงกลมเฉยๆแล้วเขาวิ่งเข้าไปแล้วก็ทะลุออกมาอีกข้างหนึ่งโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในหนังคอนแทคเนี่ยเขาต้องสร้างเครื่องมืออะไรบางอย่างที่อยู่บนโลกนะครับคือในอินเตอร์สเตลลาร์เนี่ยรูหนอนเนี่ยมันอยู่ในอวกาศแล้วก็ส่งยานขึ้นไปแล้วก็มันคืออยู่แล้วก็วิ่งทะลุไปเฉยๆแต่ว่าในหนังคอนแทคเนี่ยเราต้องสร้างเครื่องมือที่เขาบอกว่าควอเตอร์ทีเลียนดอลลาร์หรือว่าแบบแพงมากๆในการที่จะทำให้เกิดรูหนอนรูเล็ก

0: แล้วก็เกิดแค่แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งหรือว่านางเอกนะครับเดินทางผ่านรูนอนไปยังอวกาศหรือว่าไปยังดาวเคราะห์ของเอเลี่ยนตัวนั้นได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันเพราะอันนั้นมันอย่างของอินเตอร์สเตลลาร์เนี่ยรูนอนมันก็อยู่ไปเรื่อย
1: ๆ
0: แต่ว่าในหนังคอนแทคเนี่ยมันอยู่ได้แป๊บเดียวแต่จริงๆตามทฤษฎีแล้วมันควรจะอยู่ได้แป๊บเดียวเพราะว่ามันตามทฤษฎีแล้วมันไม่ควรจะเสถียรไอ้รูนอนวิธีการสร้างรูนอนเนี่ยคือมันไม่ควรจะอยู่ได้ตลอดกาลเพราะว่าไอ้การที่โค้งไอ้การที่เราจะโค้งสเปซไทม์แล้วก็จะเจาะรูให้มันมีวิธีการเดินทางได้เนี่ยครับมันต้องใช้พลังงานค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะอยู่ได้ตลอดกาล
1: อ๋อก็เหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่ใน2เรื่องนี้เนาะในอินเตอร์เจล่ามันจะเหมือนเป็นรูปเป็นทรงกลมมีสมมาตรแต่อันเนี้ยเหมือนจะเป็นอะไรแวบๆ
0: จุดเล็กๆใช่คร
1: ับ แต่ถ้าในหนังก็คือว่ายานตกลงไปแล้วฟึ่มไปอย่างเงี้ยแสดงว่าตามทฤษฎีหนังปี1997อ่ะเขาคิดว่ามนุษย์อาจจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได
0: ้อ่ะใช่ก็คือตอนนั้นเขายังคิดว่าเนี่ยก็เรามีทฤษฎีแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราสร้างวัตถุออบเจกต์ที่มีพลังงานมากพอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะสร้างอะไรแบบนี้ได้น่ะในอนาคต
1: เราได้สร้างยังอนาคตจากปี1997มีใครคิดเขามีใครคิด
0: ไป20 30ปีก็ยังไม่มีใครจะสร้างได้อย่างที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือที่เมื่อก่อนมันมีข่าวว่าไอ้เซิร์นครับที่เป็นที่เอาพาร์ติเคิลเอาอนุภาค2อันมาชนกันแล้วบอกว่ามีโอกาสที่เกิดหลุมดำอันเล็กๆอย่างเงี้ยครับตอนก่อนที่เขาจะสร้างเสร็จหรือว่าก่อนที่เขาจะเปิดเครื่องใช้นะเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดหลุมดำเล็ก
1: ๆ
0: แต่ก็ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรพวกนั้นออกมา
1: อาจารย์คิดว่าระหว่างเราสร้างเครื่องที่ให้มันเกิดรูหนอนกับเราคำนวณแล้วหารูหนอนในอวกาศเองอันไหนง่ายกว่ากัน
0: ตอบยากครับก็คือจริงๆแล้วมันยากทั้งคู่แหละเพราะว่าไออันแรกเนี่ยที่เราต้องหาวัตถุหรือว่าออบเจกต์ที่มีพลังงานมากๆๆๆเพื่อที่จะเคลียร์รูหนอนได้ซึ่งบนโลกเนี่ยคือไม่มันก็ยังไงก็ไม่พอ
1: ไม่มีมีไม่พอ
0: ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าดวงอาทิตย์ทั้งดวงน่ะจะพอหรือเปล่า
1: โอ้โห
0: มันก็เลยไม่รู้จะสร้างได้มั้ยแต่ถ้าจะหาเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเริ่มหาจากไหนครับเพราะมันเป็นทรงกลมสีดำๆอยู่บนอวกาศถ้ามันไม่ปล่องแสงแล้วก็ไม่รู้จะไปดูจากไหนมันมีอยู่จริง
1: มีเงินอย่างเดียวไม่พอถ้าเอาแบบอย่างในหนังคอนแทคเนอะมีเงินเดียวไม่พอใช่ไหมฮะไอ้มนุษย์ต่างดาวที่เห็นในเรื่องคอนแทคอะที่เป็นพ่อของนางเอกที่เขาแปลงเป็นพ่อนางเอกถ้าเปรียบกับอินเตอร์เตลล่าคือเดย์ในหนังอินเตอร์เตลล่าป่ะคือมันมนุษย์ในมิติที่4ที่5หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอบยากครับก็คือว่าก็คือแล้วแต่คนจะมองเพราะว่าไอในหนังเรื่องคอนแทคเนี่ยเอเลี่ยนเราไม่รู้ด้วยซ้ำหน้าตาเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขาไม่ให้เรารู้ด้วยซ้ำเขาปลอมตัวเป็นพ่อพระเอกตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นแต่เป้าหมายหรือว่าก็คือพอนางเอกไปถึงดาวอีกโลกหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราเจอเอเลี่ยนเนี่ยนางเอกก็ถามว่าอ้าวแล้วส่งฉันมาทำไ
1: ม
0: ตอนแรกคืออยากรู้อย่างเดียวว่าทำไมส่งฉันมาแล้วส่งมาเพื่ออะไรเขาแค่บอกอ้าวแล้วตัวเอเลี่ยนเนี่ยเขาแค่บอกว่าอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วในจักรวาลเนี่ยยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายมหาศาลไม่ใช่ว่ามีโลกอยู่แค่ใบเดียวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งนางเอกกับโลกซึ่งแล้วนางเอกก็ถามตัวเองหรือว่าพอกลับมาเราก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ้าก็รู้แล้วทำอะไรต่อได้แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เอเลี่ยนพยายามจะส่งบอกตอนนั้นแค่นั้น
1: หมดในหนังงานนางเอกกลับมาแล้วตอนใกล้ๆจบนางเอกกลับมาแล้วแต่ก็โดนสังคมตาหน้าว่าเธอโกหกนะเธอไม่มีหลักฐานเพียงพอเถียงไปเถียงกันมาแต่สุดท้ายแล้วตอนจบอะเหมือนรัฐบาลทางการมีหลักฐานคลิปที่นางเอกถ่ายมาเทียบกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยรัฐบาลสหรัฐเขามีหลักฐานพวกนี้เก็บไว้อันนี้ตามอาจารย์จินตนาการนะเขามีอาจจะมีหลักฐานเก็บไว้แต่เขาไม่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยมาเขามีเป็นอย่างงี้ไหม
0: ท่านในหนังก็คือเขามีหลักฐานเพราะว่าไอตอนที่จุดที่เราตอนที่เราสร้างวอร์มโฮลครับเขาบอกว่าเกิดเป็นวิแป๊บเดียวแบบเสี้ยววินาทีแต่ว่านางเอกบอกว่านางเอกไป18ชั่วโมงแต่ว่าตอนแรกคนอื่นก็บอกว่าเป็นไปได้ไงก็มันมีกล้องเป็น10ตัวอยู่ถ่ายจุดเนี้ยมันแค่เสี้ยววินาทีแล้วนางเอกก็ออกมาแล้วแต่ว่าไออย่างหลักฐานที่พูดถึงก็คือว่าไอก็คือแค่กล้องโทรทัศน์กล้องวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือเขาติดกล้องวิดีโอไว้ที่
1: หน้าผา
0: แล้วก็ทำให้เพื่อที่จะได้มองเห็นว่านางเอกเห็นอะไรบ้างมันแต่ว่าสัญญาณที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นสัญญาณสตาติกก็คือมันมีแต่น้อยไม่มีมองไม่เห็นอะไร
1: มันจีจีทีวีไม่ชัด
0: ก็คือมองไม่เห็นคือเราไม่สามารถบอกได้ว่านางเอกเห็นอะไรกันแน่จริงๆแล้วแต่มันยาว18ชั่วโมงครับมันไม่ได้ยาวแค่เสี้ยววินาที
1: อ๋อมันไม่เห็นอ๋อที่เขามีหลักฐานคือไม่ได้หลักฐานที่เห็นภาพช
0: ั
1: ดๆแต่เป็นดูเรชั่นของคลิปนั้น18ชั่วโมง
0: แต่ว่าคนที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนางเอกแล้วเขาก็ตัดหนังจบไปก็ให้ผู้ชมหรือว่าให้คนดูเนี่ยไปคิดต่อเองว่าสรุปแล้วเนี่ยนางเอกได้ไปจริงหรือเปล่าแต่ถ้าได้ไปจริงแล้วหมายความว่าอย่างไร
1: คุณผู้ชมครับผมสารภาพว่าดูอะไรเวอร์จบผมก็อุทานเลยว่าอะไรวะเพราะว่ามันคือดูครั้งแรกยังไงก็งงใช่ไหมฮะอาจารย์เล่า บริบทของหนังเรื่องนี้หน่อยว่าเขาจะเล่าอะไร
0: ก็คืออะไรวะเนี่ยมันเป็นหนังไซไฟหรือว่าหนังวิทยาศาสตร์ที่จะไม่เหมือนเรื่องอื่นเพราะว่ามันแทบจะไม่สู้กันเลยครับ
1: ม
0: ันแล้วเราไม่ได้ไปไหนด้วยเราอยู่บนโลกทั้งเรื่องเลยเราจนจบก็ยังอยู่บนโลกเขาไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าไอเดียของอะไรวะเนี่ยก็คือว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันส่งยานอวกาศมาถึงโลกเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาที่เดียวด้วยมาประมาณ3
1: 4ประเทศ
0: มาอย่างเดียวมาแบบหลายๆที่เลย
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่พูดอะไรเลยเงียบกริบหนังทั้งเรื่องเนี่ยก็คือพยายามศึกษาว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาทําไมแล้วแต่ละประเทศก็มีวิธีการคิดไม่เหมือนกันว่าจะทํายังไงช่วยจะศึกษาได้ตอนแรกสุดเลยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในยานอวกาศด้วยซ้ําว่ามันจะมีปัญหาอะไรมั้ยหรือว่าทุกคนก็ต้องสวมชุดสวมชุดอวกาศเพื่อเข้าไปเพราะไม่รู้ว่าอากาศข้างในยานอวกาศจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าเราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเป็นว่าไปถึงจนจบหนังครับจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้คือตัวเอเลี่ยนเองเนี่ยเขามาบนโลกเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไม่มีวิธีการติดต่อคือหนังบางเรื่องเนี่ยคือมนุษย์กับเอเลี่ยนเนี่ยคุยกันทันทีเข้าใจแต่ว่าในหนังเรื่องอะไรวอลเนี่ยภาษาเป็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ต่างดาวกับเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เพราะว่าภาษาที่ใช้ไม่เหมือนกันภาษาที่เอเลี่ยนใช้เป็นภาษาพูดแล้วก็มีภาษาเขียนที่เป็นตัววงกลมครับแต่ว่าบนโลกเนี่ยก็คือใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนมันก็เลยส่งยานไปหลายๆประเทศเพื่อที่จะแบบมีภาษาไหนไหมที่จะสามารถติดต่อกับเรารู้เรื่องได้แต่จริงๆแล้วเอเลี่ยนเนี่ยเขามาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเพราะเขาบอกว่าเขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์เขาเลยอยากมาแบ่งปันเทคโนโลยีที่เขามีเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปช่วยเขาในอนาคตต่อไปแต่มนุษย์ไม่รู้ครับมนุษย์ก็แบบเอ้ามาทำไมเนี่ยก็คือจะมีคนจะพยายามจะมายิงยานอวกาศให้มันระเบิดไปเลย
1: คือมนุษย์คิดว่ามาคุกคามก่อนแหละใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะพอเขาไม่พูดอะไรเราก็แบบมาตีเราแน่ๆเราก็ต้องตีเขาก่อนหรือเปล่าก่อนที่เขาจะเริ่มโจมตีเราหนังทั้งเรื่องครับก่อนจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมาขอความช่วยเหลือ ไม่ได้จะมาคุกคามที่ให้เป็นเจ็ดขาเนี่ยก็เพราะว่าเขาพยายามทำอะไรก็ได้ที่ให้ไม่เหมือนเอเลี่ยนในหนังทั่วไปเพราะว่าพอเราคิดถึงเอเลี่ยนในหนังทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบบมีขาสองขามีแขนสองแขนเหมือน
1: ตัวโตหูกลม
0: ๆแต่ว่าอันเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาพยายามสื่อสารว่าแนวคิดวิธีการคิดภาษาการสื่อสารอะไรของเขาเนี่ยมันต่างจากที่เราคิดทั้งหมดแล้วอย่างนึงที่ทําให้คนดูหนังเนี่ยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอเลี่ยนเนี่ยมันต่างจากเรามากๆๆก็คือรูปร่างลักษณะเขาก็เลยเลือก7ขาเพราะว่ามันไม่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกอันไหนที่มี7ขามีแค่4ขา6ขา8ขา
1: อ
0: ันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้แบบต่างจริงๆแหละอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวจริงๆ
1: คือจินตนาการคนน่ะก็นึกว่าเอาคนเป็นเบียดก่อนแล้วกันมีแขนมีขามีหัวอะไรอย่างงี้ใช่มั
0: ้ยแล้วพอเราคิดออกนะก็แบบอ๋อมันก็น่าจะคิดคล้ายๆเราแต่นี่คือพอมันไม่เหมือนปุ๊บก็แสดงว่ามันคงคิดไม่เหมือนเรา
1: ทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงว่าหนังมนุษย์ต่างดาวแทบจะทุกเรื่องอ่ะนะทำไมทุกเรื่องเขามีวิวัฒนาการมากกว่าเราเขาทำไมหนังชอบเล่าเรื่องแบบนั้นมากกว่า
0: ปัญหาคือเราเนี่ยยังไม่หามนุษย์ต่างดาวไม่ได้เพราะฉะนั้นแสดงว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยยังมีไม่พอที่จะเดินทางไปโลกอื่นหรือว่าอาณาจักรอื่นเพราะฉะนั้นถ้าจะมีมนุษย์ต่างดาวสักตัวเนี่ยมาถึงโลกได้ก็แสดงว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยก็ควรจะมีมากกว่าของโลกเมื่องั้นเราก็ควรจะไปโลกแล้วแต่มันจะมีไอเดียนึงที่เรียกว่าเฟอร์มิพาราด็อกซ์ที่เขาถามว่าถ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยม
1: ัน
0: มีเทนเนซีหรือว่ามีความคิดว่าจะพยายามกระจายไปทั่วทางจักรวาลเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำได้แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครมาบนโลกเรารอมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่มีเอเลี่ยนตัวไหนมาบนโลกสักทีคำถามคือเพราะอะไรถ้ามันมีจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะมาแล้วหรือเปล่
1: า
0: ถ้าตอบคำถามนี้ได้ก็มีประมาณ 2-3 คำตอบคำตอบแรกก็คืออาจจะยังไม่มีก็ได้ก็อาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตไหนเลยบนอวกาศนะที่มีเทคโนโลยีมากพอที่จะมาถึงบนโลก
1: เราอาจจะเป็นเจริญสุดแล้ว
0: อาจจะมาก่อนใช่อาจจะเจริญสุดก็ได้แค่นี้แล้วหรือว่าเขาเจอเราแล้วแต่เขายังไม่อยากมาเจอมาหาเราเพราะว่าเราอาจเขาอาจจะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งยิ่งใหญ่เกินไปมากเขาเกรงว่าเราจะเกิดการมันสามารถพัฒนาต่อได
1: ้
0: หรือเขาสามารถเดินทางมาถึงเราแล้วแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเขาดันทำลายกันเองไปหมดแล้วเพราะเทคโนโลยีมันมากจนที่เขาทำลายสเปซชีตตัวเองจนหมดจนที่ไม่มีเวลามาหาที่อื่นก็ยังไม่รู้ครับ
1: แต่นี่ไงเขาอึ้งกันเลยนะว่าที่เขาหนึ่งในประเทศไทยอ่ะเขาบอกว่าเอามีมาจากดาวสุดขอบของสุริยจักรวาลเราแล้วติดต่อมาทางเราใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยบินจากนู่นมาถึงเราเนี่ย จะอาจารย์เชื่อไหมเรื่องแบบนี
0: ้คงเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือแสงมันต้องใช้ความเร็วค่าขั้นหนึ่งในการเดินทางมันไม่มีที่ไหน
1: แต่เขาบอกว่าหลุดออกจากวิทยาศาสตร์แล้วนะเป็นเรื่องของจิตนะ อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ถ้าจิตสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: สองเรื่องนี้อาจารย์มีฉากไหนที่อยากจะที่ชอบแล้วก็มีฉากไหนอยากอธิบายเพิ่มเติมไหม
0: ครับขอคอนแทคก่อนแล้วกันครับคือคอนแทคฉากที่ชอบที่สุดเนี่ยเป็นฉากต้นๆเลยครับก็คือไม่ได้เกี่ยวกับเอเลี่ยนเลยคือเป็นฉากที่นางเอกเนี่ยใช้เวลาตอนกลางคืนอยู่ที่กล้องโทรทัศน์ศึกษาพยายามฟังเสียงแล้วศึกษาว่าจะมีสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวไหมถามว่าทำไมถึงชอบฉากนี้เพราะเป็นชีวิตจริงของนักดาราศาสตร์หลายๆคนก็คือใช้เวลากลางคืนในการออกไปส่องดาวเพื่อศึกษาว่ากาแล็กซีเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคนออกเป็นยังไงดาวดวงอื่นหน้าตาเป็นยังไงก็คือมันเป็นฉากที่เหมือนว่าเป็นชีวิตจริงของนักดาราศาสตร์ว่าต้องไปด้านโดนไปที่กันดารที่แสงไม่มีเพื่อที่จะมาศึกษาอวกาศในทางกลับกันเรื่องคอนอาร์ไรเวลผมชอบตอนหลังสุดมากกว่าก็คือตอนที่นางเอกเนี่ยเขาสามารถเข้าใจอนาคตได้แล้วถามว่าทำไมเข้าใจอนาคตได้เพราะว่าระหว่างที่นางเอกเป็นภาษาสัตว์นะครับก็คือเขาก็พยายามศึกษาภาษาของมนุษย์ต่างดาวแต่ภาษาของมนุษย์ต่างดาวที่เขาศึกษาเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่สามารถทำให้เข้าใจถึงอนาคตทำให้มองเห็นอนาคตได
1: ้
0: ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อะไรวอนเนี่ยเอเลี่ยนนะครับเขาพยายามมาส่งให้คนบนโลกแล้วฉากเนี่ยก็คือฉากที่นางเอกเนี่ยมองเห็นอนาคตอันใกล้ว่าเขาจะเจอนายพลจากประเทศจีนแล้วบอกว่าแล้วนายพลจากประเทศจีนมาบอกว่าโอเคขอบคุณนะที่ช่วยให้เราเปลี่ยนใจได้ถ้าดูหนังก็จะรู้ว่าเปลี่ยนใจในที่นี้หมายถึงว่าเปลี่ยนใจที่จะทำลายยานอวกาศที่มันส่งมาแต่เพราะว่าในฉากนั้นนะครับแล้วก็นางเอกก็เปลี่ยนใจแล้วก็รีบวิ่งไปโทรศัพท์หานายพลประเทศจีนจริงๆเพราะว่ามันเป็นฉากที่เฉลยสุดท้ายแล้วครับว่าหนังเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราเขาพยายามสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเราว่าไอ้ที่การที่เอเลี่ยนมาที่โลกเนี่ยมันมาเพราะอะไรคือหนังทั้งเรื่องเนี่ยมันเฉลยโดยที่ฉากนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นฉากที่สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุด
1: การมองเห็นอนาคตโดยที่แบบว่าเฮ้ยไปเห็นอนาคตอย่างเงี้ยมันเป็นเทคโนโลยีอันนี้ผมงงในเรื่องเนี่ย
0: สำหรับตัวเอเลี่ยนเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นความสามารถพิเศษหรือว่าเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่อาจจะไม่ได้คือเวลาเราคิดถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็คิดถึงแบบคอมพิวเตอร์มีหุ่นยนต์มี AI หุ่นยนต์มาทำอะไรเราแต่ในที่นี้เนี่ยเทคโนโลยีที่เอเลี่ยนมาแชร์กับเราเนี่ยคือการเข้าใจภาษาเขาแค่การสื่อสารติดต่อสื่อสารกับเขาได้เนี่ยทำให้เราสามารถเข้าใจอนาคตได้จริงๆคือทำให้สามารถมองเห็นอนาคตอันใกล้ได้อาจจะเปลี่ยนอนาคตได้ไหมก็อันนี้ยังไม่รู้ในหนังไม่ได้บอก
1: คล้ายๆเดี๋ยวนะคล้ายๆเขานึงอีกแล้ว เขาบอกว่าเขาจะมีการติดอุปกรณ์มนุษย์ต่างดาวมาติดอุปกรณ์ทำให้เรามีพลังพิเศษคล้ายๆกันเลยนะผมว่าคล้ายๆกัน
0: เดี๋ยวคล้ายๆกันได
1: ้ทีนี้มาเรื่องสำคัญก็คือว่าอาจารย์เป็นผู้พบเจอกาแล็กซี่ใหม่อาจารย์เล่าหน่อยว่าอาจารย์เริ่มศึกษาอะไรยังไงครับ
0: ก็คือตอนผมเรียนปริญญาเอกมีหน้าที่ศึกษาเกี่ยวกับกาแล็กซี่นะครับกระจกกาแล็กซี่ทั่วไปแต่ว่าคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีกล้องโทรทัศน์ก็มีขนาดเล็กครับคือเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆบนท้องฟ้าแล้วบอกว่าอันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นกาแล็กซี่อันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นกาแล็กซี่แต่อาจารย์ที่ปรึกษาผมแล้วก็ผมที่มาก็คือเขาบอกว่าเนี่ยไอคนสมัยก่อนเนี่ยที่บอกว่าอันนี้เป็นดาวน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางอันเนี่ยมันเป็นกาแล็กซี่เพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่ผมทำก็คือก็ลิสต์เลยครับว่าไอ้ที่คนสมัยก่อนบอกว่าเป็นดาวเนี่ยมันมีกี่ดวงแล้วมันมีอันไหนบ้างที่อาจจะไม่ใช่ดาวจริง
1: ๆ
0: ผมก็ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ชิลีก็คือผมก็ตอนนั้นเรียนอยู่อเมริกาก็บินไปชิลีแล้วก็ใช้กล้องขนาด 6.5 เมตรแล้วก็ถ่ายครับถ่ายทีละดวงดวงนี้ดาวดวงนี้ดาวดวงนี้ดาวแล้วก็ไปบังเอิญเจอว่าเจออันเนี้ยที่คนอื่นบอกว่าเป็นดาวตั้งนาน
1: อ๋อเป็นการเจอ
0: ครับเป็นกาแล็กซี
1: ่แล้วมีการยืนยันอะไรกันยังไงว่าเป็นกาแล็กซี่มีการตั้งชื่อหรือยัง
0: ครับวิธีการยืนยันก็คือแทนพอเราใช้กล้องอันนี้ถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปใช้กล้องอันอื่นที่ใหญ่ขึ้นก็คือผมใช้กล้องที่ชื่อว่าฮับเ
1: บิล
0: ที่อยู่ในอวกาศแล้วก็ชานดราที่เป็นกล้องเอ็กซ์เรย์ที่อยู่ในอวกาศเหมือนกันเพื่อถ่ายวัตถุดวงอาทิตย์นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นดาวเป็นกาแล็กซี่จริงๆแล้วก็ส่วนเรื่องชื่อก็คือผมตั้งชื่อว่าชิป RCHIPS ซึ่งเป็นชื่อของโปรเจกต์ครับมันก็ย่อมาจาก Cluster Hiding in Plain Sight แล้วก็ตั้งว่าเป็นชิป1911เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งบนท้องฟ้าของกาแล็กซี่ตัวนี
1: ้
0: เพราะว่าจะให้ตั้งชื่อแชมป์มันก็จะ
1: อันนี้คืออาจารย์เจอเองคนเดียวเหรอหรือว่า มีทีมงาน
0: ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำกับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ของผมเองผมก็เลยเป็นคนเจ
1: อ
0: แต่ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนคอนเฟิร์มว่าโอเคอันนี้อันใหม่นะติดทีมได
1: ้ก่อนหน้านี้มีคนไทยเคยเจออะไรอย่างนี้ครับเอาแบบว่าค้นพบอะไรเกี่ยวกับพวกนี
0: ้ก็มีครับก็มีเมื่อปีก่อนหรือว่าก็คือมีนักดาราศาสตร์ไทยที่เชียงใหม่ครับที่สถาบันดาราศาสตร์ที่เขาศึกษากาแล็กซี่ที่อยู่ไกลมากที่สุดแบบ ก่ากาแล็กซี่แรกๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลนะเขาก็ใช้กล้องใหม่ล่าสุดคือกล้องเจมส์เว็บในการศึกษาอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็มีนักวิทยานักดาราไทยสมัยนี้เริ่มมีเยอะขึ้นมาครับที่ศึกษาอะไรพวกนี
1: ้ถ้าผมอยากจะเริ่มเรียนดาราศาสตร์ต้องเริ่มยังไงเด็กๆปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่คนโตแล้วก็ได้ถ้าอยากเริ่มศึกษาดาราศาสตร์อยากจะเรียนจริงจังแบบเป็นระดับด็อกเตอร์อย่างเงี้ยต้องเตรียมตัวยังไง
0: ถ้าอยากเป็นนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับก็คือว่าต้องเรียนฟิสิกส์ครับก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เนื่องจากว่าย
1: ากแล้วผม
0: เนื่องจากว่าดาราศาสตร์เนี่ยมันเป็นสาขาที่อย่างผมในก็คือเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาฟิสิกส
1: ์
0: เพราะว่ามันเป็นสาขาที่ไม่ค่อยมีภาควิชาของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นนักดาราศาสตร์ได้นักวิทยาศาสตร์สาขานี้ได้ก็ต้องสนใจด้านฟิสิกส
1: ์
0: ก็ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนเรื่องฟิสิกส์เรียนรู้ฟิสิกส์ทั่วไปว่าก่อนที่จะมาทำวิจัยทางด้านนี้ครับข้อดีก็คือตอนนี้เรามีประเทศไทยมีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติที่เชียงใหม่เขาจะมีโอกาสให้เด็กมากมายตั้งแต่ประกวดโครงงานของเด็กมัธยมปลายเกี่ยวกับดาราศาสตร์มีการไปฝึกงานตอนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยครับสมัยนี้ก็มีโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเรียนดาราศาสตร
1: ์
0: ในอนาคตต่อไป
1: บทบาทนักวิทยาศาสตร์ของคนไทยกับเรื่องดาราศาสตร์อย่างเงี้ยเราอยู่แรงไหนของโลกอะ
0: เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าเราก็เนื่องจากว่ามันมีสถาบันวิจัยแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแบบรวมกลุ่มการเริ่มมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังขึ้น
1: ม
0: ีกล้องโทรทัศน์เป็นของตัวเองเพิ่งสร้างกล้อง40เมตรเสร็จพอตอนนี้เราก็จะเริ่มแบบสามารถเข้าไปร่วมงานกับไอ้กล้องวิทยุที่อื่นได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าในการศึกษาโทรทัศน์วิทยุนะครับมันต้องใช้กล้องหลายๆอันซึ่งที่เชียงใหม่นะเพิ่งสร้างเสร็จกล้อง40เมตรเราก็สามารถเข้าไปร่วมงานกับ East Asia Country แบบญี่ปุ่นจีนเกาหลีเข้าไปทำงานด้วยกันที่แบบถือว่าเป็นระดับเดียวกันแบบแชร์ผลงานแชร์ผลลัพธ์กันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ดาราศาสตร์กำลังมาก
1: ล้องโทรทัศน์ที่เรามีเชียงใหม่หรือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์อันนี้ของภาครัฐหรือเปล่า
0: ของภาครัฐ
1: ของภาครัฐลงทุนให้เพราะว่ามีหลายอาจารย์เขาบอกว่าอุ้ยไปภาครัฐไม่ไปช่วยเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์นะผมมองภาพกว้างนะวิทยาศาสตร์บ้านเราตอนนี้เทคโนโลยีบ้านเราตอนนี้อยากให้มีการพัฒนาในส่วนไหน
0: ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือดาวเทียมแล้วกันก็คือดาวเทียมเนี่ยคือเรามีดาวเทียมหลายอันและไทยคมหลาย1 2แต่ว่าดาวเทียมส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเรายังซื้อมาอยู่มากกว่
1: า
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายหลักของประเทศไทยก็คือเราจะสร้างดาวเทีย
1: ม
0: ด้วยคนไทยเองก็คือใช้วิศวกรไทยใช้นักวิทยาศาสตร์ไทยนักวิจัยไทยที่จะช่วยกันเพื่อสร้างดาวเทียมเพื่อส่งไปในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ความฝันของอาจารย์คืออะไรครับวงการวิทยาศาสตร์ไทย
0: ของผมก็คือความฝันของผมก็คือได้ส่งเด็กไปที่สนใจดาราศาสตร์ตั้งแต่เด็กนะครับได้ไปทำงานวิจัยต่างประเทศได้ร่วมกับอาจารย์ที่เขามีชื่อดังในต่างประเทศทั้งอเมริกาและยุโรปให้คนเขารู้ว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สามารถไปทำงานต่อได้ในนาซาในต่อไปครับ
1: โอเคว่าผมมีคำถามหนึ่งเพิ่งนึกออกผมขอกลับไปเรื่องหนังนะคุณผู้ชมเรื่องคอนแทคถ้าอาจารย์อยู่ในยาลำนั้นแทนนางเอกและอาจารย์ได้ไปท่องไปนู่นไปเดิมนะอาจารย์จะรู้สึกไงบ้าง
0: ก็คง
1: ในฐานะเป็นนักดาราศาสตร์นะอาจารย์รู้สึกไงบ้าง
0: ก็น่าจะตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นการเจอนักเอเลี่ยนครั้งแรกคือเหมือนเราเนี่ยก็คิดว่าเอเลี่ยนก็ควรจะมีแหละเพราะว่าเอเลี่ยนเนี่ยคือจักรวาลมันก็กว้างใหญ่ไพศาลนะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอเลี่ยนจะมีเมื่อไหร่แต่ว่าปัญหาคือมันยากเหลือเกินที่จะเจอแบบตัวที่มันมาแต่อันนี้มันมาถึงโลกเองแล้วคือจริงๆคือถ้าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วไปที่ตรงนั้นจริงๆก็อยากถามเขาว่าเนี่ยจริงๆแล้วในอวกาศนั้นมันอีกเยอะเยอะไห
1: ม
0: ถ้าเราคุยกับเขาได้แล้วนะ
1: คร
0: ับจักรวาลเนี่ยมันมีเอเลี่ยนเยอะขนาดไหนแล้วแต่ละตัวนั้นมันใช้วิธีการอะไรในการเดินทางเพื่อที่เผื่อเราจะสามารถขอถามเขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วเอามาแบ่งปันให้เราชาวชาติได้บ้าง
1: อันนี้เป็นความฝันถ้าอยู่ในยานลำนั้นโอเคนี่ขอบคุณอาจารย์ทวีพันธ์มากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: กาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: อนาคตของกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่มองเลือกตั้งให้รอบด้านกับ Election Platform ไทย PBS ครบทั้งข่าวบทวิเคราะห์จับ

0: รวจสอบนโยบายเพื่อคนกรุงเทพอัปเดตข่าวภาคภาษาอังกฤษตรวจสอบข่าวจริงและฟีเจอร์พิเศษเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมครบทุกข้อมูลเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้งที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้นะครับมีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้นะครับมีประชาชนทั้งจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อราษฎรเช่นตัวแทนประชาชนที่รวมตัวร่วมเฝ้ารับเสด็จมานานกว่า10ปีเปิดใจทั้งน้ำตาถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใส่พระทัยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำรวมถึงความทรงจำอันซาบซึ้งในพระเมตตาที่เคยทรงจับมือทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์
1: วันที่12สิงหาตอนนั้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินและผู้ประสาทชาวบ้านเดินออกมาจากประตูวิเศษชัยศรีใช่ไหมคะแล้วก็มีนายหลวงมีพระราชินีแล้วก็มีพระองค์พานและมีพระองค์ทีพระองค์ทีก็มาหยุดข้างหน้าพวกเราและยืนดูรูปพระพันปีหลวงและพระองค์พานก็จูงมือพระองค์ไปบอกพี่น้องหนูค่ะน้องหนูค่ะพวกเราพระองค์เจอพวกเรามีอะไรพระองค์ท่านก็จับมือพระองค์ทีมาบอกว่าพี่น้องหนูค่ะแล้วพวกเราก็จะบอกทรงพระเจริญท่านก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะ
0: ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับชมรมครูไทยวัยเกษียณจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจแต่งชุดดำแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดและทุกภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนที่จังหวัดตรังช่างภาพที่เคยถวายงานบันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเสด็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563ได้บอกเล่าความประทับใจที่ยังคงตราตรึงไม่รู้ลืมเป็นภาพขณะที่พระองค์

0: เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือและพระราชทานถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนด้วยความทุ่มเทและทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเองทรงทักทายพูดคุยกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
1: โอ้ประทับใจหลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องแบบท่านแบบทรงแบบเป็นกันเองทรงทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
2: แล้วก็ไม่มีพิธีปิดกล่องที่มากมายครับผม
3: เช่นโครงการที่ไม่มีปิดกล่อง
2: เช่นขบวนรับเสด็จก็จะเป็นขบวนเล็กๆอย่างเงี้ยครับก็ตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เวลาท่านเจอราษฎรนะฮะเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงโควิดเนาะปลายโควิดนะฮะ
1: โควิด
2: ปลายโควิดท่านก็ไม่ได้ที่จะใช้คำว่าอะไรฮะหลังไม่ใช่รังเกียจอะ
1: ไม่มีฮะไม่รังเกียจเลย
2: ก็สามารถจับมือราษฎรครับไปพูดคุยกับราษฎรได้ครับผมแต่ยังอยู่ในมาตรการป้องกันนะฮะยังมีใส่แมสก์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่างภาพทั้งสองคนได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยและเสื้อที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันข่าวการสิ้นพระชนได้สร้างความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดวันนี้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนเลือกลงพื้นที่สำรวจทางเท้าติดตามปัญหาของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยนะครับพร้อมกับชูนโยบายแก้ไขปัญหาในอนาคตนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครบางคนที่เลือกลงพื้นที่ชุมชนเดินหน้าแก้ปัญหาการจัดการขยะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วันนี้ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจผู้พิการที่กำลังร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาพิคเคอร์บอลรวมถึงประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนเบญจกิตินะครับจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนสงวนดำเขตหนองแขมชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะของกทม.พร้อมเสนอนโยบายการจัดการขยะทั้งการคัดแยกขยะที่ต้องสำเร็จใน3ล้านครัวเรือนในพื้นที่กทม.และการต่อยอดนโยบายไม่เทรวมไปสู่การเปลี่ยนขยะเป็นเงินโดยเพิ่มระบบคัดแยกขยะเป็น5ประเภทนะครับได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลและขยะประเภทใหม่ก็คือขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำอย่างเช่นถุงพลาสติกใช้แล้วกล่องใส่อาหารและแก้วพลาสติก
4: ขยะที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากรุงเทพมีขยะวันละประมาณหมื่นตันเลยโอเคใช่ที่บอกไปเพราะฉะนั้นขยะเนี่ยหลักๆก็คืออย่างที่หนองแขมเนี่ยเราก็มีโรงขยะหลักการเราเนี่ยอนาคตเราจะปรับไอการฝังกลบจาก 50% เหลือสัก 30% ที่หนองแขมเองเนี่ยมีระบบปิดกันหมดแล้วนะก็ค่อนข้างดีกลิ่นเนี่ยเราไปปรับปรุงดีขึ้น
0: ด้านพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่ากทม.พักเศรษฐกิจเบอร์12ครับวันนี้ลงพื้นที่ตรอกหม้อลานคนเมืองศาลเจ้าพ่อเสือและตลาดพาหุรัตน์เขตพระนครนะครับไปพูดคุยกับผู้ค้าพบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอและการไม่ได้รับการผ่อนผันเวลาจอดริมถนนทำให้ลูกค้านั้นลดลงจึงมีการเสนอนโยบายจัดระเบียบและจัดขยายพื้นที่ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยเน้นย้ำว่าจะต้องทำตามกฎระเบียบ
5: ที่ไหนมีคนที่นั่นต้องมีการค้าแล้วถ้าเกิดจับเขายัดเขาเข้าตึกหมดเลยแล้วใครจะเดินก็คนก็ไม่เข้าบางทีแอร์เย็นไปก็หลับมันก็ไม่ได้ขอบค
0: ุ
5: ณ
0: นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ลงพื้นที่ย่านตลาดวงเวียนใหญ่เขตคลองสานนะครับรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกับเสนอนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ค้ารายย่อยและยกระดับกทม.ให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลกโดยจะดำเนินการควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลความสะอาดความปลอดภัยการจัดการขยะและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับชาวกทม.ที่เผชิญปัญหาต่างๆในพื้นที่เมืองกรุงแต่ไม่รู้จะสะท้อนปัญหาไปถึงใครนะครับไทย PBS เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมรีวิวปัญหาในกทม.โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th คลิกเข้าไปที่จับตาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.69จากนั้นเข้าไปที่รีวิวกรุงเทพ ดยจะมีแชทบอท

0: เป็นผู้ช่วยในการรวบรวมปัญหากทม.ขึ้นมาโดยจะให้มีการกรอกข้อมูลพื้นฐานนะครับทั้งอายุและเขตที่ท่านอยู่อาศัยหลังจากนั้นจะมีการสอบถามในหัวข้อทั้งหัวข้อความสะอาดความปลอดภัยพื้นที่พักผ่อนการเดินทางไปทำงานและสุดท้ายเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณอยากให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่แก้ไขทันทีซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลให้ประชาชนได้ดูอีกครั้งว่าปัญหาไหนที่คนกทม.อยากให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่เข้ามาแก้ไขมากที่สุดครับปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งทีมเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจเข้มด่านชายแดนเพื่อเฝ้าระวังทุเรียนและก็สินค้าเกษตรที่ทะลักเข้าไทยขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเรียกร้องให้รัฐนั้นเร่งแก้ปัญหานะครับหลังพบว่ามีกลุ่มทุนอาศัยช่องว่างของกฎหมายส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะเข้าสู่ตลาดจีนครับปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับทำให้อดีตนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดและประธานสหกรณ์แปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกจังหวัดตราดยอมรับว่าในอดีตมีการนำทุเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยก่อนส่งออกไปยังจีนแต่ปัจจุบันขบวนการดังกล่าวปรับรูปแบบโดยอาศัยการจัดทำเอกสารจากประเทศไทยแล้วไปสวมสิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ตลาดจีนโดยขบวนการลักษณะนี้ต้องอาศัยผู้มีศักยภาพและเครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่จึงจะสามารถดำเนินการได้และส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนและเกษตรกรไทย
1: มันมีผลไหมมันก็มีผลเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนนี้มันก็เจอเพราะว่าเรื่องสารตกค้างถูกไหมฮะอันเนี้ยแล้วเวียดนามกับจีนมันอยู่แผ่นดินติดกันใช้ชื่อไทยในการส่งออกคือเอกสารเนี่ยมันต้องสินค้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องมาประเทศไทยวิ่งแล้วเอกสารไปใช้ที่ปลายทางนั่นเลย
2: อ๋อคือทำเอกสารขึ้นมา
1: แล้วไปใช้ปลายทางเลย
2: แล้วก็ใช้ปลายทางคือจากเวียดนามเข้าจีนเลย
1: เข้าจีนเลยอันนี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากลไกตรงนี้มันซับซ้อนซึ่งถามใครก็มีไม่ตอบแต่กระบวนการที่เอาเอกสารไปสวมแล้ววิ่งเข้าชายแดนอันนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบนั้น
2: คือง่ายกว่า
1: ง่ายกว่าไม่ต้อง
2: ไป
1: ถ้าคุยคนไม่กี่คนก็จบ
0: ด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุนะครับว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งด่วนให้ตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านชายแดนเพื่อสกัดทุเรียนสวมสิทธิ์ซึ่งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวนะครับมีอำนาจเต็มในการจับกุมดำเนินคดี
3: แล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบและประเทศไทยเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับความเสียหายกับเกษตรกรไทยเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับไปเปิดตลาดทุเรียนคนเขาเสียเวลาทุ่มเทเวลาไปเท่าไหร่กลับกลายว่ามีคนไม่กี่คนที่เป็นเหลือบไรเรื่องเหล่านี้ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าต้องเอาจริงเอาจัง
0: นอกจากนี้ยังมีการติดตามตรวจไปถึงโรงงานและห้องเย็นนะครับเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายพร้อมเฝ้าระวังสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารย้อมสีหรือ BY2 และแคดเมียมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จีนปฏิเสธการนำเข้าและล่าสุดมีการลงพื้นที่ที่ด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อติดตามมาตรการควบคุมการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยครับขณะที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประมูลทุเรียนเพื่อหารายได้สมทบทุนกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมินะครับเบื้องต้นคาดว่าทุเรียนที่นำออกมาประมูลจะมีราคาสูงถึง 50,000 บาทครับนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผูกโบทุเรียนหมอนทองเพื่อเตรียมนำไปเปิดประมูลภายในงานเชิญชิมช็อปทุเรียนคุณภาพทองผาภูมิครั้งที่5นะครับที่สวนกุลรุ่งตำบลหินด่านอำเภอเมืองทองผาภูมิซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ในอำเภอทองผาภูมิกล่าวว่าทุเรียนทองผาภูมิได้รับการประกาศให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ด้วยอัตลักษณ์ชัดเจนในพื้นที่แหล่งผลิตจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งคนไทยและต่างชาติโด่งดังจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทต่อปีส่วนรายได้จากการประมูลทุเรียนในครั้งนี้นะครับจะนำไปมอบให้กับกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิโดยไม่หักค่าใช้จ่ายซึ่งผู้จัดงานคาดว่าปีนี้ทุเรียนจะถูกประมูลสูงถึง 50,000 บาทโดยขณะนี้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากครับ
4: นะครับอำเภอทองภูมินะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซันก็ได้นะครับอำเภอทองภูมิต้องพูดว่าเที่ยวได้ทั้งปีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นหมอกนะครับอากาศดีนะครับไม่จำเป็นหมอกนี้ไม่จำเป็นต้องรูดูหนาวนะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ผลไม้ทองภูมิกำลังออกนะครับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาเที่ยวจำนวนมากนะครับก็มีอยู่สองแบบนะครับสามารถไปกลับได้อย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ก็คือว่าตอนนี้เรามีมอเตอร์เวย์ M81 นะครับสามารถไปกลับเช้ามาเย็นกลับได้2รวมถึงผู้ที่ต้องการจะพักนะครับในพื้นที่อำเภอทองภูมินะครับก็มี โรงแรมที่พักนะครับให้พักนะครับจำนวนมากนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับก็ยินดีนะครับเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวนะครับ
0: ด้านนายเวโรจน์รุ่งประเสริฐบงเจ้าของสวนสกุลรุ่งกล่าวนะครับว่าทุเรียนที่นำมาประมูลครั้งนี้มี3สายพันธุ์ทั้งหมอนทองกบชายน้ำและเม็ดในเยปรางซึ่งทุเรียนแต่ละสายพันธุ์จะให้รสชาติที่แตกต่างกันนะครับโดยในปีนี้ทางสวนตั้งเป้ารายได้จากการประมูลไว้ที่ประมาณ 200,000 บาทนอกจากนี้ทางสวนยังเปิดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนในราคา299บาทต่อคนในวันที่20มิถุนายนนี้ด้วยโดยเปิดรับเพียงรอบละ50คนเท่านั้นคนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจสวนสกุลรุ่งครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเกิดเหตุนักเรียนชายชั้นม.3ฆ่าตัวตายภายในบ้านพักนะครับเบื้องต้นตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวครับตำรวจสภ.ประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับในตำบลประจันตคามหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านในที่เกิดเหตุเป็นบ้านหรูชั้นเดียวเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในพบศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่กลางบ้านนะครับเป็นเพศชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .22 มิลลิเมตรเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุซ้ายและที่บริเวณปลายเท้าด้านขวาพบอาวุธปืนสั้นขนาด .22 ทราบว่าเป็นของบิดาตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้หน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลประจันตคามเพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรอีกครั้งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวเรียนอยู่ชั้นม.3ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีปกติจะเป็นคนเงียบๆเรียนเก่งไม่มีปัญหาในครอบครัวส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งครับเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดโครงการแลนด์บริดจ์สะท้อนผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตนะครับก่อนที่จะไปรวมตัวชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้ครับตัวแทนประชาชนในจังหวัดกระบี่ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับในกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือพรบ SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ที่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดขึ้นบริเวณลานปฏิมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่ในเวทีมีการตั้งข้อสังเกตถึงพรบ SEC ทั้ง71มาตรานะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ในหลายด้านเช่นชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นาน99ปีและสามารถใช้พื้นที่อุทยานเป็นเขตปฏิรูปที่ดินกฎหมายนี้เป็นต้นทางของโครงการแลนด์บริดจ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
5: ครับประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องที่ดิน

0: นะครับเรื่องที่ดินเนี่ยต่างชาติจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสามารถเช่าที่ดินได้99ปีและสามารถเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราสูญเสียที่ดินสูญเสียทรัพยากรน้ำสูญเสียทรัพยากรแร่และหินซึ่งก็จะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้นะครับก็จะถูกด้อยศักยภาพและเหล่านี้นะครับเป็นแรงงานอยู่ประมาณสักเกือบ4ล้านคนในภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่4จากการที่รัฐนำที่ดินไปให้ต่างชาติและทรัพยากรน้ำทรัพยากรหินไปให้ต่างชาติเรื่องพวกนี้ครับจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เปลี่ยนสภาพภาคใต้ไปตลอดกาลเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีอายุครับ
1: เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้มีความเห็นร่วมกันนะครับว่าจะต้องยุติโครงการแลนด์บริดจ์และพรบ SEC เพราะมีข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านให้ยื่นอภิปรายให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการแลนด์บริดจ์และสนับสนุนให้พรรคฝ่ายค้านจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยกระบวนการที่ชอบธรรมเพื่อให้เกิดแผนแม่บทที่ตรงตามศักยภาพและพื้นฐานของเศรษฐกิจภาคใต้กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนนะครับก่อนจะไปรวมตัวชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่22มิถุนายนนี้ครับชาวบ้านสองฝั่งลำน้ำห้วยแม่ตาลเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะครับหลังฝนตกหนักในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากรอบที่2ของปีแล้วครับชาวบ้านบ้านห้วยเรียนหมู่7ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางต่างออกมาเฝ้าดูติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากนะครับที่บริ

0: 又或是我们可以跟他们向他们学习这样子。
1: These examples of traditional Japanese architecture are supported by both the private and public sectors. Especially for art exhibitions, these buildings will create an atmosphere that brings the participants to another world full of wonderful and indescribable charms. Have you noticed that in Taiwan they choose to keep objects, buildings,or things that remind them of their trauma. This is unlike many other places in the world that want to delete painful memories from their colonization period. This is because Taiwan recognizes the historical values of these things that can be passed down to future generations so that they can learn about their own identity.Taiwan endorses the principle of reusing existing resources and creatively inventing further benefits for its cities. This is an attempt by the Taiwanese people to retrieve their wisdom and human development in their very own way. Since 1945, Japanese culture has been assimilated into the island's identity.Similar to other cultures in the long history of Taiwan. 80 years have passed, and Taiwan has wisely constructed its own unique identity from the people's way of life, past events, traumas, and memories in order to walk forward to the future of Taiwan that the Taiwanese people so desperately long for.
2: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
4: พลังสร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามท่องโลกกว้าง15และ16มิถุนายนเจาะลึกนวัตกรรมระดับโลกกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคเพื่อทะยานสู่ดาวอังคารและสยบไฟป่าสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง17มิถุนายนรวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศที่ยั่งยืนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่าและบรรดาเหล่าสัตว์พลิกฟื้นผืนป่าอเมริกากลาง19มิถุนายนเจมี่โอลิเวอร์ชวนทำอาหารจานด่วนด้วยรสชาติที่สร้างความประหลาดใจจานอาหารทันใจเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
5: ถ้าโจ้ยไปคุยกับผู้ที่มันตามโจ้ยแบบตรงๆเลยได้ไหม
6: เขาไม่ใช่อะไรที่เราจะไปคุยด้วยได้ง่ายๆหรอก
7: เราชื่อพลอยนะ
8: ไว้นานุยลองไปออกเรือด้วยกันปะล่ะ
9: โจ้ยอ่านหนังสือดีกว่าเราก็กลับมาแล้วค่อยไปด้วยกัน
10: พอกับเอบอกให้ผ่อนคลายก่อนก็หายใจอ่ะตัวรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะ
11: กิ๊บซี่เจอเด็กนั่นแหละค่ะที่มันเก็บกล้องได้อ่ะมันไปทำงานอยู่ที่รีสอร์ทคุณปรินค่ะ
12: โอ้ยคัน
13: โอ้ย
11: เอ้า

0: ไรเอ้าไปโดนอะไรมา
1: ไม่รู
0: ้เอ้า
1: คัน
0: เนี่ยเออๆๆหยุดเกาก่อนนันนุยพาไปนั่งสิมาจ้ะนั่งนี่นั่งนี่โอ๊ยตะไคร้เกาจนแดงหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอ็งหยุดเกาก่อนเอ็งหยุดเกาก่อนพอจำได้ไหมว่าเอ็งไปโดนอะไรมา
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันคันมา 2-3 วันแล้วเนี่ย
0: แต่ข้าว่าวันๆเอ็งก็ใส่แต่ไม้อะเนาะแล้วไปทำอะไรอย่างอื่นมาอีกไหม
1: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวันๆนั่งแกะแต่ไม้เนี่ย
0: สกปรกแน่ๆฉันบอกแกแล้วบอกว่าให้แกล้างมือก่อนโอ๊ยเนี่ยไม่สะอาดมันเป็นอย่างเงี้ยนานุยไปหยิบครีมลูกครีมที่เป็นยาทาผิวหนังมาให้ป้าหน่อยหยุดเกาหยุดเกาก่อนเออก็รู้แล้วว่าหยุดโอหยุดเกาปะท้อเลิกจ้ะนี่นะยาพวกนี้นะลูกมันเป็นยาทาภายนอกถ้าสมมุติว่าเราเกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนังแมลงกัดต่อยหรือว่าคันไม่มีสาเหตุแบบเนี้ยให้เราใช้ยาหล่อส้
2: ม
0: เพราะตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์แต่ว่ามันใช้ได้แค่5วันมันจะหยุดอาการคันได้ทันทีนะไปลูกจัดการ
2: จ้ะ
1: เฮ้ยเองนั่นแหละทานายนุ่มจะรู้เรื่องอะไรเองจะได้ทำให้มันดูด้วย
0: นี่สิทธิเอกของข้าทาได้ไปลูกทา
1: เองนั่นแหละเองจะได้ทำให้นานุยมันดูด้วย
0: โอ้ยเองมีเรื่องมากนานุยทาลูกมันจะได้หยุดคันมาจ้ะป้าหน่วยเนี่ยจะทาให้ทำไมข้าต้องทา
3: เจ้าจะได้รู้ไงว่าทำยังไง
0: มันจะยากอะไรนานุยแกแค่ทายา
3: เผื่อไงนี่อะ
0: หนูบีบขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะลูกเอาแค่นี้
3: จ้ะ
0: เองคันตรงไหน
1: นี่จ้ะ
0: คันตรงนี้อะก็ทาไปบางๆนะลูกนะโอ้นี่ลามมาถึง
1: นี่
0: ตรงนี่ไม่อาบน้ำใช่ไหมวะคันขนาดเนี้ยฮะ
1: 3วันอาบที
0: ว้าย

0: ทางนี้เลยครับนี่นะครับผมสร้อยคอสร้อยข้อมือสวยๆเลยนะครับสาวมอแกนี่กำลังร้อยกันสดๆเลยนะครับผมนี่ครับเริ่มต้นที่แค่เส้นละ50บาทเท่านั้นครับแต่วันนี้พิเศษครับเส้นละ100ไปเลย ตามสบายนะครับ
1: นี่อันที่ล็อกที่เราบอกอยากได้อ่ะ
0: เพราะเราเหรออ
1: ืมสองเส้นนี้ก็ทำให้เงยกับไทยมันอ่ะ
0: สวยนะเนี่ยนี่ขนาดสวยน้อยกว่าของไอ้กระเอ้มันนะ
1: ก็แน่นอนสิเจ้าเป็นคนถักเองทุกเส้น
0: เราลองใส่หน่อย
1: แล้วที่จ้อยสั่งให้เก้มันอ่ะมันชอบป่ะ
0: ชอบสิชอบมากด้วยโหเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ดูมันเถอะใหญ่เลย
1: ก็แล้วทำไมไม่ถ่ายมาให้จ้อยดูล่ะ
0: ลืมคิดอ่ะ thank you นะ
1: ร้อยหนึ่ง
0: ฮะคิดตังค์ด้วยเหรอ
1: รอเล่นจอยให้ไปทำงานได้แล้ว
0: เจอกันสวยไหมครับ
1: สวยมากร้อยหน
0: ึ่
1: งเลย
0: โอ้ยผมพูดเล่นเดือนละ50เดือนละ50ฮัลโหลครับครับครับเฮ้ย

0: แกลบคลิปนั้นก่อน
1: คลิปอะไร
0: ก็คลิปที่มีกับเอ๊อะ
1: แล้วทำไมฉันต้องลบอ่ะ
0: ลบเถอะ
1: ถ้าแกไม่บอกฉันก็ไม่ลบ
0: ก็ถ้ามีใครรู้ว่ากับเอ๊มันอยู่ไหนอ่ะมันจะไม่ปลอดภัย
1: ทำไมอ่ะ

0: ลบละนี่เราต้องช่วยกับเอนะมันไม่แฟร์เลยอะที่เขาต้องมาเจออะไรแบบเนี้ย
1: ก็รู้ก็นี่ก็ช่วยอยู่อุตส่าห์พามาที่เนี่ยก็นึกว่ามันจะปลอดภัยแต่แกไงดีวะ
0: หรือเราจะบอกอาเอาเบิร์ดไปเลยว่ากล้องอยู่กับเราเขาจะได้เลิกตามล่าแบบเนี้ย
1: ไม่ได้จะให้ใครรู้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ทั้งอาเบิร์ดอ่ะนี่ก็พ่อเราก็กำลังจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะแล้วภูเก็ตมันก็แค่จะตายถ้ามีใครรู้เรื่องเนี้ยจบเหตุกันทั้งสองบ้านอ่ะ
0: โอ้ยแล้วแกจะปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะ
1: รู้ว่ะแต่แค่ตอนนี้ไม่ว่าพ่อแม่หรืออัลเบิร์ตจะรู้เรื่องนี้มันก็ไม่ดีทั้งนั้นน่ะแกจำตอนที่เราเด็กๆได้ป่ะที่มีลูกน้องพ่อคนหนึ่งอ่ะทำให้พ่อโกรธแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขาอีกเลยอ่ะแม่ก็บอกว่าห้ามพูดชื่อเขาขึ้นมาอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
0: พี่แกต้องโตได้แล้วนะเว้ยคือเรื่องผู้ใหญ่มันซับซ้อนอะบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาที่เราไม่เข้าใจก็ได้นะเราเอาจริงนะเขาก็คงจะแก้ปัญหาเขาเองได้ปะวะเขาโตกว่าพวกเราอีกนะเว้ยแกเลิกคิดแทนคนอื่นสักทีได้ไหม
1: ก็รู้แต่ว่าพี่ยังไม่พร้อมนี่หว่าตอนนี้ยังไม่อยากให้ใครรู้ทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดว่าธุรกิจเราเสียชื่อพ่อแม่เราเสียภาพลักษณ์อ่ะพี่ยังรับอะไรตอนนี้ไม่ได้หรอกขอแกเป็นความลับก่อนได้ป่ะ
0: ต้องดูแล้ว
1: แกนะอุตส่าห์พามาที่ปลอดภัย
0: เอ้าแล้วทำไมมาโทษกันอย่างนี้วะแกเป็นคนเอามาเองนะเว้ยลุงวุ่นวาย

0: สิโทรหากับเอหน่อยสิ
1: คุณกับเอไม่รับสายอะครับ
0: งั้นช่วยไปตามให้หน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: บอกให้ไปเจอที่ห้องตึกฝั่งใต้นะ
1: ได้ครับ

0: คุณพลอยให้พี่ไปที่ตึกฝั่งใต้อ่ะตามมาพี
1: ่ผมทำงานอยู่นะ
0: ด่วนเลยพี่คุณพลอยบอกให้ด่วนเลยตามมาเลยพี่ด่วน
1: ครับครับ
0: พี่ได้ยินผมมั้ยเนี่ยคุณพลอยไปให้ด่วนเลย
1: แป๊บนะพี่เดี๋ยวพี่กลับไปทำงานเลยเดี๋ยวผมเดินเอง
0: ได้แน่นะพี
1: ่ครับผม
0: ห้องตึกอยู่ฝั่งนู้นนะพี
1: ่ได้ครับได้ครับ

0: ไปไหนครับน้องนี่บ่อ่ะ
1: ไปไหน
0: ไปไหนมึงหนีป่ะ
2: เอ้าเสกกับเออ่ะ
3: เอ้าที่เขาบอกจะเดินมาเองไม่ใช่หรอครับ
4: ไอ้อย่าดิ้นว่ะไปไปไปดิไปกูไป
5: น้องพี่รบกวนเวลาแป๊บเดียวออจำพี่ได้ไหมพี่ขอถามคำถามเดิมกวนเวลาน้องอีกแป๊บเดียวกล้องอยู่ไหนคะ
3: กล้องไม่ได้อยู่ที่ผมพี่ผมไม่มีสิ่งที่พี่ต้องการพี่เลิกตามผมได้สักทีเถอะบอกกี่ทีแล้วอ่ะ
6: มึงจะให้มันยุ่งยากทำไมวะของของมึงก็ไม่ใช่มึงคืนเข้าไปก็จบแล้วมึงจะไปขายต่อมันจะได้เครื่องละกี่พันใช่เอาเงินมาคืนกูมากูให้สองหมื่น
5: ทำไรแล้วเหร
0: อยังแต่ก็ให้แหละ
3: ให้ผมบอกพี่กี่ทีวะผมไม่ได้เอาไปจริง
5: โอเคพี่ขี้เกียจจะพูดประโยคเดิมแล้วนะแต่ไอ้กล้องตัวนั้นพี่เห็นมันอยู่ในมือน้องไอ้กล้องทรงวินเทจเปิดออกมาได้แบบนั้นมันมีตัวเดียวแน่นอนพี่จำไม่ผิดเอามาหรือว่าขายให้ใครไปแล้ว
3: ผมไม่ได้เอาไปจริงๆพี่

0: เกือบไปแล้วไหมล่ะ
1: ขอบคุณนะพลอยไม่ได้พลอยช่วยไว้อะเราแย่แน่เลย
0: เอโอเคก็ดีแล้วนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
1: ไม่อะนี่พลอยไม่งงไม่สงสัยเลยเหรอไม่ถามแล้วสักคำเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เรารู้หมดแล้ว
1: ฮะรู้ได้ไง
0: พีบอกเราหมดแล้ว
1: ต้องไปบอกพลอยตอนไหน
0: เมื่อคืนอะจริงๆแล้วพีเป็นน้องชายแท้ๆเราเอง
1: อ๋อที่บอกว่าไปต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาเออวะแล้วทำไมพลอยเพิ่งบอกเราตอนเนี้ย
0: เอ้าแล้วคือไงให้บอกว่าเราเป็นพี่สาวพีเหรออื
1: ม
0: ก็ถ้าบอกไปก็เอ้ก็ไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเราดิขี้เกรงใจสักขนาดเนี้ยเรารู้ไงว่าถ้าบอกไปนะก็เอ้คงพูดกับเราอีกแบบทำกับเราอีกอย่างซึ่งเราไม่ต้องการเงี้ยไง
1: โอ้เงี้ยเน
0: าะมาฟัดฟูจริงๆนะเป็นเพราะเราโพสต์คลิปนั้นอะวันนั้นเลยตามมาได้
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเลยเนี่ยรอดแล้วรอดพอพลอยเลย
0: พี่เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าจะพากับเอฟไปที่ไหนก่อน
1: ไปไหนอ่ะ
0: ไปอโล
1: พลอยจะพาเราไปไหนเนี่ย
0: เออ
1: นี่ที่ไหนครับพลอย
0: ดิฟช็อปอะเป็นร้านที่เกี่ยวกับการดำน้ำพวกทริปแล้วก็อุปกรณ์อะไรเงี้ยของรุ่นพี่เราเองคือตอนนี้เอ้ไม่ควรกลับไปที่รีสอร์ทก่อนนะอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยกว่าเดี๋ยวรอนี่ก่อนนะพี่ปิง
2: อ้าวน้องพลอยสวัสดีครับกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
0: โหก็สักพักแล้วครับพี
2: ่เออแล้วเป็นไงบ้างไปอยู่นานแค่ไหนนะ
0: โหหลายปีอยู
2: ่แม้ถึงว่าน่ารักแกกระหมี่ควาล่าเอ้ย
0: คือพอมีเรื่องให้ช่วยอ่ะพี่
2: ว่ามาเหอะ

0: แกเ
1: ฮ้นั่นดิจ๊ะ
2: เฮ้ยเอาจริงโจ้จากออสเตรเลียมาฝากพี่ด้วยเหรออยากอยากอยากอยากอยากอยากอยาก
0: ก็นี่กับเอนะคะพี่แล้วก็นี่พี่ปิงนะกับเอ
1: สวัสดีครับพี่ปิง
2: สวัสดีครับ
0: ก็ช่วงนี้ก็อยู่นี่ก่อนนะผมฝากด้วยนะคะพี่ปิง
2: โอ้ยสบาย
0: เดี๋ยวโทรมาเช็คบ่อย
2: ๆอืมได้เลยมามาวัยรุ่นอยู่กับพี่สบายเดี๋ยวดูแลเป็นอย่างดีเลยได้เขาว่าดำน้ำเก่งใช่
1: ได้อยู่พี
2: ่เอองั้นต้องสอนพี่ดำน้ำเลยเนี่ยพี่อยากดำน้ำกับมอร์แกนอยู่พอดีเลย
1: จริงเหรอพี
2: ่เออ
1: ไม่เคยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เคยโอ้จะหาง่ายๆ
1: เด
2: ี๋
1: ยวผมเป็นคนแรก
2: ให้ได้มาแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่พาไปเดินดูข้างในก่อนนะมีอะไรบ้างเออมา
1: ใจนะ
0: โชคดีนะ

0: พีพีเกิดเรื่องแล้ว
1: มึงเคยดำน้ำแบบสกูบ้าไอ้ดำน้ำลึกปะ
2: ไม่เคยพี
1: ่
2: ปกติผมดำน้ำตัวเปล่าจับปลาหรือไม่ก็ดำเล่น
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อเฮ้ยพี่เคยดูสารคดีมอแกนอ่ะเขาบอกว่าดำน้ำได้เป็น10นาทีเลยอันนี้จริงป่าวอ่ะแล้วเขาพูดเล่น
2: จริงดิพี
1: ่โ
2: หไม่แต่ว่าผมดำไม่ถึง10หรอกแต่พ่อผมประมาณนั้นแหละเกือบเกือบ10
1: พ่อเป็นปลาป่ะเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเวลาดำทะเลแบบเนี้ยเวลาลืมตาในน้ำอ่ะมันแบบใสแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเลยป่าว
2: พี่ถามเหมือนนักท่องเที่ยวเลย
1: เอ้า
2: ก็คนชอบถามว่าเวลาผมลงไปดำน้ำเงี้ยเห็นชัดหรือเปล่าจริงๆมันก็เห็นนะแต่ว่ามันไม่ชัดหรอกมันแค่ชินมากกว่าแต่สมัยนี้เขาก็ใส่หน้ากากลงน้ำกันนะหน้ากากที่มันเป็นวงกลมใหญ่ๆอย่าง
1: เงี้ยเออเออเนื้อออกเนื้อออก
2: หรือไม่ก็หน้ากากอันนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: ใช่
2: แต่สมัยพ่อผมเขาก็จะทำแว่นไม้กันเองแล้วก็เอามาใส่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละ
1: โอ้แว่นไม้เท่ว่ะเฮ้ยคุยกับมึงนี่สนุกดีเปิดโลกได้ความรู้เพียบเลยเฮ้ยเท่ว่ะพรุ่งนี้เริ่มงานเลยดีกว่า
2: เอาเลยเหรอพี
1: ่เออเอาเลยดิรออะไรอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าทางนี้มา
3: ไอ้พวกมึงกล้าบุกเข้ามาในโรงแรมเราเลยเหรอวะ
4: ก็ไม่ใครรู้เรื่องไงอ่ะ

0: พ่อรู้ไหม
1: ฉันเคลียร์ให้หมดแล้วที่ฉันก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยพวกมันกล้ามากเลยอ่ะนี่โคตรโชคดีเลยนะที่ฉันไหวตัวทันอ่ะเมนกับเอไม่รอดแน่
0: แต่ว่าพี่ขอบใจมากเลยที่ช่วยพากระเอ็มหนีไม่อยากคิดเลยอ่ะถ้าพวกนั้นตามกระเอ็ม
1: ใจเย็นเย็นหน่อยตอนนี้กระเอ็มก็ปลอดภัยแล้วเราแค่ต้องระวังให้มากๆนะแกเองอ่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหานี้สักทีเถอะจริงๆบางทีเราบอกพ่อไปตรงๆอ่ะ
0: ไม่ได
1: ้ทำไมโอ๊ยอะไรอะไรก็ไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะ
0: ไม่ได้เด็ดขาดเลยแต่พี่จะหาทางของพี่เองจะให้ใครรู้เรื่องนี้เพิ่มไม่ได้แล้ว

0: เดี๋ยวพี่มีประชุมต่อเดี๋ยวไว้ก็คุยแล้วกัน
1: ในไตรมาส2นี้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทเรายังคงสูงกว่าบริษัทอันดามันโซไซตี้ครับแต่มันสูงกว่าอยู่แค่ 3.74% ซึ่งผมมองว่ามันอันตรายมากครับอีกทั้งลูกค้าที่เป็นทาร์เก็ตของเราเนี่ยเขามีราคาเป็นตัวแปรในการตัดสินใจทางบริษัทอันดามันโซไซตี้เนี่ยเขามีกลยุทธ์ในการตัดราคามีโปรลดแลกแจกแถมเต็มไปหมดเลยครับ
2: ทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราต้องไปตัดส่วนกำไรสิทุกอย่างทั้งของทั้งคนทั้งบริการก็ต้องลดสเปคทาร์เก็ตของเราเขาไฮเอนด์นะเขาพร้อมจ่ายแล้วถ้าสิ่งที่เขาจ่ายกับสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมัน reasonable มันก็จะดีทั้งเขาทั้งเราหรือเปล่า
3: จริงครับ
2: เราไม่ต้องไปลดราคาแข่งกับเขานะเราสู้ด้วยบริการของเราด้วยคุณภาพด้วย experience ของเราไป
0: จริงนะครับพ่อผมเห็นด้วยจากฟีดแบคที่ลูกค้าเขาให้เรามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกตรงกันนะครับว่าชอบประสบการณ์ในการพักที่โรงแรมมันดูพิเศษกว่าดูเอ็กซ์คลูซีฟกว่าเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่านะครับก็อย่างว่าครับมันเป็นแบรนดิ้ง
2: พี่ๆพูดถูกแล้วผมจะไม่มีทางลดคุณภาพตัวเองเพื่อได้กำไรมากขึ้น
4: อยู่กันพร้อมหน้าเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงานสัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจคุณจะไปกับฉันไหม
2: ไม่อะคุณไปเถอะผมมีงานต้องเคลียร
4: ์ถ้าอย่างนั้นฉันชวนไอ้พลอยไปนะ

0: ถุงโจ้ยขาดอ่ะ
1: อ้าว
0: แบบนี้พอจะเย็บให้ได้ไหมจ๊ะ
1: ไหนลองดูสิ
2: โอ้ยแล้วไปทำอีท่าไหนมาเนี่ยขาดขนาดเนี้ย
0: สงสัยเผลอไปเกี่ยวตะปูตอนขึ้นเรือจ้ะ
1: เออแล้วทำไมไม่ให้นงของนันดูเย็บเองล่ะลูก
0: โอ้ยนงโจ้ยเย็บเป็นซะที่ไหนล่ะอีกอย่างก็เอ้เคยบอกว่านงอ่ะเย็บผ้าเก่งมากเย็บอะไรก็ได้หมด
2: เอางี้เอางี้เดี๋ยวจะสอนเลยแล้วกันดีไหม
0: ได้จ้ะ
2: นะจะได้ไปทําให้ลูกให้ผัวได
0: ้โอ้โห
2: กระเอมจะได้สบายอ่ะถือ
0: บองอ่ะ
2: ไม่ต้องเขินนะนี่ร้อยเข็มเป็นปะเนี่ย
0: ไม่เป็นจ้ะ
2: เอ๋แล้วเนี่ยเราต้องเลือกสีก่อนไอ้นี่อะไรอ่ะผ้าเป็นสีนี้เราก็ต้องเลือกได้ก่อนเอาสีเขียวสีแดงแล้วกันเนาะสีแดงเนาะ
0: โจ้ยรู้จักสีนะ
2: ฮะไม่ใช่สีส้ม
0: เ
3: ก๊ะเอ้าพี่พีมองอะไรมองหาพี่กูเหรอเออพลอยไม่มาหรอมึงไปงานกับแม่แต่เดี๋ยวมันก็ตามมาแล้วมึงอยู่นี่คนเดียวเลยเหรออืมตอนนี้นะคนอื่นเขาไปเรียนทฤษฎีกันนะเดี๋ยวอีกทิ้งเที่ยงน่าจะออกมาไหว้กันที่สระเอ้ยเราโอเคดีเพราะว่ากูขอโทษด้วยนะเว้ยโจยโอเคดีแต่เองอ่ะเลิกวนสักทีแล้วหยุดโทษตัวเองต้องให้โจยบอกอีกกี่รอบเนี่ยปงโจยบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันเรียกว่าปฏิจจสมอะไรสักอย่างเองน่าจะรู้ยังเวลาอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นตามอ่ะอะไรประมาณเนี้ยถ้าวันนั้นโจยไม่ดำไปหยิบกองขึ้นมาทุกวันนี้เรื่องมันก็ไม่ขนาดนี้หรอกเพราะฉะนั้นเลิกโทษตัวเองได้แล้วเออนี่กลัวของมาให้ด้วยอะไรอ่ะ
4: โทรศัพท์เหรอของจ้อยเหรอ
3: ใช่ดิเนี่ยเอาไว้ติดต่อกูแล้วกันกูเมมเบอร์ไว้แล้วตรงนี้ชื่อแล้วก็มีเบอร์ของนานุยกับพี่สาวกูด้วย
4: ฮะนานุยมีด้วยเหรอ
3: เครื่องนานุยอ่ะยังอยู่ที่กูแต่ว่าเดี๋ยวเย็นนี้กูเอาไปให้มันเอง
4: ที่นี่หมู่บ้านโมแกนไม่มีสัญญาไม่ใช่เหรอ
3: เอออ
4: ๋อก็เนี่ยรอให้นานุยมันมาที่ช่องขาดอ่ะมันก็มีสัญญาแล้วก็เดี๋ยวให้มันโทรหาเอง
3: ได้แต่ว่าเองอ่ะต้องมีติดตัวไว้เพราะช่วงนี้ไกลหูไกลตากูมีอะไรจะได้ติดต่อกันได
4: ้ครับอันนี้ใช่ไหม
3: ใช่มันก็กดตรงนี้นะ
4: อ
3: ันนี้เอาไว้โทรแล้วมันก็เข้าไปที่นี้กูลงไว้ให้ละอันนี้เอาไว้ส่งข้อความใช้เป็นมั้ยเนี่ย
4: ได้อยู่แต่เองต้องสอนเรื่อยๆ
3: จ
4: อยกะจะซื้อตั้งนานแล้วอ่ะแต่ไม่กล้าซื้อสักทีกะจะเก็บทุกบาททุกสตางค์ไว้ซื้อทองให้นานหน่อย
3: ก็นี่ไงกูซื้อมาให้มึงแล้วมึงก็เก็บตังค์ต่อได้เลยครับ
4: ขอบคุณนะครับ
3: นี่ประมาณนี้
4: เออนั่นแหละไปเรียนรู้เองแล้วกัน
3: ได้ได้
4: ฉลาดอยู่แล้วกูไปก่อนละขอบใจมากนะพี่
3: เจอกัน
4: เจอกัน

0: ไงบ้างอะลูกกลับมาช่วยแม่ทำงานได้แล้วใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ยก็ยังไม่ชินกับการทำงานแบบคนไทยเท่าไหร่ค่ะจริงๆบ้านเราก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะหรือพลอยไม่ได้กลับมาไทยนานก็ไม่รู
0: ้ไม่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วลูกธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มปรับตัวให้เข้ากับลูกค้าที่มีหลายหลากพ่อเราเนี่ยก็เริ่มหาพนักงานที่พูดได้หลายๆภาษาเพื่อจะคุยกับเขาให้ได้รู้เรื่อง
1: แล้วทำไมลูกค้าเขาไม่พูดภาษาไทยอะคะ
0: อย่าบ้าอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าห้ามพูดเสียงดังนะลูกนะ
2: แกวเล่น
0: เราเนี่ยนะทำธุรกิจด้านบริการเราก็ต้องเอาใจลูกค้าให้สะดวกสบายมากที่สุดนะลูก
2: ตา
1: เราพ่อกับแม่คะสบายดีไหมตอนหนูไม่อยู่นี่แอบไปเที่ยวฮันนีมูนกันมาที่ไหนหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยลูกเที่ยวเท่าไรล่ะลูกค้าเราเยอะขนาดนี้ไปพลอยแม่ต้องไปประชุมละแม่ขอตัวก่อนแล้วกันนะ

0: นานุ้ย
1: เอ้า
0: โอ้ยขยันอีกแล้วนะนั่งอ่านหนังสืออีกแล้ว
1: ต้องคิวสาวมาให้อ่ะ
0: เป็นไงดีไหม
1: ดีคำศัพท์เยอะมากเลยอ่ะ
0: ท่องเยอะจะได้จำได้เนี่ยเราให้
1: มาสั่งเมื่อยเลยเหรอ
0: ใช่จะได้เอาไว้ติดต่อกับไอ้กับเอ๊ะมันเนี่ย
1: ไม่เอาอ่ะจอยเราไม่ได้หรอกมันแพง
0: เอาไปเรื่องเนี้ยมันไม่เท่าไหร่หรอกก็ทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกเอาไว้ติดต่อเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วเวลาใช้อ่ะก็ไปหาสัญญาณตรงช่องเขาขาดแล้วกันตรงนั้นมีสัญญาณใกล้สุดแล้วให้เงยไทยมันพาไปก็ได้อ่ะ
1: ไม่เอา
0: เฮ้ยเอาไปในนี้มันมีชิปกับเออยู่ด้วยนะ

0: ิ้มน้อยยิ้มใหญ
1: ่ขอใจนะ
0: นี่ยังไม่อยากได้ป่ะเดี๋ยวเอาคืนได้นะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเอาไปเถอะเอาไป
1: แล้วมันใช้ยังไงอ่ะ
0: นี่มาเดี๋ยวเราสอนนี่นะมันจะมีแอปเมนูใช่ไหมอย่างเช่นอันนี้

0: ผมไม่ได้กลัวเนี่ย
1: หายใจหลายตัวอยู่ด้วยเพียงแบ่งไปกินบ้างไหมอ่ะ
0: เอาวะ
1: เอานี่เอาแบ่งกันไปบ้าง
2: พี่เอามือถือมาให้ไปคุยกับเอ
1: ๊คงมีสัญญาณที่ไหนอ่ะต้องไปเขาขาดนู่น
2: น่าก็อัดวิดีโอไว้ก่อนฉันก็พี่น้องถ่ายรูปเก็บไปไงแล้วก็กดสั่งฟังในช่องขาดมา
3: เอาดีเอาดีถ่ายโจ้ยหน่อยถ่ายโจ้ยหน่อย
0: ปองโปงมาก่อนปองมา
1: ต้องมาบอกก่อน
2: ไปไปไปไปไปไป
1: ยัง
2: ไงเนี่ย
0: ไกลหน่อยไหมไกลหน่อยว่ายื่นแขนไม่ไกลหร
1: ือเปล่าเออถ่ายยังถ่ายแล้ว
3: ถ่ายแล้วเน
1: า
3: ะ
1: ไก่เอ้ผมทำเรือให้จะเสร็จแล้วรีบกลับมานะลูกพ่อ
3: ไก่เอ้รีบกลับมาคิดถึง
0: ไม่คิดถึงว่าไก่เอ้ดูปลาดิ
1: ปลาบ้านเราเนี่ยดู
3: เฮ้ยอยู่นู่นเป็นไงบ้างฮะ
1: คิดถึงกันคิดถึงนะ

0: นี้เหรอเฮ้ย
1: ได้แล้วเนาะ
0: ได
1: ้แล้วแต่ต้องลอง
0: เฮ้ยเดี๋ยวพาไปช่องขาดหน่อยดิ
1: อะไรนะ
0: พาไปช่องขาดหน่อย
1: เออไปดิ
2: เฮ้ยเออไอ้ไทยเอ็งไม่ว่างนี่ต้องไปช่วยนงเอ็งงมหอยใช่ป่ะ
1: ก็นานูจะให้พาไปก็ไปก่อน
2: เอาว่านงเอ็งบอกอยู่ตอน
1: ก่อนไป
2: นี่ไม่เป็นไรเฮ้ยเอ็งไปช่วยนงเอ็งอะไปไม่เป็นไร
1: อะไรวะ
3: เดี๋ยวจ้อยพาไปก็ได้

0: เฮ้ยไปออกเรือกัน
1: ได้พี่
0: อืม
1: ฮะออกเรือ
0: เออก็ใช่ไงก็ใช่กับเอเนี่ยไปเป็นสตาฟไปเป็นเด็กเรือคอยดูแลลูกค้าที่มาดำน้ำแล้วเดี๋ยวถ้าเองอยากจะเรียนดำน้ำสกูบ้านะเดี๋ยวพี่จะจัดให้มาเรียนกัน
1: แต่สกูบ้ามันแพงไม่ใช่หรอพี
0: ่เอ้ยช่างมันไม่ใช่ปัญหาเออเฮียกูบอกว่าเดี๋ยวจัดให้แปลว่าหน้าที่กูไม่ใช่หน้าที่มึงเรื่องเงิน
1: พี่จ่ายเหรอ
0: เออเดี๋ยวจัดการให้กูไม่มีปัญหาเรื่องเงิน
1: ได้พี
0: ่ไปครับไป
2: เดี๋ยวทยอยเท่าทางนี้เลยก็ได้นะครับ
0: โอ้ยระวังด้วย
2: เดี๋ยวระวังนะครับ
3: ครับเธอเลยครับ
2: เอาของวางใต้โต๊ะ
3: ได้เลยนะ
2: แล้วสัมภาระวางใต้โต๊ะตรงนี้ก็ได้ครับจะได้ไม่เกะกะ
3: เชิญครับ
4: นี่อย่างแรกเลยไอ้นี่ก่อนแมสหน้ากากดำน้ำนี่แหละ
2: อย่างนี้ผมก็มีคือเพื่อนเคยให้มา
4: แบบเดียวเลยปะ
2: คล้ายอะผมว่า
4: คล้ายแต่ไม่เหมือนสังเกตว่ามันจะต่างจากแว่นว่ายน้ำปกติใช่ไหมแว่นตาว่ายน้ำเนี่ยครอบแค่ตาแต่อันเนี้ยมันครอบถึงจมูกด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ใช้จมูกหายใจเวลาดำสกูบ้าเราต้องใช้ปากไอ้นี่น่าจะคุ้นอยู่แล้วตีนกบนะหรือว่าบางทีเวลาเราคุยกับคนที่ดำน้ำเขาเรียกว่าฟินฟินครีบฟินที่มันแปลว่าครีบแต่นี่ตีนกบ
2: มันต้องใส่เหรอพี
4: ่ใส่ดิเรานึกดูดิการที่เรามีเท้าที่ใหญ่ขึ้นแบนๆแบบเนี้ยเราออกแรงนิดเดียวแต่ไปได้ไกลกว่ามันก็จะสะดวกแล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือเวทสูท

0: พันเป็นตะคริวมาช่วยหน่อยเว้ยไปมาไปไปครับพี่เฮ้ยพี่นี่ขาดเลยครับนี่ขาดเลยค่อยๆนะพี่นี่ปล่อยสบายๆเลยนะโอเคใช่ไหมปล่อยใจนะดีขึ้นยังครับ
1: ดีขึ้นค่ะ
0: ท่านะพี่ค่อยๆนะไม่ต้องเกรงต้องนะครับช้าต้องเกรงนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวรอผมก็ได้ยุ่งไปสามคน
2: ครับพักด้านในก่อนนะครับมีน้ำมีขนมนะครับโอ้เฮ้ยไม่ธรรมดานี่ว่าแม่ขอบใจมากไอ้น้อง
3: ตายมากพี
2: ่แม่เก่งขนาดนี้นี่เป็นดาบดีหรือว่าโบสมาสเตอร์ครับเนี่ยอะ
3: เป็นมอแก
2: ดดำน้ำเก่งสมชื่อลงไปจับปลาให้กูกินสักหน่อยสิอยากจะกินซาชิมิสัก 4-5 จานนะ
4: ผมทางนี้เลยครับ
2: ครับ
5: โอ้ย
6: ค่ะ
2: โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ
4: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับ
4: ขอบมากครับ
2: เดินทางปลอดภัยนะครับโอกาสหน้ามาดำน้ำกันอีกนะครับเป็นไงบ้างวันนี
4: ้ดีพี
2: ่
4: ชอบมากเลยอ่ะพี
2: ่ฮะยังไง
4: ผมอยากจริงจังสกูบ้า
2: เฮ้ย
4: แบบเรียนจริงๆจังๆเลยได้ไหม
2: โอ้โหรอฟังคำนี้อยู่พอดีเลยเนี่ย
4: เอาเลยไหม
2: เอาตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยใจร้อนจังวะเฮ้ยแต่ว่าถ้าจะเรียนตะคูบ้าเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆอยากเรียนแล้วจะไปเรียนในน้ำได้เลยนะมันต้องเรียนทฤษฎีก่อนนะ
4: แล้วมันนานไหมพี
2: ่นิดหน่อยไม่กี่ชั่วโมงสบายๆไม่ได้ยาก
4: ลองดูก็ได้
2: ใจมันมายังไงก็สบายอยู่แล้ว
4: แน่ใจนะว่าไม่ยาก
2: แน่ใจแต่ไปแคร์อะไรเยอะแยะพร้อมยัง
4: ลองดูก็ได
2: ้ไปเดี๋ยวไปเนี่ยเรื่องทฤษฎีเนี่ยนะมันก็ต้อง
7: นี่ผมทำเรือให้จะเสร็จแล้วรีบๆกลับมาหาตรงนะลูกพ่อเป็นไงเป็นไงบ้างอยู่นู่นอ่ะ
8: พี่จันคิดถึงนะเว้ยเ
7: พ่มาดิ
8: ลูก
7: พ่อ
8: แ
7: กเอา
8: ไปกลับมากลับมา
7: คิดถึงนะเพ
9: ่กลับมาแล้วๆนะ
7: นี่กลับมาสวัสดีลูกพ่อ
9: ไปยัง
7: แล้วนี่ขาด
9: ได้นะคะแต่ว่ากด

ันนี้จ้อยมีเรียนทฤษฎีดำน้ำถ้านาหนุยมานาหนุยต้องเก่งกว่าจ้อยแน่ๆจ้อยก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วสิ

0: ยิ้มแก้มปี่เลยนะกลับเลยไหมจ้อยต้องไปออกเรือแล้วเนี่ย
1: ได้ได้ได
2: ้เองก็ให้เวลาแฟนเขาคุยหน่อยสิวะ
1: ไม่เป็นไรอ่ะจ้อยคุยเยอะแล้วอีกอย่างเองต้องไปทำงานต่อด้วย
0: ไปเลยไหม
1: เดี๋ยวขอส่งข้อความแป๊บนึง
0: อืม

0: 来吗？
1: 来一个体验的也棒啊。
0: จำได้เปล่าครั้งก่อนเนี่ยที่สอนไปแล้วครั้งนี้เดี๋ยวลงละเอียดนะ
2: คงได
0: ้อันนี้เรียกว่าอะไรจำได้ป่ะ
2: regulator
0: เฮ้ยเป๊ะนี่ว่า regulator นี่แหละ regulator นะครับส่วนเนี้ยเราจะเรียกว่า first stage นะอันเนี้ยเราเอามาประกอบตรงนี้เลยเพื่อให้อากาศเนี่ยมันเข้าไปข้างในได้นะใส่ไว้แบบนี้นะปั๊บเราดูตำแหน่งตัวนี้ดีๆสายสีเหลืองเนี่ยมันคือไอ้สายสำรองมันจะต้องอยู่ด้านขวามือของเรานะครับขวามือของเรานะเราเอาตัวใส่ตรงนี้อันนี้ชนกับหลังเราอันนี้อยู่ขวามือนะแล้วเราก็ปิดนี่หมุนเลยหมุนปั๊บแน่นเลยครับแบบนี้เห็นไหมแน่นเรียบร้อยลองหมุนดูเห็นไหมแน่นอ่ะทีนี้ถ้าเราจะออกนะครับเราก็หมุนกลับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะได้อ่ะเราปิด

0: ก่อนลงเช็คก่อนเลยอ่ะภาพลองดูหายใจได้ปกติเปล่าโอเคนะเรียบร้อยเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแค่นี้พร้อมแล้วสบาย
1: ค่อยๆนะพี
2: ่สบายค่อยๆค่อยๆ
0: น
2: ี
0: ่ไม่ทิ้งกันแน่นอนแน่นอนนี่ไปได้ป่ะอ่ะ

พี่ขอบคุณครับครับ

0: เป็นไง
1: ผมชอบมากเลย
0: นะบอกแล้วของโคตรดี
2: สุดยอด
1: อยากลุยต่อจริงๆจังๆแล้วอ่ะ
0: รอกันนะรอก่อนพักก่อนต้องพักก่อน
1: ผมไหวเอาเลยก็ได้
0: ไม่ได้ใจจะไหวแต่ร่างกายไม่รู้นะรออีกแป๊บนึงก
1: ่
0: อน
1: ได้ครับแต่ผมชอบมากเลยนะ
0: พี่ก็ชอบ
1: ผมรักพี่

0: ครับผมดิฟไซต์ที่เราจะลงไปวันนี้จะเป็นกองหินริเชลิวนะครับเป็นกองหินที่อยู่ใต้น้ำที่ล้อมรอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายเลยถ้าใครอยากเจออะไรรับรองว่าได้เจอแน่นอนครับผมลักษณะของกองหินริเชลิวเนี่ยมันจะคล้ายๆเกือกม้าครับผมแล้วก็จะมียอดแหลมขึ้นมาจะมีความลึกประมาณ35เมตรครับผมอยู่เป็นกลุ่มก้อนใต้น้ำแต่ว่าวันนี้เราจะลงกันประมาณแค่28เมตรก็พอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปถ้าใครพร้อมก็ไปเปลี่ยนชุดกันเลยก็ได้ฮะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันข้างล่างครับผม
1: ดีๆๆๆผมก็ไม่เคยเจอฉลามวาฬเลย
0: จริงเหรอพี่

0: คือคนเราอ่ะจะเข้าใจชีวิตจะเข้าใจคนอื่นมันต้องพาตัวเองไปอยู่โลกภายนอกให้มากพอจะได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร
1: ถ้าไออย่างเงี้ยไปให้ป้าหนุ่ยดูอาการหน่อยดีไหมอ่ะฮะไปอนามัยกันเถอะนะ
2: ไม่เอาอ่ะ
3: ที่ปงฝึกเป็นอ่ะมันหนักมากไหมอ่ะ
4: เหมือนปอดจากเสพอ่ะนะตอนที่ฟังเสียงปอดมันเสียงมันผิดปกติ

0: ถ้าคุกเข่าแล้วคุณพอใจแล้วก็จะกี่ครั้งผมก็ยอมแต่ตอนนี้เราควรจะหาความจริงของสถานการณ์ให้เร็วที่สุด
1: ชีวิตนายธนาคารกับการก้าวเข้ามาพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
2: ธนาคารสังเกตจูโอช่วยพวกเราด้วยครับขอร้องละครับ
1: สำหรับเขาจะอยู่แบบนิ่งเฉยหรือลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
0: ช่วยเลิกเล่นละครบังหน้าไร้สาระสักทีเถอะนะครับ
1: เรื่องราวปริศนาขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
0: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบยังคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
1: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นเริ่มจันทร์ที่15 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันใหม่ไทย PBS นะครับเช้านี้พบกัน15มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
0: คุณผู้ชมครับบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังชาวกรุงเทพมหานครคนนี้นะครับเดินทางมาพร้อมกับพระรูปที่เธอถ่ายด้วยตนเองพร้อมกับลายพระหัตถ์ของพระองค์ที่มุมล่างด้านขวาเธอได้เล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยความซาบซึ้งถึงครั้งที่เคยได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่าน
3: หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วอ่ะก็พี่ก็วิ่งมาขึ้นรถตู้เพื่อกำลังจะกลับแค่ไม่กี่วินาทีก็มีคนมาพูดว่าพระองค์อยากคุยกับแม่โคนี่ที่พี่เลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อโคนี่ซึ่งท่านก็เคยเจออยู่ 2-3 ครั้งเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยโดดลงมาจากรถตู้แล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งรถตู้อะค่ะซึ่งคนนั่งแถวหลังยังโดดลงมาไม่ทันเลยอะแล้วก็นั่งคุยกับเราแบบ5นาทีกว่าเล่าเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ให้เราฟังคือท่านไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยเพราะทุกวินาทีของท่านมีค่าจริงๆแล้วทุกวินาทีของท่านคือประชาชนท่านทำงานหนักมากจริงๆค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศตัวแทนกลุ่มประชาชนที่รวมตัวร่วมเฝ้ารับเสด็จมานานกว่า10ปีจากหลากหลายจังหวัดอาทิจังหวัดกาฬสินธุ์ชุมพรและอ่างทองได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใส่พระทัยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำรวมถึงความทรงจำอันซาบซึ้งในพระเมตตาที่เคยทรงจับมือทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค
4: ์วันที่12สิงหาตอนนั้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินและผู้ประสาทบ้านเดินออกมาจากประตูวิเศษชัยศรีใช่ไหมครับแล้วก็มีนายหลวงมีพระราชินีแล้วก็มีพระองค์พานและมีพระองค์ทีพระองค์ทีก็มาหยุดข้างหน้าพวกเราและยืนดูรูปพระพันปีหลวงและพระองค์พาก็จูงมือพระองค์ทีบอกพี่น้องหนูค่ะน้องหนูค่ะพวกเราพระองค์เจอพวกเรามีอะไรพระองค์ท่านก็จะจับมือพระองค์ทีมาบอกว่าพี่น้องหนูค่ะและพวกเราก็จะบอกทรงพระเจริญท่านก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณป้า
0: เช่นเดียวกับนางนราพรภูงามเขียนวัย62ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่สะท้อนความจงรักภักดีอย่างเปี่ยมล้นตั้งใจเดินทางไกลด้วยรถทัวร์นานกว่า8ชั่วโมงด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมเปิดเผยถึงความทรงจำอันน่าประทับใจในอดีตที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและเห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อราษฎรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนอกจากประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยก็ยังมีกลุ่มจิตอาสารถจักรยานยนต์ที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนขับขี่รถบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันนายธเนศวัฒนานนท์ตัวแทนกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสาเปิดเผยว่าเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรื่อยมาโดยมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนของทุกพระองค์อย่างดีที่สุด
5: เพราะเราตั้งใจอยู่แล้วครับเรามาทำบุญถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วครับทุกๆพระองค์พวกเราเต็มใจและแบบสมัครใจกันมาเลยพูดง่ายๆคือแบบงานนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดงานนี้นะครับเรามารวมตัวตั้งแต่เฉพาะจุดที่เราตั้งจุดเลยตอนนี้ตั้งแต่วันที่เขาให้กราบวันแรกนะครับวันที่9เรามารวมกันก็ยันจบงานอันนี้พอมาทราบข่าวว่าพระองค์พาด้วยเราก็ทำต่อครับ
6: ปกติเราให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
5: จุดนี้ตั้งแต่7โมงยันถ้าวันธรรมดารู้สึกจะเป็นทุ่มหนึ่ง ถ้าอย่างเมื่อคืนก็สองทุ่มกว่าครับและแต่ประชาชนหมดแล้วก็ปิดวังครับ
0: สำหรับจุดรับส่งของกลุ่มจิตอาสามีการตั้งจุดบริการที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับโดยจะบริการส่งประชาชนออกไปยังพื้นที่รอบนอกตามจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียงอาทิรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยป้ายรถโดยสารประจำทางที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่จัดบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ด้วยเช่นกันซึ่งจุดจอดบริการจะตั้งอยู่กลางท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีรถกอล์ฟบริการนำส่งประชาชนเข้าไปยังจุดพักคอยก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังขณะที่จุดบริการเชื่อมต่อตามสถานีขนส่งมวลชนก็มีหลายแห่งอาทิสถานีท่าพระอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับ
1: ส่วนเจ้าของร้านบะหมี่โบราณถนนวิสุทธิกษัตริย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็เคยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีและถวายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาได้เปิดเผยถึงความประทับใจด้านพระจริยวัตรอันงดงามแล้วก็เรียบง่ายของพระองค์ค่ะกว่า10ปีแล้วนะคะที่ร้านบะหมี่โบราณถนนวิสุทธิกษัตริย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาภายในร้านเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมาเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านวันที่28มีนาคม2553เจ้าของร้านบะหมี่โบราณเปิดเผยถึงความประทับใจในพระจริยวัตรที่เงียบง่ายทรงเป็นกันเองพระองค์มีพระเมตตาฉายพระรูปร่วมกับครอบครัวถือเป็นมงคลยิ่งสำหรับครอบครัวยังความซาบซึ้งใจในพระกรุณาธิคุณจนถึงทุกวันนี
7: ้พระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่พระองค์นะครับคือถ้าพระองค์ท่านพระองค์ท่านจริงๆแล้วในใจของพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะรู้ความเป็นไปของชาวบ้านจริงๆมากกว่าที่จะไปจัดรูปแบบการต้อนรับซึ่งไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวบ้านครับพระองค์เนี่ยทำให้ทางร้านแล้วก็บุคคลในร้านแม้กระทั่งแบบวันนั้นเนี่ยพระองค์ท่านได้อนุญาตให้ประชาชนจากข้างนอกที่จะมาทานก๋วยเตี๋ยวเข้ามาร่วมรับประทานด้วยได้ด้วยนะครับท่านบอกว่าท่านตัดว่าเราอยากให้มีบรรยากาศแบบนี
1: ้ส่วนเจ้าของร้านกรอบรูปบริเวณสี่แยกวัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเร่งจัดเตรียมกรอบพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาในพระอิริยาบถต่างๆเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการที่สั่งจองเข้ามานำไปประดิษฐานให้บุคลากรในสังกัดถวายสักการะและแสดงความอาลัยทางร้านต้องเร่งผลิตกรอบรูปให้เพียงพอกับความต้องการ
8: ก็จะมีหลายแบบแต่แบบที่ทางราชการเขาใช้ก็คือแบบนี้นะคะไซส์นี้ก็จะเป็นขนาด24คูณ36นิ้วค่ะถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยก็สามารถจะสั่งได้นะคะ
9: อันนี้ก็เริ่มมีแล้ว
8: มีแล้วค่ะใช่ค่ะจองก็จองมาทางเพจเราก็จะเยอะเลยค่ะทางเพจนี้ก็จะมีหลายมาจากปักธงชัยตอนนี้สั่งจองคือวันจันทร์จะเข้ามารับ
9: อ๋อส่วนใหญ่ว่าจันทร์นี้จะเข้ามา
8: ใช่ค่ะวันจันทร์จะเข้ามารับเพราะว่าท่านก็เพิ่งค่ะใช่ไหมคะอืมนั่นแหละค่ะ
9: ร้านรูปเราก็มีหลายรูปแบบ
8: หลายรูปแบบมากก็หมายถึงว่าลูกค้ากำหนดมาเลยอยากได้รูปไหนถ้าทักมาทางเพจเนี่ยเราก็จะจัดการในเรื่องของรูปให้พร้อมเลยลูกค้ามาทีเดียวก็มารับเลยทีเดียว
1: เจ้าของร้านระบุนะคะว่ายอดสั่งจองกรอบรูปพระรูปเพิ่มขึ้นประมาณ 30% และยังสั่งจองเข้ามาต่อเนื่องซึ่งทางร้านได้สั่งเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้นำพระรูปไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตามที่ตั้งใจส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ชมรมครูไทยวัยเกษียณก็ได้มีการร่วมใจกันแต่งกายชุดดำแสดงความอาลัยและพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมที่ทางจังหวัดและทุกภาคส่วนจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2: เมื่อปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดเมื่อปี2553ครับเพื่อทรงสืบสานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันตอนนี้เป็นทั้งพื้นที่ฝึกอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดครับพื้นที่สีเขียวกว่า 1,000 ไร่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองตราดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำเพื่อทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว5เดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น18รุ่นได้เรียนรู้ด้านการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนรวมถึงวิชาชีพช่างแขนงต่างๆครับ
10: ท่านก็มองว่าผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังที่มีความผิดเป็นนิสัยท่านก็มองว่าเป็นผู้ก้าวแค่ผู้ก้าวพลาดเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาในเรื่องที่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับการอบรมเนี่ยไปปรับใช้โดยที่หลักสูตรที่เราให้เขาไปเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมาย
2: หลังจากนั้นเมื่อปี2562เสด็จมาทรงเปิดร้านกาแฟ Inspire by Princess และอาคารนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงติดตามการดำเนินงานและเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรวมทั้งหมด4ครั้งปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำยังได้รับการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดมีทั้งแปลงกาแฟสวนดอกไม้บ้านต้นไม้ศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขไทยหลังอ่านสวนสัตว์ขนาดเล็กและสวนทุเรียนเป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: มีเรื่องราวของช่างภาพชาวจังหวัดตรังนะครับที่ได้เปิดเผยถึงความทรงจำครั้งถวายงานบันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเสด็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563นะครับโดยกลุ่มช่างภาพได้ระลึกถึงความมุ่งมั่นขณะทรงงานเสด็จเข้าถึงประชาชนทุกจุดด้วยพระองค์เองนี่คือภาพถ่ายเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือและพระราชทานถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2563เป็นเกียรติสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของนายวราวุฒิวินยรัตน์และนายณัฐนาคนิยมช่างภาพชาวจังหวัดตรังซึ่งมีโอกาสได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดด้วยการเข้าร่วมบันทึกภาพระหว่างการเสด็จเยี่ยมประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยนายวราวุฒและนายณัฐเล่าว่าพระองค์ทรงร่วมประกอบอาหารและจัดทําข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งทรงนําถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไปพระราชทานแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองท่ามกลางสถานการณ์ความเดือดร้อนของประสบกรณิกรจำนวนมากซึ่งบางครอบครัวต้องอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอาศัยในเต็นท์ริมถนนโดยสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนด้วยความทุ่มเททรงปฏิบัติพระภารกิจอย่างคล่องแคล่วเรียบง่ายและทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเอง ทรงทักทายพูดคุยกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่พระองค์ยังคงเสด็จเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด
11: โอ้ประทับใจหลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องแบบท่านแบบทรงแบบเป็นกันเองทรงทำงานแบบรู้จักเหน็ดเหนื่อย
12: แล้วก็ไม่มีพิธีปิดกล่องที่มากมายครับผม
13: เช่นโครงการที่ไม่มีพิธีปิดกล่อง
12: เช่นขบวนรับเสด็จก็จะเป็นขบวนเล็กๆอย่างนี้ครับก็ตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เวลาท่านเจอราษฎรนะฮะเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงโควิดเนาะปลายโควิดนะฮะ
11: โควิด
12: ปลายโควิดท่านก็ไม่ได้ที่จะใช้คำว่าอะไรฮะหลังไม่ใช่รังเกียจอะ
11: ไม่มีฮะไม่รังเกียจเลย
12: ก็สามารถจับมือราษฎรครับไปพูดคุยกับราษฎรได้ครับผมแต่ยังอยู่ในมาตรการป้องกันนะฮะยังมีใส่แมสก์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่างภาพทั้งสองคนได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยและเสื้อที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันนะครับข่าวการสิ้นพระชนก็ได้สร้างความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมหวังว่าจะมีผู้สานต่อเจตนารมณ์นี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเมตตาความเสียสละของพระองค์ตลอดไป
1: มาดูเรื่องของอาหารกลางวันของนักเรียนกันหน่อยนะคะโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งอำเภอเมืองอ่างทองค่ะเปิดให้เด็กโหวตเมนูอาหารกลางวันเองทำให้นักเรียนหลายคนรับประทานอาหารได้เยอะขึ้นค่ะนางมานิตาสังชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งอำเภอเมืองอ่างทองมีการอธิบายถึงเมนูอาหารกลางวันนะคะที่นักเรียนร่วมกันโหวตเมนูที่อยากกินทุกสิ้นเดือนค่ะทางโรงเรียนจะแจกสติ๊กเกอร์ให้กับเด็กๆนำมาแปะโหวตเมนูอาหารทำให้นักเรียนได้กินอาหารกลางวันที่ชื่นชอบส่งผลดีต่อโภชนาการแล้วก็การเรียนรู้นะคะเมนูที่ได้รับความนิยมก็คือข้าวมันไก่สปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวผัดไข่จากเดิมที่จะมีการแจ้งเมนูประจำสัปดาห์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบต่อมาก็มีการสำรวจความต้องการของเด็กๆค่ะว่าเด็กๆเนี่ยชื่นชอบเมนูอาหารอะไรบ้างเพื่อให้ทางโรงเรียนนำมาจัดให้ตรงกับความต้องการโดยไอเดียการโหวตเมนูที่หนูชื่นชอบเริ่มมาตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารได้มากขึ้นบางคนเนี่ยค่ะจากรับประทาน1ถาดขอเพิ่มเป็น2ถาดค่ะ
14: ถ้าเมนูไหนที่เขาชื่นชอบวันนั้นเราก็จะประสานกับแม่ครัวทำปริมาณที่เยอะขึ้นเด็กเขาก็จะต่อประมาณ2รอบถือว่าถูกใจ
15: เรื่องประมาณมีปัญหาไหมคะในการจัดให้ได้ตามที่เด็กต้องการ
14: ก็เพียงพอค่ะเพราะว่าเราในส่วนของโปรตีนที่เสริมเนี่ยเรามีโรงเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ในเรื่องของพวกผักที่เสริมเพิ่มเติมบางอย่างที่มาจากแปลงเกษตรของโรงเรียนทำเองเลยค่ะก็ได้บางส่วนนะคะเพราะว่าไม่ได้เยอะ
1: ขณะเดียวกันนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนายวุฒิชัยธรรมยาศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งด้วยนะคะโดยวันที่ไปตรวจสอบนี่มีรายการอาหารกลางวันก็คือข้าวไก่ทอดแกงจืดฟักเขียวแล้วก็มีเฉาก๊วยแล้วก็มีข้าวโพดนะคะโดยจากการตรวจสอบก็บอกว่ามีความเหมาะสมแล้วก็ได้แนะนำให้เพิ่มเนื้อสัตว์อย่างเช่นไก่แล้วก็ผักบางชนิดเพื่อให้มีสารอาหารครบถ้วนในราคาที่เหมาะสมรวมไปถึงเมนูขนมผลไม้ของหวานแล้วก็กล้วยบดชีนะคะคือแต่ละเมนูเนี่ยเด็กๆ เขาจะเลือกเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่โรงเรียนอื่นเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับในทางนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นการปลูกฝังเรื่องของประชาธิปไตยในโรงเรียนตั้งแต่เด็ก

0: นะครับก็คือให้มาโหวตกันใครชอบเมนูไหนหรืออาจจะในมุมนึงถ้าเมนูไหนเด็กโหวตน้อยก็ทางโรงเรียนอาจจะต้องพิจารณาเอ๊ะอาจจะปรับเมนูไหมหรือเพิ่มอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าย้อนกลับไปสมัยผมเรียนเนี่ยหลายปีแล้วนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิธีการเดาจากกลิ่นเรียนหนังสืออยู่สัก 11:00 น.เนี่ยแม่ครัวทำอะไรวันนี้เมนูอะไรดมกลิ่นแล้วก็
1: เดากันในห้องเรียน
0: ใช่แล้วก็คุยกันอุ๊ยวันนี้เมนูนี้ชอบไม่ชอบก็หลากหลายความเห็นเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: คราวนี้ไม่ต้องเดาแล้วนะโหวตได้เลย
2: ย้อนกลับไปนี่ฉันคือจะจำได้ตอนเบรกเขาก็จะมีนมสดนะคะจะเป็นนมร้อนน่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีน้ำเต้าหู้แต่ถ้าวันไหนเป็นน้ำเต้าหู้เนี่ยทั้งที่มีประโยชน์มากนะแต่เด็กๆเนี่ยไม่ชอบเลย
0: เข้าใจ
1: เข้าใจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับโรงเรียนที่อาหารเป็นสิ่งสำคัญโภชนาการครบถ้วนแบบนี้เด็กๆมีโอกาสเลือกแบบนี้ก็อาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางไปโรงเรียนได้ด้วยนะครับไปดูกันที่โรงพยาบาลห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายกันหน่อยหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของโรงพยาบาลนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมาเพื่อช่วยเหลือทำการรักษาฟรีแก่ผู้ป่วยยากไร้เปิดมานาน3ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดจากการตรวจสอบไปพบว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของราคาน้ำมันและก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวลดลงด้วยจนตอนนี้พอไปตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่างบประมาณในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของทางโรงพยาบาลเหลือไม่เพียงพอถึง2เดือนแล้วครับทีมแพทย์และพยาบาลรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ยังคงให้การรับการรักษาประชาชนผู้มีฐานะยากจนและก็ด้อยโอกาสที่เข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งนะครับภายในวัดห้วยปลากั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายโดยคนที่มาเข้ารับการรักษาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทางโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขนาด90เตียงก่อสร้างขึ้นด้วยงบประมาณ730ล้านบาทเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565จากการตรวจสอบพบว่าจะมีผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ300คนใช้งบประมาณเฉลี่ยเดือนละกว่า6ล้านบาทแต่ปัจจุบันเงินคงเหลืองบประมาณที่จะนำบริหารโรงพยาบาลเนี่ยเหลือเพียงอีกประมาณ2เดือนเท่านั้นนะครับพอไปสอบถามกับพระไพศาลประชาธรเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ทางโรงพยาบาลเปิดให้ผู้ป่วยยากไร้ได้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้เข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากแต่หลังเกิดวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นก็ทำให้ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดและก็ร่วมทำบุญบริจาคทานลดน้อยลงครับก็เลยไม่สามารถนำเงินเนี่ยไปสนับสนุนเป็นงบประมาณดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมได้เหมือนกับ3ปีที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งงบประมาณดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาลและก็ตอนนี้เหลืองบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อีกเพียง2เดือนเท่านั้นครับ
3: ถ้าไม่มีเงินสนับสนุนเข้ามาก็คงต้องปิดกิจการโรงพยาบาลฉะนั้นโรงพยาบาลก็ได้รับผลกระทบที่เราได้ช่วยเหลือคนยากจนโดยไม่เก็บสตังค์ก็บุคคลที่จะได้รับความเดือดร้อนก็คือคนยากคนจนที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยากก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงก็ไม่ได้ใช้บริการแล้วซึ่งโรงพยาบาลก็ถึงจุดวิกฤตเต็มที่แล้วปัจจุบันนี้คนทำบุญน้อยมากที่จะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถือว่าน้อยมากถึงมากที่สุด
1: วัดห้วยปลากั้งนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับพระอาจารย์ภพโชคก็เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทางวัดก็ยังมีโรงพยาบาลที่พักสร้างงานสร้างอาชีพนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเด็กนักเรียนให้เข้าถึงสถานศึกษาต่างๆด้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายในช่วงนี้ก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับผู้ป่วยยากไร้ของทางโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะ
2: ค่ะที่โรงพยาบาลห้วยปากกั้งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเนี่ยรวมกันทั้งหมดประมาณ60คนนะคะคนที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยบางคนบอกว่าอย่างที่คุณพัทรชัยรายงานไปบอกว่ามีการรักษาเนี่ยคือหลายโรคเนี่ยฟรีนะคะรักษาฟรีก็ไปทำฟันก็ฟรีเนี่ยค่ะซึ่งเป็นคลินิกที่หลายๆคนบอกว่าเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะใครที่ไปเที่ยวจังหวัด

0: เชียงรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกันที่วัดห้วยปากกั้งซึ่งไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวคุณผู้ชมถ้าจะไปดูจุดท่องเที่ยวของวัดเนี่ยค่ะจะมีชื่อของนักการเมืองหลายๆคนนะคะที่ไปเที่ยวที่วัดนี้แล้วก็มีชื่อติดอยู่ตามจุดต่างๆว่ามีการบริจาคเงินให้ก่อสร้างวัดให้ก่อสร้างโรงพยาบาลนะคะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นช่วง low season ค่ะในช่วงของการท่องเที่ยวที่เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะมีคนเดินทางไปเที่ยวน้อยและมากไปกว่านั้นก็คือคนไทยหลายคนเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยนะคะก็เลยส่งผลกระทบต่อการทำบุญไปด้วยนะคะ
1: ครับก็สำหรับใครที่อยากร่วมสมทบทุนเนี่ยก็น่าจะยังสามารถไปบริจาค กับทางวัดได
2: ้
1: นะอย่างการก่อสร้างโรงพยาบาลเองโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากไปอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บป่วยนะครับแต่ที่ไปเนี่ยก็เพราะว่ามีความจำเป็นทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างตอนนี้ผ่านมา2สัปดาห์แล้วซาวเสียงกันหน่อยครับคุณผู้ชมในไลฟ์ของเราใช้สิทธิ์หมดกันแล้วหรือยัง 1,000 บาททำไมคุณทำหน้ากันแบบนั้นล่ะคุณสิริมาคุณมัทรชัย
0: ดิฉันเปิดดูเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเหลือ40สตางค
2: ์ก็ยังเหลืออยู่
0: ไม่รู้จะทำยังไง
1: ยังถือว่าเหลืออยู่นะ
2: ถือว่ายังเหลืออยู
1: ่คุณมัทรชัยยังมีอยู่ไหม
2: หลักร้อยยังพอได้อยู
1: ่เหลือ500กว่าบาท
2: โอ้
1: ก็ถือว่า
0: วางแผนไว้เป็นอย่างดี
1: ชื่นชมตัวเองที่บริหารจัดการดีเพราะว่ายังเหลืออีก2สัปดาห์กว่าจะสิ้นเดือนน่าจะยังได้อยู่จนถึงสิ้นเดือนนะครับคุณผู้ชมแต่หลายคนบอกว่าใช้หมดพันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดือนหน้าเข้ามาอีก 1,000 นะครับทีนี้คนที่ได้รับสิทธิ์นี้จะบอกว่าวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่คุณจะสามารถใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 80,000 แห่งด้วยกันส่วนผู้ค้ารายย่อยเขาก็บอกว่าโครงการนี้มันช่วยประชาชนสามารถตัดสินใจใช้จ่ายง่ายขึ้นจริงครับทีมข่าวได้ไปสำรวจการจับจ่ายซื้อสินค้าด้วยเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จังหวัดตรังนะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้มันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดต่างจากอาทิตย์แรกที่ขายดีมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งต้นเดือนหน้าเพราะรัฐโอนเติมเงินในเดือนที่2ให้กับผู้ได้รับสิทธิ์นะครับแม่ค้าขายเสื้อที่ตรังร้านนี้เธอบอกว่าการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้ยอดขายดีขึ้นเธอจึงได้จัดโปรโมชั่นเลยครับซื้อ2แถม1หรือซื้อ3แถม1รวมทั้งการนำเสื้อผ้าที่เป็นสีดำมาขายเพิ่มอีกด้วยครับ
3: ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นจากที่ซื้อ1ตัวก็จะเป็น2ตัวบางทีเรามีโปรโมชั่น2ตัวซื้อแถมเสื้อกล้ามอะไรเงี้ยเขาก็ตัดใจง่ายขึ้นเพราะว่าการสแกนทำให้เขาแบบมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเขาก็เลยกระตุ้นให้เขาแบบกล้าซื้อมากขึ้นจากที่ว่าเขาแบบไม่ลังเลแต่ว่าพอไม่ใช่ที่ใครเขาก็ตัดสินใจง่ายขึ้น
4: ค่ะคือไปตลาดนัดทุกนัดสัปดาห์นึงกี่นัดได้อะคะ
3: ก็2-3
4: ขายดีแล้วนะขายได้ทุกนัด
3: เพราะว่าพอดีถ้าจะถามกับช่วงต้นเดือนก็เงียบดี
4: ตอนนี้ก็อาจจะซาลงแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
1: และอย่างที่เกริ่นไปครับวันนี้15มิถุนายนจะเป็นวันแรกที่ประชาชนคุณผู้ชมสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะครับโดยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการฟู้ดเดลิเวอรี่และเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 แห่งด้วยกันแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มของทุกวันอันนี้จะต่างนะคุณผู้ชมจะต่างจากการใช้สิทธิ์ตามร้านทั่วไปอันนั้นจะได้จนถึง5ทุ่มแต่ถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ถึง3ทุ่มเท่านั้นและรออีกครึ่งชั่วโมงใจเย็นอีกนิดนึงนะครับใครที่กำลังรอจะสั่งอาหารเช้าอยู่6โมงเช้านะครับสำหรับการใช้งานครับนี่เดี๋ยวเราทำเป็นขั้นตอนให้ดูนะครับเปิดแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นกดเลือกแบนเนอร์หรือว่าสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบมันจะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถกดยืนยันการผูกบัญชีและยินยอมเข้าถึงสิทธิ์ได้นะครับจากนั้นก็ไปค้นหาร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ของโครงการเลือกเมนูอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ต้องการกดลงตะกร้าเมื่อกดสั่งซื้อแล้วระบบจะคำนวณสัดส่วนให้อัตโนมัติก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% และเราจะจ่าย 40% นะครับจากนั้นระบบจะส่งคำสั่งซื้อไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยอัตโนมัติผู้ใช้

ใช้สิทธิ์ต้องรีบเข้าแอปเป๋าตังค์เพื่อกดชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเช่นอาจจะภายใน 5-10 นาทีเพื่อเป็นการยืนยันออเดอร์ที่สมบูรณ์ดูที่อยู่ที่จัดส่งให้ชัดเจนนะครับคือจำได้จากครั้งที่แล้ว

0: ย้ำนะคะว่าแอปคุณผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการนี้มี Grab, Line Man, Robinhood แล้วก็ Shopee
1: ครับ
0: ก็เป็นแอปหลักๆที่เราใช้กันอยู่แล้วนะ
1: ส่วนใหญ่ก็แอปหลักๆทั้งนั้นนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งจ่ายเต็มแต่ว่าจะหักเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นนะครับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus ถือว่าเป็นปัจจัยบวกครับช่วยประคองเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 250,000 ล้านบาททำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยมียอดขายที่ดีขึ้นแต่ผู้ประกอบการเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจสดใสเพราะยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นด้วยนะครับขณะที่ผลจากโครงการต่อระบบเศรษฐกิจคาดว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ครับ
2: ถ้าสมมติว่าค่าแรงเพิ่มขึ้น 10% และยอดขายถูกอัดในลักษณะของไทยช่วยไทย plus เนี่ย SME จะประคองตัวได้เพราะยอดขายจะมีและต้นทุนของค่าแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะไม่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำแต่ค่าโสหุ้ยของตัววัตถุดิบหรือราคาน้ำมันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วทำให้ต้นทุนที่เขาส่งขึ้นเนี่ยเขาอาจจะผลักราคาขายไปได้บ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่รัฐบาลอัดเงินเข้าไป170,000 ล้านนะครับของโครงการไทยช่วยไทย plus และอาจจะมีทำให้เกิดเงินหมุนเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยก็คือ 200,000 ถึงเอาเลขกลมๆก็ได้ 250,000 ล้านเนี่ยมันประคองสถานการณ์เศรษฐกิจทำให้เขาประคองการจ้างงานได้
3: คุณผู้ชมที่จะสั่งอาหารออนไลน์น่าจะพร้อมกันละเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้มาตรวจสอบความพร้อมของร้านค้ากันหน่อยถ้าไปดูข้อมูลของกระทรวงการคลังครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าจากการตรวจสอบพบว่ามีร้านค้าที่พร้อมเปิดให้บริการทั้งร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านเดลิเวอรี่รวมกันกว่า1ล้านแห่งนะครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ 875,831 ร้านค้าและที่น่าสนใจคือมีร้านค้าใหม่ที่สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีก 168,307 ร้านค้าด้วยกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกจำนวน 3,576 ร้านค้าที่รอให้บริการอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ใช้จ่ายแล้วตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 24.8 ล้านรายคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มนี้กันหรือไม่นะครับแล้วก็พบว่ามีประชาชนกลุ่มที่ใช้สิทธิ์เต็มวงเงินแล้ว 1,000 บาทถึง 2.65 ล้านรายด้วยกันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วอยู่ที่ 29,363 ล้านบาทแบ่งออกเป็นส่วนเงินที่รัฐบาลเนี่ยร่วมสนับสนุนจ่ายให้เป็นมูลค่าทั้งสิ้นอยู่ที่ 17,012 ล้านบาทส่วนที่เป็นเงินของภาคประชาชนร่วมจ่ายสมทบเองตัวเลขอยู่ที่ 12,350 ล้านบาทนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกสำหรับการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Food Delivery ในการสั่งอาหารขณะเดียวกัน1คนที่จะออกมา Kick Off นะครับวันนี้ 11:30 นาทีก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40สั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างเป็นทางการด้วยก็จะไปเปิดที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลวันนี้ก็น่าจะมีภาพของนายกรัฐมนตรีด้วย 11:30 นาทีนะครับ
1: ครับโอ้โหคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะทีเดียวนะครับพอถามไปว่ายังเหลือกันไหมบางท่านบอกว่าหมดไปแล้วหลายท่านก็บริหารจัดการเงินได้ดีทีเดียวนะครับนี่4บาทค่ะเหลือ7บาท14บาทก็มีเหมือนกันนะครับแต่ละคนใช้เงินเก่งนะเนี่ย
0: ค่ะใช้เงินเป็น
1: ใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นเดี๋ยวทัวร์ลงผมนะ
0: คุณผู้ชมมาดูปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียนกันหน่อยค่ะตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยค่ะต้องเข้มงวดมากๆนะคะแล้วก็มีการตั้งทีมที่ชื่อว่าทีมพระพิรุณค่ะไปตรวจด่านชายแดนเฝ้าระวังทุเรียนเถื่อนแล้วก็สินค้าเกษตรนะคะที่อาจจะปนเปื้อนสารแคดเมียม BY2 ทะลักเข้าไทยหลังจากที่จีนปฏิเสธนำเข้าจากเวียดนามค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจด่านพืชแล้วก็ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะคะไปเพื่อติดตามมาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะทุเรียนและก็ผลไม้ส่งออกสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังต้องตรวจติดตามไปจนถึงโรงงานและก็ห้องเย็น

0: เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งที่ผิดกฎหมายเฝ้าระวังสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารย้อมสีหรือว่า BY2 แล้วก็แคดเมียมซึ่งเป็นสาเหตุหลักค่ะที่ทำให้จีนปฏิเสธการนำเข้านายสรวุฒิยังระบุด้วยนะคะว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการเร่งด่วนค่ะตั้งชุดเฉพาะกิจที่ชื่อว่าพระพิรุณดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านชายแดนเป็นการสกัดทุเรียนสวมสิทธิ์ซึ่งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวมีอำนาจเต็มในการจับกุมดำเนินคดีค่ะ
1: แล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบแล้วประเทศไทยเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับความเสียหายกับเกษตรกรไทยเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับไปเปิดตลาดทุเรียนคนเขาเสียเวลาทุ่มเทเวลาไปเท่าไหร่กลับกลายไปว่ามีคนไม่กี่คนที่มันเหลือบไรเรื่องเหล่านี้ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าต้องเอาจริงเอาจัง
0: มีความคิดเห็นจากอดีตนายกสมาคมชาวสวนผลไม้จังหวัดตราดแล้วก็ประธานสหกรณ์แปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกจังหวัดตราดที่ออกมายอมรับนะคะว่าในอดีตเนี่ยมีการนำทุเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยก่อนที่จะส่งออกไปจีนแต่ว่าปัจจุบันขบวนการดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาศัยการจัดทำเอกสารจากไทยค่ะจากนั้นไปสวมสิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ตลาดจีนกระบวนการในลักษณะนี้ต้องอาศัยคนที่มีศักยภาพแล้วก็มีเครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่จึงจะสามารถทำได้และส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนและก็เกษตรกรไทยค่ะ
2: มันมีผลไหมมันก็มีผลเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนนี้มันก็เจอเพราะว่าเรื่องสารตกค้างถูกไหมฮะอันนี้แล้วเวียดนามกับจีนมันอยู่แผ่นดินติดกันใช้ชื่อไทยในการส่งออกซึ่งเอกสารเนี่ยมันต้องสินค้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องมาประเทศไทยวิ่งแล้วเอกสารไปใช้ที่ปลายทางนั่นเลย
3: อ๋อคือทำเอกสารขึ้นมา
2: แล้วก็ไปใช้ปลายทางเลย
3: แล้วก็ใช้ปลายทางคือจากเวียดนามเข้าจีนเลย
2: เข้าจีนเลยอันนี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากลไกตรงนี้มันซับซ้อนซึ่งถามใครก็มีไม่ตอบกระบวนการที่เอาเอกสารไปสวมแล้ววิ่งเข้าชายแดนอันนั้นอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบนั้น
3: คือง่ายกว่า
2: ไม่ต้องผิดกว่าแล้วคุยคนไม่กี่คนก็จบแล้ว
0: ซึ่งถ้าเกิดใครไม่ใช่ FC ทุเรียนจริงๆเนี่ยก็คือจะยากมากนะคะดูจากภายนอกนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นทุเรียนจากประเทศอะไรดังนั้นก็คือเป็นช่องโหว่นะคะที่ภาครัฐบอกว่าจะต้องเร่งดำเนินการอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวชิมทุเรียนทองผาภูมิภายในสวนสกุลรุ่งตำบลหินดาดซึ่งจะมีการเปิดสวนให้ชิมแล้วก็ซื้อทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ในวันที่20มิถุนายนสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีแนะนำให้เกษตรกรค่ะติดป้ายการการันตีเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเป็นทุเรียนทองผาภูมิแท้และผ่านการรับรองจากสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะ
4: มาจังหวัดกาญจนบุรีต้องได้กินทุเรียนเมืองกาญหรือทุเรียนหมอนทองทองผาภูมิ GI นะครับวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับเราได้ทำในเรื่องของเกษตรการการันตีนะครับลูกค้าผู้บริโภคท่องเที่ยวถ้าอยากกินให้สังเกตป้ายเกษตรการการันตีท่านจะได้กินทุเรียนที่อร่อยที่สุดในเมืองกาญนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังเลยบอกว่าโอเคกาญครับ
0: สำหรับทุเรียนทองผาภูมิจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนก็คือช่วงเดือนนี้นะคะคาดการณ์นะคะคุณผู้ชมว่าปีนี้ผลผลิตทั้งจังหวัดที่มีกว่า 12,000 ไร่จะมีผลผลิตมากกว่า 8,000 ตันนะคะเนี่ยคุณผู้ชมถ้าใครเป็น FC ทุเรียนไม่แน่ใจว่าแยกออกไหมว่าอะไรผลไหนเป็นทุเรียนที่เป็นทุเรียนทองผาภูมิ
5: ครับก็อาจจะยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าคนกินตลอดอ่ะน่าจะแยกได้อยู่แล้วเน
6: า
5: ะ
6: แต่ถ้ามีเรื่องของการรองรับแบบนี้หลายๆคนถ้าเกิดว่าอยากจะรับประทานก็จะได้ตรวจสอบกันได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ย่านห้วยขวางกันหน่อยเป็นภาพเหตุการณ์ของตำรวจตชด.ไปทะเลาะวิวาทกับวินจักรยานยนต์ทีนี้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงวินจักรยานยนต์ล่าสุดอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนแล้วนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนด้วยกันล่าสุดเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้มีการออกหนังสือให้มีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็ให้10ตำรวจเอกนำทัพออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับมีการแจ้งข้อหา3ข้อหาด้วยกันครับ 10ตำรวจเอกนำทัพตำรวจตระเวนชายแดนถูกพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางควบคุมตัวสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาวันนี้ครับหลังจากก่อเหตุยิงคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างย่านตลาดห้วยขวางหน้าซอยประชาสงเคราะห์38เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนนะครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหา10ตำรวจเอกนำทัพ3ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบ.อาวุธปืนโดย10ตำรวจเอกนำทัพรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาให้การอ้างแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการโต้เถียงกับวินจักรยานยนต์หลังจากเรียกใช้บริการไปบ้านพักย่านมักกะสันและคิดค่าโดยสารราคา120บาททั้งที่จากจุดห้วยขวางไปย่านมักกะสันที่เป็นบ้านพักเนี่ยห่างกันเพียง 6-7 กิโลเมตรเท่านั้นครับก็เลยมองว่าคิดค่าบริการเนี่ยสูงเกินจริงหรือไม่จึงมีการโต้เถียงกันนะครับพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพนี้บันทึกไว้ได้ครับขณะที่10ตำรวจเอกนำทัพกำลังยืนพูดคุยกับวินจักรยานยนต์จากนั้นมีการโต้เถียงกันสักพักครับมีการโต้เถียงกับทางวินจักรยานยนต์จังหวะนี้คือ10ตำรวจตรีนำทัพเนี่ยกำลังเจรจาเรื่องของค่าโดยสารอยู่ที่เราวงกลมสีแดงชายเสื้อดำนี่นะครับกำลังมีการต่อรองเรื่องของราคากันอยู่แจ้งว่าจะกลับที่พักย่านมักกะสันทีนี้หลังจากนั้นครับมีการโต้เถียงกันพอยืนโต้เถียงกันสักพักมีวินจักรยานยนต์คนหนึ่งเนี่ยเขาก่อเหตุถีบ10ตำรวจตรีนำทัพเนี่ยล้มลงกับพื้นครับแล้วก็มีเนี่ยครับจังหวะนี้คือหลังจากที่มีการถีบ10ตำรวจตรีนำทัพล้มลงแล้วครับ10ตำรวจตรีนำทัพก็เลยวิ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชักอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรยิงเข้าใส่วินจักรยานยนต์จังหวะนี้ครับคือรัวกระสุนยิงเข้าใส่วินจักรยานยนต์จนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมีวินจักรยานยนต์คนหนึ่งเนี่ยล้มลงกับพื้นส่วนอีก2คนก็วิ่งหลบหนีล่าสุดเนี่ยทีมข่าวไทย PBS มีการไปสอบถามข้อมูลกับตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับพบว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วนะครับทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก1คนตอนนี้ยังรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการตั้งคำถามว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงตำรวจตชด.ครับก็เลยทำให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งเป็นต้นสังกัดของ10ตำรวจเอกนำทัพได้ออกหนังสือชี้แจงว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็เสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยขณะเกิดเหตุเนี่ย10ตำรวจเอกนำทัพได้ลาหยุดงานเพื่อไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ยืนยันว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นไปอย่างยุติธรรมนะครับเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งทางด้านของต้นสังกัดบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
0: ค่ะกรณีที่เกิดขึ้นนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายประเด็นนะคะคุณผู้ชมคือประเด็นนึงที่มีการพูดคุยกันก็คือค่าจ้างที่จะจ้างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจากห้วยขวางไปที่มักกะสันเนี่ยค่ะบางคนบอกว่าค่าจ้าง120บาทเนี่ยเป็นค่าจ้างที่สมเหตุสมผลหรือไม่ก็มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในโลกออนไลน์ก็คุยกันนะคะคือบางส่วนก็บอกว่ามันก็เป็นราคาที่ถูกกำหนดเอาไว้อยู่แล้ว บางส่วนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นราคาที่แพงเกินไปหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าดูจากบทสนทนานะคะจากการบอกเล่าของคนที่เป็นญาติของคนที่เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าคือก็มีประเด็นมีปัญหากันเรื่องของการเจรจาค่าโดยสารแล้วก็บอกว่าให้ทางตำรวจตชด.เนี่ยไปโบกแท็กซี่สิถ้ารู้สึกว่าการที่จะจ้างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแพงอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็บางคนก็บอกว่าตำรวจตชด.เปิดก่อนวินมอเตอร์ไซค์เปิดก่อนทีนี้เนี่ยค่ะหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะที่ตำรวจเนี่ยจะนำมาพิจารณาซึ่งเมื่อวานนี้พ่อของตชด.เนี่ยก็ไปเยี่ยมลูกนะคะแล้วก็บอกว่าใ ให้ตำรวจเนี่ยดูจากพยานหลักฐานแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ซึ่งคุณพ่อก็บอกนะคะบอกว่าคืออยากจะให้ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรและข้อมูลล่าสุดเนี่ยทางตำรวจจชด.คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะซึ่งในเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชากิติวิทยานันท์เนี่ยทนายบอกนะคะบอกว่าการที่ไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยมันก็มีความหมายนะคะแสดงให้เห็นว่าต้องการสู้คดีเพราะถ้าทำแผนเนี่ยก็จะเป็นการมัดตัวเองนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ทางทนายคลายทุกข์เนี่ยมีการระบุเอาไว้ด้วยนะคะ
5: ทนายอีกท่านหนึ่งที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคดีนี้ก็น่าสนใจก็คือทางด้านของทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับที่โพสต์แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าส่วนตัวก็มีความเห็นใจตำรวจตระเวนชายแดนนายนี้นะครับที่ถูกทำร้ายก่อนแต่มันก็ยังมีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่เป็นข้อกังขาเกี่ยวกับพฤติการในการใช้อาวุธปืนในช่วงท้ายของเหตุการณ์ท่านใช้คำนี้นะท้ายของเหตุการณ์นะครับทนายเกิดผลเนี่ยบอกว่าหากเป็นกรณีการยิงคนที่เข้ามาทำร้ายหรือว่าถีบล้มอาจจะยังพอมีประเด็นให้ต่อสู้ในเรื่องของการป้องกันตัวได้แต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะเห็นว่าคือคนที่เป็นกลุ่มวินเนี่ยพยายามวิ่งหนี
6: ครับ
5: พยายามวิ่งหนีและมีการยิงผู้เสียชีวิตจากด้านหลังขณะที่อีกฝ่ายกำลังวิ่งหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุมันอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ศาลอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยในข้อกฎหมายนะครับนี่จังหวะนี้นะฮะก็จะเห็นว่าอีกคนนึงเนี่ยวิ่งไปแล้ว
0: ค่ะเนี่ยค่ะ
5: เนี่ยช่วงจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นข้อสังเกตจากนักกฎหมายกับคดีนี้นะครับแต่ก็อย่างที่คุณสิริมาบอกนะว่าข่าวนี้เนี่ยคนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะความเห็นก็หลากหลายทีเดียว
0: ครับ
5: ไปดูอีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าสะเทือนขวัญมากนะครับก็คือการทำร้ายนักเรียนหญิงอายุก็ตอนอยู่ชั้นม.6 กันนะครับคุณผู้ชมถูกทำร้ายก่อนถึงบ้านพักเพียงแค่400เมตรเสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้มีความคืบหน้านะครับก็ตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางความดูแลเรื่องของความปลอดภัยต้องคุมอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องของประชาชนที่เดินทางมาติดตามการทำแผนเป็นจำนวนมากเพราะว่ามีการตะโกนด่าทอผู้ก่อเหตุด้วยครับตำรวจสภ.สว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีคุมตัวนายสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทำร้ายเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.6โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุทัยธานีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุในพื้นที่หมู่15ตำบลตลุกดูท่ามกลางประชาชนที่เดินทางไปติดตามคดีเป็นจำนวนมากครับหลายคนก็แสดงอารมณ์โกรธแค้นและรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ก็มีการตะโกนด่าทอผู้ต้องหานะครับต่อว่าผู้ต้องหาตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันเหตุวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นทางผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ไปดักรอผู้เสียชีวิตบริเวณจุดเกิดเหตุเมื่อผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงได้เกิดการเฉี่ยวชนจนรถล้มก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะใช้มีดเข้าไปทำร้ายร่างกายและพยายามลากผู้เสียชีวิตเข้าไปในป่าข้างทางระหว่างที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ร้องขอความช่วยเหลือกระทั่งพ่อของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงบริเวณดังกล่าวทำให้ต้องหลบหนีออกจากพื้นที่พร้อมกับนำอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาครับหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิ้นแล้วตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สว่างอารมณ์เพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางยายของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางไปดูการทำแผนในจุดเกิดเหตุได้ฝากเตือนถึงผู้ปกครองและเยาวชนให้ระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเพราะอาจจะถูกผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในการติดตามตัวได้พร้อมกับยอมรับว่าปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเรื่องปกติจึงอยากจะให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลและสร้างความตระหนักเรื่องของความปลอดภัยบนโลกออนไลน์มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสูญเสียซ้ำรอยครับ
7: เห็นมาตั้งแต่เด็กไหมคร
8: ับ ใช่เห็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขาเกิดนั่นแหละเพราะว่าเด็กคนนี้ดีมากพ่อแม่เขาก็แยกทางกันเขาอยู่กับพ่อเขาสองคนพ่อเขาตกนั่งร้านกระดูกเท้าหักเขาก็เลี้ยงพ่อเขามาส่งตัวเองเรียนด้วยรักษาพ่อด้วยเป็นเด็กที่ดีมากเขาจะจบอยู่แล้วค่ะ
9: ความกังวลที่ว่าเราเล่นเฟซถ้ามันพวกนี้ทั้ง
8: ถ้าเขาตามมาจากลูกเฟซอ่ะมันก็อันตรายกับทุกคนนะคะอันตรายกับทุกคนไม่คิดว่าจะถึงตัวย้ำไหนเลยเพราะว่าคำให้การที่ดูในข่าวเขาบอกว่าตามเด็กคนนี้มาจากเฟซ
9: หมายถึงถ้าเขาออกจากคุกใช่ไหม
8: ใช่ค่ะถ้าเขาออกจากคุกมาเขาก็อาจจะไปตามคนอื่นอีก
5: ขณะที่บรรยากาศภายในวัดหนองสี่เหลี่ยมญาติได้จัดพิธีทาง

0: ศาสนาครับมีกลุ่มเพื่อนนักเรียนและคุณครูเดินทางมาร่วมไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้สูญเสียแม่ของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าตนเองทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่โทรศัพท์คุยแล้วก็ติดต่อลูกสาวอยู่เป็นประจำซึ่งลูกของตนเองก็ตั้งใจเรียนต่อที่จะเรียนพยาบาลนะครับผลการเรียนดีมากได้เกรด4ทั้งในวันหยุดเนี่ยก็ยังได้ไปรับจ้างทำงานหาเงินในการช่วยเหลือครอบครัวอีกด้วยนะครับพร้อมกับมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างถึงที่สุดอีกด้วยครับ
1: ข่าวต่อไปเป็นข่าวที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากว่า2ปีแล้วนะคะเป็นเรื่องของหญิงวัย46ปีค่ะชาวนครพนมคนหนึ่งเธอไปร้องต่อสื่อมวลชนหลังจากที่ถูกรถยนต์ชนจนทำให้เธอขาขาดกลายเป็นผู้พิการนะคะเธอได้รับเงินเยียวยาจากผู้ก่อเหตุเพียง 6,000 บาทแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบันทึกภาพรถยนต์คันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเลี้ยวเข้าปั๊มกระทันหันไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะทำให้จังหวะที่เลี้ยวเนี่ยชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของหญิงคนหนึ่งที่ขี่มาอย่างแรงร่างเนี่ยกระเด็นไปไกลจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวทิพยารมยศวิไลอายุ46ปีเป็นชาวบ้านจอมมณีตำบลพิมานอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะเธอเป็นผู้ประสบเหตุแล้วก็เปิดใจนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีก่อนทำให้ชีวิตของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะว่าในช่วงที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอมีแผลชะกันค่ะเพื่อรักษาชีวิตหมอเลยบอกว่าเธอต้องตัดขาซ้ายแต่ในช่วงที่นอนรักษาตัวกลับไม่มีพนักงานสอบสวนเข้ามาสอบปากคำมีเพียงญาติของฝั่งคู่กรณีแวะมาเยี่ยมแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือ 6,000 บาทหลังจากออกจากโรงพยาบาลจึงเดินหน้าติดตามความคืบหน้าแต่เธอก็พบพิรุธนะคะในใบบันทึกประจำวันที่ตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุบาดเจ็บทั่วไปไม่ใช่บาดเจ็บสาหัสทั้งที่เธอต้องสูญเสียขาแล้วก็เป็นผู้พิการตลอดชีวิตหลังเกิดเหตุจนถึงวันนี้นานกว่า2ปีแล้วค่ะคดีไม่มีความคืบหน้าและเมื่อเดินทางไปสอบถามที่สถานีตำรวจก็ถูกบ่ายเบี่ยงบอกให้กลับมารอที่บ้านเดี๋ยวจะโทรศัพท์มาแจ้งจนเวลาล่วงเลยมานานจึงนำเรื่องดังกล่าวไปร้องต่อสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
2: ไม่มีใครสักคนค่ะมีแต่ญาติพี่น้องของจำเลยค่ะมาแต่ก็ไม่ถามอะไรแค่มาเยี่ยมก็ไม่มีอะไรไม่หนูแทบจะไม่ได้ให้ปากคำใครเลย
3: เขาให้เงินเยียวยาให้การช่วยเหลืออะไรบ้าง
2: เขาไม่ให้อะไรค่ะวันแรกที่ให้เขาให้แม่หนู 6,000 แต่หนูก็ไม่รับรู้ไม่อะไรให้แม่หนู 6,000 หนูเข้าถึงผู้กำกับเลยค่ะ
3: จำชื่อได้ไหม
2: ผู้กำกับภาคภูมิค่ะแต่ภูมิกับภาคภูมิสำนวนหนูยังไม่ส่งสารภูมิกับภาคภูมิย้ายแล้วค่ะหนูมีหลักฐานในการคุยกันกับผู้หมวดที่ทำคดีให้หนูใหม
1: ่นางสาวทิพยารมยังเปิดเผยอีกนะคะว่าแม้เธอจะกลายเป็นผู้พิการแต่ว่าในฐานะผู้เป็นแม่ค่ะก็ยังต้องทำงานหาเงินดูแลลูกวัย6ขวบจึงอยากจะฝากเรื่องนี้ไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนเนื่องจากมองว่าการทำงานล่าช้าไม่โปร่งใสหรือเพียงเพราะผู้ประสบเหตุเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้หนังสือไม่รู้กฎหมายเลยทำให้คดีไม่คืบดังนั้นก็อยากจะได้รับความเป็นธรรมรวมไปถึงการดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณีด้วยค่ะ
4: มีเรื่องมาเตือนนักวิ่งกันหน่อยนะครับบางทีไปวิ่งในเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้นชินก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักวิ่งเทรลที่หลงป่าเขาฉลากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากนักวิ่งคนนี้เขาเปลี่ยนเส้นทางเดินก่อนที่มันจะค่ําก็เลยทำให้ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เองครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครกว่า20นายครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปร่วมค้นหาและก็ช่วยเหลือเข้าไปตรวจสอบเส้นทางวิ่งเทรลเขาฉลากหมู่4อยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามีนักวิ่ง2คนหลงป่าขณะวิ่งเทรลเจ้าหน้าที่พอลงพื้นที่ไปก็เลยมีการแบ่งกำลังออกเป็น2ชุด เดินเท้าเข้าไปค้นหาโดยยังสามารถติดต่อกับผู้ประสบเหตุทางโทรศัพท์มือถือได้อยู่ก็เลยทราบชื่อก็คือนายสราวุธสมเจริญอายุ32ปีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนางสาวทิพวรรณเหลืองอ่อนอายุ29ปีซึ่งเขาได้มีการส่งพิกัดตำแหน่งที่อยู่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะระยะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่ป่าระยะทางกว่า500เมตรท่ามกลางสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างลาดชันเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็กิ่งไม้จำนวนมากเลยนะครับอีกทั้งช่วงเวลาที่มีการออกตามหาก็เป็นช่วงเวลาพลบค่ำด้วยก็เลยทำให้แสงสว่างมีข้อจำกัดก็เลยต้องอาศัยการตะโกนเรียกแล้วก็ใช้ไฟฉายในส่องทางตลอดเส้นทางกระทั่งใช้เวลาค้นหาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่จึงไปพบผู้หลงป่า2คนเลยอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วก็อ่อนแรงจากการเดินป่าแต่ก็ยังมีสภาพร่างกายที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ดื่มน้ำแล้วก็พักฟื้นเบื้องต้นก่อนจะพาเดินลงจากเขาฉลากได้อย่างปลอดภัยโดยทั้ง2คนไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
1: จากการสอบถามนายสราวุธและนางสาวทิพวรรณก็บอกนะคะว่าปกติเนี่ยทั้งสองคนมาวิ่งออกกำลังกายบนเขาฉลากเป็นประจำแต่ได้ทดลองใช้เส้นทางใหม่ค่ะหลังจากขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเนี่ยค่ะขณะเดินทางกลับก็เลี้ยวขวาเพื่อใช้เส้นทางลงอีกด้านหนึ่งของเขาฉลากแล้วก็อาศัยการนำทางจากระบบ GPS แต่เมื่อเดินลงมาเรื่อยๆกลับไม่พบทางออกประกอบกับมันเริ่มมืดอะค่ะคุณผู้ชมทำให้มองเส้นทางไม่ชัดเจนจึงตัดสินใจหยุดพักในจุดที่ปลอดภัยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะ
5: ปกติขึ้นลงอยู่แล้วครับพี
6: ่
5: อยากลองลงก็เลยคิดว่าที่ว่าน่าจะพอๆกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
6: เราเดินลงมาประมาณ
5: ในครั้งแรกเลยไม่รู้ว่า
6: และเราเดินลงมาประมาณกี่เมตร
5: ในอันนี้บอกว่าประมาณ7กิโลครับ
6: โอ้จากยอดนะอ๋อ44
7: เพราะว่ารวมแล้วก็7กิโลตอนขึ้นมา
8: ฝึกงานครับพี
6: ่แล้วหลังจากนั้นเราก็ชะงักเลยหยุดมันมองไม่เห็นไง
7: เราเปิดดู GPS ก็คือมันให้อีก10นาทีเดินขึ้นมาแล้วทางมันชันก็เลยแบบมันมืดก็เลยไม่กล้าที่จะเดินต่อไปใช่ค่ะ
6: ก็เลยโทรขอความช่วยเหลือ
8: ลื่นประมาณ
1: โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุในเวลา19นาฬิกานะคะแล้วก็เริ่มรวมกำลังเข้าค้นหา19นาฬิกา30นาทีก่อนที่จะพบตัวผู้ประสบเหตุในเวลา20นาฬิกา40นาทีแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้นำตัวลงจากเขาได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้หน่วยกู้ภัยก็ฝากเตือนประชาชนแล้วก็นักวิ่งเทรลค่ะที่เดินทางเข้าพื้นที่ป่าเขาควรศึกษาสภาพเส้นทางให้ชัดเจนเตรียมอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ไฟฉายให้พร้อมรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะในช่วงใกล้ค่ำเพื่อป้องกันการพลัดหลงแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
4: จะไปท่องเที่ยวจะไปวิ่งก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศเช้านี้กันต่อเลยนะครับวันนี้ทั่วไทยจะมีปริมาณฝนที่ยังตกหนักอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับปัจจัยหนึ่งมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมลงมาบริเวณตอนบนของประเทศไทยก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่วันนี้เจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่ถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือจะเจอฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายรวมไปถึงพื้นที่น่านตากและก็ภาคเหนือตอนล่างอย่างพิษณุโลกเพชรบูรณ์วันนี้เจอฝนตกได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับถ้าขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีปริมาณฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกันครับมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและก็จังหวัดชัยภูมิอุณหภูมิช่วงเช้าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสครับ และถ้ามาดูในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับมีฝนตกในพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่แต่จังหวัดที่ยังจะมีฝนตกอยู่ก็คือลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

0: ช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้36องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงเช่นกันนะครับมีฝนตกในพื้นที่บางแห่งอย่างที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดจะเจอฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่นะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-28 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับโดยจังหวัดที่ยังจะเจอฝนตกหนักคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดสตูลครับอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 33-36 องศาเซลเซียสครับ
1: 6 นาฬิกา 4 นาทีคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันครับข่าวใหญ่เช้าวันนี้คงไม่พ้นความเคลื่อนไหวสำคัญของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมที่จะลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณจารุพร
2: ทั้งสองฝ่ายเองก็ตกลงยุติปฏิบัติการทางทหารทันทีรวมไปถึงพื้นที่ในเลบานอนด้วยนะคะขณะที่ด้านโดนัลด์ทรัมป์เองก็สั่งยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเปิดทางขนส่งน้ำมันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งค่ะอาคารหลังหนึ่งในแถบชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเลบานอนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากกองทัพอิสราเอลโจมตีเมื่อวันอาทิตย์อ้างว่าพุ่งเป้ากลุ่มเฮสบอลลาได้อย่างแม่นยำหลังก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลังดังกล่าวยิงขีปนาวุธ3ลูกใส่ชุมชนทางตอนเหนือของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการละเมิดการหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งค่ะเจ้าหน้าที่เลบานอนระดมกำลังไปยังพื้นที่เกิดเหตุและเดินหน้าเก็บกวาดซากความเสียหายหน่วยป้องกันภัยพลเรือนเลบานอนเปิดเผยนะคะว่ากู้ร่างผู้เสียชีวิตได้3ร่างจากกองซากปรักหักพังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6คนโดยการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่อิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนหลังการโจมตีครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ก่อนจุดชนวนให้อิหร่านกับอิสราเอลเปิดฉากปะทะกันครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ
3: นาเฟลทีแรกเป็นโซน่าบูม
2: รัฐบาลอิสราเอลเผยแพร่ภาพวิดีโอที่ระบุว่าเป็นนาทีโดรนของกลุ่มเฮสบอลลาห์โจมตีในดินแดนของอิสราเอลโดยมีระเบิดและกลุ่มควันหนาทึบปรากฏขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลเผยภาพขณะปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกลุ่มเฮสบอลลาห์ชานกรุงเบรุตด้านสถานีทางการของอิหร่านรายงานว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดออกมากล่าวถึงกรณีที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนย้ำว่าเลบานอนคือส่วนหนึ่งของอิหร่านและอิหร่านจะไม่ยอมทนต่อการล้ำเส้นตายของอิสราเอลอย่างเด็ดขาดค่ะโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานาธิบดีสภาอิหร่านกล่าวถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าการที่อิสราเอลโจมตีเบรุตแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอาจจะขาดความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือไม่ก็ไม่มีความสามารถพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาค่ะโดยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกมาแสดงความไม่พอใจที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในวันสำคัญที่สหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทรัมป์ย้ำนะคะว่าตอนนี้เข้าใกล้ข้อตกลงที่จะนำมาสู่สันติภาพนำสันติภาพมาสู่ภูมิภาคนี้รวมถึงเลบานอนด้วยและทุกฝ่ายควรจะถอยกันคนละก้าวโดยก่อนหน้าทรัมป์ก็ยืนยันว่าจะมีการลงนามข้อตกลงกับอิหร่านในวันอาทิตย์ค่ะแม้การโจมตีเมืองหลวงของเลบานอนอาจจะทำให้ความพยายามในการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นแต่ล่าสุดค่ะเชบาชารีฟนายกรัฐมนตรีของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบโดย

0: ทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงในเลบานอนด้วยพร้อมเสริมว่าพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะผู้นำปากีสถานกล่าวขอบคุณสหรัฐและอิหร่านสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจในการแสวงหาแนวทางทางการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งครั้งนี้พร้อมกล่าวขอบคุณกาตาร์ในฐานะร่วมเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยและขอบคุณซาอุดิอาระเบียและก็ตุรกีที่มีส่วนสนับสนุนต่อความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะด้านของทรัมป์เองก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายตลอดจนอนุมัติการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้กลับมาสัญจรได้อย่างเสรีและสั่งยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐเพื่อเปิดทางให้ทั่วโลกกลับมาขนส่งน้ำมันได้อย่างเต็มที่ล่าสุดทางด้านของรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านยืนยันผ่านสถานีโทรทัศน์ทางการด้วยนะคะว่าข้อตกลงร่วมกับสหรัฐได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่การยุติสงครามในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนและการยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้พร้อมกันทันทีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าข้อผูกพันต่างๆของอิหร่านภายใต้กรอบความเข้าใจที่เพิ่งประกาศร่วมกับสหรัฐจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปพร้อมเสริมว่าการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะดำเนินต่อไปในกรอบ60วันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าอิหร่านจะยอมก้าวเข้าสู่กระบวนการเจรจาในระยะต่อไปก็ต่อเมื่อมีการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐสิ้นสุดลงและสงครามได้ยุติลงอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นค่ะล่าสุดตัวทรัมป์เองก็ระบุเหมือนกันนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุสก็น่าจะเปิดได้วันศุกร์นี้ก็คือเป็นวันเดียวกับที่มีการทำพิธีลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วกว่าจะถึงวันนั้นสถานการณ์จะยังคงสงบได้อีกนานแค่ไหนนะคะ
1: แต่ตอนนี้ก็ได้เห็นสัญญาณบวกแล้วนะครับอย่างน้อยๆก็สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าของเบรนท์เนี่ยคุณผู้ชมเดือนสิงหาคมนะครับก็ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปก็ปิดตลาดนะครับเพิ่งกลับมาซื้อขายกันเช้ามืดวันนี้แหละครับสัญญาณบวกที่ว่าก็คือลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับจาก87ตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าสามารถลงนามได้จริงเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานมันอาจจะลดลงแต่ที่ต้องจับตาก็คือ LNG มีการประเมินกันนะครับว่าถึงแม้จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ในงวดส่งมอบกรกฎาคมถึงสิงหาคมน่าจะยังคงมีราคาที่สูงอยู่นะครับ LNG ก็จะเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราด้วยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะไปติดตามการลงนามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะชวนติดตามเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นที่นั่นกันก่อนนะคะกับการประท้วงต่อต้านการประชุมสุดยอดของกลุ่ม G7 นะคะ
0: การประชุมก็จะเปิดฉากขึ้นในวันนี้ที่เมืองเอเวียนของฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแหละค่ะก็ซึ่งแรกเริ่มเป็นการประท้วงแบบสงบๆค่ะก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงค่ะตำรวจปราบจลาจลสวิตเซอร์แลนด์ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมในนครเจนีวาท่ามกลางบรรยากาศชุลมุนวุ่นวายโดยรอบค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางไปยังกลุ่มผู้ประท้วงขณะที่ผู้ประท้วงคว้างปาสิ่งของวัตถุต่างๆรวมไปถึงผู้ไฟใส่เจ้าหน้าที่บางช่วงกลายเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประท้วงซึ่งได้มีการจุดไฟเผาสิ่งของบนท้องถนนท่ามกลางแก๊สน้ำตาที่ฟุ้งกระจายไปทั่วท้องถนนรวมถึงบริเวณใกล้กับอาคาร UNSCR ค่ะขณะที่อีกจุดหนึ่งซึ่งก็อยู่บริเวณใกล้กับอาคารสำนักงานขององค์การสหประชาชาติในนครเจนีวาผู้ประท้วงบางส่วนก็พากันวิ่งหนีค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ฉีดแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมโดยแรกเริ่มผู้ประท้วงประมาณ 20,000 คนรวมตัวเดินขบวนประท้วงอย่างสงบก่อนที่สถานการณ์จะค่อยๆตึงเครียดมากขึ้นหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนซึ่งสวมชุดสวมหน้ากากสีดำคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงจุดไฟเผารถยนต์นอกจากนี้ยังมีรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระจกร้านค้าแตกป้ายรถเมล์ถูกทำลายเศษกระจกแตกกระจายอยู่ทั่วพื้นด้วยค่ะการประท้วงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงความต่อต้านการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นำประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจ7ประเทศหรือว่า G7 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเอเวียนของฝรั่งเศสซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะ

0: ส่วนในฝากฝั่งของฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่มีการยกระดับรักษาความปลอดภัยค่ะตรวจตรารถทุกคันที่เข้าออกบริเวณสถานที่จัดการประชุม G7ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น1วันก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่ายานพาหนะที่เข้าสู่พื้นที่ห่วงห้ามจะถูกตรวจสอบอย่างเป็นระบบและยานพาหนะใดๆที่ออกไปแล้วและจะกลับเข้ามาใหม่ก็ต้องผ่านขั้นตอนเดียวกันอีกครั้งรวมทั้งยังได้มีการนำอุปกรณ์พิเศษมาใช้รวมไปถึงหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับพัสดุต้องสงสัยและลดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติงานค่ะโดยในวันอาทิตย์เพียงวันเดียวมีการตรวจยานพาหนะไปแล้วมากกว่า100คันนอกจากนี้ยังมีการนำสุนัขตำรวจมาช่วยในภารกิจรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ด้วยนอกเหนือจากกำลังตำรวจกว่า 10,000 นายที่ถูกส่งมาเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมครั้งสำคัญนี้ค่ะการประชุมสุดยอดครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนจะเป็นการรวมตัวกันของผู้นำจากฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรแคนาดาเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐค่ะรวมไปถึงสหภาพยุโรปแล้วก็ผู้นำที่ได้รับเชิญจากอีกหลายประเทศรวมไปถึงบราซิลแล้วก็อินเดียด้วยโดยการประชุมครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมด้วยตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวลาดิมีร์ เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนก็มีกำหนดเข้าร่วมด้วยขณะที่ประเด็นหลักๆที่คาดว่าจะมีการหารือกันในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกค่ะการประชุมสุดยอด3วันครั้งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่ที่สหรัฐอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับอิหร่านในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางปั่นป่วนแล้วก็ทำให้ความตึงเครียดระหว่าง2ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดไปดูตัวพื้นที่เจนีวาก็ตั้งอยู่ห่างจากเอเวียงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจริงๆทางการเมืองเจนีวาเองก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความวุ่นวายซ้ำรอยกับเมื่อปี2003ซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุจลาจลมีการประท้วงต่อต้านกลุ่ม G8 ซึ่งตอนนั้นยังมีรัสเซียเป็นสมาชิกอยู่ด้วยตอนนั้นก็คือสร้างความเสียหายมูลค่าเนี่ยหลายล้านดอลลาร์ให้กับเมืองนี้ของสวิตเซอร์แลนด์ไปเหมือนกันตอนนี้ก็เลยมีความกังวลเหมือนกันว่าการประท้วงการชุมนุมครั้งนี้มันจะบานปลายมากกว่าเดิมหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นการประชุมใหญ่ประชุมสำคัญนะครับวาระอย่างที่คุณจารุพรบอกไปจริงๆมันมีอีกเซสชั่นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราเห็นผู้บริหารของบริษัทที่ทำ AI เขาจะไปรวมตัวกันแล้วก็จะมีการคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของการกำกับดูแล AI และที่น่าสนใจก็คือประเด็นการปกป้องเยาวชนจากการใช้ AI ด้วยนะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์อันนี้แหละครับคุณผู้ชมน่าจับตาเพราะว่าในกลุ่ม G7 มีอย่างน้อย2ประเทศที่เขามีนโยบายค่อนข้างเข้มงวดกับการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กแล้วก็เยาวชนมากก็คือฝรั่งเศสแล้วก็แคนาดาดังนั้นนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาด้วยว่าจะมีท่าทียังไงซึ่งมันก็อาจจะเป็นเทรนด์ที่จะต้องติดตามกันหลังจากนี้ในการที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องเยาวชนจากการใช้โซเชียลด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ครับพอพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์จริงๆมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อในช่วงนี้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ก็มีประเด็นทางการเมืองด้วยเหมือนกันหลังจากทางการสวิตเซอร์แลนด์เขาเปิดคูหาให้ประชาชนใช้สิทธิ์ลงประชามติครั้งประวัติศาสตร์ในประเด็นเรื่องของแผนจำกัดจำนวนประชากรของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: แผนนี้จริงๆตั้งเป้าจำกัดจำนวนประชากรของประเทศให้ไม่เกิน10ล้านคนนะคะภายในช่วง24ปีข้างหน้านี้หรือว่าภายในปี2050ค่ะซึ่งผลเบื้องต้นปรากฏนะคะว่าชาวสวิตเกินครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแผนนี้ค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติที่คูหาในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเบิร์นค่ะโดยหนึ่งในคำถามของการทำประชามติช่วงวันนี้ก็มีเรื่องของแผนการจำกัดจำนวนประชากรของประเทศไว้ที่10ล้านคนภายในปี2050ด้วยค่ะแผนการดังกล่าวได้รับการเสนอขึ้นโดยพรรค SVP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาซึ่งระบุนะคะว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรส่งผลกระทบให้กับปัญหาหลายๆด้านด้วยกันทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยขาดแคลนคุณภาพของบริการสาธารณะรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหลังพบว่านับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาประชากรของสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากจำนวน7ล้าน3แสนคนเป็น9ล้าน1แสนคนในปัจจุบันโดยที่ประชากรร้อยละ27เป็นชาวสวิตที่เกิดในต่างประเทศนอกจากนี้พรรคดังกล่าวยังเสนอให้รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ต้องพิจารณายกเลิกข้อตกลงบางประการกับสหภาพยุโรปหากประชากรของประเทศแตะที่10ล้านคนด้วยซึ่งรวมไปถึงการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างเสรีในพื้นที่เชงเก้นขณะที่บางส่วนก็มองว่าข้อเสนอนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อ

0: ้านผู้อพยพเช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่มองว่าอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยขาดแคลนแรงงานที่จำเป็นในอนาคตรวมไปถึงอาจทำให้สวิตเซอร์แลนด์ถูกโดดเดี่ยวท่ามกลางสมาชิก EU ได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์มากกว่าครึ่งหนึ่งต้องพึ่งพาตลาดยุโรปเป็นหลักค่ะล่าสุดก็มีการรายงานผลคะแนนเบื้องต้นนะคะโดยก็ชี้ชัดนะคะว่าข้อเสนอนี้ก็ถูกปัดตกไปโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณร้อยละ 54.8 ก็ไม่เห็นด้วยนะคะส่วนคนที่เห็นด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 45.2% ด้วยกันจริงๆในสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปที่มีประชากรถ้านับเป็นชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันอยู่ที่ประมาณ 32% ส่วนข้อเสนอนี้ที่สวีเดนเขามีการเพิ่งลงไปกันนี้ก็มีการกำหนดให้รัฐบาลต้องเริ่มดำเนินมาตรการเมื่อจำนวนประชากรแตะระดับที่ 9.5 ล้านคนมาตรการดังกล่าวก็อาจจะรวมไปถึงการจำกัดจำนวนผู้ได้รับสถานะลี้ภัยในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ยุติสิทธิ์ในการรวมครอบครัวสำหรับแรงงานชาวต่างชาติด้วยซึ่งส่วนใหญ่ผู้ออกเสียงส่วนมากก็แสดงความกังวลเรื่องของความแออัดตามรถไฟต่างๆค่าที่อยู่อาศัยที่มันก็สูงขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ก็ถีบตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากที่กลุ่มต่อต้านผู้อพยพออกมาชูเป็นประเด็นหลักเลยเพราะว่าปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแล้วปีนี้มันเป็นปีนึงที่หนักมากๆนะครับค่าที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าจะซื้อที่ดินราคาต่อตารางเมตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,900 ฟรังค์สวิสประมาณ 300,000 กว่าบาทคิดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเอาแบบทำเลไม่ได้ดีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ใกล้รถไฟด้วยซ้ำจะต้องเตรียมเงินสักประมาณ30ล้านบาทครับแต่ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพหรือว่าเงินรายได้ของคนในสวิตเซอร์แลนด์เฉลี่ยนะครับโดยทั่วไปรายงานทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทเท่านั้นได้เงินเดือน 200,000 มันอาจจะดูเยอะในบ้านเราแต่ถ้าไปจ่ายค่าบ้านหลังละ30ล้านอันนี้คืออันนี้ถือว่าถูกสุดแล้วนะฮะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ย50ล้านต้องมีจะไปผ่อนบ้าน50ล้านนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาที่ถูกยกขึ้นมาแล้วก็พูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับ
0: จริงๆปัญหาตัวนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เยอะมากขึ้นเป็นปัญหาร่วมในหลายประเทศในยุโรปอย่างก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าจำกันได้กรณีสเปนนักท่องเที่ยวเยอะอันนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเยอะพอนักท่องเที่ยวเยอะค่าที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่ต่างๆอย่างบาร์เซโลนาเอ่ยตามเกาะต่างๆคนเนี่ยออกมาประท้วงลักษณะคล้ายๆกันก่อนหน้านี้ที่อังกฤษเองก็เพิ่งเผชิญกับการต่อต้านกระแสผู้อพยพไปเหมือนกันหลายๆคนก็มองว่าเป็นปัญหาที่ยุโรปในช่วงนี้ต้องหาทางแก้ให้ได้เหมือนกันนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่ามาตรการในแต่ละประเทศก็คงจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้แฟนบอลหลายคนก็อาจจะพักผ่อนน้อยกว่าปกตินะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเยอะแยะเหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็อย่างเช่นเรื่องของวีซ่าเข้าสหรัฐนะคุณจารุพร
0: แฟนบอลหลายคนก็บ่นกันนะคะว่าได้ยากได้เย็นมากเลยก็ผิดหวังเสียใจกันก็เยอะเหมือนกันค่ะที่อาร์เจนตินาก็เลยมีกิจกรรมปลอบใจแฟนบอลที่ไม่ได้ไปชมเกมข้างสนามค่ะนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้าสำนักงานของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรุงโบโนสไอเรสของอาร์เจนตินาจะเห็นว่ามีผู้คนมารอต่อแถวยาวกันเลยนะคะและจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือมารับทีวี LED ขนาด32นิ้วแบบฟรีๆแบบนี้เลยค่ะยกกลับบ้านไปได้แบบนี้แถมใหม่ยังไม่ได้แกะกล่องด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเตเลวิซาโดสที่บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งนี้จัดขึ้นให้กับชาวอาร์เจนตินาที่ถูกทางการสหรัฐปฏิเสธวีซ่าจนพลาดโอกาสไปทีมชาติของตัวเองไปชมทีมชาติของตัวเองลงแข่งแบบติดขอบสนามค่ะขอเพียงแค่ลงทะเบียนกับทางบริษัท100คนแรกก็รับทีวีกลับไปรอชมฟุตบอลโลกกันได้เลยหนึ่งในผู้โชคดีก็คือคุณโฮเซฟิน่าคนนี้ค่ะเธอเล่าว่าจริงๆวางแผนจะไปชมฟุตบอลโลกที่สหรัฐไว้อยู่แล้วว่าจะปักหลักที่ไมอามี่เพราะว่าครอบครัวของเธอก็อยู่ที่นั่นนะคะกลายเป็นว่าถูกปฏิเสธวีซ่าแผนทุกอย่างก็เลยพังหมดไม่เป็นท่าค่ะโชคยังดีเห็นโพสต์กิจกรรมเลยรีบลงทะเบียนได้มาเป็นคิวที่6เลยค่ะรู้สึกดีใจเหมือนกันบรรเทาความผิดหวังได้พอสมควรส่วนคุณคนนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งนี้ก็บอกว่าอยากให้ทุกคนที่พยายามแล้วหวังจะไปชมฟุตบอลโลกแต่ถูกปฏิเสธวีซ่าได้พบกับความสุขและสนุกกับการชมฟุตบอลโลกผ่านทีวีจากแบรนด์ของเขาเองค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันก็อาร์เจนตินาเป็นขาประจำของการแข่งขันอยู่แล้วและก็มักจะทะลุเข้าไปรอบลึกๆด้วยอย่างครั้งที่แล้วก็ยังคว้าแชมป์อีกต่างหากใครๆก็อยากรอชมกันอยู่แล้วนะคะการแข่งขันนี้ก็รู้กัน4ปีมีสักครั้งหนึ่งหลา

0: ายคนก็รอชมอย่างใจจดใจจ่ออย่าว่าแต่ชาวอาร์เจนตินาเลยที่ครั้งที่แล้วก็ได้คว้าแชมป์ไปชาวไทยเองก็รอรุ้นรอเชียร์ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะคะ
1: ครับถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ก็ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เชื่อว่าบริษัทถ้าเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่านำไปทำกันตามเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะได้ลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคือหลายๆคนพอผิดหวังกับวีซ่าที่จะเข้าสหรัฐมาไม่ได้แล้วแต่ว่าอยากไปเกาะขอบสนามนี่เลยเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจัดให้เลย100ท่านแรกพอได้ไปหลายๆคนก็แฮปปี้สิใช่ไหมครับแล้วก็ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์ของเขาด้วย
0: ใช
1: ่โอ้ได้ทั้งบริษัทได้ทั้งคนที่เป็นคนอยากจะไปเชียร์บอลด้วยนะ
2: ได้ใช้ดูระยะยาวได้เลยเนา
0: ะ
2: หลังจากวัวครับจบก็ดูอย่างอื่นได้ต่อด้วย
0: ค่ะ
2: ครับไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีใครสนใจทำหรือเปล่านะสำหรับแคมเปญนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยนะคะเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยค่ะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการที่สะท้อนปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจึงมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบเชิงรุกแล้วก็จับตาการใช้เงินกองทุนนอกงบประมาณค่ะหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI Passport นายสุภอัตโบสุวรรณผู้ร่วมก่อตั้งแฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมก็มีการหยิบยกอีกประเด็นสำคัญก็คือที่มาของเงินงบประมาณค่ะซึ่งไม่ได้มาจากงบประมาณปกติแต่มาจากเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ซึ่งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าประเทศไทยมีกองทุนในลักษณะนี้นับร้อยกองทุนซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนเหล่านี้ประชาชนมักจะไม่ค่อยรับรู้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกำกับดูแลกันเองภายในหน่วยงานต้นสังกัดยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการ Thailand Fist AI ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังก็ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน
4: เรามีกองทุนอย่างเงี้ยอีกมันเป็น100กองทุนใช่มั้ยครับและการใช้เงินของกองทุนพวกนี้การกันทุนของพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนน้อยคนที่จะรู้ประชาชนน้อยคนที่จะได้ติดตามตรวจสอบนะครับและหน่วยงานแม้แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็น้อยองค์กรเนาะที่ได้จะรู้ส่วนใหญ่ก็กำกับดูแลกันเองใช่ไหมเป็นกองทุนภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีในเชิงเช็คแอนด์บาลานซ์
3: เครือข่ายภาคประชาสังคมคนนี้ก็ยังเห็นว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่สะท้อนปัญหาเรื้อรังของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขณะที่ภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ออกมาตั้งคำถามถึงความผิดปกติต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงอย่างเช่นสตง.ปปช.และปปท.กลับยังไม่มีท่าทีเชิงรุกในการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบมักเป็นแบบตั้งรับนั่นก็คือรอให้ความเสียหายเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยขยับทั้งที่โครงการนี้มีข้อพิรุธหลายจุดและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างเช่นการร่างรายละเอียดโครงการหรือว่า TOR ที่ไม่รัดกุมทำให้เกิดช่องโหว่ในการทำงานขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะที่ภาคประชาชนตั้งคำถามต่อโครงการไทย AI Passport มีนักวิชาการค่ะได้มีการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านแบบสอบถาม13ข้อโดยนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมระบุนะคะว่าทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนคู่ขนานไปกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐเพื่อสะท้อนมุมมองที่ประชาชนมีต่อโครงการนี้ในมิติต่างทั้งความคุ้มค่าการตอบโจทย์วัตถุประสงค์หรือเป็นไปตาม TOR หรือไม่รวมไปทั้งตั้งคำถามถึงความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
5: ในสาระสำคัญอีกหลายข้อยังไม่ได้เห็นว่าจะมีแนวโน้มในการแก้ไขนะฮะหมายความว่าไงครับหมายความมันก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการตาม KPI ที่ตั้งไว้ก็ส่งผลต่อว่าเงินภาษีเราเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะสำเร็จได้กลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณค่าจะได้ตามนั้นไหมใช่ไหมครับผมก็ยังต้องทำงานวิจัยอันเนี้ยเพื่อที่จะออกผลในเชิงวิชาการนะฮะเพื่อเผื่อท่านปรับอะไรได้ก็ปรับตอนนี้ทั้งการปฏิบัติหรือจะเป็นอะไรอย่าบันทึกแนบท้ายสัญญานะซึ่งตามกฎหมายก็สามารถทำได้นะครับต่อให้ไม่แก้สัญญาทำบันทึกแนบท้ายสัญญาทำให้หลายอย่างมันละเอียดขึ้นนะฮะหรือสุดท้ายอ่ะก็คือไปใช้วัดผลโครงการนี้เพื่อให้คนไทยได้รู้ครับว่าผ ครงการ

0: บเนี้ยมันสำเร็จไม่สำเร็จควรทำแนวนี้อีกต่อไปไหมหรือต่อไปอย่างมีแบบนี้อีกเลย
1: ในทันทีคาดว่าจะมีการสรุปผลสำรวจในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนำเสนอผลการสำรวจต่อสาธารณะรวมทั้งจะส่งให้กระทรวงดีอีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการด้วยค่ะ
2: มาดูกันที่เรื่องคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเพราะเหลืออีกประมาณ10กว่าวันเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครตอนนี้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เลือกลงพื้นที่ทางเท้าไปติดตามปัญหาของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยพร้อมกับมีการชูนโยบายแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วยครับเริ่มกันที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจคนพิการที่กำลังร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาพิคเคิลบอลรวมถึงประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนเบญจกิตินะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นก็พอจบภารกิจที่สวนเบญจกิติแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนสงวนดำเขตหนองแขมครับชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะของกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการเสนอนโยบายเรื่องของการจัดการขยะมีทั้งเรื่องของการคัดแยกขยะที่ต้องสำเร็จใน3ล้านครัวเรือนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการต่อยอดนโยบายไม่เทรวมไปสู่การเปลี่ยนขยะเป็นเงินโดยบอกว่าจะเพิ่มระบบแยกขยะเป็น5ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปขยะอินทรีย์ขยะอันตรายขยะรีไซเคิลและประเภทใหม่ก็คือขยะรีไซเคิลมูลค่าต่ำเช่นถุงพลาสติกใช้แล้วกล่องใส่อาหารและก็รวมไปถึงแก้วพลาสติกด้วยครับ
3: ขยะที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากรุงเทพมีขยะวันละประมาณ10,000 ตันเลยโอเคใช่ที่บอกไปเพราะขยะเนี่ยหลักๆก็คืออย่างที่หนองแขมเนี่ยเราก็มีโรงขยะหลักการเราเนี่ยอนาคตเราจะปรับไอ้การฝังกลบจาก 50% เหลือสัก 30% ที่หนองแขมเองเนี่ยมีระบบปิดกันหมดแล้วนะก็ค่อนข้างดีกลิ่นเนี่ยเราไปปรับปรุงดีขึ้น
2: อีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ไปก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจเบอร์12ครับลงพื้นที่ไปที่ตรอกหม้อลานคนเมืองศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็ตลาดพาหุรัตน์เขตพระนครลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยนะครับไปพูดคุยกับผู้ค้าก็ไปเจอปัญหาเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอแล้วก็การไม่ได้รับการผ่อนผันเวลาจอดรถริมถนนก็เลยทำให้ลูกค้าเนี่ยลดลงก็เลยมีการเสนอนโยบายเรื่องของการจัดระเบียบแล้วก็จัดขยายพื้นที่ให้กับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยโดยเน้นย้ำต้องทำตามกฎระเบียบครับ
4: ที่ไหนมีคนที่นั่นต้องมีการค้าแล้วถ้าเกิดจับเขายัดเขาเข้าตึกหมดเลยแล้วใครจะเดินก็คนก็ไม่เข้าบางทีแอร์เย็นไปก็หลับมันก็ไม่ได้ขอบคุณ
2: เลยคนนี้ลงพื้นที่ไปที่ไหนก็ได้รับความสนใจ
1: ค่ะ
2: คุณมาริกานะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเบอร์14เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่ย่านตลาดวงเวียนใหญ่เขตคลองสานไปรับฟังปัญหาและก็ข้อร้องเรียนจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยคือเขาก็สะท้อนปัญหากันมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายในพื้นที่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเสนอนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ยกระดับกทม.ให้เป็นมหานครอาหารริมทางระดับโลกโดยบอกว่าจะดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดระเบียบพื้นที่การดูแลความสะอาดความปลอดภัยการจัดการขยะและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยพอคุณผู้ชมดูบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครแต่ละคนแบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็มีการตั้งคำถามนะว่าถ้าเกิดว่าเจอปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอเจ้าตัวจะสะท้อนปัญหาอย่างไรสำหรับชาวกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆในเมืองกรุงไม่รู้ว่าจะสะท้อนอย่างไรเปิดมาที่ไทย PBS สิครับเพราะว่าตอนนี้ไทย PBS เขาเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมรีวิวปัญหาในกรุงเทพมหานครโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th คลิกเข้าไปในหัวข้อจับตาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม69ครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเข้าไปรีวิวกรุงเทพจะมีแชทบอทผู้ช่วยรวบรวมปัญหากทม.เนี่ยขึ้นมาโดยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยกรอกข้อมูลพื้นฐานทั้งอายุเขตที่อยู่อาศัยอายุเท่าไหร่อยู่เขตไหนกรอกให้หน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสอบถามในหัว

ข้อต่างๆเช่นอะไรบ้างหัวข้อสำคัญเลยเรื่องของความสะอาดเจอบ้างไหมความปลอดภัยพื้นที่พักผ่อนการเดินทางไปทำงานสะดวกสบายแค่ไหนหรือว่ายากลำบากรีวิวกันเข้ามาและสุดท้ายก็คือเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่อยากให้คุณผู้ชมที่อยากจะให้ผู้

0: อะไรก็สามารถลองเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ thaipbs.or.th ครับ
1: ข่าวต่อไปนี้อยากฟังความเห็นจากคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ของเราเดี๋ยวคอมเมนต์กันมาเลยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรพูดถึงการบีบแตรบนท้องถนนในประเทศไทยบางทีมันเป็นอะไรที่เป็นเส้นเล็กๆอยู่เหมือนกันใช่ไหม บีบแตรปุ๊บโอ้หลายคนหัวร้อนเลย
0: เป็นเรื่องเลย
1: ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคลิปเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับรถก็จอดติดไฟแดงกันตามปกติไฟเขียวปุ๊บผ่านไปแล้วสักประมาณ5วินาทีแล้วรถคันหน้าเนี่ยไม่ยอมไปสักทีครับรถที่อยู่ข้างหลังก็เลยตบไฟแล้วก็บีบแตรเตือนหลังจากนั้นแหละครับหัวร้อนเกิดขึ้นเลยครับ